0: ซึ่งขึ้นชกในกติกามวยไทยพิกัด135ปอนด์โดยก้องธรณีครับได้เปิดเวที
1: ที่นี่ครับอยู่แล้วอบอุ่นดีครับพี่โอก็มีจุดแข็ง
2: คนไทยที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยหลายคนไม่เคยไปเวียดนาม
3: หมายเลข3
4: เราจะเป็นแสนยานุภาพทางอาหารได้เราควรจะเคารพวัตถุดิบทางอาหารให้มากกว่าที่ควรจะเป็น
5: อีสานแท้ขนาดแท้

0: งสายกีตาร์ให้เพียนทุกเส้นเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้า
1: ก็มีการตรวจสอบจากกระทรวงยุติธรรมเหมือนกันกรณีของ Forex นะครับซึ่งหลายๆพาวุธ
2: ว่าถูกกล่าวหาในคดีนี้หรือว่ามีชื่อปรากฏเป็นเอี่ยวในคดีนี้คือมีคนกระซิบกระซาบมาไม่ว่าจะเป็นเกมการเมืองสาดโครนหรือเป็นเรื่องตามกระบวนการยุติธรรมพรรคส้มค่ายส้มต้องอยู่ในสถานการณ์คดีหลอกลงทุน Forex นะครับเขาจะแถลงข่าววันนี้ซึ่งอย่างที่พี่ประจักษ์บอกแหละเพราะชื่อคุณพาวุฒิออกมาเนี่ยมันก็ถูกสำทับโดยส.ส.ระดับนำของพรรคประชาชนนะครับที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับซึ่งบ้านและบริษัทนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนลงทุนใน Forex เป็นที่คาดการณ์กันเฉยๆแล้วเบื้องต้นก็มีรายงานว่าตัวส.ส.พาวุฒิเขาชี้แจงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวน
1: รับข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแต่ก็บอกว่าถ้ามันมีความเกี่ยวข้องกับคนในพรรคประชาชนจริงๆเนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้ว
3: ในขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า DSI ยังไม่ได้แถลงอย่างเป็นทางการเนี่ยแล้วอาจจะมีการขอให้มีการเปิดชื่ออย่างเป็นทางการจาก DSI ก่อนซึ่งถ้าเกิดว่ามีพรรคส.ส.พรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องดิฉันคิดว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนเกี่ยวข้องแบบความผิดระดับไหนเรามีคำชี้แจงแน่นอนและไม่ว่าบุคคลคนนั้น
2: ฐานที่พรรคประชาชนหรือว่าค่ายสีส้มเขาเปิดเผยไว้เนี่ยสมมุติว่าการแถลงข่าววันนี้เกิดมีชื่อคุณพาวุฒิขึ้นมาจริงๆก็เชื่อว่าพรรคคงจะต้องมีปฏิกิริยาไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบหรือให้ข้อเท็จจริงตอนนี้ถามว่าเรารู้อะไรบ้าง1คือว่าลือกันว่ามีชื่อเข้าไปปรากฏในเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นแค่กระแสข่าวซึ่งเจ้า
1: คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยก็ไม่ได้ปักใจเชื่อหรือว่าพูดได้เต็มปากว่านี่เป็นเกมการเมืองนะ
2: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงอย่างไรเนี่ยแน่นอนในส่วนของส.ส.ของพรรคผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบแต่คุณโรมใช้คำว่าทีนี้มันมีกระแสข่าวเกิดขึ้นเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะพรรคประชาชนเนี่ยเขาล็อบบี้ให้หน่วยงานไหม
2: ครับ
1: คุณรังสิมันต์พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าในแง่ความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ไม่ได้ต้องการจะปกป้องใครนะ
2: ครับ
1: เพราะว่าต้องการจะเห็นกระบวนการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาดังนั้นก็ไม่มีหรอกนะครับปฏิเสธเรื่องของข่าวที่ว่าพรรคประชาชนเนี่ยขอไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดชื่อคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนักการเมืองที่เข้าไปมีส่วนเชื่อมโยงกับคดี Forex นะครับบอกว่าถ้าจะเปิดเนี่ยขอให้เปิดหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุณโรมออกมาปฏิเสธนะ
2: ครับแล้วช่วงปล่อยเสียงที่คุณผู้ชมไทย AI Passport เนี่ยคนฝั่งรัฐบาลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกชิดชอบเมื่อได้มาแล้วจากการแถลงข่าวสมมติมีชื่อคุณพาวุฒิจริงอย่างที่หลายคนครหากันกล่าวหาไม่เห็นแผนผังขบวนการนะครับการให้ข้อมูลทั้งหมดมันยากลำบากที่จะให้กันล่วงหน้าเป็นการดิสเครดิตดิสความน่าเชื่อถือดีไม่ดียกเรื่องใหญ่มากรบด้วย
1: ก็เป็นข้อสังเกตนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพรรคประชาชนเขามุ่งตรวจสอบเรื่องของไทย AI Passport ของรัฐบาลใช่ไหมมันก็มีข่าวว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะเปิดเผยนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟอร์มที่รัฐบาลดำเนินการหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโยกย้ายหรือว่าโครงการต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวพันกับงบประมาณแล้วก็ภาษีของประชาชนรวมไปถึงหลักคุณธรรมในการบริหารราชการถ้าไม่มีระบบคุณธรรมเนี่ยก็กลายเป็นระบบบ้านใหญ่ระดับประเทศแล้วก็นำไปสู่การฟอกเงิน

0: การบริหารราชการถ้าไม่มีระบบคุณธรรมเนี่ยก็กลายเป็นระบบบ้านใหญ่ระดับประเทศแล้วก็นำไปสู่การฟอกเงินบอกว่าวันนี้สิ่งที่ต้องช่วยกันก็คือการตรวจสอบจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการแก้แค้นหรือไม่แต่ก็อยากให้สื่อเนี่ยช่วยกันตรวจสอบในฐานะฝ่ายค้านก็ยืนยันแหละว่าจะทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะ
1: ครับพอมีข่าวลือข้อครหาว่าชื่อคุณภาวุฒิจะไปปรากฏอยู่ในการแถลงข่าวหลายคนก็เลยจับจ้องว่าที่มาที่ไปมันมาจากอะไรอย่างที่ผมบอกเราแยกเป็น2เรื่อง1คือโดนครหาว่าโอ้ยนี่ไงไปตรวจสอบโครงการของลูกเทพ number 1โดนเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมากลบ2คือมันเป็นไปอย่างนั้นจริง
2: ๆ
1: ตามกระบวนการยุติธรรมต้องแยก2
2: ค่ะน่าจะมีชื่อของคุณภาวุฒิเข้าไปมีส่วนในเรื่องโครงการ Forex หรือว่า Forex สามที่จะทำตัวในการที่จะเคลื่อนไหวตรวจสอบประเด็นในเชิงทางการเมืองมากนักนะครับคล้ายกับมีความระแวดระวังอยู่ในทีด้วยนะครับนะฮะจนกระทั่งนะฮะสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าแม้ตัวคุณภาวุฒิจะไม่ได้ขยับอะไรมากแต่ว่าด้วยศักยภาพด้วยขีดความสามารถนะครับและก็ผลงานของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ทางพรรคประชาชนกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในแวดวงการเมืองหรือว่าแวดวงประชาชนโดยทั่วไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการมีบทบาทไปตรวจสอบโครงการไทย AI Passport เนี่ยนะครับมูลค่า 1,600 ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการด้าน AI นะครับของภาคที่มีคุณชัยชนกชิดชอบทายาทบ้านใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นรัฐมนตรีนะครับในรายละเอียดของนอกจากนี้ยังมีการตั้งเป็นประเด็นคำถามถึงกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างบอกว่าโครงการนี้นอกจากนี้ครับยังมีตั้งประเด็นบริษัทที่เข้าร่วมประมูลเป็นกลุ่มเดียวยกมานะครับพูดในที่ประชุมสภาของคนที่ต้องยอมรับว่าเป็นกูรูด้านนี้โดยตรงก็เท่ากับเป็นการเตะสกัดนะครับเป็นการเตะสกัดโครงการใหญ่และเป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลละเอียดนะครับในฐานะของคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะจนกระทั่งถูกมองไว้ด้วยซ้ำไปนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นการเพิ่มดีกรีคำถามของผู้คนโดยทั่วไปถึงโครงการนี้ครับว่าตกลงเนี่ยโปร่งใสนะฮะชัดเจนเหมาะสมแค่ไหนอย่างไรหรือไม่นะอย่างไรก็ตามครับในระหว่างที่ชื่อของคุณภาวุฒิเนี่ยครับกำลังเป็นที่พูดถึงของโกฏิครับหลายคนคงยังจำชื่อได้มีบุคคลในหลากหลายแวดวงเข้าไปเกี่ยวข้องมากมายครับรวมซึ่งแน่นอนที่สุดครับมันก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกเปิดออกมาเปิดออกมาโดยมีการอ้างถึงเรื่องของการปฏิบัติการครับเมื่อวันก่อนมีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่4หน่วยงานครับเข้าไปตรวจค้น24จุดใน5จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็ในข่าวนี้นะครับมีรายงานอ้างว่าคาดว่าจะมีนักการเมืองและบุคคลในแวดวงบันเทิงเข้าเปิดประเด็นแล้วก็เชื่อมโยงนะครับไปถึงใครหรือไม่อย่างไรแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้รับแล้วก็บอกด้วยนะครับจะมีการเปิดแผนผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องนะตรงนี้สำคัญครับจะปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยววันนี้รอดูครับเพราะว่าจะเป็นข่าวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแหละพอมันมีเรื่องที่บันขานหน่วยงานนะครับที่ร่วมปฏิบัติการ4หน่วยงานจะยังไม่ได้มีการเปิดชื่อหรือเอ่ยชื่อว่ามีคุณดูจากคำพูดให้สัมภาษณ์ของบุคคลที่เป็นแกนนำ2คนในพรรคประชาชนครับอย่างคุณไอซ์เนาะหรือรังสิมันโดมครับนี่ก็จะพูดในทำนองที่บอกว่าคุณภาวุฒิอาจจะมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มนี้ครับแต่ก็ยังพยายามที่จะ

อาวุธอาจจะมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มนี้ครับแต่ก็ยังพยายามที่จะบอกว่าตัวคุณระบุว่าไปเกี่ยวข้องกับ Forex 3D จริงนะครับก็พร้อมที่จะมีการตรวจสอบแต่ก็ไม่วายในการที่จะตีทั้งนี้เนี่ยมันเป็นผลจากรายงานข่าวในวงในครับที่อ้างว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยไปเจอเส้นเงินครับเส้นเงินหรือว่าเส้นทางการเงินหลายรายการครับที่บริษัทที่บัญชีของก็คือมีการโอนเงินไปโอนเงินมาบ่อยกว่าปกติและยังมีการโอนเงินนะครับเข้ากลายเป็นประเด็นสำคัญครับนะทำให้นักการเมืองชายคนนี้กลายเป็นผู้ถูกตั้งข้อสงสัยแล้วก็คนใน1ใน4หน่วยงานที่ไปปฏิบัติการนะครับระบุชัดว่านักการเมืองชายคนนั้นติดตามนะครับเรื่องโครงการไทย AI Passport ครับซึ่งเป็นโครงการที่คุณภาวุฒิเนี่ยติดตามมาโดยหลายคนนะครับลุกขึ้นอภิปรายลุกขึ้นคัดค้านบอกว่าการตรวจสอบแบบนี้มันไม่ถูกขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยถึงขั้นมีการ walk out ออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นคำถามนะครับว่าจนถึงขณะนี้ก็ไม่รู้ว่ากระบวนการในการที่จะตรวจสอบ

0: คุณภาวุฒิเนี่ยมันจะมีปรากฏแค่ไหนอย่างไรวันนี้ครับเดี๋ยวเข้าใจว่าสายตาของผู้คน
1: ชวนรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผอ.หลักสูตรการเมืองของนิด้ามาร่วมพูดคุยกัน
2: คุณอนุชากับคุณอุรชัยจำได้ไหมครับว่าเขาจะเปิดเผยรายชื่อ10ทั้งราวว่า10นักการเมืองนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวพันกับส.ส.หลายพรรคแล้วก็รวมทั้งพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้นด้วยแล้วก็ไปมาเนี่ยก็ปรากฏว่ารู้เลยว่า10รายชื่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดในวันนั้นเนี่ยเป็นการทำงานตามวาระปกติหรือเปล่าทำไมการทำงานหลายๆครั้งเนี่ยมันช่างเป็นช่วงเวลาหรือวาระที่ประจวบเหมาะเพื่อทำให้ประเด็นทางการเมืองอื่นๆเนี่ยมันได้ผิดเพี้ยนไป
3: ว่าเวลานี้สำหรับอาจารย์ก็ดูจะแปลกๆผิดที่ผิดทางน่าตั้งคำถามอยู่ดีถูกไหมครับ
2: นะครับจริงเนี่ยมันก็น่าจะโดนมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอมารอถึงจังหวะนี้เนี่ยมันก็อดที่จะตั้งคำถามไม่ได้
3: อ
2: ือแล้วใช
3: ่ครับ
2: ไปถึงมันโผล่มาในช่วงนะครับสนใจยังจดจ
3: ่
2: อเลยมองก็จะแถลงการเนี่ยแล้วทำให้ประเด็นไทย AI Passport เกิดอยู่อย่างแพร่หลายมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งก็คือการลดปริมาณการรับรู้หรือว่าการแพร่กระจายของข่าวที่เกี่ยวข้องกับไทย AI Passport

0: แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็พยายามสร้างบทบาทของความเป็นฮีโร่ไงว่าได้มีการทำงานในการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้น
1: ครับ
0: มันก็จะทำให้ภาพเนี่ยที่อาจจะดูย่ำแย่ในขณะนี้เนี่ยมันก็อาจจะเบาบางลงไปในบางระดับในขณะที่ตัวเองกำลังอยู่ในภาวะที่เพียงพำอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าคือยังไม่ได้แถลงเลยคนที่สิบเนี่ยนะแต่ว่าข่าวคุณภาวุฒิเนี่ยออกมาก่อนแล้วเป็นหนึ่งวันเพราะงั้นเนี่ยก็ทำให้คุณภาวุฒิเนี่ยก็ถูกตั้งก็สงสัยหรือตั้งคำถามชื่อเนี่ยก็เสียไปแล้วเป็นวันในขณะนี้นะครับ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นหากว่าเป็นไปตามกระบวนการเนี่ยก็ควรจะรู้ชื่อวันนี้พร้อมๆกัน
1: ภาวุฒิจริงๆแล้วก็พิสูจน์ทราบได้ว่ามีความผิดจริงๆเนี่ยกระทบกับพรรคประชาชนแค่ไหนเพราะต้องยอมรับว่าเคสนี้เนี่ยไม่ใช่กรณีแรกก่อนหน้านี้ก็มีส.ส.ของพรรคประชาชนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ถูกดำเนินคดีกับเรื่องที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยครับ
0: มันก็คงจะมันก็จะเป็นเรื่องของตัวบุคคลนั้นๆที่จะต้องดำเนินรับผิดในสิ่งถูกศาลตัดสินไปแล้วด้วยซ้ำอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยกรณีของคุณสุประชัยนั้นก็โดนศาลตัดสินไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลนั้นๆเนี่ยเป็นว่าพรรคแสดงท่าทีในทางที่ปกป้องอันนี้ก็จะมีผลกระทบที่มากหน่อยสังกัดพรรคมีความผิดจริงก็ว่ากันไปตามกฎหมายอันนั้นผลกระทบก็อาจจะเบาบางลงในบางระดับ
2: ครับอาจารย์สมมุติอีกผมขอสมมุติอีกถ้าคุณภาวุฒิถูกกล่าวหาจริงๆนะครับมันจะกระทบกับการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ไหมครับ
0: ผมคิดว่าอาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าเนื่องจากว่าการตรวจสอบโครงการนี้เนี่ยหลักแล้วก็จากทางพรรคประชาธิปัตย์คุณการดีเลียวไพโรจน์ก็ตรวจสอบนะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเขามอบแต่นโยบาย
2: ครับ
0: แต่ว่าการลอยตัวแบบนี้ผ่านไปจนถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับทีนี้สำหรับตัวประกุลชัยว่านะครับเขามีความแข็งขันมากแต่ถ้าเราสังเกตดูการตอบของปลัดกระทรวงเนี่ยกำปั้นทุบดินหลายครั้งนะครับซึ่งไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเลยอย่างเช่นมีคนมีนักข่าวถามว่าเรื่องหัวเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้หัวต่อหน้าผมเขาทุบดินเหมือนกับบอกว่าหน่วยงานคุณมีลูกน้องคุณทุจริตเนี่ยเขาบอกไม่รู้ไม่มีเพราะว่าไม่ได้เกิดต่อหน้าผมอะไรแบบนี
2: ้
0: ใช้ตรรกะแบบไม่เหมาะสมกับคนที่จะเป็นประหลัดอ่ะ
2: อ
0: ันการตอบเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่าตอบแล้วให้มันมีหลักมีการมีเหตุมีผลเนี่ยก็ต้องชี้แจงไปตามข้อมูลตามข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตอบแบบใช้ตรรกะที่ผิดเพี้ยนหรือในภาษาวิชาการเนี่ยเขาเรียกว่าตรรกะวิปัสสนะครับดีมันดูไม่ดีไปเลย
2: ครับ
0: ว่ามีปลัดกระทรวงที่มีลักษณะของการตอบแบบ
1: ทราบว่า ขออภัยถ้าสุดท้ายแล้วพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์จริงแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการ Forex ในครั้งนี้แน่นอนจะบอกว่ากระแสตอบกลับเนี่ยมันอาจจะกลับไปที่ทางรัฐบาลก็ได้เพราะอาจารย์บอกว่าก็มีความเป็นไปได้ที่จะไปตีความหรือว่าไปคิดไปเชื่อมโยงว่าเรื่องของการตรวจสอบโ

0: กรณีนี้เนี่ยมันอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทางส.ส.ของพรรคประชาชนโดยเฉพาะคุณภาวุฒิเนี่ยเขาตั้งป้อมที่จะตรวจสอบโครงการของกระทรวง DE นะครับโดยเฉพาะไทย AI Passport
1: ไปเชื่อมโยงกล่าวอ้างว่าเอ้ยเนี่ยมีการโอนเงินเข้าโอนเงินออกวันนึงในจำนวนที่น่าตั้งข้อสงสัยเหล่านี้ขึ้นมาการที่คดีนี้ถูกนำกลับมาขับดันอย่างเข้มข้นผมก็ยังยืนยัน2เส้นทางเดิม
0: ประชาชนเนี่ยออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้กระบวนการในการหัวสวตามที่เขาตั้งข้อสังเกตนะครับ
1: ครับ
0: นะครับก็มีคำชี้แจงที่ต้องบอกว่าละเอียดยิบเลยนะ
1: ยิบยาวเลยคุณผู้ชมคือไล่กันเป็นข้อๆสัปดาห์ที่แล้วคุณอนุชา
0: ครับ
1: เรานั่งดูคลิปแล้วเราก็บอกว่านี่ไงทางกกต.ที่เขาประจำหน่วยทางผอ.ประจำหน่วยรวมถึงคุณธิติเชษฐ์อ่ะคุณธิติเชษฐ์นุชนาธกกต.บอร์ดนะฮะเดินเข้าไปเก็บโพยเองเลยเนี่ยคุณเอาโพยเข้าไปได้ยังไงปรากฏกกต.ชี้แจงว่าไอ้ที่นำไอ้ไว้ไหนเขาเบอร์อะไรดูซิอ่ะกันลืมจดเข้าไปแบบนี้ก็ถือเป็นโพยนะครับไอ้การนำโพยที่จดนำเข้าไปหรือนำอุปกรณ์อะไรที่อาจใช้ติดต่อสื่อสารหรือเพื่อบันทึกภาพเสียงนะครับเข้าไปในสถานที่จดหมายเลขผู้สมัครอื่นเข้าไปในเขตเลือกตั้งไม่มีกฎหมายกำหนด

0: การที่จดหมายเลขผู้สมัครอื่นเข้าไปในเขตเลือกตั้งไม่มีกฎหมายกำหนดดังนั้นเมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดห้ามหรือกำหนดเป็นความที่ไม่มีกฎหมายไม่มีข้อห้ามกำหนดความผิดไว้ผู้สมัครย่อมมีสิทธินำโพยเข้าไปในเขตเลือกตั้งได้แต่ในทางกลับกันกกต.ชี้แจงแบบนี้การห้ามไม่ให้ผู้สมัครนำเอกสารอะไรเข้าไปในสถานที่เลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะกระทำไม่ได้เหมือนกันกฎหมายไม่ได้กำหนดเขาว่าแบบนั้นดังนั้นการนำเอกสารหรือโพยเข้าไปในสถานที่เลือกไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย
1: อันนี้ประเด็นแรกนะ
0: ครับ
1: อีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีข้อกล่าวอ้าง

แจ้งเบาะแสในวันเลือกสว.ระดับประเทศกรณีพันตำรวจเอกมนัสนครศรีนะครับอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการหรือกรรมการการเลือกตั้งโดยพลันเมื่อพบเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยที่ยืนยันได้ว่าในช่วง

0: เมื่อพบเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยที่ยืนยันได้ว่าในช่วงเวลา 8:29 นาทีของวันที่26มิถุนายน67จับกลุ่มการจัดทำโพยตามที่มีการกล่าวอ้างแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งเหตุในลักษณะนี้ข้อมูลเนี่ยพบว่าข้อกล่าวอ้างบางประการมันแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารของทางราชการและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยทางพันตำรวจเอกมนัสเนี่ยได้รายงานต่อกกต.นายนเป็นเวลาถึง2วันการพิจารณาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ทาง
1: มีการรายงานจากคุณมนัสจริงแต่มันเกิดขึ้นวันที่28ไม่ใช่เดินไปรายงานทันทีกกต.ชี้แจงแบบนั้นบอกว่าไปดูภาพวงจรปิดแล้วไหนอ่ะไหนหาไม่เจ
0: อ
1: ไอ้ภาพที่ว่ามีคนจับกลุ่มคุยไปปฏิบัติหน้าที่ก็ทำหน้าที่ตามมติของกกต.พอพบโพยหรือกระดาษที่ผู้สมัครพกติดตัวมีครั้งหนึ่งในข้อนี
0: ้
1: แต่ในเรื่องนี้ในเหตุการณ์นั้นกกต.สามารถยับยั้งการนำเอกสารเข้าไปแต่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหรือซับไตเติลที่ทางคุณพฤทธิ์เขานำมาเผยแพร่มันชวนให
0: ้กำหนดนัดหมายประชุมกันทุกวันจันทร
1: ์
0: นะครับที่จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้มีการพิจารณาเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวก็เอาจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะ
1: ตั้งแต่คุณผลิตเผยแพร่คลิปวิดีโอสนใจว่าคุณผลิตกำลังรอให้อีกฝั่งออกหมัดก่อนหรือเปล่า
0: เ
1: พราะผมเชื่อว่ามีอีกไอ้ภาพที่คุณผลิตได้แม้ว่าสวชุดปัจจุบันบางกลุ่มบางฝ่ายจะบอกว่าคุณได้มาโดยชอบหรือเปล่าคุณเอามาเปิดมันผิดกฎหมายหรือเปล่าอย่างนี้ก็ตามนะครับเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แรงเดี๋ยวรอติดตามแล้วอย่างที่บอกว่ามันมีหลายเรื่องที่รัฐบาลนี้กำลังโดนจี้นะครับเรื่องหัวสวมันไม่ใช่แค่เรื่องของสภาบนแต่มันไปช่วงต้นแล้วก็ช่วงที่คุยกับอาจารย์พี่ชายด้วยก็คือโครงการไทย AI Passport เรื่องนี้ก็โดนบี้นะเรายกการเมื่อวานนี้นะครับที่ผมตั้งคำถามปิดท้ายกับอาจารย์พี่ชายเรื่องของปลัดดีอีว่าท่านสู้ตายจริงๆและการมาที่การกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนคุณรังสีมันโรมเป็นประธานคือเปิดประชุมแจ้งเรื่องวุ่นทันทีฝุ่นตลบ
0: คือสื่อต้นการประชุมเลยได้ซ้ำไป
1: ครับ
0: นะครับก็เนื่องจากว่ากรรมาธิการสัดส่วนของภูมิใจไทยนะครับทั้งคุณสุภาชัยเปล่าแล้วก็มันซ้ำซ้อนกับคณะอื่นๆหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่ามันยังไม่เป็นไปตามข้อบังคับสภาแล้วก็อาจจะเข้าข่ายการผิดจริยธรรมร้ายแรงด้วย นะครับก็
1: ปรากฏว่าคุณสนธิยาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ walk out อันนี้ลุกเลย walk out คือเจ้าตัวเนี่ยไปถามคุณรักชนกนะครับแล้วไม่ได้รับคำตอบไปถามว่าในข่าวเนี่ยใช้คำว่าจุนจุนน่ะหมายถึงใครคุณรักชนกบอกเอาพี่ก็ไปถามนักข่าว
0: ครับพระ
1: คุณสนธิยาบอกโอ้ไม่ได้คำตอบ
0: อยู่ไม่ได้ละอยู่ไม่ไหวละ
1: walk out คุณรักชนกว่าไง
0: นี้เป็นคิวของคุณชาดาไทเศษคุณชาดาไทยเศรษฐกรรมธิการงบที่ลุกขึ้นไปแจ้งขอลาประชุ
1: ม
0: นะครับก็

0: นี้เป็นคิวของคุณชาดาไทเศรษคุณชาดาไทเศรษกรรมธิการงบที่ลุกขึ้นไปแจ้งขอลาประชุ
1: ม
0: นะครับก็อ้างเหตุผลบอกว่าไม่มีความรู้แล้วก็
1: ม
0: ีเพียงแค่1ชั่วโมงของการประชุมชั่วโมง1ชั่วโมงแรกของการประชุมเท่านั้น
1: เสียเวลาไปกับเนี่ยเหรอ
0: เรื่องของการ walk out เนี่ย
1: อ๋อไม่ใ

0: ไม่เสียเวลาเป็นสิทธิ์ของท่านแล้วก็จากนั้นครับการประชุมร่วม3ชั่วโมงผมความผิดปกติของ TOR มันสอบไปในทางล็อกสเปคการทำผิดของกฎหมายจัดซื้อจะสู้ตาย
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นปลัดสู้ตายกันมาตั้งแต่วงแลกเปลี่ยนความ
2: ภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับ
0: พูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วก็ต้องเซลลงมาเยอะพอสมควรและไปยังชั่วหน่อย
1: ก็อย่างที่บอกไว้บางทีอาจจะเป็นเรื่องของเหตุบ้านการเมืองนะครับอย่างการต่างประเทศทางที่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาน้ํามันนั้นลงมาคุณผู้ชมเป็นอย่างไรได้รับผลกระทบด้านไหนส่งมาหน่อยนะ
0: ไปตรวจด้วยตัวเองก็คือซื้อโดยทั่วไปนี่แหละแล้วค่าตรวจเนี่ย 3,000 บาทนะ
1: โอ้ตรวจแพงนะ
0: ใช่ราคาไม่ได้ถูกทั้งผู้สูง

0: ทางที่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันนั้นลงมาคุณผู้ชมเป็นอย่างไรได้รับผลกระทบด้านไหนส่งมาหน่อยนะ
1: ไปตรวจด้วยตัวเองก็คือซื้อโดยทั่วไปนี่แหละแล้วค่าตรวจเนี่ย 3,000 บาทนะ
0: โอ้ตรวจแพงนะ
1: ใช่ราคาไม่ได้ถูกๆตามผู้สูงวัย
0: อันนั้นเป็นโปรตีนสำเร็จรูปที่เราพูดกันแล้วเป็นประเด็นครับหลายๆคนก็บอกโอเคถ้าอย่างนั้นกินอะไรที่ได้จากธรรมชาติครับ

0: รู้ทันกันได้วันนี้คุณผู้ชมครับเรามาพูดถึงเรื่องของโปรตีนหน่อยโปรตีนเราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็น1ใน5หมู่ของมีโควต้าในการตุนโปรตีนน้องยุ้ยมันก็จะมีตัวเลือกเยอะมากเวโปรตีนฉงผงแบบ
1: เป็นแบบผงรวดเร็วก็เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุ
0: บ
1: ันแต่ถ้าเป็นอกไก่ปั่นเนี่ยมันมาจากอาหารธรรมชาติแต่พอเอามา
2: ปั่นน้ำเครื่องดื่มบางอย่างก็มีโปรตีนด้วยมีความจำเป็นต้องแต่ละรุ่นแต่ละวัยมากน้อยแค่ไหนคะในการใช
1: ้สลายของมวลกล้ามเนื้อแล้วเราก็อยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้รับโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็น 1.0 ถึง 1.5 อย่างนี้ก็จะเหมาะสมมากกว่าค่ะ
0: ครับก็คือคำนวณง่ายๆเลยอย่างที่คุณหมอบอกก็คือปกติ1กรัมต่อ1กิโล
1: อยากแนะนำเรื่องของถุงโภชนาการค่ะคือที่อื่นในหลายๆประเทศเนี่ยเขามีเดทารี่ไกด์ไลน์ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกัน
0: ที่แปะอยู่หน้าขวดหน้าซองใช่ไหมฮะ
1: อันนั้นฉลาก GDA
0: ค่
1: ะแต่ว่าของเราก็คือผักผลไม้ค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์ถั่วนม
0: ครับ

0: ่อ1กิโล
1: อยากแนะนำเรื่องของธงโภชนาการค่ะคือที่อื่นในหลายๆประเทศเนี่ยเขามีdietary guideline ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกัน
0: ค่ะที่แปะอยู่หน้าขวดหน้าซองใช่ไหมฮะ
1: อันนั้นฉลาก GDA
0: ค่
1: ะแต่ว่าของเราก็คือผักผลไม้ค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์ถั่วนม
0: ครับ

0: ฉลาก GDA
1: ค่
0: ะแต่ว่าของเราก็คือผักผลไม้ค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์ถั่วนม
1: ค่
0: ะในนี้ตอนนี้ที่เราพอเราดูทั้งหมดถ้าเรากินหลากหลายครบถ้วนเราไม่รู้จัก
1: เข้าใจอ่ะอ
0: ย่างนั้นเราก็ถึงต้องมารณรงค์เรื่องของการอ่านฉลากนะคะก็คือถ้าเวลาเราเห็นแต่ประเด็นที่อยากให้ทุกท่านให้ความใส่ใจก็คือในเรื่องของตัวฉลากโภชนาการด้วยว่ามี
1: แล้วก็เปลี่ยนไปห้างอื่นให้เด็ดกองเจอความหลากหลาย
2: ได้อาหารได้แหล่งโปรตีนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นกรณีท่าน
0: นะคะตับไตเราก็ทำงานหนักก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการเสื่อมในเรื่องของโรคไตถ้าคนที่ไตปกติดีมันไม่ได้ทำให้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตก็ต้องระวังค่ะ
1: เพราะบางคนก็ไม่ได้กินแค่ไก่แค่โปรตีนอย่างเดียวอาจจะมีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาต่อเนื่องแล้วก็อาจจะส่งผลกับตับกับไตทีนี
0: ้
1: ให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยในการดูแลตัวเองสุขภาพกว้างๆเลยครับทั้งในเรื่องของการโปรตีนเลือกกินโปรตีน
2: เอาล่ะคุณผู้ชมจะไม่ถูกปล่อยทิ้งร้างแบบนี้อีกแล้วค่ะเพราะว่ามีข่าวดีนะล่าสุดค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะอยากทราบสาเหตุก่อนว่าทำไมอาคารแห่งนี้ถึงถูกปล่อยทิ้งร้างแบบนี้
3: สุขภาพชุมชนเขตเมืองนะคะโดยโรงพยาบาลหนังทองเนี่ยได้มีการจัดแพทย์บุคลากรนะคะแพทย์พยาบาล550จนถึง2563หลังจากนั้นนะคะในปี2563จนถึง2565ก็เกิดสถานการณ์โควิดขึ้นจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลหนังทองเนี่ยหนังทอง2และบางส่วนก็ส่งไปสนับสนุนนะคะที่โรงพยาบาลอ่างทองเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่โดยโรงพยาบาลก็มีการแก้ไขนะคะส่งแพทย์นะคะไปเรียนเวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่มขึ้นในปี2005ไม่มีบุคลากรที่เพียงพอก็ไม่สามารถจะให้เปิดบริการได
2: ้
3: จึงได้แจ้งยกเลิก MOU กับเทศบาลเมืองอ่างทองในปี2568นะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการส่งคืนทรัพย์สินนะคะก็คืออาคารและก็ครุภัณฑ์เนี่ยให้กับเทศบาลแต่ในปี2568ถึง2569เทศบาลก็ได้มีการประชุมประชาชนนะคะมีการประชาคมประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองเนี่ย1570นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยส่งคืนเนี่ยเราก็

0: 1,570นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยส่งคืนเนี่ยเราก็จะเปิดในรูป
1: ค่ะท่านผอ.ค่ะแล้วแผนที่จะเปิดที่เปลี่ยนเป็นในระบบแพทย์แผนไทยเนี่ยค่ะแผนที่จะเปิดคือปี2,570ถูกต้องไหมคะหรือว่าเร็วๆนี้คะท่านผ
0: อ.ปี2,570นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้มีการ

0: ปี2570นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าในพื้นที่เขตเทศบาลมีประมาณ 6.193 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีศูนย์แพทย์วัดอ่างทองนะคะจีนะคะมีอสมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยรัฐบาลก็จะมีการจัดสรรอาสาพยาบาลเพิ่มให้มากแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะตอบโจทย์ในอนาคตนะคะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุนะคะ
1: ค่ะครบถ้วนชัดเจนเลยค่ะขอบพระคุณท่านผอ.รุ่งทิวามากอิ่มนะคะผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ่างทองนะคะเขาแบ่งเป็นส่วนหนึ่งก็จะให้กับทางเรือนจำจังหวัดเพชรบุรีนำไปผลิตเป็นน้ำปลานะส่วนอีกส่วนตรงนี้ไปเพื่อที่จะไปเป็นอาหารปลากระพงก็จะใช้สักประมาณอาทิตย์ละ1ตันด้วยกันส่วนอีก2ตัน
2: โอเคนี่มีอาสาสมัครมาเรื่องของเราประมาณ30ท่านนะครับซึ่งก็คือดูใน
1: เมืองจังหวัดสมุทรสาครเรียกได้ว่าหลายๆพื้นที่นะก็ร่วมด้วยช่วยกันในการจำกัดปลาหมอได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อบพี่วิขามีหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลาหมอคางดำนะแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าผู้บริโภคหลายๆคนก็ยังไม่มั่นใจที่จะรับประทานค่ะนี่ก็อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะว่านอกจากการกำจัดแล้วจะมีการ

0: หลายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลาหมอคางดำนะแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าผู้บริโภคหลายๆคนก็ยังไม่มั่นใจที่จะรับประทานค่ะนี่ก็อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะว่านอกจากการกำจัดแล้วจะมีการเอาปลาหมอคางดำเนี่ยไปทำอย่างอื่นด้วยหรือไม่นะคะ
1: พี่คิดว่าในมุมมองพี่นะต้องทำให้ภาพลักษณ์ของปลาหมอคางดำเนี่ยเปลี่ยนไปจากของที่คนไม่ต้องการแล้วมาแปรรูปใครเพิ่งเปิดมาเจอเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันศุกร์วันนี้กันด้วยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะเอาเปิดปลาคุณผู้ชมไปดูเวทีประลองไอเดียระดับประเทศกันหน่อยเพราะหุ่นยนต์ไม่ใช่แค่เครื่องจักรเมื่อก่อนเวลาดูหนังไซไฟอ่ะเราเห็นหุ่นยนต์นี่เราก็ตื่นเต้นมากแล้วนะ
1: ในหุ่นยนต์ในหนังไซไฟเนี่ยส่วนมากมันจะมาทำลายโลกไงแต่ป
2: ั
1: จจุบันนะครับหุ่นยนต์กลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่สะท้อนศักยภาพของนัก

0: มากมันจะมาทำลายโลกไงแต่ป
1: ั
0: จจุบันนะครับหุ่นยนต์กลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่สะท้อนศักยภาพของนักเรียนไทยวันนี้จะพาไปดูกับอีกหนึ่งเวทีการแข่งขันครับไทย PBS ABU Robocon 2026ในงานจัดขึ้นแล้วครับนี่เลยครับน้องยุ้ยคุณผู้ชมครับไทย PBS
1: ประเทศไทยค
0: ่
1: ะ
0: ที่มันจะต้องมีสตอรี่ว่าเป็นกังฟูเป็นคัมภีร์อะไรเนี่ยที่คิดว่าน่าจะเป็นการเขาต้องการทำหุ่นยนต์เขียนโคดดิ้งใช่ไหมฮะ
1: บางงานกลายเป็นงานขายจริงแล้วก็มีเยอะแยะนะ
0: มีเยอะแยะเลยนะครับ
1: ค่ะเอาคุณผู้ชมพาไปกันต่อเลยสิ่งสำคัญเราคุยกันเรื่องจะทำอะไรต้องมีความยั่งยืนแต่ทั้งหมดทั้งมวลทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติค่ะภายใต้สากลเช่นการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือว่าระบบรายงานด้านความยั่งยืนในงาน Earth Jump 2026 A Bridge to Empower
0: สุดพิเศษก็คือตุ๊กตาผ้าห่มม้าที่สามารถพับเป็นตุ๊กตาม้าหน้ากอดหรือการออกให้เป็นผ้าห่มก็ได้ในผืนเดียวอ่อนผลิตจำนวนจำกัดเพียงแค่200ชิ้นเท่านั้นนะครับ
1: ซึ่งความพิเศษของตุ๊กตาผ้าห่มม้าชิ้นนี้ผลิตจากวัสดุเดี๋ยวเราขยับไปดูกันต่ออีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอัลตราซาวด์เพื่อคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งเต้านมมุ่งหวังในการยกระดับความรู้และทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะเรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่ามะเร็งถ้าเราตรวจเจอเร็วไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนเราจะรักษาได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมค่ะโรงเรียนนักอัลตราแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
0: 5และ16สิงหาคมนี้แล้วก็วันที่29ถึง30สิงหาคมนี้ครับโดยการฝึกปฏิบัตินั้นจะจัดขึ้นที่โรงเรียน UCRA หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์02576600ต่อ8799หรือ5712นะครับ
1: อีกเรื่องนึงนะอันนี้ฝากคุณผู้ชมไว้เพราะว่าหลายๆท่านบางทีอยากจะตรวจเมมโมแกรมแต่ว่ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายลองติดตามข่าวสารพื้นที่เหล่านี้ดูนะ

นี้จะพาไปดูต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับของชุมชนไลค์ขยะไลค์ที่แปลว่าชอบเนี่ยนะครับและขยะเขาก็ไม่ได้หายไปไหนแต่เอามาแปรรูปแล้วก็เอามาส่งต่อแบบยั่งยืนนะครับไปดูโมเดลต้นแบบแห่งนี้และวิธีความคิดรวมถึงแนวทางการทำงานว่าเป็นอย่างไรในสุขยั่งยืนที่จังหวัดราชบุรีครับ

0: เนี่ยนะคะเราจะดำเนินการ
1: ให้เขาแบบรู้สึกมีความภาคภูมิใจในหมู่บ้านของเขา
2: ได้ผลจริงนั้นจะอยู่ไปนานแค่ไหนนี่ก็คือ

0: าชุมชนแบบยั่งยืนด้วย
1: คุณคือน้ำลายเพราะคุณอยากกินหมี่กรอบนะคะเกิดขึ้นคืออะไรคะ
2: อยู่ที่การได้โอกาสได้ทำหุ่นยนต์ครับตัวทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหุ่นยนต์เข้าไปใช้ในพื้นที่เสี่ยงโดยที่ทำหน้าที่แทนผู้ทหาร

0: การได้โอกาสได้ทำหุ่นยนต์ครับก็ทางสถาบันวิจัยการหุ่นยนต์ภาคสนามหุ่นยนต์เข้าไปใช้ในพื้นที่เสี่ยงโดยที่ทำหน้าที่แทนถ้าผู้ทหารในการสูญเสียขาหรือมากไปกว่านั้นสูญเสียชีวิตอะไรแบบนี้ครับก็คือโอเปอเรเตอร์เนี่ยก็คือหรือว่าทหารเนี่ยควบคุมมาครับหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ไปตรวจก่อนเข้าพื้นที่โดยที่ตัวนี้เป็นต้นแบบที่สร้างขึ้นมาโดยที่ระยะโอเปอเรตในการควบคุมปฏิบัติงานอยู่ประมาณ50 เมตร
1: 50 เมตร
0: ครับหน้าบังคับจะมีภาพส่งมายังผู้บังคับก็คือทางน้องผู้บังคับอยู่ด้านหลังนะครับผู้บังคับก็คือทำหน้าที่เหมือนเข้าไปตรวจค้นหาในพื้นที่จริงเลย
2: นี่ไงเขาก็เลยไม่ชนยุ้ยไงเข้าใจหรือยัง
0: เหมาะสมกับการใช้หน้างานหรือเปล่าก็คือต้องทำให้ใช้งานง่ายมากที่สุดใช่เหมาะสมโดยที่
3: เขาก็เลยคิดว่าเราอยากจะพัฒ

0: ี่ไงเขาก็เลยไม่ชนยุ้ยไงเข้าใจหรือยัง
1: เหมาะสมกับการใช้หน้างานหรือเปล่าก็คือต้องทำให้ใช้งานง่ายมากที่สุดใช่เหมาะสมโดยที่
2: เขาก็เลยคิดว่าเราอยากจะพัฒนาเทคโนโลยีนี้ด้วยคนด้วย
3: อันนี้คือเป็นข้างในเขาการทำงานเขาทำงานยังไงฮะอาจารย์เล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมฮะ
2: การทำงานก็คือตัวเรดาร์เนี่ยจะมุมเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่แล้วก็มีความเร็วเท่าไหร
3: ่
2: เพื่อที่จะไปวางแผนในการสกัดกั้นต่อไป
0: ค่ะทีนี้เห็นบอกว่านำเข้าจากต่างประเทศอ
2: ่
0: ะโอ้โหเป็นหลักล้าน
2: ค
0: นไทยเราทำเองเหล
3: ือ
0: เท่าไหร่
3: เหลือเท่าไหร
2: ่เฉพาะค่าของก่อนนะครับก็ลดลงมาเป็นคือผมไม่แน่ใจตัวเลขแต่ว่าประมาณเป็น10เท่าครับ
3: โอ้
0: เป็น10เท่าเอาสมมุติจากล้านอาจจะเป็นแสนอ่ะ
3: เออใช่มั้ยฮะ
2: ครับ
3: แต่ของทั้งหมดเนี่ยอาจารย์คือหาได้ในประเทศเราหมดเลยเหรอฮะ
2: เกือบทั้งหมดครับ
3: ครับ
2: ผมทางเราพยายามจะทำเองทุกชุดชิ้นส่วนซ
3: ึ่
2: งจริงๆที่เอามานำเสนอในรายการเนี่ยอันนี้เป็นแค่ต้นแบบนะ
4: เราก็จะไปเห็นเรื่องของวิทยาการความก้าวหน้าเราก็ไปเรียนรู้เป็นกำลังใจและเป็นประสบการณ์เตรียมตัวสำหรับปีถัดไป
3: ความต้องการของผู้ที่จะใช้เหมือนปรุงอาหารก็ต้องปรุงให้อร่อยให้ถูกปากคนที่เขาอยากกินใช่มั้ย
0: ใช่แล้วค่ะ
3: คุณยุ้ยถ้าคุณอยากจะทำงานวิจัยสักชิ้นนี่เป็นแค่บางส่วนนะครับงานอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกมีอีกหลายชิ้นนะไม่ว่าจะเป็นของใช้ที่อาจจะไม่ใช่มีเหล็กมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็เป็นนวัตกรรมที่มันไม่ได้ทำแค่ของดีแต่ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง

0: ครับงานอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกมีอีกหลายชิ้นนะไม่ว่าจะเป็นของใช้ที่อาจจะไม่ใช่มีเหล็กมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็เป็นนวัตกรรมที่มันไม่ได้ทำแค่ของดีแต่ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยเหมือนกัน
1: ถูกต้องค่ะนวัตกรรมหลายอย่างนะคุณผู้ชมไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเป็นนวัตกรรมสูงส่งใดๆหรือใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนสูงๆค่ะเพราะว่าหลักใหญ่ใจความของเราคือบางอย่างมันอาจจะง่ายๆแต่สามารถตอบโจทย์และช่วยเหลือคนได้จริงให้ชีวิตง่ายขึ้น
2: 6โมงเย็นก็ยังเข้าเยี่ยมชมได
0: ้9โมงเช้าอาจจะลกๆเร็วๆหน่อยบางทีเขาเตรียมของอยู่ไปสัก10-11ดีกว่านะครับเลยกับการที่นำของดีๆมาให้คุณผู้ชมและเราในสตูได้ดูกัน
1: ค่ะขอบคุณผอ.วิภาทางผอ.วิภารัตน์นะคะขอบคุณอาจารย์บุญเลิศอาจารย์เสกสรรแล้วก็อาจารย์ฉนัยด้วยค่ะ
0: เอาละครับหมดเวลาของวันใหม่วาไรตี้นะครับเห็นไหมว่าวาไรตี้ของเราหลากหลายจริงๆนะครับเรื่องราวสังคมธรรมชาติความยั่งยืนและนวัตกรรมวันนี้สัปดาห์นี้หมดเวลากันแล้วครับเจอกันใหม
3: ่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมินสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ครับจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: 買えなとウェートと T シャツだとか
1: 同じ中国や。
2: しかしお前よく知ってたな。
3: 浅野が中学時代こっちに住んで。
4: ガイ

あんたほんまにアホやな。うちに惚れたんちゃう？

わかった。あんたを利用させてもらうわ。

0: 今人事情報が出たぞ。
1: 俺か。
0: そう、出向先が決まったってさ。
1: 明日にでも正式に連絡が行くだろう。
0: そうか。
1: でどうなんだよ、そっちの方は。
2: 藤沢美希に運命を託した。
0: 美希って東田の女に？大丈夫なのかよそれ。
2: あとは人事を尽くして天命を待つ。こっちも明日が勝負だ。
0: そっか。なあ半沢、お前今でもこの銀行に恩返ししたいとか思ってんの？
1: ほら、入行試験の面接でさ。
2: ですから私はぜひとも本校に入ってその恩返しがしたいと思っております。
0: でも今までずっとお前のこと見てきて、俺にはあれがお前の本音だとはどうも思えないんだよな。
1: なあ、お前が上に行きたい本当の理由って何なんだよ。
3: この土地担保に入れたら融資継続してくれるってあったか言うてるやんか。産業中央銀行さん、それだけは助けてやってください。お願いします。
2: そのうち話すよ。もしバンカーとして生き残ることができたらね。おすまん、キャッチがいた。
0: うん。
2: はい、もしもし。
4: 半沢さん、やられた。あの女、夜によって国税に狙われよった。
5: いらっしゃい。
6: さっさと出て行きなさい。君はもう銀行員じゃなくなるんです。
7: こっちは万事休すやん。
8: ここを乗り切れたら本物だった。
9: 私覚悟できてるから。
10: 課長は間違ってないと思います。
6: 金さえあれば何でもできると思ったら大間違いだ。
5: 半沢の銀行員生命もあと1日だよ。
9: 私のことは見逃す約束守ってよ。
6: 惜しい。
2: 俺は必ず銀行に残る。
9: 戦ってるのは直樹だけじゃないんだからね。
2: 自分が犯した罪以上の苦しみを味わってもらいます。
6: 俺はお前を許さない。
11: การตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลสถาบันการเงินเหรอ
12: 500ล้านกับ 12,000 ล้านมันคนละเรื่องกันเลย
13: ถ้านายไม่ทำเราก็ลำบากเป็นคำสั่ง
12: เจอบ้านของประธานหญิงของบริษัทลาฟิตแล้วลาหนี
13: ผมไม่รับฟังเรื่องสมมติหรอก
14: เจ้าหน้าที่ชิบะนะครับขออนุญาตตรวจค้นภายในห้องด้วยนะครับ
15: นี่คุณนี่จะทำอะไรเนี่ย
12: ท่านโอวาดะครับถ้าผมช่วยโรงแรมอิเซชิมะไว้ไม่ได้แล้วก็ผมจะลงไปคุกเข่าต่อหน้าท่าน
16: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3 ไทย PBS สื่อของทุกคน
17: โอ้โหท่านี้ไม่ใช่อีเวนต์รับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่เลิศที่สุดในสายตาเรา Bangkok Active Festival กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก10กิจกรรมสนุกแบบปรุงจัดไม่ปรุงจืดตั้งแต่จิบกาแฟปั่นเป็นอ่านหนังสือชิมอาหารเล่นบอร์ดเกมเล่นของเล่นทำของเล่นยันฟังนิทาน

0: ารู้ฟันแฟกเมืองในนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟก่อนแชร์เรื่องของคุณได้เลยเหนื่อยก็นั่งสวนคุยกันเรื่องเมืองของเรากับอนาคตกรุงเทพที่สนุกได้อีกออกมาแอคทีฟมีส่วนร่วมปล่อยพลังเพื่อเปลี่ยนเมืองของเรา 19-21 มิถุนายนนี้มาเจอกันที่สวนลุมพินีนะ
1: ช่วงที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยพระองค์ท่านสงสัยว่าเราตาเสรีคือใครมันทำไมบอกว่าเป็นนักค้ายาติดรายสำคัญท่านไม่รู้ทำไมมามีที่พลอย่างนี้อยากจะรู้ว่าลีซูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อะไรและทำไมมีวิธีคิดอย่างนี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาได้อย่างไรและสุดท้ายคือห้วยซ่านเป็นอะไรมันทำไมต้องห้วยซ่านห้วยซ่านก็เพราะมันอยู่ติดกับเมืองยอนผมก็ต้องทำให้ท่านเห็นว่าเมืองยอนเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรท่านอ่านนอกสำนวนบางเรื่องท่านก็ไปสืบในสำนวนได้ทำให้ท่านตระหนักว่ายังมีคนอย่างเล่าตาอีกเยอะยังมีหมู่บ้านแนวชายแดนที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตยาเสพติดอีกเยอะผมจึงรู้ปูมหลังของเล่าตาว่าเล่าตาแสลี่เป็นผู้นำจิตวิญญาณของบ้านห้วยซ่านเพราะเป็นผู้นำชาวบ้านจากดอยแม่สลองเขาเป็นคนชนเผ่าลีซูคนชนเผ่าลีซูเนี่ยเป็นคนชนเผ่าที่มาอพยพมาจากตอนใต้ของจีนยูนานลีซูจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มแรกๆที่เข้ามาส่วนจีนฮ่อเนี่ยจีนฮ่อนั้นเข้ามาเนี่ยพร้อมๆกับการแตกทับของกองพลก๊กมินตั๋งจีนฮ่อนี่แหละที่มีนักเคมีผลิตยาแล้วลีซูซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เหมือนกับเป็นคนจีนเหมือนกันก็จึงไปใกล้ชิดแล้วก็เป็นผู้ค้ายากลุ่มแรกๆในเมื่อท่านรู้เรื่องนี้ละเอียดท่านก็อยากจะทำที่นี่ก่อน
2: ต้องบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยท่านได้มีแนวมีพระดำริ

0: านจึงต้องแบบเหมือนถ้าให้คนในชุมชนเขามาร่วมกันทํางานเนี่ยพระองค์ท่านคิดว่าต้องให้ความเชื่อใจให้เขามีความเชื่อใจพระองค์ท่านให้ความไว้วางใจว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือจริง
1: ๆผมจําได้ว่าครั้งแรกที่เข้าไปที่บ้านห้วยซ่านก่อนที่จะเริ่มทําโครงการร้อยใจรักเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเตรียมตัวอยู่นานค่อนข้างมากในเรื่องของการหาข้อมูลต่างๆในทุกๆมิตินะข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาก็จะมีทีมที่จะเก็บข้อมูลล่วงหน้ามาก่อนเรื่องของคนพ่อก็จะต้องดูว่ากระบวนการในการเดินวิธีการในการลุกล่าลุกชนกระบวนการในการที่จะถามคำถามที่ไม่กลัวกล้าที่จะถามชี้ให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาตอบดึงส่วนงานราชการส่วนงานต่างๆให้เข้ามาช่วยเสริมเพื่อที่เข้ามารับรู้พร้อมกันจะได้สามารถที่จะให้คำตอบได้หรือตัดสินใจได้เพราะว่าวันนั้นที่จะลงไปทำกระบวนการในวันที่15พฤศจิกาเนี่ยเป็นวันที่ถ้าจะเดินต่อก็จะเดินต่อวันนั้นเลยถ้าชาวบ้านเอาเราจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่15ไปเลย
2: ประชาชนไทยควรมีสิทธิ์ได้รับความเจริญมีความมั่นคงในชีวิตมีน้ำกินน้ำใช้ต่อให้เขาค้ายาเราจะไม่ให้เขาน้ำกินน้ำใช้เขาเหรอเขาไม่ใช่คนไทยเหรอตรงนี้เราต้องแยกให้ถูกว่าคนทำผิดเราก็จัดการกันไปตามกฎหมายแต่ถามว่าการให้โอกาสอื่นๆเราก็ต้องทำไปด้วยตรงจุดนี้แหละเป็นจุดที่มาเริ่มต้นโครงการร้อยใจรัก
3: ซึ่งผมไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนทำไมต้องดูแลเราดีขนาดนี้ที่จริงเอารถธรรมดารถตู้ธรรมดาสัก 2-3 คันก็ได้ทำไมต้องดูแลแบบไปดูงานศึกษาดูงานต่างๆก่อนที่โครงการจะมาครับจะมาลงที่นี่เราไปดูงานก่อนนะครับผมก็เลยแปลกใจว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เพราะว่าผมเกิดมา20กว่าปีผมก็ไม่เคยเจอหน่วยงานแบบมาดูแลชาวบ้านแบบเหมือน VIP มากเลยครับก็เลยผมคิดในใจว่าผมต้องช่วยครับในเมื่อเขามาจริงใจกับเรามากทำครั้งแรกได้ปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกคือผมเป็นตัวเชื่อมให้กับโครงการและก็ชาวบ้านครับและผมก็จะเป็นตัวที่แบบคอยพูดคุยกับชาวบ้านครับว่าชาวบ้านก็คือเป็นญาติพี่น้องผมเองแล้วบางครั้งเขาไม่เข้าใจเขาก็ด่าว่าทุกอย่างครับคือ เขาก็ว่าเช่นเขาไม่พอใจทำไมต้องมาตั้งโครงการที่ของเขาทำไมไม่ตั้งไปที่อื่นเขาก็ทำกินเขาก็ต้องหารายได้จากพื้นที่นี้แล้วผมก็ต้องเป็นตัวประสานว่าโอเคชาวบ้านเขามาก็ไม่ได้เอาไปรับเอาเปรียบเราครับเขามาเพื่อที่จะช่วยให้เราแม้กระทั่งพื้นที่ที่โครงการเช่าโครงการก็จะมีการให้คนในพื้นที่มาทํามามีรายได้เป็นคนงานเป็นแรงงานที่นี่ด้วยแล้วก็จะได้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวตลอดไปเนี่ยครับ
4: ตอนแรกนี่คือแอนก็ไม่รู้ว่าพระองค์พามีโครงการที่จะส่งเสริมอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราก็ได้มาเป็นอาสาพัฒนาชุมชนค่ะแล้วหลังจากนั้นท่านก็ส่งเสริมพืชแต่ละตัวค่ะแล้วก็มาเราก็มาจับได้ว่าพืชเบญจมาศเนี่ยก็คือเหมาะกับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะที่ครอบครัวจะมีส่วนร่วมภายใน1ปีเนี่ยเราจะทําได้ตลอดทั้งปีอ่ะค่ะเราจะได้เงินทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาถึงจุดนี้เราก็ต้องตัดสินใจแล้วค่ะเพื่อครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเราเหนื่อยนะคะเราคิดว่าเราเหนื่อยเราทํางานเราเหนื่อยแต่พระองค์ท่านอ่ะถึงเราปีหรือว่า2ปีท่านจะเสด็จมาหาเราสักครั้งหนึ่งแต่ท่านน่ะทํางานไม่เคยหยุดเลยค่ะเหมือนเรายังมีวันหยุดนะคะเรายังมีวันหยุดแต่ท่านไม่เคยมีวันหยุดค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะที่ได้ใกล้ชิดหรือว่าทั้งได้ใกล้ชิดและทําไม่ได้ใกล้ชิดก็คืออยากให้รู้ว่าท่านน่ะทํางานหนักไม่ใช่เพื่อตัวท่านนะคะหนักเพื่อชาวบ้านอย่างพ่อหนูหรือว่าชาวบ้านของทุกคนก็คือทุกคนนะคะท่านเหนื่อยเพื่อทุกคนแต่ท่านไม่ได้เหนื่อยเพื่อท่านค่ะ
5: ผมรู้สึกว่าต้องทําให้ดีเพราะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเราขาดในเรื่องของโอกาสในสิ่งที่ชุมชนเราอยากได้เราปลูก มายืนต้นแล้วถ้าลูกหลานอนาคตนะครับถ้า

0: มาทําต่อเนี่ยมาสานต่อทุกคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปวิ่งหาตลาดละจะมีตลาดวิ่งหาเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างอนาคตให้กับชุมชนในพื้นที่เยาวชนนะครับให้มีรายได้เพิ่มนะครับ
1: แต่ก่อนนี่คือข้าราชการกับชาวบ้านนี่คือไม่เคยถูกกันเลยครับคือชาวบ้านก็จะเป็นแบบในเรื่องของยาเสพติดพอพระองค์ท่านมาก็พลิกชีวิตที่แบบว่าจากที่เราเคยทําอาชีพที่ไม่สุจริตคือถ้าพระองค์พาไม่ได้มาตั้งโครงการร้อยเจ็ดแล้วที่นี่ผมคิดว่าอนาคตข้างหน้าลูกหลานผมนี่ไม่ได้เป็นโลกที่สดใสแน่นอนครับเพราะว่าตื่นเช้ามาก็เห็นคนเสพยาเนี่ยครับ
2: อย่างที่บอกเมื่อก่อนก็เป็นแค่อาชีพเกษตรกรทั่วไปอย่างหนูเองหนูได้มาอยู่ตรงนี้เหมือนโครงการได้จุดประกายให้หนูดึงศักยภาพของตัวเองขึ้นมาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ก็พยายามพัฒนาตัวเองจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาสอนแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้เพื่อทำงานต่อไป
3: เคยทำเห็ดโคนน้อยแต่ว่าไม่มีที่จำหน่ายอ่ะก็มาทำเห็ดตัวนี้อีกทีนึงก็ตอนแรกไม่ได้ทำที่บ้านก็ไปทำที่โครงการเพราะทางโครงการให้เราให้ที่เราให้โรงเรือนเราให้คนมาทำให้เราก็เห็นว่ามันรายได้ดีก็อย่างน้อยก็ค่าน้ำมันทุนค่าน้ำมันรถค่ากินค่าอยู่ครั้งแรกเราก็ไม่ได้คิดกะว่าพระองค์ท่านไม่ได้ไม่ได้อะไรกับเราก็คือว่าเห็นว่าเราคิดหรือว่าเราคิดเป็นตัวของเราเองก็ว่าเขาพระองค์ท่านจะมาสนใจไอดีอะไรครับอย่างคนขี้ยาอย่างเงี้ยแต่พอพระองค์ท่านได้ให้เราเข้าเฝ้าแล้วก็ให้เรารับเงินเดือนอย่างเงี้ยจากพระองค์ท่านเองเงี้ยก็คือว่าเราก็คิดว่าชีวิตอย่างเราอะอย่างขี้ยาแท้ๆนะพระองค์ท่านยังช่วยเหลือเราอย่างนี้ก็ปราบปลื้มมากพอพูดถึงเรื่องนี้ก็น้ำตาเขาจะคลอเคยได้ยินที่ว่าพระองค์ท่านพูดว่าเราเจอกันอย่างมีรอยยิ้มอย่างนี้ดีกว่าไปเจอกันที่ศาลครับคำนี้ก็จะติด
4: พงพาท่านเป็นอัยการที่ไม่ได้มองแค่มิติของทางด้านงานคดีอย่างเดียวท่านไม่ได้มองจบแค่ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นท่านยังมองไปถึงที่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเขาอะค่ะหรือตัวผู้เสียหายหรือตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้รับการเยียวยายังไงจะดูแลยังไงต้องบอกว่าเป็นมิติของอัยการที่เราไม่ได้พูดถึงหรือไม่ได้คิดถึงตรงนี้กันมาก่อนเพราะเรารู้สึกว่าหน้าที่อัยการเราคือทำคดีดำเนินการพิจารณาในชั้นศาลจบศาลพิพากษาเราจบเลยนะคะงานพัฒนาเนี่ยเป็นงานที่อัยการต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่อาจไม่ได้รู้จักงานพัฒนาเป็นสิ่งที่ห่างไกลเรามากๆแต่พระองค์ท่านทำให้ในฐานะที่ปูก็เป็นอัยการคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาใกล้กับงานพัฒนาได้ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอไทย PBS เหมือนเคยนะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิยาค่ะ
1: ปาร์คกวินภพนะครับหน้าจอไทย PBS หมายเลข3แล้วฝาก TikTok ด้วยนะฮะไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็ Facebook ตอนนี้เราไลฟ์อยู่ด้วยครับของไทยบันเทิงไทย PBS คุณผู้ชมเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของข่าวแล้วก็รายการต่างๆของเราด้วยนะฮะ
0: เดี๋ยวนี้วันหยุดนะคะก็อย่างที่น้องปาร์คบอกเนาะนอกจากจะติดตามรายการของพวกเราได้นะคะคุณผู้ชมหลายคนเขามีกิจกรรมโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองนะคะเรียกว่าซิตี้รันตรงไหนไปวิ่งได้ไปออกกำลังกายได้เขาก็ไปนะคะแต่ว่าด้วยความเป็นประสบการณ์นักวิ่งน่ะวิ่งในเมืองเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่หรอกนอกจากจะห่วงเรื่องอากาศมี PM หรือเปล่าคุณเคยสะดุดไหมเอาแค่เดินไม่ต้องวิ่งอ่ะ
1: เอาแค่เดินปกติฟุตบาทก็ไม่เท่ากันแล้วอ่ะ
0: คือต้องมีสติมากๆถ้าใครฟังเพลงนี่อาจจะต้องระมัดระวังเลยฟุตบาทไม่เท่ากันไหนจะหินไหนจะดินโอ้ช่วงนี้ฝนตกต้นไม้ล้มอีกโอ้ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมค่ะไข่มุกรุ่งรัตน์เป็นอีกคนนึงที่บอกอยู่ในเมืองหนูก็วิ่งกับทีมรันคลับนะคะก็เรียกว่าเป็นซิตี้รันค่ะแต่จริงๆเธอชอบวิ่งในป่ามากกว่านะแต่ว่าถือโอกาสตรงนี้นะคะพูดคุยว่านักวิ่งชาวเมืองเขาเจอปัญหาเหมือนกันวอนผู้ว่ากทม.คนใหม่ได้ไหมจัดการเรื่องของทางเดินทางวิ่งหรือว่าทางเท้าให้หน่อยแล้วก็ได้พูดคุยกับอีกคนหนึ่งพอดีคุณกันนภัทรนะคะเพราะว่าทั้งคู่เขากำลังซ้อมบรรยากาศคอนเสิร์ตกันอยู่คนนี้มีเรื่องขอร้องว่าที่ผู้ว่าเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นประเด็นไหนของสังคมไทยเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

0: ออกตัวว่าร้องยากเหลือเกินค่ะไม่คุ้นกับเพลงสไตล์สุนทรภพเลยนะคะก็เป็นครั้งแรกของไข่มุกรุ่งรัตน์ค่ะจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่87ปีสุนทรภพงานหินเลยเพราะปกติเธอถนัดเพลงลูกทุ่ง
1: ใช่ร้องลูกทุ่งพร้อม
0: เพลงป๊อปก็มีแต่ว่ามาลูกกรุงนี่คือแหวกมาเลยนะคะไข่มุกบอกว่าช่วงนี้มีงานร้องเพลงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะงานแสดงก็ยังไม่มีเข้ามาเลยเธอเลยถือโอกาสดูแลตัวเองเยอะเลยค่ะอินตอนนี้วิ่งตลอดลงโพสต์ล่าสุดเมื่อไม่กี่สิบชั่วโมงก็วิ่งไปแล้ว12กิโลนะคะโอ้โหได้สุขภาพจริงๆเป็นสายซิตี้รันหรือวิ่งในเมืองค่ะพอเห็นว่าใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่เลยอยากสะท้อนเพราะว่าเธอเป็นสมาชิกรันคลับนะคะเธอบอกคาใจเหลือเกินเรื่องทางเท้านี่แหละหลายจุดคนวิ่งนักวิ่งคนเดินไม่ปลอดภัยค่ะเกิดอุบัติเหตุแน่ๆถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะ
2: มีทั้งสุนัขทั้งคนนะคะที่ผู้สูงอายุอาจจะสะดุดล้มได้ซึ่งฝาท่ออันนี้อันตรายแล้วก็ยิ่งมันเป็นซิตี้รันอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเอ้ยมันก็แอบอันตรายถ้าเราวิ่งแล้วเราสะดุดฝาท่อน้ำขังหรือขยะอะไรเงี้ยจริงๆก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนคนทั่วไปด้วยแล้วก็อยากให้มาดูตรงนี้ด้วยทางเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเวลาสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นตะปูหรือเศษเหล็กอะไรเงี้ยที่เราจากที่เราวิ่งสำรวจเมืองหนูจะแบบวิ่งซิตี้รันแล้วก็สำรวจแบบชุมชนแล้วก็เหมือนแบบกลุ่มที่นักวิ่งอ่ะเขาก็จะมาวิ่งแล้วก็เรามาคุยกันว่าปัญหาทางถนนน่ะคืออะไรกันบ้างเราจะช่วยยังไงได้บ้างคือเหมือนรวมตัวกันแบบอย่างน้อยก็เราทำได้แค่แบบเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ย
0: วันนี้เสียงพริ้วอยู่แล้วทางถนัดนะคะรุ่นพี่ขาประจำคอนเสิร์ตสุนทรภพก็คือกัณพัฒน์ค่ะคนนี้บอกว่าฝากเหมือนกันผมฝากเรื่องอากาศบริสุทธิ์ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้อยู่ในเมืองจะหายใจกันทีก็ลำบากค่ะคุณผู้ชมขาก
3: รุงเทพในฝันแหละครับก็ตอนนี้ก็น่าจะมีเป็นปัญหาที่หลายๆคนพูดถึงแหละเรื่องของมลพิษต่างๆรวมถึงเรื่องของรถติดด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าทําได้มากแค่ไหนก็คงจะเป็นผลดีกับคนกรุงเทพมากแค่นั้นนะครับก็อยากจะฝากถึงผู้ว่าคนต่อไปที่จะมาถึงก็อยากให้เต็มที่กับการทํางานนะครับแล้วก็หวังว่าปัญหามลภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นคงจะน้อยลงครับ

0: รองฟ้านะคะร้องถึงทหารอากาศค่ะฝากชีวิตไว้กับฟากฟ้าส่วนคนกรุงเทพคงต้องฝากชีวิตไว้กับว่าที่ผู้ว่าคนใหม่นะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์การวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้แล้วนะคะอย่างไข่มูเองเธอก็บอกว่าเธอเป็นซึมเศร้ามาก่อนการวิ่งเทรลกับธรรมชาติเนี่ยทำให้เธอดีขึ้นเยอะเลยปาร์
1: คก็คือได้เรื่องสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยนะฮะเมื่อกี้เรื่องราวของคนแวดวงลูกทุ่งด้วยลูกกรุงด้วยคุณผู้ชมไปเรื่องราวของคนแวดวงดนตรีไทยกันบ้างดีกว่าฮะเดี๋ยวนี้สิ่งหนึ่งที่คนแวดวงดนตรีไทยเขากลัวเลยกลัวเหลือเกินพี่คิด
0: ลิขสิทธ
1: ิ์เรื่องลิขสิทธิ์ครับจริงๆไม่ใช่แค่คนแวดวงดนตรีไทยนะลูกทุ่งลูกกรุงกลัวกันหมดแต่ถ้าทำถูกต้องไม่มีปัญหาแต่ปัญหาหนึ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นกับคนของวงการดนตรีไทยบ้านเราก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์โดยเฉพาะยุคนี้คุณผู้ชมฮะถ้าเกิดจะทำคลิป
0: จ
1: ะทำโพสต์อะไรต่างๆแล้วเราลงช่องทางออนไลน์เน
0: ี่
1: ยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าแม้กระทั่งดนตรีไทยยังถูกสไตร์อ่ะ
0: ใช่
1: ถูกแจ้งเรื่องของสิทธิ์เรื่องของการละเมิดด้วยนะฮะนี่ก็เลยกลายเป็นที่มาหนึ่งครับของเวทีรับฟังปัญหาแล้วก็ความเข้าใจของ

0: เรานะฮะที่จัดขึ้นกิจกรรมศิลป์สโมสรเสวนาเพลงครูในยุค AI ดนตรีดั้งเดิมลิขสิทธิ์แล้วก็แพลตฟอร์มดิจิทัลนะฮะก็เลยเป็นพื้นที่ในการที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็หาทางออกร่วมกันครับนี่ฮะไม่ใช่แค่เล่นเป็นเล่นเก่งคุณผู้ชมแต่สำหรับคนดนตรีไทยคนเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะขอท้าทายระบบนะฮะฝึกตัวเองเพื่อให้การแสดงมีสีสันด้วยน่าสนใจอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้ดูไม่ผิดนะฮะหลับตาฟังเสียงเฮ้ยเล่นดีมากเปิดตาปุ๊บตกใจเลยคุณผู้ชมปิดตาตีของวงนะครับนี่คือน้องฟีโน่อายุ14ปีครับนักดนตรีจากบ้านดนตรีไทยคุณพระอโยธยานะฮะเป๊ะทุกโน้ตขนาดนี้น้องใช้เวลาฝึกปิดตาตีอยู่3ปีนะครับครั้งนี้โชว์ลีลาบรรเลงเพลงจีนตอกไม้ครับเป็นซีนสุดเซอร์ไพรส์ในกิจกรรมศิลป์สโมสรเสวนาเพลงครูในยุค AI ดนตรีดั้งเดิมลิขสิทธิ์และแพลตฟอร์มดิจิทัลครับที่เราชวนถกปัญหาพร้อมกับหาทางออกแล้วก็วิธีรับมือให้กับคนวงการดนตรีไทยนะครับที่ยุคนี้ส่วนหนึ่งนักดนตรีเขาก็มักจะแสดงฝีมือแล้วก็อัดคลิปลงแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองนะฮะแต่ปัญหาใหญ่ที่เจอคือการถูกแจ้งเตือนหรือถูกอ้างในลิขสิทธิ์แม้ว่าเพลงนั้นจะเป็นเพลงครูเพลงไทยเดิมโบราณแล้วก็เพลงที่ถูกนำมาบรรเลงขึ้นใหม่นะครับเช่นที่เกิดขึ้นกับเจ้าของเพจทำนองหลักเพลงไทยในการจัดประกวดบรรเลงดนตรีครับแต่กลับมีคลิปที่ถูกแจ้งเตือนละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งกลายเป็น Talk of the Town ของวงการเหมือนกันนะฮะวงเสวนาแล้วก็เลยเปิดแผลเปิดใจให้รู้ว่าเรื่องนี้ส่งผลให้คนดนตรีไม่น้อยนะครับเขาพากันกังวลกับเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็การตรวจจับคอนเทนต์ ID กลัวว่าถ้าโพสต์คลิปแล้วช่องหรือว่าเพลงที่สร้างมาปั้นมากับมือเนี่ยจะปลิวได้นะฮะซึ่งประเด็นเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับวงการดนตรีพื้นบ้านเหมือนกันการรู้เท่าทันกติกาการทำงานของระบบแพลตฟอร์มออนไลน์โดยเฉพาะเรื่องของลิขสิทธิ์และก็สิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานเนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนดนตรีต้องตื่นตัวนะฮะให้เวลาศึกษาและก็ทำความเข้าใจด้วยไม่เช่นนั้นก็อาจเป็นการแช่แข็งมรดกวัฒนธรรมที่สุดท้ายแล้วทำให้คนรุ่นหลังไม่กล้าหยิบจับด้วยความไม่เท่าทันเทคโนโลยีครับ
1: ก็แอบกังวลเพราะว่าการเวลาจะลงทีมันต้องคอยคิดถึงว่ามันจะโดนอีกไหมจะเป็นยังไงจะไปเป็นติดลิขสิทธิ์อย่างนี้อีกไหมครับมันก็ไม่สบายใจครับเพราะอยากให้มันแบบเปิดกว้างกว่านี้คร
2: ับเราก็จะเห็นบ่อยครั้งที่พอโดนเตือนว่าละเมิดลิขสิทธิ์หน่อยเขาก็เลือกที่จะลบคลิปนั้นทิ้งไปเลยหรือบางคนก็เพิกเฉยต่อคำเตือนจนกระทั่งช่องปลิวไปเลยอะไรแบบนี้แล้วก็หันหลังให้กับการทำคอนเทนต์ไปเลยอะไรเงี้ยก็ผมเชื่อว่ามีนะครับก็บางทีอาจจะต้องให้ความรู้ถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวนะฮะว่าใช่ถ้าแนวทางในการโต้แย้งสิทธิ์ว่างานที่เราอัปโหลดขึ้นไปเนี่ยมันเป็น public domain อาจจะต้องถึงขนาดอาจจะต้องละเอียดกระทั่งว่าร่างคำอุทธรณ์ไว้ให้เขา copy ไปวางในบ็อกซ์เลยอะไรอย่างนั้นอาจจะต้องทำถึงขนาดนั้น
3: อย่างหมอลำแล้วกันหมอลำเขาจะมีกรุ๊ปดุงดุงดุงดุงดุงดุงดุงดุงดุงดุงดุงดุงดุงเบสมาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาอะไรพวกนี้ทำไมทำมามีคนไปเอ่ยว่านี่คือเพลงหรือสไตล์ดนตรีของซานตาน่าคงจะต้องมาทบทวนกันก็คือเรื่องของความไม่รู้เรื่องของความไม่สู้แล้วก็ไม่ต่อรองปากเสียงที่จะช่วยคนทำมาหากินทางด้านดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านเนี่ยไม่มีลักษณะของที่ปรึกษาเนี่ยวันนี้เพิ่งได้ยินว่ามีฮอตไลน์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อโทรเข้าไปแล้วจะสามารถที่จะได้รับความแนะนำหรือความมั่นใจอะไรแบบนั้น
4: เวลาคนเข้ามาดูเรารู้สึกยังไงบ้าง
5: รู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาถึงจุดนี้
0: ในมุมคนดนตรีเขาก็สะท้อนปัญหากันไปนะฮะส่วนเวทีก็มีแนวทางจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและก็การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ในอุตสาหกรรมดนตรีเสนอความเห็นเหมือนกันที่อาจเป็นทางออกครับแก้ปัญหาระยะยาวและก็ครอบคลุมไปถึงระบบจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงในบ้านเราครับทั้งในมุมที่มองว่าจะโทษ AI ระบบคอนเทนต์ ID อย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะแต่ต้องแก้ที่ต้นทางด้วยครับการสร้างระบบฐานข้อมูลเพลง ข้อมูลเพลงใดเป็นสาธารณะหรือว่า public domain เนี่ยใช้ได้แบบไม่ติดลิขสิทธิ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรต้องมีการลิสต์เอาไว้เหมือนกันว่าเพลงไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับไปจนถึงการเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรด้านจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงที่เป็นมาตรฐานสากล

0: ด้วยฮะซึ่งผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเพลงดนตรีพื้นบ้านบ้านดนตรีนะครับหรือว่าหน่วยงานรัฐก็อาจจะต้องเข้ามาจับมือกันด้วยครับ
1: ในระยะยาวนะครับก็คงต้องอาศัยการสร้างจะเรียกว่าองค์กรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ารูปแบบมันจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ก็ขอเรียกมันว่าองค์กรไว้ก่อนละกันนะเพื่อจะได้มีหลักแหล่งนะครับว่าต้องสร้างระบบข้อมูลนะครับฐานข้อมูลที่มีข้อมูลที่สามารถจะสื่อสารกับแพลตฟอร์มต่างประเทศได้นะครับทั้งรหัสประจำตัวเพลงรหัสประจำตัวงานบันทึกเสียงคือ ISWC กับ ISRC เนี่ยต้องมีให้ครบนะครับแล้วก็ควรจะต้องเปิดให้ประชาชนไทยนะครับที่มีอาชีพหรือว่าต้องการจะใช้บริการตรงนี้ได้เข้าถึงได้โดยง่าย
2: ควรจะทำยังไงจะโต้แย้งสิทธิ์ยังไงจะอุทธรณ์ยังไงนะครับซึ่งทางกรมเนี่ยก็คงจะต้องกลับไปดูว่าจะเผยแพร่ความรู้ในส่วนนี้ให้ผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของเพลงนักแต่งเพลงเนี่ยได้รับรู้ในส่วนนี้นะครับ
3: ก็รู้อยู่แล้วเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้เพอร์เฟค 100% พอมันมีตรวจจับเนี่ยเราจะออกยังไงเราจะแก้ยังไงเราต้องคุยกับใครนะครับที่มีทางที่จะดูแลเรื่องนี้แล้วก็ในการที่จะบริหารจัดการให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยฝ่ายเทคโนโลยีเองหรือเปล่านะครับฝ่ายผู้รับผิดชอบทางด้านบ้านเมืองหน่วยงานรัฐบาลเองหรือเปล่านะครับจะเข้าไม่มีบทบาทหรือว่าเจ้าของสิทธิ์นะครับหรือว่าคนที่เป็นนักร้องนักดนตรีที่เล่นนะครับก็ต้องมาช่วยกันเราก็จะทำบทบาทตรงนี้ให้เป็นเวทีสาธารณะนะครับให้พูดคุยกันแล้วก็ให้หาทางออกที่เข้าอกเข้าใจกันแล้วก็ไปด้วยกันได้ต่อไป
4: พอถึงตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าเราก็ประมวลผลไม่ได้เราวิเคราะห์ไม่ได้เราผม
0: นี่ยังมีความเห็นจากผู้ชมคนในวงการดนตรีนะครับที่มองว่าประเด็นระบบลิขสิทธิ์ในแพลตฟอร์มออนไลน์แม้แต่ประสบการณ์ตรงในการขอลิขสิทธิ์เพลงยังเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและก็ไม่ชัดเจนนะฮะซึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสับสนได้ก็เลยมีการเสนอเหมือนกันในวงคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าให้มีการทำคู่มือทำให้เรื่องยากนั้นเข้าใจง่ายนะครับนี่เป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนที่กิจกรรมศิลป์สโมสรเสวนาเพลงครูในยุค AI ดนตรีดั้งเดิมลิขสิทธิ์และแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งเป็นความร่วมมือของศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS นะครับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโครงการคีตะนครครับแล้วก็กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดพื้นที่รับฟังนะครับหวังผลถึงการขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีกฎหมายและก็สิทธิ์ของประชาชนนะฮะจริงปัญหาเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นคนในแวดวงดนตรีไทยลูกทงหรือว่าลูกกรุงนะฮะปัญหาหนึ่งคือมันไม่ได้มีหน่วยงานหลักจริงๆ
5: ถูกต้อง
0: ในการที่จะเป็นคนดูแลจัดการ
5: ค่ะ
0: ก็เลยยากเป็นปัญหาที่จริงเปล่าว่าเป็นงูกินหางกันแก้ไม่ตก
5: แล้วมันต้องมีมาตรฐานอีกอ่ะถ้าเป็นดนตรีไทยที่ร่วมรากกันมาจากหลายๆประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะวัดใจกันยังไงอีกใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันซับซ้อนแล้วก็คงต้องแก้ปัญหากันอีกยาวนานนะคะก็เราก็ดีใจที่ไปเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการแบบพูดถึงเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องจำเป็นในโซเชียลมีเดียตอนนี้ด้วยที่ทุกคนต้องเผยแพร่ผลงานนะคะคุณผู้ชมคะชวนออนนี่โอปปะทั้งหลายโอปปะปาร์กโอ้โหชื่อเข้า
0: ออนนี่
5: กับโอปปะปาร์กจะมากินเครื่องปรุงแซ่บๆกันนิดนึงนะคะปกติชวนกินน้ำพริกวันนี้มากินความเผ็ดแบบโคชูจังกันบ้างเป็นซอสพริกเกาหลีคุณผู้ชมเวลาปรุงหรือว่าดูซีรีส์เนี่ยอุ๊ยต้องใส่โคชูจังแต่จริงๆเขามีตระกูลจังอีกหลายอย่างมีคันจังด้วยนะซอสอ่ะนั่นคือคุณไม่อาบน้ำไม่ใช่เป็นเครื่องปรุงคนละคันนะคะรวมไปถึงมีหลายอย่างมีทเวนจังมีหลายอย่างที่ทำให้อาหารเกาหลีรสชาติกลมกล่อมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าน้องพริมวานิตาวิมลเกตจะพาไปบุกดูตระกูลเครื่องปรุงตระกูลจังนี่แหละว่ามันช่วยเพิ่มอรรถรสให้ความกลมกล่อมและมีความสำคัญกับอาหารเกาหลีเกาใจยังไงบ้างนะคะติดตามในอิ่มมนรสค่ะ

ันจังเทรนจังและโคชูจังคือเครื่องปรุง3อย่างที่ขาดไม่ได้เพราะเป็นที่มาของรสเค็มเผ็ดและหวานในอาหารเกาหลีซึ่งชื่อเรียกว่าจังหมายถึงของเหลวสีน้ำตาลเข้มเพราะทำมาจากถั่วเหลืองเหมือนกันคือนำถั่วเหลืองไปต้มให้เปื่อยแล้วบดเป็นก้อนเรียกว่าเมจูแล้วแช่ในน้ำเกลือหมักทิ้งไว้3เดือนในไหดินเผาที่ไม่มีรูเพื่อกัน

0: ลมเข้าหมักได้ที่แล้วแยกออกมาเป็นกากคือเทินจังกับน้ำคือคันจังซึ่งถ้ายิ่งหมักนานสีก็จะยิ่งเข้มแต่ถ้าเป็นโคชูจังหรือซอสพริกเกาหลีจะต่างออกไปเพราะไม่ใช้ก้อนเมจูแต่จะใช้เมจูที่บดเป็นผงวิธีทำโคชูจังคือใช้ผงถั่วเหลืองเมจูกับผงพริกป่นโกชูการูผสมด้วยไม้พายให้เข้ากันตามด้วยคันจังที่ผสมน้ำเปล่าแล้วใส่น้ำเชื่อมที่ได้จากเปลือกข้าวบาเล่บดต้มจนเหนียวหรือถ้าไม่มีน้ำเชื่อมก็ใช้น้ำข้าวแทนได้คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันจนกว่าจะเหนียวข้นเสร็จแล้วใส่ลงโหลแก้วให้เต็มใส่น้ำเชื่อมลงไปอีกรอบแล้วค่อยปิดฝาเป็นสูตรทำโคชูจังแบบเร่งรัดหมักแบบสั้นที่สามารถทำได้ง่ายๆเพราะถ้าทำตามสูตรดั้งเดิมของคนเกาหลีมักจะหมักใส่ไหแล้วลงดินเพราะเย็นกว่าช่วยรักษาอุณหภูมิและต้องใช้เวลาหมักไว้นาน6เดือนถึงจะหวานหอม
1: จังเอ๋한국음식의기본이되는이제핵심조미료입니다사실한국음식을만드는데있어서대부분의음식들이다이장을사용할거예요
0: คุณโอซึงอันอาจารย์สอนทำอาหารเกาหลีศูนย์ส่งเสริมอาหารเกาหลีบอกว่าจังเป็นส่วนผสมพื้นฐานที่เป็นแก่นของอาหารเกาหลีทั้งคันจังหรือซีอิ๊วเป็นจังในรูปแบบน้ำที่กลมกล่อมและหนักเค็มส่วนเทนจังจะหอมและมีรสชาติที่ลึกกว่าเป็นเอกลักษณ์และโคชูจังที่มีความพิเศษคือผสมผงพริกป่นแต่ก็ไม่ได้เผ็ดอย่างเดียวยังมีความกลมกล่อมและรสหวานที่ได้จากการหมัก
2: วันนี้จะมาแนะนำจังคือฮันกูกอุ้มซิกเอ้ขั้นขั้นพื้นฐานและรวมถึงมินจูกอุ้มซิกอีราโกกัจิเราคิดถึง
0: คุณอีซอนจูผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยเสริมว่าจังเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของสำรับอาหารเกาหลีแม้จะระบุเป็นตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้แต่เกือบทุกเมนูของอาหารเกาหลีทั้งเครื่องเคียงผักหรือซุปจะปรุงรสด้วยเทนจังหรือเต้าเจี้ยวเกาหลีและคันจังหรือซีอิ๊วเพื่อดึงรสชาติออกมาให้ถึงที่สุดซึ่งถือว่าจังเป็นเครื่องปรุงรสชั้นเลิศที่ขาดไม่ได้ในอาหารเกาหลี
2: ผ
0: ักปรุงรส3สีคือ1เมนูทำง่ายในเวิร์กช็อป Taste of จังที่จัดขึ้นโดยศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยยกมาเป็นตัวอย่างอาหารที่ใช้จังเป็นวัตถุดิบหลักผัก3สี3อย่างคือถั่วงอกผักโขมและมะเขือม่วงแช่น้ำเกลือนำแต่ละอย่างมาขยำกับกระเทียมสับและคันจังตามด้วยน้ำมันงากับงาป่นให้เข้ากันซึ่งถ้านำไปคลุกกินกับข้าวต่อแล้วใส่โคชูจังก็จะกลายเป็นบิบิมบับด้วยจะทำซุปแกงหรือผัดอะไรก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้จังที่คนเกาหลีมักทำกันเองเป็นสูตรประจำบ้านและเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาการถนอมอาหารมาตั้งแต่สมัยก่อนเช่นช่วงที่ยังมีสงครามหาเนื้อสัตว์กินยากก็หมักถั่วไว้กินแทนเพิ่มโปรตีนหากยุคสมัยที่เปลี่ยนก็ไม่ได้ทำให้จังหายไปเพราะแม้จะไม่ได้ทำเองแต่คนเกาหลีก็ยังต้องมีจังติดครัวไม่เว้นแม้แต่คนต่างชาติที่ได้รับอิทธิพลโดยเฉพาะจากเคซีรีส์ก็ยังชื่นชอบและติดใจในรสชาติของจัง
2: จัง은과거삼국시대부터저희가이된장간장을만들어먹었다는그런기록이공식적으로남아있습니다
0: คุณอีซอนจูผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยอธิบายว่ามีบันทึกประวัติศาสตร์ตั้งแต่ประมาณปีคริสตศักราช290ว่าคนเกาหลีมีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารหมักดองจากถั่วเหลืองเรียกว่าจังเป็นสิ่งที่จำเป็นบนโต๊ะอาหารร่วมกับข้าวและผักและช่วงที่จะหมักจังก็จะเป็นช่วงที่ครอบครัวมารวมตัวกันถือเป็นหนึ่งงานสำคัญประจำปีของครอบครัวในสมัยก่อนจึงมีสุภาษิตเกาหลีที่กล่าวไว้ว่าหากรสชาติของจังเปลี่ยนไปครอบครัวก็จะล่มสลายทำให้เห็นว่าจังมีความหมายทางด้านครอบครัวด้วย
2: แต่ยุคนี้คนก็ไม่ค่อยใช้แ
1: ต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี
0: ้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ใช้แต่ตอนนี้คนก็ แต่ก็มีการประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายให้เข้ากับอาหารในยุคปัจจุบัน

0: ไม่ว่าจะใช้เป็นเดรสซิ่งใช้หมักหรือใช้เป็นดิปปิ้งซอสเป็นเสน่ห์ของจังที่สามารถเข้ากันได้กับอาหารทั่วโลกไม่ได้เป็นแค่เครื่องปรุงหมักหัวใจของรสชาติอาหารเกาหลีเท่านั้นแต่จังยังบอกเล่าวิถีชีวิตและอาหารการกินของคนเกาหลีได้เป็นอย่างดีทำให้นอกจากเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วจังและวัฒนธรรมการทำจังก็ยังได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในปี2024ด้วยวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน
1: เกาหลีเขามีน้ำพริกเกาหลีโคชูจังคันจังใช่ไหมฮะของดีบ้านเราก็มีพี่กีพาไปกินของต่างประเทศแล้วกลับมาที่น้ำพริกถ้วยโปรดของบ้านเรากันดีกว่ารายการยกพลคนน้ำพริกก่อนในนี้ประกาศไปแล้วคุณผู้ชมมาทีมที่เข้ารอบทั้ง22ทีมของยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ไปแล้วนะครับวันนี้จะพาไปทำความรู้จักเรียกน้องย่อยก่อนที่พรุ่งนี้จะเจอกันเต็มๆทำความรู้จักกับน้ำพริกสุดพิเศษนะฮะ5ทีมนะฮะมีทั้งจากจังหวัดสมุทรสงครามเชียงรายมีบ้านปากด้วย
2: ที่ไหนจ๊ะ
1: สงขลานะฮะเพชรบูรณ์แล้วก็นครพนมครับ
2: ค่ะ
1: แม้จะเคยอวดโฉมน้ำพริกแล้วก็วัตถุดิบกันมาพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับแต่ทุกทีมที่เข้ารอบลึกของยุพลคนน้ำพริกซีซั่น2รับประกันได้ว่าเขามีทีเด็ดซ่อนอยู่แน่นอนคุณผู้ชมฮะโดยในวันเสาร์นี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับถ้วยที่เขารอบกันถึงก้นครัวเลยนะครับไปดูกันว่าน้ำพริกปลาทูกรอบสมุนไพรจังหวัดสมุทรสงครามน้ำพริกรากชูอามากาจากจังหวัดเชียงรายน้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างจังหวัดสงขลาบ้านเกิดปักเองนะฮะน้ำพริกอีเหี่ยวก็มีชื่อแปลกดีจากจังหวัดเพชรบูรณ์และก็น้ำพริกไก่สีโคตรบูรณ์จังหวัดนครพนมยังมีเคล็ดลับสุดอร่อยอะไรอีกบ้างนะครับตามให้กำลังใจถ้วยที่ชอบเชียร์ทีมที่ใช่ในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ได้นะฮะวันพรุ่งนี้20มิถุนายน 14:05 นทางไทย PBS หน้าจอหมายเลข3แล้วก็คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นพร้อมกันได้นะครับที่ Facebook ของไทย PBS แล้วก็ไทยบันเทิงไทย PBS นะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศนะคะมานึกถึงคุณแม่แองเจลิน่าโจลี่มีบทบาทใหม่ล่าสุดที่ทำให้เธอได้นึกถึงย้อนกลับไปทบทวนชีวิตตัวเองอีกครั้งโนกับเรื่องที่สำคัญมากๆในชีวิตก็คือเรื่องสุขภาพนะคะหวาย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่ประกาศเนาะว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้กับดาราดังที่เธอก็ต้องตัดสินใจผ่าตัดมะเร็งทรวงอกออกไปนะคะซึ่งอีกคนนึงในครอบครัวของเธอที่ก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งด้วยเหมือนกันก็คือคุณแม่ของแองเจลิน่าโจลี่ด้วยนะคะทำให้บทบาทการแสดงของเธอบทบาทล่าสุดก็น่าสนใจมากเพราะว่าตัวนักแสดงเองก็ได้เชื่อมโยงประสบการณ์ตรงนะคะจากการล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้วก็นำมาถ่ายทอดผ่านบทบาทล่าสุดและเธอก็อยากจะใช้โอกาสนี้ในการเปิดใจพูดคุยเรื่องสุขภาพกับลูกสาวของตัวเองด้วยค่ะการเป็น working woman ที่ต้องเดินทางไปทำงานแฟชั่นระดับไฮเอนด์ของฝรั่งเศสแล้วก็ต้องช็อกนะคะเมื่อรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคมะเร็งนี่เป็นบทบาทล่าสุดของนางเอกฮอลลีวูดแองเจลิน่าโจลี่ค่ะในภาพยนตร์เรื่องกูตูโดยภายในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะโจลี่ก็ได้เล่าให้ฟังว่าภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเธอทำให้ตัวเองเนี่ยได้พูดคุยกับลูกสาวทั้ง3คนเกี่ยวกับยีนที่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งค่ะรวมไปถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาและการไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับโรคร้ายซึ่งหนังเรื่องนี้ยังเล่าถึงการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตและการใช้ทุกวันอย่างคุ้มค่าด้วยค่ะต้องบอกว่าแองเจลิน่าโจลี่เป็นคนดังที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคมะเร็งมากๆนะคะเนื่องจากเธอต้องสูญเสียคุณแม่ไปจากโรคมะเร็งรังไข่ซึ่งโจลี่เองก็ยังตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเต้านมทั้งสองข้างทิ้งเพื่อป้องกันมะเร็งเมื่อปี2013ด้วยหลังตรวจพบการกลายพันธุ์ของยีนที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมตามมาด้วยการเข้ารับการผ่าตัดรังไข่และท่อนำไข่ออกในเวลาต่อมาค่ะนักแสดงดีกรีรางวัลออสการ์ยังบอกด้วยว่าการชมภาพยนตร์เรื่องนี้อาจเป็นโอกาสดีที่ทำให้คนในครอบครัวหันมาเข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าบางครั้งการรับฟังและการอยู่เคียงข้างกันก็มีความหมายมากกว่าคำพูดค่ะ เบรกอารมณ์ไปต่อกันที่สีสันที่เกิดขึ้นในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษกันบ้างนะคะหลายครั้งที่ไทยบันเทิงของเราได้นำเสนอจักรยานค่ะเรียกว่าเป็นจักรยานโบราณที่หน้าตาในปัจจุบันเราก็อาจจะไม่ได้เห็นกันแล้วนะคะเพราะว่าเป็นจักรยานที่ล้อหน้าใหญ่มากใหญ่กว่าล้อหลังอีกแล้วคนก็แข่งกันขี่ประชันนะคะความเร็วความซิ่งกันแต่ว่างานที่จะพาไปชมกันนอกจากเขาจะแข่งขันกันแล้วก็ยังได้เห็นไอเดียที่มีความครีเอทแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะบรรยากาศการแข่งขันขี่จักรยานล้อหน้าสูงหรือที่เรียกว่าจักรยานรุ่นเพนนีฟาติงส์ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษปีนี้ไม่ได้คึกคักไปด้วยจำนวนผู้เข้าแข่งขันเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่ายังเต็มไปด้วยสีสันของการโชว์ปั่นจักรยานในรูปแบบต่างๆที่แต่ละอย่างเนี่ยเรียกว่าน่าทึ่งมากๆจนสามารถคว้า4สถิติจาก Guinness World Records ไปครองได้สำเร็จค่ะไม่ว่าจะเป็นการขี่จักรยานเพนนีฟาติงส์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งคนปั่นก็ทุลักทุเลไม่น้อยนะคะเพราะว่าต้องใช้อุปกรณ์ต่อขาเทียมเพื่อให้เท้าเนี่ยเอื้อมไปถึงบันไดจักรยานตามมาด้วยการขี่จักรยานคันจิ๋วที่สุดการขี่จักรยานล้อเดียวแบบปิดตาแล้วก็การขี่จักรยานพร้อมกับเล่นกลโยนลูกบอลไปด้วยค่ะกิจกรรมแข่งขันปั่นจักรยานล้อหน้าสูงนี้จัดขึ้นโดยชมรมเพนนีฟาติงคลับค่ะที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2013นะคะก็มีเป้าหมายในการฟื้นฟูและอนุรักษ์จักรยานประวัติศาสตร์เหล่านี้ให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งแล้วก็มีการเปิดคอร์สนะคะฝึกสอนสำหรับผู้ที่สนใจค่ะเพื่อให้คนทั่วไปได้สัมผัสกับเสน่ห์ของการปั่นจักรยานย้อนยุคอย่างปลอดภัยจักรยานรุ่นเพนนีฟาติงเป็นจักรยานที่ได้รับความนิยมในช่วงปลายศตวรรษที่19ค่ะจุดเด่นก็คือต้องมีล้อหน้าขนาดใหญ่แล้วก็ล้อหลังขนาดเล็กนั่นเองซึ่งปัจจุบันกลายเป็นจักรยานรุ่นคลาสสิกที่พบเห็นได้ไม่บ่อยนักบนท้องถนนค่ะคือเราก็จะได้เห็นสีสันของข่าวนี้ทุกปีแต่ว่าแต่ละปีนะคนอังกฤษผู้ดีอังกฤษเขาก็ขยันที่จะพยายามหากิมมิคหาลูกเล่นต่างๆอย่างปีนี้เรียกได้ว่าเล่นใหญ่มากทีเดียวเพราะว่าจดสถิติโลกไปถึง4สถิติไม่รู้ปีหน้าจะทำลายอะไรสถิติของตัวเองอีกหรือเปล่านะ
1: อยากให้มาปั่นที่เมืองไทยดูฮะ
4: เอาหรอทำทางเท้าก่อน
1: ในกรุงเทพได้ไหมนะ
3: เขาจะกลัวไหมล่ะมันไม่มีเลนปั่นจักรยานนะ
1: อุ๊ยอีกหนึ่งปัญหาสะท้อนผู้ว่ากรุงเทพนะฮะ
3: โดนไปถึงไม่อาจจะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพด้วยแหละเนาะที่บ้านเขาก็น่าจะปลอดภัยแล้วก็สามารถถูกสถิติอะไรได้มากมายขนาดนี้ค่ะ
4: แค่คิดจะปั่นก็เหนื่อยแล้วนะต้องปีนกันไปก่อนขอบคุณหวายนะคะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ก็ฝากกระต่ายหมายจันทร์ด้วยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยจะฝากอะไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจะทำอะไรกันบ้าง
1: หรือคือพี่แจ็คแค่บอกว่าทำหนังสารคดีแล้วให้แพรไปเข้าเขาใหญ่แล้วหนูก็เซเยสเลยฉันใจง่ายเกินไปปะ
2: ก็ยังไม่ได้รู้แน่ชัดครับรู้แค่ว่าเดี๋ยวไปที่แบบป่าชายเลนอะไรเงี้ยฮะเราอาจจะไปดูสภาพแวดล้อมที่นั่นหรือว่าทำอะไรบางอย่างในนั้น
3: ถ้าไปนานๆคงกังวลครับผมไม่พาเราไปหลงป่าไปตายอะไรเงี้ยคงไม่เป็นแบบนั้น
4: พลอยไม่เคยถ่ายคลิปใต้น้ำเลยเพราะว่าถ่ายคลิปวิดีโอใต้น้ำไม่เป็นแล้วเนี้ยมันคือครั้งแรกที่ได้ถ่ายใต้น้ำด้วย
0: อยากฝากติดตามโปรเจกต์นี้นะฮะผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่แปลกประหลาดมากครับก็จะมีสีสันที่สนุกแล้วก็ไม่ซ้ำกันก็ฝากติดตามโปรเจกต์กระต่ายหมายจันทร์ด้วยนะครับ
5: คือพอบอกว่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับของหมักของดองแล้วไปทำเรื่องซีอิ๊วเนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนครับมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแทบจะทุกคนแต่เรากลับนึกภาพตอนทำของมันแทบจะไม่ออกเลยซึ่งก็คือถั่วเหลืองเอาไปทำให้มันขึ้นราเอ้ยอย่างนี้จะกินได้เหรอคำตอบทุกอย่างอยู่ในรายการนี้แล้วครับในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทาง Thai PBS
6: จะเป็นยังไงถ้าน้องซีและพี่ปรีนต้องวิ่งหลบฝน
7: จะยอมต้อนรับความชุ่มฉ่ำเลย
8: ถือว่าเข้าสู่ฤดูกาลฝนอย่างเป็นทางการ
6: วิ่งเลยตอนนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสเส้นทางวิ่งสุดชิลริมทะเลจังหวัดระยองร่วมออกวิ่งไปกับทีม Slide Learning Crew ที่จะพาไปรู้จักเสน่ห์ของเมืองชายฝั่งผ่านธรรมชาติและเรื่องราวระหว่างทางทริปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งท่องเที่ยวและได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าที่เคย
9: จริงด้วยมา
6: วิ่งกันในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
10: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์19มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะDSI แถลงคดี Forex วันนี้หลังเปิดเผยพบนักการเมืองดาราชายมีเส้นเงินเชื่อมโยงบริษัทรับเทรดจับตาเกมเอาคืนส.ส.พรรคประชาชนสอบ AI Passport หรือไม
1: ่ปลัด DE ยืนยันไทย AI Passport โปร่งใสรัชนกจี้ DE ส่งหนังสือแจงก่อนส่งเรื่องให้สตง.และปปช.ตรวจสอบ
0: กองทัพสหรัฐยกเลิกปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเปิดทางให้เรือเข้าออกท่าเรือได้ตามปกติแล้วตามข้อตกลงหย่าศึก
1: นักเตะแคนาดาบาดเจ็บขาหักในเกมถล่มกาตาร์ 6-0 ศึกฟุตบอลโลกเพื่อนนักเตะร่วมทีมส่งกำลังใจให้หายเร็ว
0: เครือข่ายเฝ้าระวังผลักดันช้างและสัตว์ป่าคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมายังต้องทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังและผลักดันช้างที่ออกมาหากินในพื้นที่ใกล้ชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะท่ามกลางความเห็นต่างของสังคมต่อมติในเรื่องของการปรับปรุงแนวเขตป่าอุทยานแห่งชาติทับลานพวกเขายืนยันจะพยายามดูแลป่าและสัตว์ป่าต่อไปค่ะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้ามืดวันนี้ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าตำบลจระเข้หินร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่และตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาออกลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันช้างป่าไม่ให้ออกจากเขตป่าอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วไปกัดกินเหยียบย่ำทำลายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านหลังจากที่มีรายงานพบช้างป่ากว่า40ตัวทยอยออกมารวมตัวกันบริเวณชายป่าเพื่อเตรียมจะออกมาหากินผลผลิตการเกษตรของชาวบ้านจึงต้องเฝ้าระวังและผลักดันเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อผลผลิตและไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าชาวบ้านที่ร่วมกันเฝ้าระวังช้างป่าบอกว่าการดูแลป่าและสัตว์ป่าเป็นหน้าที่ของพวกเขาแม้ว่าตอนนี้จะยังคงมีกระแสความเห็นต่างของสังคมและหลายฝ่ายต่อมติเรื่องการปรับปรุงแนวเขตป่าอุทยานแห่งชาติทับลานขณะเดียวกันชุดเคลื่อนที่เร็วเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันช้างและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ก็ระดมกำลังเครือข่ายออกลาดตระเวนเฝ้าระวังและผลักดันกระทิงป่าให้กลับสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์หลังจากออกมาหากินนอกเขตเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดการเผชิญหน้าของคนและกระทิงป่าซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินว่าหลังจากนี้บรรดาช้างป่าและกระทิงยังคงพยายามออกมาหากินนอกเขตป่าเนื่องจากเป็นช่วงฤดูการเพาะปลูกพืชเกษตรของชาวบ้านพื้นที่โดยรอบแนวป่าจึงต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นค่ะ
1: คดีฆาตกรรมหญิงอายุ18ปีแล้วก็ไปพบร่างอยู่ในถังขยะที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะตอนนี้ทางตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นชายอายุ16ปีซึ่งน่าจะเป็นผู้ที่ก่อเหตุในคดีนี้นะคะส่วนทางผู้ปกครองของทางผู้หญิงผู้เสียชีวิตนะคะตอนนี้ไปยืนยันตัวตนกับทางตำรวจแล้วค่ะความคืบหน้าของคดีพบศพหญิงถูกอำพรางยัดใส่ถุงขยะสีดำทิ้งไว้ในถังขยะริมถนนหมู่8ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ได้ร่วมกับสภ.แกลงควบคุมตัวชายอายุ16ปีเป็นผู้ต้องสงสัยได้แล้วอยู่ระหว่างนำตัวเข้าสอบปากคำอย่างละเอียดคดีนี้มีการร้องเรียนเมื่อช่วงเช้าวันที่18มิถุนายนนะคะที่มีการแจ้งพบศพหญิงอายุประมาณ18ปีภายในถังขยะริมถนนสภาพศพนั้นยัดอยู่ในถุงขยะสีดำมีบาดแผลตามร่างกายหลายแห่งทั้งใบหน้าลำตัวและขาเมืองต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการเสียชีวิตผิดธรรมชาติและมีความพยายามอำพรางศพจากการสืบสวนตำรวจได้ประสานข้อมูลบุคคลสูญหายก็พบว่าหญิงสาวคนนี้มีลักษณะตรงกับนางสาวชนทิชาหรือฝนอายุ18ปีที่ครอบครัวไปแจ้งความคนหายเอาไว้ตั้งแต่วันที่8มิถุนายนหลังจากขาดการติดต่อกับครอบครัวจึงประสานงานกับพ่อและแม่ของผู้หญิงคนดังกล่าวให้เดินทางมาที่โรงพยาบาลแกลงตรวจยืนยันตัวผู้เสียชีวิตทั้งสองคนยืนยันว่าเป็นลูกสาวของตัวเองจากการจดจำเสื้อผ้าและรอยสักบนร่างกายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยการตรวจ DNA ยืนยันความสัมพันธ์ทางสายเลือดและใช้เป็นหลักฐานทางคดี
2: คนก่อเหตุนะ ผมอยากให้ตำรวจจับมันให้ได้เร็วๆเพราะว่าลูกผมนอนใช่จนขึ้นอืดอ่ะมันเอาไปทิ้งได้ไงถังขยะมันคนนะไม่ใช่หมาทำแบบนี้แต่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องชู้สาวหรอกมันต้องเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับไอ้พี่เด็กเพื่องทุจริตอ่ะ
3: เรื่องอะไรนะเงินทอง
2: ไม่มีเงินทองหรอกเรื่องบางทีมันใช้ลูกผมไม่ทำอะไรแล้วลูกผมไม่ไปอ่ะ
4: ใครใช้
3: แล้ว
2: ไม่ผมสันนิษฐานไปเอง
1: ทางครอบครัวก็ให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตนั้นอาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรีและจากนั้นหายตัวไปนานกว่า1สัปดาห์นะคะผู้เสียชีวิตออกจากบ้านตั้งแต่8มิถุนายนก่อนออกบ้านขอเงินจากพ่อ 1,000 บาทแต่ไม่ได้แจ้งว่าจะไปที่แห่งใดและพบว่าค่ำวันเดียวกันมีชายคนหนึ่งมารับผู้เสียชีวิตออกจากบ้านและก็ไม่ทราบว่าเป็นใครจากนั้นยังคงติดต่อกับแม่ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เป็นระยะจนกระทั่งวันที่13มิถุนายนเป็นการสนทนาครั้งสุดท้ายก่อนที่จะขาดการติดต่อไปและหลังจากนั้นจึงได้ทราบข่าวว่าพบร่างของหญิงถูกอำพรางอยู่ในถุงดำภายในถังขยะริมถนนพื้นที่ตำบลกระแสบนซึ่งมีลักษณะคล้ายกับลูกสาวที่หายตัวไปค่ะขณะที่แนวทางการสืบสวนตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ต้องสงสัยพร้อมกับตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้เสียชีวิตบุคคลใกล้ชิดและเส้นทางการเคลื่อนไหวก่อนหายตัวไปรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สรุปข้อเท็จจริงในคดีนี้อีกครั้งค่ะ
0: ความมั่นคงทางฝั่งตะวันออกของประเทศก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นนะคะทางฝั่งจังหวัดสระแก้วปรากฏว่ายังคงจับกุมผู้ที่ลักลอบข้ามแดนมาได้อย่างล่าสุดจับชาวต่างชาติ11คนอ้างว่าถูกหลอกไปทำงานที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาส่วนฐานพรานมีการเชิญธงชาติและร่วมกันร้องเพลงบนเนินคลองหาดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์เนินสูงชายแดนไทยกัมพูชาโดยเป็นการแสดงออกถึงการรักษาอธิปไตยไว้ได้ค่ะพันเอกภูมินรินสุขเสพผู้บังคับการกรมฐานพรานที่13นำกำลังพลอัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเนินพร้อมกับร่วมกันร้องเพลงชาติเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และความพร้อมปกป้องแผ่นดินไทยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณเนิน323บ้านเขาตางอกหมู่3ตำบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยเนินดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณรอยต่อคลองหาดสระแก้วและเขาสอยพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีซึ่งฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นจังหวัดพระตะบองของกัมพูชาค่ะจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์บนเนิน

0: เงินสูงสุดท้ายของฝั่งไทยที่ติดกับชายแดนและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมได้ในช่วงสู้รบไทยกัมพูชาช่วงระหว่างวันที่8ถึง26ธันวาคม2568ขณะที่ฐานกองกำลังบูรพาสกัดจับชาวต่างชาติทั้งหมด11คนประกอบด้วยชาวจีน5คนเมียนมา5คนเวียดนามอีก1คนขณะลักลอบเดินเท้าข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณรอยต่อจุดตรวจตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจากการตรวจสอบทั้งหมดไม่มีเอกสารเดินทางหรือว่าเอกสารประจำตัวมายืนยันต่อเจ้าหน้าที่และอ้างว่าถูกเพื่อนชาวจีนชักชวนไปทำงานเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ที่เมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาแต่ทำงานได้2เดือนก็ไม่ได้รับค่าจ้างค่ะมาทราบทีหลังว่าถูกหลอกให้ไปทำงานก็เลยตัดสินใจพากันหลบหนีว่าจ้างรถฝั่งกัมพูชาคนละ800ดอลลาร์สหรัฐมาส่งบริเวณชายแดนก่อนจะเดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติลักลอบเข้าไทยกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและจะขยายผลขบวนการนำพาข้ามแดนและเครือข่ายธุรกิจออนไลน์ผิดกฎหมายค่ะ
1: เช้านี้มีเหตุลอบวางระเบิดตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาขณะที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูนะคะทำให้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหลายนายค่ะกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นถนนสายบ้านปูโลสนิแยบ้านสาไก่ในพื้นที่หมู่4ตำบลบ้านแหร่อำเภอทานโตจังหวัดยะลานะคะหลังจากเกิดเหตุลอบวางระเบิดตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูบนถนนสายดังกล่าวช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะเจ้าหน้าที่บาดเจ็บทั้งหมดจำนวน6นายในจำนวนนี้อาการสาหัส2นายหน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะคะเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและจัดกำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะ
0: ชาวบ้านในอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตแอสฟัลต์แอสฟัลติกคอนกรีตนะคะหรือว่าโรงงานผลิตยางมะตอยในพื้นที่โดยอ้างว่ากังวลผลกระทบสิ่งแวดล้อมกลิ่นเหม็นแล้วก็ผลที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจค่ะชาวบ้านบ่อแกตำบลขามป้อมอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นชุมนุมถือป้ายประท้วงและแสดงจุดยืนว่าชาวบ้านจะเดินหน้าคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตหรือว่าโรงงานผลิตยางมะตอยที่จะก่อสร้างในพื้นที่หลังจากเมื่อวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ผ่านมาเอกชนที่ต้องการสร้างโรงงานยางมะตอยได้จัดเวทีประชาคมสอบถามความเห็นชาวบ้านตำบลขามป้อมซึ่งส่วนใหญ่คนที่มาร่วมเวทีก็เห็นด้วยกับโครงการขณะที่ชาวบ้านขามป้อมที่มีที่นาอยู่ติดกับจุดที่จะสร้างโรงงานและมีบ้านเรือนห่างจากโรงงาน500เมตรถึง1กิโลเมตรกังวลว่าทิศทางลมจะพัดกลิ่นเหม็นไปยังบ้านเรือนหลายคนไม่ได้เข้าร่วมรับฟังข้อมูลการก่อสร้างโรงงานจึงได้เรียกร้องให้ภาครัฐทบทวนการอนุญาตก่อสร้างเนื่องจากชาวบ้านกังวลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2: เราสอบถามไปทางผู้ใหญ่ถามว่าในตรงเนี้ยเขาจะมาสร้างอะไรทางผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นคำพูดว่าผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตเขาเข้าใจว่าเป็นการผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปค่ะแต่เขาไม่ได้เข้าใจคำว่ายางมะตอยใช่ค่ะส่วนเรื่องกังวล หนูไปสอบถามที่บ้านใหญ่ชัยมงคลตำบลหนองโกอำเภอกันนวลมาเรียบร้อยแล้วเป็นตรงนั้นอ่ะจะเป็นตรงที่เขาจะตั้งเรียบร้อยชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนค่ะซึ่งเราก็เป็นหมิ่นเป็นฝุ่นเป็นวัณโรคเป็นกลิ่นค่ะใช่ประ
3: มาณนั้นถ้าสมมติมาตั้งในพื้นที่เรากังวลอะไร
2: กังวลค่ะเพราะว่าที่ละแวกนี้มันเป็นที่ทํากินของชาวบ้านทํานาหนองน้ําน้ําใช้อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็โรงเรียน
4: ย่านมันเหม็นอันนี้ไทบ้านกับว่ามันสิเหม็นหน้าข่อยอยู่นี่ข่อยเก็บผักบุ้งกินอยู่นี่สารพิษมันสิบ่ตกมาใส่ตีสารเคมีสิบ่มาจังสั่นจังซี่ตีโรคทางเดินหายใจข่อยสิบ่มีตีเพิ่นก็ว่าผมก็เลยสู่ให้ผมก็ยุติกันผมเพิ่นก็บ่เอิ้นเอาผมบ่แม่นเครียดหยังเด้บ่แม่นเครียดหย่อน200ดอกเครียดว่าคนจริงๆคือผมเพิ่นผู้เอามาเข้าร่วมเนี่ย
3: คนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน
4: บ่มีครับบ่มีหน้าแถวนี่เพิ่นบ่เอิ้นเอาเพิ่นเอาผู้บ่รู้จักสมองที่สร้างนั่นล่ะครับผมก็เลยสู่แทนพี่น้อง
0: ชาวบ้านยังให้ข้อมูลด้วยนะคะว่ามีการคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตยางมะตอยในหลายพื้นที่ทั้งที่อำเภอกระนวลอำเภอบ้านฝางล่าสุดก็คือที่อำเภอพระยืนชาวบ้านอยากจะให้ภาครัฐทบทวนการอนุมัติโครงการและจัดให้มีการทำประชาคมรับฟังความเห็นอีกครั้ง โดยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆโรงงาน

0: จริงๆได้สะท้อนความเห็นและความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
1: 11นาฬิกานี้แหละค่ะเป็นเวลาที่รัฐมนตรียุติธรรมนัดหมายกับสื่อมวลชนบอกว่าจะนำทีมแถลงเกี่ยวกับเครือข่ายชักชวนลงทุน Forex ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะคะใครเกี่ยวไม่เกี่ยวเชื่อว่าจะมีการเปิดเผยชื่อออกมานะคะโดยในช่วง2วันที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ DSI ก็ทยอยนำรถยนต์ของกลางไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คาร์รถยนต์คลาสสิกที่มีมูลค่าสูงรถจักรยานยนต์อีกหลายคันที่ตรวจยึดมาได้มาจอดบริเวณหน้าอาคาร DSI นะคะแน่นอนว่าเป็นการรอแถลงข่าวในเช้าวันนี้ด้วยซึ่งการเปิดเผยของ DSI นั้นออกมาเป็นเอกสารแถลงข่าวตั้งแต่16มิถุนายนเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่า Shut Down the Laundering ปฏิบัติการนี้ค่ะระบุว่าไปตรวจค้น24เป้าหมายในกรุงเทพและปริมณฑลอายัดบัญชีผู้เกี่ยวข้อง77รายทีนี้มันมีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อความที่อยู่ในเนื้อหาเอกสารค่ะเขาระบุบอกว่าโดยคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้องประโยคนี้แหละค่ะที่ดึงดูดให้หลายคนสนใจใคร่รู้เสาะหาข้อมูลว่าใครล่ะคือคนในวงการบันเทิงใครคือนักการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องในคดีเหล่านี้นะคะขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมแม้ว่ายังไม่มีการแถลงแต่รายงานว่านักการเมืองที่คาดว่าอาจจะมีชื่อเข้าไปพัวพันกับคดีที่ถูกพูดถึงกันมากก็คือนายภาวุฒพงษ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนซึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport เบื้องต้นมีรายงานว่าสสภาวุฒิชี้แจงว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวและขอดูความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ที่จะแถลงข่าววันนี้ไม่ได้มีการแสดงความเห็นเพิ่มเติมทีนี้เมื่อวานผู้สื่อข่าวที่ไปที่สภาก็ไม่ได้เจอตัวคุณภาวุฒินะคะก็เลยสอบถามจากแกนนำพรรคคนอื่นๆแทนค่ะ
2: ผมไม่รู้หรอกผมไม่อยากจะไปต่อจิ๊กซอว่าตกลงมันเป็นเรื่องเกมทางการเมืองไหมแต่ผมคาดหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีการปล่อยชื่อของคุณป้อมพาวุฒิออกมาเนี่ยจะไม่ใช่เกมการเมืองนะครับผมคาดหวังแบบนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็รอดูว่าการแถลงของท่านรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะครับตกลงแล้วจะมีรายละเอียดอย่างไรพอเราเห็นรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่าการที่จะตอบสนองต่อคำถามของพี่น้องสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยมันน่าจะตรงประเด็นเพราะตอนนี้เนี่ยจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครชัวร์ 100% ถูกไหมฮะว่าตกลงเป็นคุณป้อมพาวุฒิไหมอันที่สองยังไม่เห็นข้อกล่าวหายังไม่ได้เห็นแผนผังอะไรต่างๆที่บอกกันว่าเท่าที่ผมตามข่าวนะครับบอกกันว่าจะมีการนำเสนอต่อสื่อมวลชนต่อพี่น้องประชาชนเลยดังนั้นเนี่ยการที่จะให้ข้อมูลหรือเรื่องนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะมันคงพูดได้ค่อนข้างยากลำบากแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยนะครับสิ่งที่เรายืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนก็คือว่าผมเชื่อว่าส.ส.ของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับเราพร้อมให้ความร่วมมืออยู่แล้วนะครับ
3: ถ้ามีความเกี่ยวข้องกับคนในพรรคประชาชนจริงๆเนี่ยดิฉันก็คิดว่าทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการนะคะในการตรวจสอบแล้วก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกๆหน่วยงานในการที่จะเข้าไปให้ข้อมูลอยู่แล้ว
0: ช่วงให้สัมภาษณ์นั้นจะเห็นนะคะว่าหน้าของคุณรักชนกเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะคือสีหน้าสีตาเนี่ยค่อนข้างตึงเครียดทีเดียวแต่ก็ไปสอดคล้องกับโพสต์ล่าสุดของเธอด้วยค่ะปรากฏข้อความตอนหนึ่งที่คาดว่าพาดพิงไปถึงกรณีคุณชัยชนกถูกตรวจสอบคือในข้อความเนี่ยระบุว่าจากปัญหาที่ตัวเองก่อกำลังจะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาคืนโดยไม่สนใจวิธีการไม่สนใจว่าต้องก่อกรรมทำเข็ญกับใครและพ่วงด้วยประโยคจากซีรีส์ดังนะคะหลายคนถ้าได้ดูก็คงจะทราบทนายปีศาจที่บอกว่าใช่ไหมคะตอบมาแค่ใช่หรือไม่ทีนี้รายงานข่าวยังพูดถึงพฤติการที่เกี่ยวพันของนักการเมืองคนหนึ่งที่บอกว่าไปพาดพิงเกี่ยวกับคดีนี้นะคะบอกว่าไม่ได้เป็นความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเป็นตัวกลางชำระเงินหรือที่เรียกว่าวอลเล็ตแต่ไปพบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเนี่ยโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองคนนี้คล้ายๆกับเป็นการรับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยหนึ่งในคดีนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้โฆษกของพรรคประชาชนเมื่อวานก็บอกว่าเอ๊ะนี่เป็นการโยนหินถามทางหรือเปล่าให้มาเดา ว่ารายชื่อตกลงเป็นใครมันอาจจะดูไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาพรรคก็เลยรอให้มีการเปิดรายชื่ออย่างเป็นทางการก่อนแล้วทีนี้จะมีคำชี้แจงออกมาแน่นอนค่ะ
4: เพียงแต่ว่าวันนี้ขอโอกาสให้ได้เห็นรายชื่ออย่างเป็นทางการและขอโอกาสและหากเปิดรายชื่อมาแล้วให้คนที่เขามีรายชื่อที่เกี่ยวข้องนั้นให้เขามีโอกาสได้ชี้แจงกับสังคมสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาแถลงกันอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งค่ะว่าการดำเนินการของพรรคประชาชนจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ
1: ท่ามกลางการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากแกนนำฝ่ายค้านในโครงการไทย AI Passport นะคะแล้วก็โยงไปถึงชื่อของส.ส.

0: ั้งข้อสงสัยหรือตั้งคำถามชื่อเนี่ยก็เสียไปแล้วเป็นวันในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าคนปล่อยข่าวเนี่ยก็อาจจะมุ่งหวังในแง่ของการดิสเครดิตค่อนข้างจะสูงทีเดียวเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นไปตามกระบวนการเนี่ยก็ควรจะรู้ชื่อวันนี้พร้อมๆกันไม่ใช่มีข่าวถูกปล่อยออกมาก่อน
1: คือเรื่องนี้รองศาสตราจารย์วิชัยตั้งข้อสังเกตไว้ในรายการมุมการเมืองวันนี้นะคะส่วนรายละเอียดของคดีชักชวนลงทุน Forex นี้เดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเราคงได้ทราบกันคือมีการเลื่อนเวลาจากเดิมเนี่ยจะแถลงตอน10โมงขยับไปเป็น11โมงนะคะตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็กำลังติดตามอยู่ DSI บอกว่าตอนนี้ทยอยสอบปากคำพยานแล้วก็ผู้เสียหายจำนวนมากแต่จนถึงเวลานี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาหรือขอศาลออกหมายจับใครซึ่งนอกจากจะมีนักการเมืองแล้วอาจจะมีคนในแวดวงบันเทิงที่มีรายงานว่าถูกยึดรถรวมไปถึงทรัพย์สินด้วยค่ะ
2: ห่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นคำถามเหมือนกันนะคะว่าทำไมคดี Forex ถึงได้ออกมาพร้อมๆกับช่วงเวลาที่กำลังมีการตรวจสอบโครงการ Thai AI Passport กันอย่างเข้มข้นแบบนี้แล้วในเนื้อหาของการแถลงของทาง DSI เองก็มีข้อมูลบอกว่าความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเนี่ยมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องทางของการโอนเงินผ่านระบบ payment ต่างๆซึ่งตัวของคุณภาวุฒิเองก็ดูธุรกิจมีธุรกิจในเรื่องของระบบ payment ออนไลน์แบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกจับไปผูกโยงกันนะคะเรื่องนี้เรามาพูดคุยวิเคราะห์เพิ่มเติมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะกับกรณีที่เกิดขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะอาจารย์อันนี้เรามองได้หรือไม่ว่ามันเป็นการดิสเครดิตออกมาก่อนเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยชื่อก็ยังไม่มีการเปิดหมายเรียกอะไรก็ยังไม่มีออกมาทั้งสิ้นนะคะอาจารย
3: ์ในทางการเมืองแล้วมันมองเป็นอื่นไม่ค่อยได้นะครับมันถ้าผมจะไล่ไทม์ไลน์ให้ดูจะรู้ว่ามันเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับคือมันเริ่มต้นจากการที่โครงการ THAI Passport หรือ Thai Passport อ่ะเนา
2: ะ
3: นะครับซึ่งคนที่เป็นผู้บริหารกระทรวงหลักก็คือท่านเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยครับเอาตรงๆก็คือเป็นลูกชายของผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคสีน้ำเงินนั่นแหละซ
2: ึ
3: ่งแน่นอนว่าเมื่อโครงการไหนที่ออกมาจากลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะครับของผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคสีน้ำเงินเนี่ยก็ต้องถูกรุมประกันอยู่แล้วแหละท
2: ี
3: นี้เรื่องของการรุมประกันมาเลยเกิดขึ้นก่อนในการที่มาเป็นประเด็นข่าวเรื่องโครงการไทยพาสปอร์ตว่าเป็นอย่างไรที่เรารับทราบกันคือทำลายที่หนึ่งต่อมานะครับเมื่อ2วันที่แล้วก็มีเอกสารที่ออกมาจาก DSI นะครับก็มีการพูดว่าจะมีการจับเรื่องเกี่ยวกับหลอกลงทุน Forex แล้วก็ยังมีประโยคที่ดูแล้วมันน่าสนใจอ่ะคือบอกว่าอาจจะมีนักการเมืองนะมีสื่อเกี่ยวขออภัยนักการเมือง
2: กับ
3: นักแสดงเกี่ยวข้องคนบันเทิงมันก็เลยยิ่งทำให้มันเกิดความน่าสนใจเข้าไปใหญ่แล้วก็ทำรายที่3เมื่อวานนี้ก็มีการปล่อยข่าวมาจากฝ่ายใดก็ไม่ทราบแต่การปล่อยข่าวมันเป็นการเจาะที่ตัวบุคคลของพรรคการเมืองอันดับหนึ่งของฝ่ายค้านก
2: ็
3: คือพรรคประชาชนซึ่งพรรคประชาชนมันมีหลายคนเนาะมีสอต้องกว่า20คนแต่ชื่อที่ติดออกมาเนี่ยมันติดเจาะอยู่ที่ท่านสสคนที่เป็นข่าวนั่นแหละน
2: ะ
3: ที่คนที่ตรวจสอบไทยพาสปอร์ตเนี่ยจะสังเกตว่าไทม์ไลน์3ขั้นเนี้ยมันปฏิปต่อต่อเนื่องกันภายในเวลาไม่เกิน3วันนะครับไม่เกิน3วันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันย่อมเป็นประเด็นที่ไม่สามารถที่จะมองเป็นอื่นได้มันเชื่อมกับการดิสเครดิตทางการเมืองส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับส่วนว่าการแถลงออกมาของ DSI ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะออกมาแล้วมีการเปิดเผยรายชื่อของนักการเมืองท่านนั้นชัดไหมแล้วนักการเมืองท่านนั้นจะเกี่ยวข้องกับตัวของท่านส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคบ้านส้มหรือเปล่าอ
2: ัน
3: นี้เดี๋ยวค่อยมาพิสูจน์กันแต่แค่การที่ได้มีการออกข่าวมาก่อนที่จะมีการแถลงไปทางการของ DSI อ่ะมันก็ย่อมทำให้ประเด็นของการดิสเครดิตมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นม
2: ัน
3: เป็นประเด็นการเมืองครับ
2: ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าจะมองว่าเป็นการเบี่ยงประเด็นล่ะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะเบี่ยงประเด็นในเรื่องของการ

0: ตรวจสอบเข้มข้นกับโครงการไทย AI Passport นี้หรือเปล่าคะอาจารย
1: ์เรื่องการเปลี่ยนประเด็นเป็นประเด็นสูงแต่ว่าเรื่องการเปลี่ยนประเด็นเนี่ยเราต้องดูผลลัพธ์สมมุตินะครับว่าถ้าการแถลงออกมานั้นเกี่ยวข้องกับรายชื่อที่หลุดออกมาของส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนจริงอ่
0: ะ
1: การเบรกประเด็นนี้จะสำเร็จเลยจะสำเร็จเลยนะแล้วก็จะเป็นบวกต่อโครงการไทยพาสปอร์ตด้วยน
0: ะ
1: แต่กรณีที่สองถ้าเกิดว่าการแถลงออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีความชัดเจนนะของ DSI และปรากฏว่ามันไม่ได้มีการเชื่อมโยงหรือชี้ไปถึงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่มาเปิดองเรื่องไทยพาสปอร์ตเนี่ยมันจะมีกระแสตีกลับนะไปยังทางตัวของฝั่งภาคการเมืองเองมันจะยิ่งเป็นลบเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าดูจากเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นณฉากทัศน์ที่1กับฉากทัศน์ที่2ที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยผมค่อนข้างคิดว่า DSI เขาน่าจะมีอะไรพอสมควรเขาถึงกล้าเปิดเผยเป็นสเต็ปขนาดนี
0: ้
1: แล้วก็น่าจะเป็นผลดีหรือเปล่ากับทางพรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งหรือพรรคประชาชนโดยเฉพาะคนที่ออกมาตรวจสอบไม่อย่างนั้นจะไม่ขึงขันขนาดแถลงนัดแถลงกันออกมาแบบนี้แม้ว่าตอนแรกบอกว่า9โมงใช่ไหมครับแล้วเลื่อนไป11โมงเนี่ยแต่สุดท้ายก็ยังไม่ยกเลิกใช่ไหมถ้าไม่ยกเลิกก็แสดงว่าก็น่าจะมีอะไรพอสมควรผมเลยคิดว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันเกิดผลลบต่อพรรคประชาชนกรณีเรื่องของสสบัญชีรายชื่อคนนี้นะมันจะเป็นว่าเบี่ยงประเด็นสมบูรณ์แบบเลยครับ
2: ค่ะทีนี้ถ้าเป็นฝ่ายที่ผลักดันโครงการไทย AI Passport นะคะให้เดินหน้านะคะเขาจะคาดหวังถึงขั้นที่จะทำให้การตรวจสอบโครงการนี้มันถูกกระทบหรือว่าลดทอนความน่าเชื่อถือลงด้วยหรือเปล่า
1: แน่นอนเลยครับเพราะว่าถ้าคนที่เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนที่มีข่าวหลุดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับ Forex และถ้าเป็นจริงตามนั้นนะครับมันเท่ากับว่าการตรวจสอบที่ผ่านมาหรือการเปิดเผยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าที่เป็นข้อต่อรองที่จะไม่ให้เปิดเผยรายชื่อหรืออะไรหรือเปล่ามันคิดกันได้หมดนะฮะเดี๋ยวจะคิดในมุมอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็จะทำให้การตรวจสอบเรื่องของไทยพาสปอร์ตเนี่ยมันก็จะเสียรางวัลไปนัยยะหนึ่งจนกว่าพรรคประชาชนเนี่ยจะหาตัวนะที่แบบว่าดูแล้วว่าคลีนจริงๆแล้วก็มาจับเรื่องนี้ต่อแล้วจะต้องลบภาพเดิมให้ได้ด้วยผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆตอนที่พรรคประชาชนเข้าสู่สนามเลือกตั้งเมื่อธันวาคมปี68ตอนสมัครช่วงปลายปีพอสมัครเสร็จปุ๊บปรากฏมีผู้สมัครพรรคประชาชนเขตบางพลัดจำได้ไหมครับที่มีการแถลงข่าวว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความผิดทางอาญานี่แหละจนในที่สุดคนนั้นก็ต้องถอนตัวแล้วมันก็ทำใหเกิดกระแสการโจมตีหนักพอสมควรจนให้ประชาชนต้องไปเอาคนที่ไม่อยากลงมาแล้วคือคุณท้าวพิภพขอให้มาลงเพราะว่าหาคนไม่ได้แต่ว่าในที่สุดประชาชนก็ตกกระทบในการหาเสียงจนในที่สุดคะแนนเสียงของเขาก็ลดลงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยรอบนี้ก็คล้ายๆกันครับถ้าสมมติว่าเกิดมีการเปิดออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นคนที่เป็นไปตามข่าวจริงๆคือสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนนี้เนี่ยมันก็จะทำให้พรรคประชาชนเสียรางวัลในการตรวจสอบไทยพาสปอร์ตไปพอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นกว่าจะฟื้นตัวได้เนี่ยผมว่าก็ต้องผ่านไปสัก7-8วันเลยล่
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าขับจริงกันแล้วก็ต้องดูว่าพรรคประชาชนจะแก้เกมยังไงต่อ
0: ค่ะอาจารย์แต่ว่าในขณะเดียวกันนะคนที่ออกมาตรวจสอบโครงการนี้ก็ไม่ใช่มีแค่พรรคประชาชนพรรคเดียวเท่านั้นพรรคฝ่ายค้านอีกพรรคอย่างประชาธิปัตย์เองก็มีการตั้งข้อสังเกตนี้แต่ว่าดูเหมือนตอนนี้ค่ะการที่จะออกมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกำลังพุ่งเป้าไปที่พรรคประชาชนโดยตรงนะคะอาจารย
1: ์ใช่ๆพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแค่ผสมโลงแต่ไม่ได้โหมโลงคนโหมโลงคือพรรคประชาชนที
0: ่
1: ผ่านมา
0: เป็นตัวเปิด
1: ประชาธิปัตย์ผสมโลงก็เลยดูเหมือนว่าไม่มีพลังอ่
0: ะ
1: นะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทำให้เป้าหมายอันดับหนึ่งเนี่ยถ้าจะดิสคริปเทรดทางการเมืองต้องจัดการตัวโหมโลงซึ่งตัวโหมโลงก็คือสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั่นแหละเนี่ยผมว่ามันต่ออีกซองกันได้ในทางการวิเคราะห์ทางการเมือง
0: ค่ะอาจารย์แต่ถ้ามันเป็นข้อกล่าวหาที่ดูแล้วมันมีมูลมันเป็นการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาของทาง DSI จริงๆเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ความเสียหายในทางการเมืองของพรรคประชาชนนี่ควรจะต้องแก้เกมยังไงอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าพรรคประชาชนกำลังเดินเกมตรวจในหลายๆเรื่องพร้อมกันเลยอะค่ะ
1: ครับพรรคประชาชนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีมูลจริงๆนะมันจะมีภาพจำเก่า2-3ครั้งที่มีการจับกรณีส

0: พาะประชาชนหรือผู้สมัครนะที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความผิดคดีอาญาร้ายแรงแบบนี้เพราะนั้นภาพจันทร์จะขึ้นมาก่อนพอขึ้นมาก็จะไปหลอกหลอนกระแสที่จะไปถล่มพรรคประชาชนเพราะนั้นพรรคประชาชนเนี่ยถ้าวิธีการจะแก้เกมอะครับผมสำหรับผมเองนะจะต้องอันที่หนึ่งคืออันแรกต้องรับตั้งรับให้ได้ว่าสิ่งที่ถูกประกาศออกมาจาก DSI ว่าส.ส.ประชาชนคนนี้เกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ยต้องไปแก้เกมตัวนั้นก่อนแล้วผ่านมาสัก 2-3 วันนะจะต้องพยายามเปิดการตรวจสอบเรื่องใหม่เพราะว่าหน้าข่าวเนี่ยมันจะมีการแย่งชิงตลอดเวลาและการตรวจสอบเรื่องใหม่เนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบเรื่องที่มีพลังน้อยกว่ากรณีของไทยพาสปอร์ตไม่ได้นะเพราะว่าคนจะมองว่าแหมพรรคประชาชนเบี่ยงเบนนี่หว่าแต่ถ้าสมมติว่าเปิดเรื่องใหม่แล้วเรื่องใหม่เนี่ยมันดูร้อนแรงร้ายแรงหรือรุนแรงกว่าไทยพาสปอร์ตมันจะเท่ากับว่ามาตบกระแสเรื่องนี้ได้เพราะประเด็นมันแรงกว่าเนี่ยพรรคประชาชนจะแก้เกมได้จะต้องมุ่งไปตรงนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะอยากจะให้อาจารย์ชี้เกี่ยวกับบทบาทของคุณชัยชนกคือตอนนี้ภาพจำน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของโครงการไทย AI Passport เนี่ยแต่ว่าดูเหมือนจะค่อนข้างลอยตัวนะคะแล้วก็ให้ทางข้าราชการประจำเป็นผู้ชี้แจงแทนส่วนหนึ่งและแถมยังท้าทายได้ว่าก็เอาเรื่องไปฟ้องปปช.ได้เลยไม่แน่ใจว่าเบื้องหลังมันจะมีแต้มต่อในแบบไหนหรือว่าการกระทำในลักษณะนี้มันเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ครับคุณชัยชนกนี่เป็นเป้าแต่แรกนะเพราะเป็นเจ้ากระทรวงทีนี้เนี่ยเกมมันเกิดพลิกนิดนึงเพราะว่าวันที่เขาพบปะสื่อมวลชนและเปิดให้คนมาแสดงความเห็นเนาะเมื่อ 3-4 วันที่แล้วอ่ะปรากฏว่าท่านปลัดกระทรวงอ่ะท่านเทคแอคชั่น
2: แข็งขัน
0: เบอร์ไงแข็งขันไงพอแข็งขันเมื่อเลยทำให้ถนนทุกสายมุ่งไปที่ท่านแทนอย่างเงี้ยนะพอมุ่งไปที่ท่านแทนเนี่ยทางรัฐมนตรีดีอีก็จะเบาตัวขึ้นแล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยที่มีกรรมธิการชุดหนึ่งนะครับได้มีการเชิญพูดคุยกันเรื่องแบบเนี้ยนะเรื่องของการไทยพาสปอร์ตเนี่ยก็ปรากฏท่านปลัดเองท่านก็แข็งขันไม่ใช่เหรอในการที่จะพูดตอบโต้มันก็เลยทำให้ตัวของรัฐมนตรีในทางการเมืองก็บอกว่าลอยตัวได้นะครับลอยตัวได้แล้วทีนี้ถามว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรไหมอันนี้การที่ท่านปลัดท่านออกมาแข็งขันเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเวลาผมดูปลัดกระทรวงหลายๆกระทรวงนะผมจะเห็นว่าปลัดหลายกระทรวงเนี่ยจะพยายามลอมเรียกว่าลอมชอมประเด็นหรือพยายามเกิดความเงียบที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดประเด็นใหญ่แต่เห็นท่านปลัดดีอีท่านออกมาเป็นประเด็นใหญ่เนี่ยอันนี้ก็น่าจะผิดไปจากการที่เทียบกับปลัดคนอื่นๆจากกระทรวงอื่นผมก็เลยคิดว่าไม่รู้ว่าข้างหลังมีอะไรหรือเปล่าทำไมท่านปลัดถึงออกมาเทคแอคชั่นได้ขนาดนี้ก็แค่เป็นคำถามเฉยๆนะครับ
2: ค่ะแต่ในเรื่องของโครงการการตรวจสอบเนี่ยมันควรจะต้องดำเนินไปในทิศทางไหนต่ออาจารย์เพราะว่าทางกระทรวงเองโดยเฉพาะทางปลัดเองก็ยืนยันมาตลอดนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนถูกต้องถึงแม้ฝ่ายค้านจะพยายามเปิดในสิ่งที่มันเป็นข้อสังเกตข้อสงสัยข้อที่อาจจะทำให้เกิดการช่อฉนขึ้นมาอาจารย์ณขณะนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าสังคมได้รับข้อมูลมาแล้วเชื่อไปในทางไหนมากกว่าคะอาจารย
0: ์ตอนนี้สังคมได้รับข้อมูลมาแล้วผมดูจากกระแสที่ติดตามคอมเมนต์นะพอสมควรเนี่ยเขาจะเชื่อไปในทางที่ว่าอาจจะมีปัญหานะโครงการนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพอมันเปิดมาแล้วต่อให้ว่าเกิดกรณีพรรคประชาชนอาจจะมีข้อครหาเรื่องไอ้ฟอร์เล็กเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยสังคมรับรู้แล้วนะพรรคประชาชนหรือพรรคประชาธิปัตย์อาจจะมาเสียบต่อก็ได้ก็ต้องตรวจสอบต่อนะถ้าไม่อย่างนั้นสังคมจะมองว่าโทษนะฮะใช้คำนี้คือปลายหี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องเดินต่อให้ได้นะทีนี้ต่อมาเนี่ยในส่วนของกระทรวงเนี่ยเนื่องจากว่าเขาผ่านกระบวนการตามราชการผมเข้าใจเรื่องกระบวนการราชการดีมันมีขั้นมีตอนพอผ่านกระบวนการขั้นตอนตามปกติไม่มีอะไรผิดแผกกระทรวงก็ไม่มีเขาเรียกไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยกเลิกโดยพลักการน่ะเพราะกระบวนการมันชอบทางกฎหมายถ้าไปยกเลิกโดยพลักการแล้วไม่มีเหตุที่มันผิดปกติที่ชัดเจนกว่านี้เนี่ยแค่เป็นข้อกล่าวหามันจะทำให้เกิดการฟ้องร้องจากบริษัทคู่สัญญาได้นี่เป็นเรื่องปกติของราชการเพราะนั้นทางกระทรวงเขาก็ต้องทำตามขั้นตอนต่อจนกว่าว่าถ้ามีหลักฐานที่มันหนักแน่นหรือพักไฟค้านหรือสังคมช่วยเปิดเผยหามาได้เนี่ยมันก็จะทำให้โครงการนี้สามารถมีโอกาสยกเลิกสัญญาได้อันนี้ก็ต้องไปดูต่อไปว่าจะมีหลักฐานได้ขนาดนั้นไหมครับ
2: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบพระคุณนะคะ
2: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นนะคะอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร

0: มหาวิทยาลัยนครินทราธิราชคืออาจารย์ก็ไล่เรียงทำรายมาแหละแล้วมันดูแล้วมันก็เป็นไปตามที่หลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตกันอยู่เหมือนกันคือเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องติดตามการแถลงของทางดีไซน์นะคะว่าชื่อออกมาตรงกับที่มีการพูดถึงอะไรง่ายๆมีการปล่อยชื่อปล่อยข่าวกันมาก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยทางพรรคประชาชนเองก็อาจจะต้องตั้งรับกันด้วยถ้าเกิดว่ามีชื่อออกมาเพราะมันก็คงจะไปสั่นคลอนความพยายามในการตรวจสอบด้วยเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยสังคมก็ได้รับทราบถึงข้อสงสัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วด้วยเพียงแต่ในแง่การเมืองอาจารย์ก็มองเหมือนกันว่าก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับเรื่องของการดิสเครดิตได้เช่นเดียวกันมองแบบนั้นได้เหมือนกัน
1: ค่ะเป็นไปได้นะคะ
0: ในขณะที่ข้อสงสัยเรื่องเงื่อนเวลาที่มีข่าวนักการเมืองฝ่ายค้านอาจจะเกี่ยวข้องกับ Forex ที่มันเพิ่มมาเป็นประเด็นให้ต้องจับตากันเพิ่มค่ะเรื่องการตรวจสอบ TOR โครงการไทย AI Passport เมื่อวานก็ดูเด็ดเผ็ดมันเข้มข้นไม่แพ้กันคุณผู้ชมในการประชุมร่วมของคณะกรรมการศึกษาติดตามงบประมาณที่มีคุณรักชนกศรีนอกพรรคประชาชนเป็นประธานกับกมธ.กฎหมายที่คุณรังสิมันต์โรมพรรคประชาชนเหมือนกันเป็นประธานแล้วเขาก็เอามารวบหารือพร้อมกันเมื่อวานนี้เพราะว่ามันเป็นการตรวจสอบในวาระเดียวกันนั่นก็คือที่ไทย AI Passport เนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่ากว่าจะได้เข้าประเด็นมันก็ร้อนแรงไม่น้อยค่ะเพราะมีการทักท้วงมีการ walk out ของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหลักๆ2ครั้งด้วยกันนะสาเหตุส่วนแรกเนี่ยมาจากมุมมองในแง่ของการประชุมร่วมแบบนี้ค่ะมันไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่มันไม่น่าจะใช่เนื้องานที่กมธ.2ชุดนี้ควรจะต้องมาดูหรือไม่นี่เป็นเหตุที่ทำให้คุณสุภชัยใจสมุทรจากพรรคภูมิใจไทย walk out ไปรอบนึงนะคะจากนั้นก็มีคุณสนธิยามาตั้งคำถามกับทางประธานกมธ.งบประมาณด้วยเหมือนกันแล้วก็จบที่การเดินออกนอกห้องไปอีกคนกว่าจะได้เริ่มเข้าวาระได้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะหลังจากนั้นคุณสุภชัยเดินกลับเข้ามาในห้องประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะมีการประท้วงในจังหวะที่คุณรักชนกกำลังย้อนทำลายโครงการนี้แล้วก็นำเอกสาร TOR 2โครงการก็คือของไทย AI Passport มาเทียบเคียงกับโครงการของอว.ในยุคพรรคภูมิใจไทยให้ดูว่ามันเหมือนกันตรงไหนบ้างระหว่างการตรวจสอบการซักถามอย่างเข้มข้นเนี่ยค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนเข้ามาร่วมรับฟังด้วยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกเมื่อคุณสุภชัยมองว่านี่เป็นการเซตอัพรุมกันสอบด้วยหรือไม่ค่ะ
2: ท่านประธานทั้งสองที่เคารพครับคือวันนี้ผมจะไม่มีคำถามกับผู้ที่มาชี้แจงแต่ผมได้ข้อสรุปอยู่อย่างนึงว่าวันนี้ท่านเซตอัพกันมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเชิญท่านผู้นำฝ่ายค้านก็มาเป็นเซตอัพให้กับพรรคประชาชนเพื่อจะมาซักเรื่องนี้และผมก็ขอบอกว่าผมจะไม่ร่วมสังกัดกรรมด้วยกรณีนี้ขออนุญาตเดินออกจากห้องประชุมครับ
3: ครับครับขอบคุณครับ
4: ขออนุญาตใช้สิทธิ์พัดพิงนิดหนึ่งได้ไหมครับ
3: เชิญท่านผู้นำฝ่ายค้านเชิญ
4: ด้วยความเคารพท่านสุภชัยครับไม่ได้เซตอัพนะฮะจริงๆผมเองติดตามทางไลฟ์สดทางสื่อมวลชนแล้วก็มีประเด็นที่ผมเองสนใจและอยากตั้งข้อสักถามเพิ่งจะโทรมาส่งแชทมาหาท่านประธานนะครับขออนุญาตประธานเข้าห้องประชุมเมื่อสักครู่นี้เองครับ
3: ครับขอบคุณครับ
0: ความคุกรุ่นมันไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะยังมีกรณีของคุณชาดาไทเศรษฐ์ที่ขอออกจากห้องประชุมแต่ครั้งนี้มีเหตุผลนะเดี๋ยวขอไปหาหมอก่อนแต่ก่อนไปก็ทิ้งท้ายเหมือนกันว่าเอ๊ะตอนนี้เหมือนฝ่ายค้านกำลังด้อยค่าโครงการของรัฐบาลอยู่หรือเปล่าคะ
2: นี่เนี่ยในความรู้สึกผมเหมือนกับว่าท่านประธานหรือพรรคประชาชนด้อยค่าโครงการของรัฐบาลนะครับนี่อันนี้ผมพูดจากความรู้สึกนะครับจริงเท็จอย่างไรผมไม่ทราบเท่ากับด้อยค่าโครงการของรัฐบาลแต่ถ้าท่านจับทุจริตได้บางเรื่องท่านไม่ต้องไปถามเดี๋ยวเขาไปแก้ได้ยุ่งเลยนะเดี๋ยวฝ่ายข้าราชการประจำเขาไปแก้เอาบางเรื่องท่านเก็บไว้ไม่ต้องถามนะครับแล้วยื่นปปช.ก่อนยื่นปปช.เนี่ยท่านแถลงออกมาเลยปึ้งทีเดียวแล้วก็โอเคส่งให้ปปช.ไปถ้าผิดผมก็เอาด้วยผมเรียนด้วยความเคารพครับผมคงจะไม่เอาอนาคตทางการเมืองหรือความสิ่งที่ประชาชนไว้ใจมาร่วมกันทำลายพรรคร่วมกันทำลายประเทศ
0: ออกเนี่ยคุณชาดาเดินไปคุยกับคุณรักชนกสั้นๆด้วยนะคะคุณไอซ์ก็เลยฝากบอกไปบอกว่าโอ้ยฝากไปบอกท่านนายกหน่อยเถอะวันนี้มันวุ่นวายมากจากส.ส.ของภูมิใจไทยแต่ล่าสุดเช้านี้เห็นบอกนายกคุมเองทุกเรื่องไม่ไหวหรอกนะคะแต่หลากหลายคอนเทนต์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้การชี้แจงของปลัดดูเหมือนจะโดนกลบไปแต่จริงๆเมื่อวานมันก็ได้เนื้อได้หนังไม่น้อยเหมือนกันนะทั้งการชี้แจงว่าโครงการนี้จริงๆแล้วมันเป็นแผนงานที่จัดทำมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2565ตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่แล้วพอเปลี่ยนรัฐบาลก็ปรับเปลี่ยนโครงสร้างจัดตั้งกรรมการ AI ขึ้นมาให้เป็นคณะกรรมการระดับชาติในรูปแบบของคณะกรรมการถาวรเลยโครงการนี้มีกระบวนการทั้งหมดใช้เวลา

0: รวมกันเกือบ1ปีเต็มนะคะไม่ใช่แค่30กว่าวันเร่งรัดดำเนินการเหมือนที่มีข่าวกันออกมาก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องของการแก้ไข TOR ให้เพิ่มจอโฆษณาในร้านสะดวกซื้อเข้าไปเนี่ยแล้วก็เรื่องที่บอกว่ามีแอปพลิเคชันที่มีชื่อเดียวกัน 100% ตั้งแต่ก่อนลงนามใน TOR ปลัดชี้แจงแบบนี้บอกตอนที่นำเสนอกับครม.เนี่ยค่ะมันเป็นการนำเสนอโครงการเพื่อเป็นกรอบในการทำงานแล้วถึงนำไปสู่ TOR เช่นเดียวกับเรื่องของการเพิ่มจอเพื่อที่จะกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าทุกขั้นตอนมันถูกต้องมันเดินตามกฎหมายแน่ๆอยู่แล้วและแม้ว่าจะมีดราม่ามากมายในมุมของคุณธีรชาติเกาะตระกูลทีมที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นอีกคนที่ตรวจสอบโครงการนี้อย่างเข้มข้นก็มองว่าอย่างน้อยๆการซักถามครั้งนี้มันก็ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ค่ะ
1: คิดว่าในวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดที่เราได้ก็คือเราได้หลักฐานชัดเจนทางกฎหมายว่าท่านผู้บริหารของกระทรวงเนี่ยรับรู้ทั้งหมดว่าหลักฐานที่เรามีเนี่ยรับรู้เท่ากันกับสังคมแบบปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านไม่รู้นะครับอย่างวันนี้ก็คืออย่างน้อยที่สุดเราได้ละว่าท่านรับรู้ซึ่งการรับรู้ทางกฎหมายเนี่ยนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับระหว่างทางเราคงพยายามทำให้ท่านเรียกว่าช่วยทำความเข้าใจกับสามัญสำนึกของประชาชนปกตินะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าวันนี้เรายังไม่ได้รับความเข้าใจแบบนั้นผมคิดว่าก็หลังจากนี้ก็คงต้องผ่านกระบวนการนะครับซึ่งก็คงไม่ใช่ตัวผมคนเดียวก็คงกับทีมงานก็
0: กระบวนการที่ว่ามันก็อาจจะเป็นการตรวจสอบที่ข้นขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าที่คุณกอตระกูลบอกอาจจะไม่สบายใจมากอีกเรื่องนั่นก็คือกรณีที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยค่ะขอให้ปลัดนำสัญญามาให้ดูหน่อยเพราะว่าอาจจะมีการช่อฉนในโครงการมันอาจจะผิดพรบจัดซื้อจัดจ้างหรือการหัวประมูลแต่ปลัดกลับบอกว่าต้องไปขออนุญาตเอกชนคู่สัญญาก่อนเพราะว่าเซ็นสัญญาร่วมกันทั้งที่ในทางกฎหมายแล้วมันสามารถเปิดเผยได้ตามพรบข้อมูลข่าวสารค่ะ
1: ผมว่าอันนี้ยิ่งน่าผิดหวังกับท่านประหลัดเนื่องจากว่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเอกสารสัญญาของรัฐกับเอกชนเนี่ยมันเป็นเอกสารพื้นฐานที่ต้องเปิดเผยตามพรบข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วนะครับการที่บอกว่าต้องไปขออนุญาตเอกชนเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วยิ่งตั้งคำถามเข้าไปใหญ่ว่าประเทศเราเนี่ยมีระบบราชการแบบไหนที่เรียกว่าคนที่เป็นใหญ่ในสังคมมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมากระดับนี้นะครับผมเรียกว่าผมคิดว่าเราทุกคนพยายามช่วยกันเต็มที่ถ้าท่านเองมีทางเลือกเนี่ยท่านก็ควรจะเรียกว่าตรงไปตรงมามากกว่านี้ถ้าผมพูดแบบเหมือนภาษาปกตินะครับไม่ต้องวิธีรีตองอะไรมากก็คือท่านกำลังเรียกว่าเป็นตำบลกระสุนตกทุกอย่างแต่ดูเหมือนว่าท่านก็อาจจะเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆสิ่งนี้เนี่ยท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบผมก็พยายามเน้นย้ำแล้วว่าท่านเป็นผู้รับชอบหรือไม่ก็ไม่ได้คำตอบทางนั้นก็คือผลสุดท้ายก็คือผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงเนี่ยก็คือเจ้าภาพในการจะซื้อจ้างแต่ต้องเรียนตามตรงว่าที่ท่านรัฐมนตรีบอกท่านไม่เกี่ยวเนี่ยก็ฟังไม่ขึ้นเช่นกันนะครับ
0: ในการประชุมเมื่อวานค่ะคุณรักชนกกล่าวในช่วงท้ายบอกว่าเข้าใจนะว่า AI มีประโยชน์แต่ว่าก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันในโครงการนี้นะคะดังนั้นถ้าจะยืนยันว่าโครงการนี้มันมีประโยชน์ก็ทำต่อไปเพียงแต่ขอให้ยกเลิกในรอบ 1,600 ล้านนี้ก่อนแล้วเสนอโครงการเข้ามาใหม่ในงบประมาณปกติได้หรือไม่หรือจะใช้เงินกองทุนแบบเดิมก็ได้แต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตของกมธ.และสาธารณชนที่มองไปแล้วว่าโครงการนี้มันอาจจะสุ่มเสี่ยงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันล็อกสเปคหัวประมูลเรื่องเหล่านี้ต้องเคลียร์ให้จบก่อนปลัดเองก็รับนะคะว่ารับฟังทุกเรื่องแหละแล้วก็ดำเนินการเพื่อให้มันถูกต้องตามขั้นตอนทั้งหมดด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะถ้าเกิดว่าความเห็นมันยังคงสวนทางกันถ้าการท้วงติงไม่มีผลอย่างที่คุณธีรชาติบอกเมื่อสักครู่ว่าอาจจะต้องดำเนินการต่อซึ่งมันอาจจะไปจบที่ปปช.ตามที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเรียกร้องก็ได้แต่ที่มันต่อเนื่องเพิ่มเติมเนี่ยคุณธีรชาติก็บอกมาแล้วว่าคงจะขยับไปทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
2: ขณะนี้ DSI กำลังแถลงข่าวการหลอกลงทุนคดี Forex อยู่นะคะซึ่งปรากฏชื่อของส.ส. ภาวุธอยู่ในนั้นด้วยนะคะว่ามีการโอนเงินมีเส้นเงินที่ไปเชื่อมโยงกับการโอนเงิน28ล้านบาทด้วยแต่ยังไม่ฟันธงว่านี่คือผู้ต้องหาหรือมีการทุจริตเกิดขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันมีอีกคนนึงก็คือเลขาธิการพรรคประชาชนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าการที่ไปปล่อยชื่อคุณภาวุธออกมาเนี่ยค่ะไปเกี่ยวข้องกับรายชื่อคนที่อยู่ในเครือข่ายเกี่ยวกับ Forex เนี่ยนะคะเป็นการ discredit ด้วยหรือไม่นะคะตอนนี้ไปติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากพรรคประชาชนค่ะคุณยานีคะ
3: โดยวันนี้ที่พรรคประชาชนยังไม่ได้มีการแจ้งกำหนดการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าแกนนำพรรคยังคงทยอยเข้าที่ทำการพรรคและคาดว่าหลังจากที่ DSI แถลงเสร็จสิ้นก็น่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะบรรยากาศที่พักประชาชนวันนี้ต้องจับตาค่ะหลังจากที่กระทรวงยุติธรรม DSI แถลงข่าวเปิดผังรายชื่อบุคคลที่พัวพันกับเครือข่ายลงทุน Forex หลังจากมีรายงานว่า1ในพักประชาชนค่ะมีรายชื่อเป็นบุคคลเกี่ยวกับคดีนี้คือนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคที่ล่าสุดก็ปรากฏในรายชื่อของผัง DSI แล้วค่ะโดยนายพิจารณ์ชวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคปฏิเสธการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลของนายภาวุฒินั้นที่ได้เป็นสสบัญชีรายชื่ออันดับต้นๆของพรรคด้วยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอดีตแกนนำพรรคค่ะโดยชี้แจงว่ามีการคัดเลือกผู้สมัครสสของพรรคทุกคนเข้าสู่กระบวนการเดียวกันและนายภาวุฒิก็ร่วมงานของพรรคตั้งแต่พรรคก้าวไกลโดยยืนยันว่าทุกการพาดพิงในขณะนี้ต่อนายภาวุฒิพร้อมที่จะชี้แจงค่ะโดยย้ำว่าพรรคไม่มีวัฒนธรรมปกป้องคนผิดแต่ว่าต้องให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมค่ะและในฐานะเลขาธิการพรรคค่ะนายพิจารณ์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าในเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่านายภาวุฒิค่ะไปตรวจสอบโครงการไทย AI Passport อย่างเข้มข้นซึ่งเกี่ยวข้องกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีพร้อมกับหยิบยกค่ะคดีในอดีตที่อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.ของพรรคเขต33ค่ะก่อนการเลือกตั้งที่ก่อนหน้านี้ถูกปส.จับกุมในข้อกล่าวหาพัวพันกับเครือข่ายยาเสพติดและการฟอกเงินแต่ว่าท้ายที่สุดอัยการก็สั่งไม่ฟ้องค่ะนายพิจารณ์ยังมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนการเลือกตั้งและขณะนี้ค่ะเป็นความพยายามที่จะดิสเครดิตของพรรคประชาชนหรือไม่โดยเฉพาะในขณะนี้ที่พรรคกำลังตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นจะเป็นการเบี่ยงเบนกระแสหรือว่าลดความเชื่อถือของนายภาวุฒิและพรรคประชาชนหรือเปล่าค่ะส่วนการแถลงข่าวของ DSI ในวันนี้ค่ะนายพิจารณ์บอกว่าทางทีมสื่อสารของพรรคประชาชนจะติดตามและเมื่อออกมาอย่างไรค่ะก็จะมีท่าทีหลังจากนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนจะย้ำด้วยค่ะว่าวัฒนธรรมของพรรคประชาชนไม่มีการปกป้องคนผิดแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องติดตามแอคชั่นของพรรคค่ะขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในรายละเอียดโดยย้ำเพียงว่ารอการแถลงข่าวของ DSI ค่ะ
2: คุณยานีค่ะ
0: ค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าได้พูดคุยกับสมเด็จฮุนมาเนตระหว่างที่ประชุมอาเซียนรัสเซียนะคะชี้ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการความขัดแย้งแต่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องของการเปิดด่านชายแดนแต่อย่างใดพร้อมทั้งย้ำในจุดยืนของไทยเดินหน้าตามอนุสัญญาคลอสค่ะติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีคะ
4: ค่ะคุณจิรัชตาคุณพิมพ์พิมลค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการเจอกับคุณมาเน็ตเป็นเรื่องของการพูดคุยกันตามมารยาททางการทูตนะคะก่อนจะย้ำว่าได้เน้นย้ำจุดยืนของฝั่งไทยไปแล้วแล้วก็แสดงถึงความมั่นใจว่ายังไงไทยก็ยังคงเฝ้าระวังเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยของไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับถึงไทยแล้วนะคะหลังจากเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่ประเทศรัสเซียค่ะพร้อมหารือทวิภาคีกับนายลาติมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียก่อนจะย้ำถึงมิตรภาพยาวนาน130ปีมุ่งขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและพลังงานรวมไปถึงความเชื่อมโยงของประชาชนค่ะและทันทีที่เดินทางกลับถึงไทยนะคะนายอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของไทยและสิ่งที่ไทยต้องดำเนินการทั้งกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลรวมไปถึงท่าทีของการพูดคุยในกรอบอื่นๆระหว่างไทยกัมพูชาผ่านคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC แต่หากมีการเดินหน้าการประนอมภาคบังคับก็จะต้องมีการหยุดการพูดคุยในกรอบอื่นๆก่อนจะย้ำว่าไทยเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลา
5: ถ้าอันครอสยังไปในแนวของการประนีประนอมภาคบังคับจะมีคำว่าบังคับเมื่อไหร่ก็ ราก็คงต้องหยุดการเจรจาในกรอบอื่นๆก่อนก็เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลไทยได้วางเอาไว้นะครับแต่ส่วนเรื่องความพร้อมด้านชายแดน

0: นหรืออะไรตรงนี้มันก็เป็นความพร้อมอยู่แล้วเราก็ต้องเฝ้าระวังชายแดนของเราตลอดเวลาอยู่แล้ว
1: ทั้งนี้ภายหลังการให้สัมภาษณ์ค่ะทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้เดินทางเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะเป็นการหารือหรือรายงานสถานการณ์หลังจากยูเครนเปิดฉากยิงถล่มกรุงมอสโกรัสเซียซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คนไทยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและกำชับให้สถานทูตไทยประจำรัสเซียดูแลคนไทยอย่างเต็มที่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแม้จะอยู่ห่างจากประเทศไทยแต่ว่าหลายๆอย่างก็อาจจะกระทบถึงประเทศไทยขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าเกิดมีเรื่องฉุกเฉินสามารถประสานทางการไทยได้ทุกเมื่อแล้วก็ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
2: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ท้ายสัปดาห์นี้ค่ะกรณีที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลขีดเส้น1ปีเพื่อประเมินผลงานรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการสสและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็กำลังถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่านี่เป็นเหตุให้การเมืองร้อนแรงขึ้นหรือเปล่านะคะ
3: ร้อนแค่ไหนดูเมื่อวานนี้นะคะกับวงประชุม2คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรที่ตั้งเรื่องสอบโครงการไทย AI Passport ไปแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงการแถลงข่าวของกระทรวงยุติธรรมในวันนี้ด้วยหรือเปล่านะคะไปติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: การแถลงข่าวของกระทรวงยุติธรรมวันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงหรือไม่และเกี่ยวข้องกับเจตนาที่จะพุ่งเป้าไปที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่ามีรายงานข่าวเขาว่านายกรัฐมนตรีหรือในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยขีดเส้นแล้วเขาว่าคนของพรรคจะต้องมีผลงานภายใน1ปีนี้ค่ะนั่นก็เพราะว่ามีรายงานข่าวก่อนหน้านี้กรณีที่ว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคจึงกำชับรัฐมนตรีของพรรคประธานกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรค14คณะส.ส.ของพรรคและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคทั้งหมดต้องเร่งขับเคลื่อนงานและแสดงผลงานให้เป็นรูปธรรมภายใน1ปีนับแต่รับตำแหน่งเป็นรอบประเมินผลงานค่ะและสัญญาณจากนายกเกิดขึ้นหลังรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเผชิญแรงกดดันจากหลายประเด็นอย่างปม THAI ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส.เขาล็อกสเปคหัวกันปัญหาแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าเกี่ยวข้องกับการวัดพลังเด็กใครใหญ่กว่ากันและการปราบผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงปัญหาโนมินีต่างชาติในจังหวัดพื้นที่ท่องเที่ยวหรือในกรณีของการดึง EEC ไปดูเองนายกขัดแย้งหรือลงตัวกับรองพิพัฒน์รัชกิจประการรวมถึงปัญหาที่ดินเขากระโดงและการถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.การแทรกแซงสื่อมวลชนก็มีรวมไปถึงมรสุมถล่มนโยบายและเหตุวิกฤตเศรษฐกิจน้ำมันแพงค่าไฟขึ้นค่าครองชีพสูงเลื่อนลอยระดับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกแต่ในมุมแบบนี้มีทั้งดีและร้ายค่ะดีคือแข่งกันทำงานเพื่อประชาชนร้ายคือหากมีนัยยะแอบแฝงก็แค่ห้ามหันกันทางการเมืองอย่างไร้ประโยชน์ค่ะ
1: ท่านนายกก็ให้โจทย์ตั้งแต่วันแรกว่าในครม.แล้วก็ผู้ที่มีตำแหน่งนะครับในทุกกรรมาธิการเนี่ยจะต้องทำงานให้มีผลงานเชิงประจักษ์ให้ประจักษ์สู่สายตาประชาชนนะครับดังนั้นท่านนายกก็ออกมากระตุ้นนะครับว่าถ้าเกิดว่า1ปีเนี่ยไม่มีใครไม่มีผลงานนะครับก็อาจจะถูกพิจารณาในการปรับเปลี่ยนไปดำเนินการไปอยู่ในที่เหมาะสมนะครับก็อันนี้เป็นสไตล์ท่านนายกอยู่แล้วนะครับ
0: สำหรับการประชุมของกรรมธิการเมื่อวานนี้ถ้าไม่นับเนื้อหาสาระซึ่งประธานกรรมธิการติดตามงบอย่างนางสาวรัชนกศรีนอกบอกว่าไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเว้นแต่ข้อพิรุธที่ตั้งเอาไว้ยังคงเดิมการประชุม2คณะกรรมธิการเมื่อวานนี้เพื่อสอบข้อเท็จจริงโครงการ THAI Passport ก็เห็นภาพได้ค่ะว่ากรรมธิการสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยรุ่นใหญ่ออกโรงคิดจะสร้างผลงานหรือเปล่าค่ะใหญ่สุดยกให้สุภชัยใจสมุทรค่ะรองประธานกรรมาธิการการกฎหมายของสภาที่งัดข้อสังเกตว่าประธานกรรมาธิการ2คณะคือนายรังสิมันโรมและนางสาวรัชนกศรีนอกทำไม่ถูกขัดข้อบังคับสภาไหมสุ่มเสี่ยงผิดจริย

0: ธรรมหรือเปล่าจับมือกัน2คณะสอบ THAI Passport ไม่แจ้งไม่ขอมติก่อนพร้อม walk out ออกไปค่ะมารุ่นใหญ่อีกคนก็นายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณกรรมาธิการการกฎหมายชุดเดียวกันนี่แหละค่ะเมื่อวานนี้ก็ร่วมทีมกรรมาธิการสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยเปิดฉากคัดค้านเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกับนายชาดาไทเศษหรือจะนับรวมนายชูศักดิ์ศิรินินสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยและนายสุทัศน์เงินหมื่นสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดก็อยู่ในซีนถูกตั้งคำถามถึงเกมการเมืองและน่าจะเป็นซีนแรงสุดจังหวะพรรคประชาชนไล่บี้ทุกประเด็นทุกปัญหารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยพลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์ก็ออกมานัดแถลงข่าวคดีใหญ่นักการเมืองมีเอี่ยวหนึ่งในรายชื่อที่ถูกพูดถึงก็คือนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุหนึ่งในผู้ร่วมตรวจสอบ THAI Passport แกนนำพรรคประชาชนแม้ไม่อยากต่อจิ๊กซอก็อาจจะต้องบอกว่านี่คือเกมการเมืองค่ะ
1: การที่คุณไอซ์ก็ดีหรือหลายๆคนก็ดีเนี่ยนะครับที่ออกมาทำเรื่องตรวจสอบเรื่อง THAI Passport เนี่ยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งในคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการนี้มากที่สุดคนหนึ่งเนี่ยก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับผมไม่รู้หรอกผมไม่อยากจะไปต่อจิ๊กซอว่าตกลงมันเป็นเรื่องเกมทางการเมืองไหมแต่ผมคาดหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีการปล่อยชื่อของคุณป้อมพาวุฒิออกมาเนี่ยจะไม่ใช่เกมการเมืองนะครับผมคาดหวังแบบนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็รอดูว่าการแถลงของท่านรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะครับตกลงแล้วจะมีรายละเอียดอย่างไร
0: การเมืองร้อนแรงหนึ่งอาจเป็นเพราะว่านายกขีดเส้นวัดผลงานกันใน1ปีนี้จริงๆ2อาจเป็นเพราะว่าปมปัญหาของรัฐบาลมีเยอะจริงๆก็ได้และฝ่ายค้านก็เลี่ยงบทบาทติดตามตรวจสอบจนกลายเป็นประเด็นร้อนไม่ได้และจะเพราะเหตุผลทั้ง3ข้อก็คือการที่พรรคประชาชนต้องเร่งทำแต้มเพื่อเรียกมวลชนปกป้องจากคดีความที่ใกล้จะเข้ามานั่นก็คือคดี44ส.ส.เสนอแก้กฎหมายอาญา มาตรา112ในศาลฎีกาค่ะและน่าจะร้อนแรงกว่านี้ไปอีกค่ะสิ้นเดือนนี้เปิดสภาถกร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี2570นี่ก็เวทีซักฟอกในแบบย่อยๆก็คงต้องติดตามกันละค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณสาวรักษ์ค
3: ่ะ
2: ประธานพรรคเศรษฐกิจก็ยื่นหนังสือเรียกร้องกระทรวงแรงงานค่ะให้เร่งจัดการกับปัญหาแรงงานข้ามชาติแย่งอาชีพคนไทยในกรุงเทพพร้อมทั้งระบุว่าพบการเก็บส่วยของเทศกิจเอื้อประโยชน์แรงงานข้ามชาติพร้อมทั้งชูนโยบายผู้สมัครผู้ว่าราชการกทมของทางพรรคนะคะว่าเตรียมกวาดล้างเจ้าหน้าที่ทุจริตและแรงงานข้ามชาติลักลอบทำงานต้องห้ามค่ะประธานพรรคเศรษฐกิจนำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนสภากรุงเทพมหานครนะคะหรือว่าสกของพรรคไปยื่นหนังสือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติประกอบอาชีพที่กฎหมายสงวนไว้สำหรับคนไทยรวมถึงแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายและกลุ่มทุนต่างชาติที่แฝงตัวประกอบกิจการในกรุงเทพโดยจากการลงพื้นที่หาเสียงของผู้สมัครสกของพรรคทั้ง50เขตพบประชาชนร้องเรียนเรื่องนี้จำนวนมากและพบการลักลอบประกอบอาชีพต้องห้ามของแรงงานข้ามชาติจำนวนมากเช่นกันโดยเฉพาะย่านการค้าตลาดสดแหล่งค้าปลีกร้านอาหารร้านนวดร้านเสริมสวยและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เขตห้วยขวางบางแคและจตุจักรจึงอยากให้กระทรวงแรงงานเร่งปรับปรามเรื่องนี้ผ่านข้อเรียกร้อง10ข้อค่ะนายคริสยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติแย่งอาชีพคนไทยนั้นเป็นอีกหนึ่งนโยบายของผู้สมัครผู้ว่าราชการกทม.พรรคเศรษฐกิจที่มีการพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานี้มาจากการรับส่วยจากเจ้าหน้าที่ของกทม.ค่ะ
4: พวกผมลงพื้นที่คุยกับแรงงานต่างด้าวเลยบางคนบอกกับพวกเราว่าเขาต้องจ่ายเดือนละ500บาทให้กับเทศกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องสวยเทศกิจเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับเมื่อวานซื้อเนี่ยท่านชัดชาตินะครับในฐานะผู้ว่าเนี่ยในรายการดีเบตเนี่ยก็พูดแล้วยอมรับแล้วกับประชาชนว่าเรื่องนี้มีอยู่จริง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยนะคะว่าทางกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจมีการตั้งทีมเฉพาะกิจในการจัดการปัญหาเรื่องนี้โดยจำเป็นต้องร่วมกับหลายภาคส่วนที่อำนาจของกระทรวงแรงงานยังไปไม่ถึงมาจัดการเรื่องนี้ค่ะวันนี้ก็จะรับข้อร้องเรียนไว้เพื่อดำเนินการปัญหาที่เข้มข้นขึ้นค่ะ
3: เราจะลงไปตรวจอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับกำลังเราค่อนข้างมีจำกัดนะครับนี้ต้องยอมรับความจริงแต่ว่าเรามีอำนาจตามกฎหมายที่จำเป็นจะต้องทำนะครับเราก็จะทำให้ได้ดีที่สุดหากขาดเหลืออย่างไรเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐอื่นๆที่มีกำลังแล้วก็มีตัวกฎหมายที่ถืออยู่ในมือเนี่ยเข้าไปร่วมประกอบกันในการดำเนินการนะครับคราวนี้มาถึงเนี่ยก็ขอบคุณมากเพราะว่ามีการชี้เป้าที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเราก็จะลงไปดูในจุดที่ท่านได้ห่วงใยเป็นพิเศษนะครับไปตรวจดูว่ามีการละเมิดกฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องของการจ้างงานหรือไม่นะครับ
2: นายคริสยังย้ำด้วยนะคะว่าการออกมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ไม่ได้หวังผลทางการเมืองแต่หวังผลให้ผู้ว่าราชการกทมคนถัดไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพราะคาดว่ามีแรงงานข้ามชาติอยู่ในไทยกว่า10ล้านคนซึ่งหากไม่มีการแก้ปัญหานี้และปล่อยให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจค่าแรงคนไทยและความมั่นคงของไทยค่ะ
5: กองทัพสหรัฐได้ยกเลิกปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านตามเงื่อนไขข้อตกลงหย่าศึกแล้วนะคะล่าสุดทำเนียบขาวเปิดเผยว่ารองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกแผนเดินทางไปพบผู้แทนเจรจาอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศเมื่อวานนะคะว่ากองทัพสหรัฐยกเลิกปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านแล้วตามคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีค่ะแต่ว่าเรือของกองทัพจะยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อตกลงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ซึ่งการยกเลิกการปิดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ประธานาธิบดีสหรัฐและอิหร่านลงนามอย่างเป็นทางการแล้วขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการระบุว่าหน่วยงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียจะเร่งออกใบอนุญาตผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำหรับเรือที่ต้องการผ่านพร้อมกับดำเนินมาตรการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามเงื่อนไขของข้อตกลงอิหร่านแนะนำให้เรือทุกลำเดินเรือตามเส้นทางและเวลาที่กำหนดเท่านั้นเพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างปลอดภัยและสามารถเพิ่มปริมาณการจราจรได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปขณะที่มอสตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านออกแถลงการครั้งแรกหลังการลงนามยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้อนุมัติการลงนามข้อตกลงกับสหรัฐแม้มีความเห็นที่แตกต่างหลังจากได้รับการรับรองจากมาซูดเปเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านว่าจะปกป้องสิทธิ์ของประชาชนอิหร่านผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐใช้มาตรการกดดันทุกรูปแบบด้วยความสิ้นหวังเพื่อผลักดันให้เกิดข้อตกลงนี้ขึ้นพร้อมกับเสริมว่าการเจรจาแบบเผชิญหน้ากันระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้หมายถึงการยอมรับในจุดยืนของฝ่ายศัตรูแต่อย่างใดทางด้านทรัมป์ก็ออกมาแสดงความหวังว่าจะเกิดการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ในทุกแนวรบรวมไปถึงทางเลบานอนนะคะพร้อมกับเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางยึดมั่นในพันธสัญญาเพื่อให้การเจรจาดำเนินต่อไปได้ขณะที่เจ้าหน้าที่สวิสเดินหน้าเตรียมความพร้อมที่รีสอร์ทเบอร์เกนสต็อกรอต้อนรับคณะผู้แทนจากสหรัฐและอิหร่านคาดว่าจะไปพบเพื่อเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงกันต่อแม้ว่าพิธีลงนามอย่างเป็นทางการซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นวันนี้ถูกยกเลิกไปแล้วเนื่องจากว่ามีการลงนามทางไกลไปแล้วค่ะ
2: ถึงแม้ว่าสหรัฐกับอิหร่านจะลงนามในข้อตกลงหย่าศึกชั่วคราวที่จะเป็นกรอบในการยุติสงครามหลังจากนี้นะคะแต่ตอนนี้เริ่มมีคำถามเป็นวงกว้างขึ้นมาเหมือนกันว่าสรุปการทำสงครามครั้งนี้สหรัฐบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้มากน้อยแค่ไหนนะคะคุณทิพย์ตะวันคือทำเนี่ยอาจจะเรียกการทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยมองได้ไหมว่าสำเร็จนะคะ
6: คือถ้าไปถามตัวทรัมป์แล้วคนในรัฐบาลทรัมป์เองแน่นอนว่าย่อมมองว่าเป็นความสำเร็จนะคะแต่ว่าถ้าเราไปกางดูเป้าหมายของการเปิดปฏิบัติการ Epic Fury กันจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมครับเป้าหมายที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของนิวเคลียร์นะคะซึ่งแม้ว่าตลอดช่วงมากกว่า3เดือนที่ผ่านมาสหรัฐจะใช้ทั้งไม่อ่อนอย่างการเจรจาแล้วก็ไม้แข็งอย่างการโจมตีแต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนจุดยืนของอิหร่านที่มีต่อโครงการนิวเคลียร์ได้ค่ะโดยอิหร่านย้ำว่าไม่ได้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่จะใช้นิวเคลียร์ในงานด้านพลเรือนเท่านั้นค่ะข้อตกลงชั่วคราวที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันเนี่ยมีแค่เรื่องการให้คำมั่นของอิหร่านนะคะว่าจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ส่วนประเด็นอ่อนไหวอย่างเรื่องของยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมถูกเก็บไปหารือกันจริงๆในช่วง60วันของการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมการเจรจาดังกล่าวสะท้อนนะคะว่าการโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของสหรัฐและอิสราเอลไม่ได้ผลค่ะทำได้แค่สร้างความเสียหายแต่ไม่ถึงกับทำลายให้สิ้นซากนะคะโดยเมื่อเดือนที่แล้วข่าวกรองสหรัฐประเมินเขาว่าอิหร่าน จะสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ภายในเวลาไม่ถึง1ปีนะคะซึ่งกรอบเวลานี้ไม่ได้ต่างไปจากการประเมินหลังการโจมตีในสงคราม12วันเมื่อกลางปีที่แล้วค่ะขณะที่การโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ทำได้เพียงแค่ฝังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงเอาไว้เท่านั้นนะคะซึ่งหลังจาก

นี้สหรัฐก็จะต้องไปตกลงกับอิหร่านว่าจะจัดการกับยูเรเนียมเหล่านั้นยังไงที่สำคัญค่ะนั่นก็คือจะควบคุมขีดความสามารถของอิหร่านในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้หรือไม่หลังจากอิหร่านพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการผลิตเครื่องหมุนเวียงที่ทำให้เสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยค่ะนิวเคลียร์ถือเป็นเป้าหมายใหญ่ที่ไปให้ถึงได้ยากนะคะแต่ไม่ใช่เป้าหมายเดียวในการทำศึกกับอิหร่านคุณผู้ชมโดยรัฐบาลสหรัฐประกาศชัดเจนถึง4เป้าหมายของปฏิบัติการ Epic Fury ที่เริ่มต้นขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะประกอบไปด้วยการทำลายขีปนาวุธและขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิหร่านทำลายกองทัพเรืออิหร่านทำลายการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธของอิหร่านในตะวันออกกลางและอิหร่านต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์จุดนึงที่น่าสนใจค่ะคือประเด็นเรื่องของขีปนาวุธกับการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธซึ่งถ้าเราไปดูในรายละเอียดในข้อตกลงชั่วคราวกันจริงๆจะพบนะคะว่าไม่ได้มีการแตะในทั้ง2ประเด็นนั้นเลยนะคะทั้งที่เป็นประเด็นที่ไม่ใช่แค่สหรัฐเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงอิสราเอลและประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางที่ต่างก็กังวลใจอย่างมากค่ะคุณผู้ชมอิหร่านมีเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนกระจายอยู่ในกาซาเลบานอนอิรักและเยเมนนะคะซึ่งแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมากลุ่มเหล่านี้จะอ่อนแอลงอย่างมากแต่ก็ยังพบการเคลื่อนไหวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มฮูตีในเยเมนนะคะที่คอยขัดขวางการเดินเรือในทะเลแดงและกลุ่มเฮสบาลาในเลบานอนที่ตอนนี้ยังตกเป็นเป้าการโจมตีของอิสราเอลโดยเลบานอนถือเป็นปมใหญ่ค่ะที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเจรจาหย่าศึกอิหร่านด้วยขณะที่เมื่อหันมาดูศักยภาพของอิหร่านในการคุมช่องแคบฮอร์มูซค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าสหรัฐยังไม่สามารถทำลายกองทัพเรือและขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านได้อย่างเบ็ดเสร็จค่ะสถาบันวิจัยในอิสราเอลประเมินนะคะว่าสหรัฐและอิสราเอล

0: มันใช้ความสามารถพิเศษในการค้นหาตัวเมียที่เชื่อกันว่าเหมือนกับช้างในปัจจุบันการกระทืบเท้านี้ส่งคลื่นไหวอันทรงพลังผ่านพื้นดิน
1: ติดตามสารคดี Walking Witch Dinosaur อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีตอนสุดท้ายวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
2: มาทำความรู้จักน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายกลุ่มแรก
3: เหี่ยวของทีมอีเหี่ยวนะคะ
4: น้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรตะบู
5: มีก้างมีหัวมีอะไรเราก็ไปบดหมดเลย
6: ทำจุ๊บขาตาแดงเคยปลายากเชิญชิมได้เลยค่ะ
7: อาคาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะกินราชู
2: ติดตามการประชันน้ำพริกที่เริ่มทวีความเข้มข้นขึ้นในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่20มิถุนายนนี้14:05 น.ทางไทย PBS

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สบุญเก่าครับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนตั้งคำถามโจทย์คนเมืองกับ3ผู้สมัครผู้ว่ากทมในเวทีติ๊งแต๊งแบงคอกขณะที่กิจกรรมบางกอกแอคทีฟเฟสติวัลที่สวนลุมเปิดพื้นที่ร่วมออกแบบเมืองเริ่มแล้ววันนี้DSI แถลงพบเส้นทางการเงินคดี Forex มีการโอนเงินไปยังสสภาวุฒิพรรคประชาชนจริงแต่ยังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดด้านพรรคประชาชนยืนยันหากหลักฐานแน่นพร้อมดำเนินการกระทรวงสาธารณสุขผลักดันพรีเมียมคลินิกในโรงพยาบาลรัฐหวังเพิ่มทางเลือกประชาชนพร้อมพยุงระบบสาธารณสุขท่ามกลางข้อจำกัดด้านงบประมาณและปัญหาบุคลากรไหลออกนอกระบบคุณผู้ชมครับเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับคนกรุงเทพก็จะได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.รวมไปถึงสก.อีก50เขตนะครับแม้ว่าหลายโพลก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างจะออกมาชี้ในทิศทางใกล้เคียงกันนะครับว่าใครที่จะมีคะแนนนำแต่ว่าล่าสุดครับโพลของสถาบัน

0: พปกเกล้าก็ชี้นะครับว่าการจะเลือกใครของคนคอตมในรอบนี้จะดูกันที่นโยบายเป็นหลักและความเป็นไปได้มากที่สุดด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับไทย PBS ก็ยังได้จับมือกับพันธมิตรสื่อใหญ่6สำนักข่าวด้วยกันพร้อมกับ4ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนครับเพื่อที่จะมาร่วมกันตั้งคำถามกับ3ผู้สมัครเพื่อที่จะสะท้อนว่าใครจะตอบโจทย์อนาคตคนกรุงได้ดีที่สุดครับคุณผู้ชมครับเวทีที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่การแสดงวิสัยทัศน์หรือดีเบตนโยบายของผู้สมัครนะครับแต่ว่ายังเป็นการเปิดให้ผู้สมัครทั้ง3คนเรียงตามหมายเลขผู้สมัครก็คือนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครกทมจากพรรคประชาธิปัตย์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนได้ร่วมกันระดมสมองและเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาจริงนะครับโดยผ่านการตั้งคำถามจากประชาชนที่ทำงานหรือพบเจอกับปัญหานั้นๆด้วยตัวเองทั้งประเด็นเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและปากท้องของคนเมืองซึ่งก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์สำคัญของเมืองแม้ว่าหลายเรื่องจะต้องอาศัยการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหลายฝ่ายรวมถึงภาคเอกชนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพันธมิตรสื่อจาก6สำนักที่มาร่วมตั้งคำถามของคนเมืองและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ว่ากทม.ที่จะเข้ามาจัดการปัญหาเมืองเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้จะเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และอีกสก.อีก50เขตนะครับที่เวลานี้ผู้สมัครแต่ละคนก็ต่างลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นแม้ว่าหลายโพจะฟันธงใกล้เคียงกันนะครับว่าใครมีคะแนนนำแต่อีกโพที่น่าสนใจครับก็คือโพของสถาบันพระปกเกล้าที่เปิดเผยผลสำรวจเรื่องของการเลือกตั้งกทม.69ฐานเสียงการเมืองกับการเลือกผู้ว่าและแนวโน้มการเลือกสก.ก่อนโค้งสุดท้ายครับโดยมุ่งเน้นไปที่การฟังการเมืองจากเสียงของประชาชนซึ่งก็พบนะครับว่าคนกทม.มีสิทธิ์เลือกตั้งถึง 46.6% สนใจที่จะศึกษานโยบายหลักและความเป็นไปได้อย่างละเอียดก่อนออกไปใช้สิทธิ์ซึ่งสะท้อนว่านโยบายเริ่มมีบทบาทต่อการตัดสินใจในการเลือกผู้สมัครมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ดีสำหรับผู้สมัครหรือกลุ่มพรรคการเมืองควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารนโยบายมากขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งอยู่บนฐานข้อมูลและเหตุผลไม่ใช่เพียงแค่กระแสนิยมหรือภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียวนะครับโดยผลสำรวจ KPI โพครั้งนี้จัดทำขึ้นระหว่างวันที่4ถึง7มิถุนายนที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายตามเขตพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครจำนวน 1,600 ตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมครับในเวทีเมื่อวานนี้ก็ยังมี4โจทย์ใหญ่ของเมืองหลวงนะครับที่เปิดพื้นที่ให้กับตัวแทนภาคประชาชนและก็คนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันสะท้อนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองบรรยากาศนั้นต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับลองไปฟังกันนะครับว่าแต่ละคนเขานำปัญหาอะไรที่ตัวเองกำลังเผชิญมาบ้างแล้วก็นำมาถาม3ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ครับ
1: 4ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ามีการจัดระเบียบเมืองที่สวยงาม
2: ครับ
1: มีการปลูกต้นไม้มีสวนหย่อมมีที่วิ่งและทีนี้ไอ้สิ่งพวกนี้มันแลกมาด้วยชีวิตของผู้ค้ากว่า 10,000 รายตรงนั้นมันหายไปไหนแต่พวกเราไม่มีที่ยืนอยู่ตรงนั้น
0: การเพิ่มพื้นที่สีเขียวควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกทมถูกตั้งคำถามต่อ3ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับโดยนายปรีชาไทยสงเคราะห์ประธานสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานครระบุว่าแม้ที่ผ่านมาจะมีโครงการอย่างเช่นฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์สวนลุมพินีนะครับแต่ว่าคำถามสำคัญคือแล้วผู้ค้าอีกจำนวนมหาศาลที่เหลืออยู่ตอนนี้พวกเขาหายไปไหนนะครับทั้งคนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพประมาณ 60% และอีก 40% ที่เป็นกลุ่มประชากรแฝงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนกลุ่มนี้คือฟันเฟืองและตัวจักรสำคัญที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและตอบสนองคุณภาพชีวิตของคนเมืองนะครับโดยประเด็นนี้ผู้สมัครทั้ง3คนเห็นไปในทิศทางคล้ายกันก็คือการหาพื้นที่ที่มากกว่าพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นพื้นที่เอกชนมาเป็นตลาดให้กับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับมองว่าสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือหาพื้นที่และมีระเบียบที่ชัดเจนซึ่งหัวใจสำคัญของเรื่องนี้นะครับก็คือต้องทำให้ถูกกฎหมายไม่ให้เป็นช่องทางให้มาเฟียนั้นรีดไถเงินครับด้านนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเสนอว่าจะสร้างพื้นที่ค้าขายราคา

0: ไม่แพงทั้งหมด50เขตทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะครับมีการยกเว้นภาษีที่ดินให้กับเอกชนที่เข้าร่วมมีการจัดระบบการจองและการบริหารพื้นที่ค้าขายสำหรับแผงลอยขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีมองว่าสิ่งที่จะต้องทำก็คือเรื่องของการลงทะเบียนให้ชัดเจนต้องให้ผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆและสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับคนไทยเท่านั้นพร้อมกับการจัดตั้งเวลาที่เหมาะสมครับอีกนโยบายครับที่ถูกตั้งคำถามถึงความชัดเจนจากแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ก็คือการขยายโอกาสการเข้าถึงศูนย์เด็กเล็กนะครับคุณสุนีชัยรสคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้าระบุว่าปัจจุบันกทม.มีความเหลื่อมล้ำสูงมากและมีประชากรแฝงหมุนเวียนเกือบ10ล้านคนแต่ศูนย์เด็กเล็กของกทม.กลับรองรับเด็กเล็กได้เพียง 16,000 คนเท่านั้นและยังมีการเปิดปิดตามเวลาราชการก็ทำให้กลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่วัยใสหรือว่ากลุ่มแรงงานรับจ้างไม่มีที่พึ่งจนเด็กต้องหล่นจากระบบครับ
1: เวลาปิดเปิดที่สอดคล้องกับคนทำงานการขยายเวลาลงมาแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะว่าวันนี้200กว่าแห่งไม่พอแต่มันมีศูนย์บ้านรับเลี้ยงเด็กของเอกชนคนจนๆอยู่ในกรุงเทพเยอะเสนอคำถามนี่เดียวว่ากทม.จะแหวกกรอบตัวเองออกไปได้ไหมเพื่อจะไปดูแลเด็กจำนวนมากออกแบบที่กทม.ในฐานะเป็นผู้ว่าที่มีรูปแบบพิเศษ
0: โดยผู้สมัครทั้ง3คนก็ยอมรับนะครับว่าจำนวนของศูนย์เด็กเล็กนั้นมีน้อยจริงๆและจะต้องกระจายไปสิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการก็คือการเพิ่มจำนวนและขยายเวลาการเปิดปิดรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนตลอดจนการยกระดับคุณภาพการดูแลเพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กและครอบครัวในเมืองหลวงนะครับขณะที่ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะและภาระค่าครองชีพอดิศักดิ์กันทะเมืองลี้รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้ตั้งคำถามถึงบทบาทของกทม.ในการผลักดันระบบตั๋วร่วมหรือมาตรการอุดหนุนราคาค่าโดยสารเช่นเดียวกับโมเดลของกรุงโซลเกาหลีใต้นะครับเนื่องจากปัจจุบันตั๋วรายเดือนรถไฟฟ้าถูกยกเลิกไปหมดแล้วพร้อมเสนอให้กทม.หันมาจัดระเบียบและพื้นที่ให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นระบบขนส่งรองหรือว่าฟีดเดอร์แบกรับผู้โดยสารในช่วงกิโลเมตรแรกและกิโลเมตรสุดท้ายในจุดเชื่อมต่อสำคัญอย่างจริงจังครับ
2: อย่างของกรุงโซลอย่างเงี้ยครับเขามี Climate Card ที่ทำให้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยสามารถใช้ตั๋วที่เรียกว่าเป็นไม่จำกัดนะครับล่าสุดเนี่ยของกรุงเทพมหานครในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในบ้านเราเนี่ยตั๋วเดือนแทบไม่เหลือแล้วทั้ง BTS แล้วก็ MRT อันนี้ผมคิดว่าเป็นภาระค่าครองชีพแม้ว่าเป็นนโยบายของทางรัฐส่วนกลางในระดับเมืองนะครับเราคิดว่าอะไรที่จะช่วยได้บ้าง
0: สอดคล้องกับนโยบายของ3ผู้สมัครนะครับที่เห็นตรงกันว่าลำพังรถไฟฟ้าสายหลักไม่เพียงพอเมืองจำเป็นที่จะต้องมีระบบขนส่งสายรองมาช่วยขนคนจากซอกซอยกระจายสู่ระบบหลักนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาคนเข้าไม่ถึงขนส่งสาธารณะรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานจุดจอดรถเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องนั่งรอแบบไร้ความหวังและมีแนวคิดการขยายบริการวินมอเตอร์ไซค์เป็นฟันเฟืองหลักในการเข้าถึงพื้นที่ซอยตันซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ขับขี่ด้วยนะครับโดยในเวทีนะครับก็ยังมีเสียงจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมได้ยื่นข้อเสนอให้ผู้สมัครผู้ว่าพลิกวิกฤตสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็เกาะความร้อนในเมืองให้กลายเป็นการปฏิรูปเมืองสีเขียวที่นอกจากจะช่วยเยียวยาสภาพจิตใจลดความเหงาของคนเมืองแล้วก็ยังต้องออกแบบพื้นที่สีเขียวที่เอื้อประโยชน์และโอบรับกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กหาบเร่แผงลอยรวมไปถึงกลุ่มไรเดอร์ไปพร้อมกันด้วยนะครับ

0: คุณผู้ชมครับทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือการที่ผู้สมัครพยายามเดินหาเสียงพร้อมกับชูนโยบายครับแต่จะดีกว่าหรือไม่ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่านโยบายนั้นไม่ได้มาแค่จากฝ่ายการเมืองครับแต่สะท้อนความต้องการจริงๆของประชาชนวันนี้อยากจะชวนไปดูนะครับบรรยากาศที่งาน Bangkok Active Festival นะครับเป็นพื้นที่สาธารณะที่จะรวบรวมเสียงของประชาชนเพื่อร่วมกันออกแบบนโยบายเปลี่ยนเมืองนะครับวันนี้เป็นวันแรกด้วยคุณอรวรรณสุโขนะครับติดตามบรรยากาศอยู่ที่สวนลุมพินีครับคุณอรวรรณครับ
1: ค่ะคุณรุ่งโรจน์คะการมีพื้นที่สาธารณะหรือว่าพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองแบบสวนลุมนะคะนี่เป็นหนึ่งในความต้องการของประชาชนค่ะที่เรียกร้องกันมานานนะคะแล้วก็สวนลุมเนี่ยถือได้ว่าเป็นรูปธรรมค่ะที่ทำให้เราได้เห็นนะคะ

0: เพราะว่านี่คือนโยบายของกทม.ที่มาได้ไกลแต่ว่ายังไปได้อีกค่ะ3วันของการจัดงานนี่แหละค่ะเราจะออกแบบหลากหลายกิจกรรมนะคะเพื่อให้คนที่มีสิทธิ์ที่ในการเลือกตั้งหรือแม้แต่ว่าเราจะเป็นประชากรแฝงก็ได้นะคะมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ส่งเสียงว่าเราต้องการที่จะออกแบบเมืองร่วมกันกับผู้ว่าอย่างไรนะคะซึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อเช้านี้ค่ะคือกิจกรรมปั่นเป็ดคุยกันเรื่องเมืองค่ะในสวนสาธารณะนะคะกิจกรรมปั่นเป็ดดูเป็นกิจกรรมที่เราคุ้นเคยค่ะแล้วก็จะมีให้เห็นหลายสวนสาธารณะนะคะแต่ว่าเครือข่ายผู้จัดงานเนี่ยเขาบอกว่าเขาต่อยอดกิจกรรมนี้ด้วยการเติมไอเดียเติมบทสนทนาเกี่ยวกับเมืองเข้าไปค่ะเพื่อให้คนที่มาร่วมปั่นเป็ดนั้นได้บอกความต้องการหรือว่าจินตนาการถึงเมืองที่ตัวเองอยากจะเห็นนะคะผ่านหัวข้อสนทนาทั้งเรื่องของพื้นที่สีเขียวทางเท้าความปลอดภัยการศึกษารวมถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็ปากท้องค่ะไฮไลท์ของกิจกรรมนี้ก็คือคุยเรื่องเมืองกับคนแปลกหน้าค่ะซึ่งปกติแล้วการใช้ชีวิตในเมืองอาจไม่กล้าที่จะคุยกันมากนักใช่ไหมคะแต่ว่าเมืองที่ดีจะสร้างความปลอดภัยให้เราค่ะนี่จึงเป็นการจำลองที่มีความหมายมากกว่าการปัดเป็ดที่สนุกเพียงอย่างเดียวค่ะ
1: แบบค่ารถไฟฟ้ามันค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆเมื่อเทียบกับค่าครองชีพแบบเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วครับคือเงินเดือนเราเท่านี้แต่ค่าโดยสารเนี่ยใครแบบใกล้เคียงเขาเลยดิบางทีอาจจะแพงกว่าเขาด้วยซ้ำเลยประมาณเนี้ยมันก็เลยแบบเป็นปัญหาที่เราสร้างรถไฟฟ้ากันทั้งเมืองที่ขุดอยู่เนี้ยตอนเนี้ยถามว่าแบบคนน่ะที่มีศักยภาพที่ขึ้นเนี่ยมันมีเท่าไหร่เลยประมาณเนี้ยถ้าเราไม่สามารถแบบสร้างแล้วทำให้คนแบบมาใช้บริการได้คือแบบค่าโดยสารที่แบบเพียงพอกับราคาแรงขั้นต่ำเลยประมาณใช่
2: เราเชื่อว่าถ้าเมืองที่ดีจะทำให้คนแปลกหน้ากล้าคุยกันแล้วก็จะทำให้คนน่ะกล้ารู้จักกันมากขึ้นนะคะทีนี้วันนี้เราก็เลยมาเซตอัพค่ะว่าถ้าเราเป็นคนนึงที่อยากเห็นคนไม่รู้จักกันนะคะกล้าคุยกันจะทำอะไรบ้างซึ่งปั่นเป็ดมันเป็นกิจกรรมแบบน่ารักอะค่ะแทนที่เราจะเอาเรื่องยากๆใช่ไหมคะไปอยู่ในพื้นที่ที่มันยากมากนั่งตัวแข็งในห้องประชุมคุยกันอะไรเงี้ยค่ะมาปั่นเป็ดค่อยๆปั่นกันไปค่อยๆคุยกันไปค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาคุยกันนะคะมันจะต่อยอดขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นไอเดียบางอย่างที่น่าสนใจได้ค่ะ
0: การเปิดพื้นที่ให้มีส่วนร่วมนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่3วันที่เราเห็นภายในกิจกรรมงานวันนี้นะคะแต่ว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมเนี่ยเขาเปิดมาต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนแล้วนะคะวันนี้เราจะคุยเพิ่มเติมกับคุณอรุชิตาอุตมะโพคินนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายคนสำคัญของการจัดงานจากไทย PBS The Active นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหลายข้อมูลที่เห็นเนี่ยเอิญอ่านแล้วนะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์หลากหลายเพจเลยนะคะแต่ว่าการมีส่วนร่วมที่บอกว่ากว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยเราทำงานมาเป็น1เดือนแล้วใช่ไหมคะกระบวนการมีส่วนร่วมแบบที่ว่านั้นเป็นยังไงคะ
3: ค่ะที่บอกว่า1เดือนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเข้มข้นช่วงท้ายที่แล้วก็เรามีความชัดเจนแล้วว่าจะเลือกตั้งกรุงเทพวันไหนนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการที่เราเลือกใช้ชื่อ Bangkok Active เนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ตั้งแต่ช่วง4ปีที่แล้วที่ก็มีเครือข่ายมีคนทำงานเพื่อเมืองเนี่ยออกมา voice มาส่งเสียงว่าเมืองเนี้ยเมืองที่เขาอยากเห็นเมืองที่เขาอยากให้เป็นเนี่ยมันเป็นยังไงคะเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าชื่อครั้งเนี้ยเราเลยใช้ Bangkok Active Festival นะคะซึ่งกระบวนการที่มันเข้มข้นขึ้นเนี่ยจริงๆอาจจะมากกว่า1เดือนด้วยค่ะเราก็ชวนคนที่เคยทำงานด้วยกันในตอนนั้นมาคุยกันว่ากับการเลือกตั้งครั้งนี้เราอยากเห็นอะไรอยากเห็นบรรยากาศยังไงเกิดขึ้นบ้างซึ่งก็มีเพิ่มเติมเครือข่ายหรือว่าเพื่อนๆกลุ่มใหม่ๆเข้ามาด้วยค่ะประโยคนึงที่น่าสนใจค่ะคือตอนที่เราชวนกันมาตั้งต้นเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้มันสนุกความหมายคือว่ามันไม่ใช่แค่การบอกว่านโยบายมาจากใครจะเข้าวินใครจะแข่งขันกันยังไงแต่ว่าให้บรรยากาศของเมืองมันตื่นขึ้นมาแล้วก็รวมไปจนถึงคนที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครเหมือนกันกับทุกๆคนเนี่ยนะคะว่าจะทำยังไงให้บรรยากาศมันเกิดความสนุกทีนี้มันก็เลยนำมาสู่การช่วยกันคิดว่าเรามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกรุงเทพมันเดินมายังไงแล้วมันควรจะไปต่อแบบไหนเนี่ยค่ะก็เป็นที่มาของกระบวนการมีส่วนร่วมที่เราก็ค่อยๆเตรียมมาซึ่งต้องบอกก่อนค่ะว่าการที่เรามาใช้พื้นที่ที่สวนลุมพินีในวันนี้ค่ะไม่ใช่แค่ไทย PBS อย่างเดียวแต่ว่ามีเครือข่ายมีคนที่เป็นอาสาสมัครลงทุนลงแรงแล้วก็มาช่วยกันประสานกิจกรรมต่างๆที่จะได้เห็นในตลอด3วันนี้ค่ะ
0: การมีส่วนร่วมที่เราอยากจะร่วมส่งเสียงไปให้ถึงผู้ว่าหรือสก.เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาที่งานปุ๊บเขาจะสามารถบอกความต้องการของเขาได้ยังไงคะคุณแนน
3: ก่อนที่จะบอกความต้องการค่ะเลยอยากจะชวนไปดูสิ่งที่อยู่ข้างหลังกันเลยนะคะอย่างโซนแรกตรงนี้ค่ะเราเรียกว่าเป็นโซน Exhibition ค่ะก่อนที่จะบอกว่าเราอยากได้อะไรเราอาจจะชวนย้อนกลับไปดูว่า เมื่อ50ปีที่แล้วใช่ตั้งแต่ผู้ว่ากรุงเทพที่มา

0: การเลือกตั้งคนแรกเนี่ยเขาทำโครงการอะไรผลงานเด่นของเขาคืออะไรแล้วเราก็จะเห็นพัฒนาการเลยค่ะว่าเฮ้ย50ปีที่แล้วพูดเรื่องนี้แล้วจนถึงวันนี้เรื่องนั้นมันไปไกลขนาดไหนแล้วพอดูอย่างนี้แล้วเราก็ไปช่วยกันเติมได้ค่ะว่าแล้วว่าที่ผู้ว่าคนถัดไปเนี่ยเราอยากให้เขาทำอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกค่ะแต่ว่าการที่เมืองจะเดินหน้ากรุงเทพจะไปได้ไกลกว่านี้อาจจะไม่ใช่แค่บทบาทของผู้ว่ากรุงเทพคนเดียวค่ะแต่ว่ายังมีบทบาทแบบสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยทั้ง50เขตซึ่งนิทรรศการที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะก็จะทำให้เห็นว่าถ้าหากสนใจเชิงประเด็นก็ไปดูเลยว่าประเด็นที่เราสนใจเนี่ยสก.ของบ้านเราเนี่ยเขาทำอะไรเขาพูดเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะได้เห็นทั้งเชิงพื้นที่แล้วก็เชิงประเด็นอันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกับเพื่อนๆของเรานะคะหลังจากนี้แล้วนะคะก็จะมีตรงโน้นค่ะถ้าตรงโน้นถ้ากล้องไปถึงนะคะก็จะเห็นว่ามีนิทรรศการที่เราหยิบยกเอา5ประเด็นนโยบายที่กระบวนการมีส่วนร่วมมันเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นอย่างที่บอกเลยก็คือว่ามีเด็กๆมีคนรุ่นใหม่เยาวชนที่เขามีเรื่องที่เขาอยากจะสื่อสารแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยเป็นข้อเสนอที่มันมาจากพวกเขาอะค่ะก็จะมีอยู่5ประเด็นตรงนี้แต่ว่าตัวข้อเสนอนโยบายทั้ง5เรื่องอะค่ะไม่นอกจากเขาแล้วเนี่ยมันมีการเติมข้อมูลจากคนอื่นๆด้วยซึ่งพอมาดูข้อมูลตรงนี้แล้วก็สามารถเขียนสิ่งที่เราอยากเติมเข้าไปหรือแม้กระทั่งจานนี้ค่ะน่าสนใจมากนะคะจานนี้ก็คือบอกไปเลยว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนบ้านเราอยู่สีเขียวอยู่สีส้มก็เขียนสิ่งที่เราอยากได้นะคะแล้วก็วางลงไปตรงจุดที่เราต้องการเลยอันนี้ก็เป็นภาพรวมของบรรยากาศของการมีส่วนร่วมที่จะเกิดขึ้นในสวนลุมตลอด3วันนี้
1: ค่ะต้องบอกว่า3วันนี้ที่จะเกิดขึ้นยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมนะคะที่ให้เราได้ร่วมสนุกกันไม่ใช่แค่ส่งนิทรรศการตรงนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้นะคะว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะมาเลยนะคะ3วันนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะมีหลากหลายกิจกรรมนะคะไม่ต้องกลัวฝนถ้าเกิดว่าเรามาลืมพกร่มมานะคะในงานเรามีร่มให้นะคะเชิญชวนนะคะเผื่อว่าเสาร์อาทิตย์นี้คุณรุ่งโรจน์บ้างอยู่นะคะเรียนเชิญเลยนะคะมาร่วมการส่งเสียงที่เราอยากจะได้ไปถึงผู้ว่าและสกค่ะ
2: ขอบคุณคุณอรวรรณและคุณอรุชิตานะครับกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับน่าสนใจมากในการเดินทางไปอย่าลืมนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับที่สวนลุมพินีเดินทางง่ายๆนะครับด้วยขนส่งสาธารณะนะครับทั้งรถเมย์นะครับหรือว่า MRT ก็สามารถที่จะเดินทางไปได้ช่วยกันลดพลังงานด้วยนะครับรวมไปถึงอย่างที่คุณอรวรรณบอกไปติดตามบรรยากาศสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องฟ้าฝนด้วยนะครับพกร่มหรือว่าชุดกันฝนไปด้วยนะครับหรือว่าจะไปรับกันที่หน้างานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งคดีใหญ่ครับที่สังคมจับตากันอย่างต่อเนื่องก็คือเครือข่ายหลอกลวงการลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อ Forex นะครับเมื่อมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากโครงการ THAI Passport หรือไม่นะครับที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เวลานี้ขณะที่ล่าสุดครับวันนี้ DSI มีการแถลงยืนยันแล้วนะครับว่าพบเส้นทางการเงินในคดีที่โอนไปให้ส.ส.ภาวุฒิของพรรคประชาชนจริงแต่ยังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดนะครับพร้อมกับรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำแถลงปฏิบัติการคดีใหญ่ครับอายัดบัญชีผู้เกี่ยวข้องกว่า50คนและนิติบุคคลอีก20คนเปิดผังคนบันเทิงนักการเมืองเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ครับโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงว่าตามหมายค้นของศาลอาญาได้มีการตรวจค้นทั้งหมด24จุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับผลก็คือพบเอกสารจำนวนมากและตรวจยึดสิ่งของที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบด้วยรถหรูจำนวน5คันรวมรถยนต์ต่างๆเป็น15คันครับมีเงินจำนวน65ล้านบาทเศษนอกจากนี้ก็ยังมีทองคำกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรูเงินต่างประเทศอาวุธปืนกระสุนปืนและอื่นๆอีกจำนวนมากหลังจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะขยายผลต่อไปว่ามีผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนะครับด้านร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศบอกว่าจากการตรวจค้นบุคคล9คนใน24จุดปรากฏว่าเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับส่วนประเด็นที่สังคมกำลังจับตาถึงเส้นทางการเงินที่โยงไปถึงนักการเมืองนั้นร้อยตำรวจเอกเขมชาติระบุว่าจากการตรวจสอบพบเส้นทางการเงินโอนไปยังส.ส.ภาวุฒิพงวิทยพานุจริงแต่ยังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับทางเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะรับฟังข้อมูลทั้งหมดครับ
3: ในเส้นทางการเงินที่มีการตรวจพบนะครับจากบริษัท ALPFX นั้นเนี่ยซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนะครับมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital นะครับ

0: และบริษัทสปาร์คดิจิตอลนั้นเนี่ยได้มีการโอนเงินไปยังบุคคลนะครับซึ่งเป็นนักการเมืองนะครับก็คือโอนไปยังคุณภาวุฒินะครับซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับจำนวนเงินทั้งหมดประมาณทั้งหมด28ล้านบาทประมาณ28ล้านบาทมีการโอนจำนวนหลายครั้งนะครับครั้งละ2ล้านบาทประมาณ14ครั้งซึ่งประเด็นนี้ต้องเรียนว่าไม่ได้หมายความว่าการรับโอนเงินเข้าสู่บัญชีบุคคลนั้นเนี่ยจะเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดชัดเจนหรืออย่างไรอย่างไรก็ตามเนี่ยทางกองคดีเทคโนโลยียินดีที่จะรับคำชี้แจงยินดีที่จะรับข้อมูลจากทุกด้านนะครับเพื่อพิจารณาซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านที่มีการกล่าวถึงเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดแล้วหรือว่าเป็นผู้ต้องหาแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่
1: คุณผู้ชมครับประเด็นนี้มีข้อสังเกตก่อนหน้านี้ด้วยนะครับว่าเป็นความพยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นทางการเมืองหรือไม่เพราะสสภาวุฒิเป็นบุคคลแรกๆนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โครงการ THAI Passport แต่ร้อยตำรวจเอกเขมชาติก็ยืนยันนะครับว่าการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาไม่ได้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองใดๆและก็ไม่ได้มีฝ่ายการเมืองเข้ามากดดันหรือเข้ามาเร่งรัดครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่สืบสวนมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรถึงเวลาที่จะตรวจค้นและรวบรวมพยานหลักฐานจากในที่เกิดเหตุซึ่งก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องทำในช่วงเวลานี้หากปล่อยไว้นานผู้เสียหายก็มีแนวโน้มที่จะเสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่และมีผู้เสียหายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุหลัง DSI เปิดชื่อนายภาวุฒิมีความเชื่อมโยงกับคดีฟอกเงิน Forex ว่ายังไม่สามารถได้รับการยืนยันได้นะครับว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไรจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรต่อคงจะต้องดูในรายละเอียดนะครับซึ่งก็อยากให้ความเป็นธรรมกับคนที่ตกเป็นเป้าสงสัยอยากให้ทุกฝ่ายให้ความเป็นธรรมด้วยแต่หลักฐานแน่นนะครับถ้าเกิดว่าหลักฐานแน่นเราก็จะดำเนินการต่อไปในทางวินัยหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าณวันนี้ยังไม่เห็นข้อมูลเท็จจริงอย่างเต็มที่นะครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางภาระงบประมาณด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นและปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ไหลออกจากระบบภาครัฐนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็เลยเดินหน้าผลักดันพรีเมียมคลินิกหรือบริการสุขภาพทางเลือกในโรงพยาบาลนะครับซึ่งผู้ที่รับซื้อประกันสุขภาพจากเอกชนหวังที่จะเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนนะครับพร้อมกับสร้างรายได้เสริมพยุงระบบสาธารณสุขครับคุณผู้ชมครับนายแพทย์สุภโชคเวชพันธ์เภสัชหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยนะครับจะมีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการรองรับประชาชนอยู่แล้วแต่ยังมีผู้ถือประกันสุขภาพเอกชนจำนวนมากที่พร้อมจ่ายเพิ่มเพื่อรับบริการที่สะดวกและรวดเร็วที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้นะครับมักที่จะใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ขณะที่หลายกรณีครับเมื่อการรักษามีความซับซ้อนก็ยังต้องส่งต่อกลับมายังโรงพยาบาลของรัฐกระทรวงจึงต้องการเพิ่มทางเลือกบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยยืนยันนะครับว่าจะไม่กระทบต่อผู้ป่วยในระบบปกติ
2: กระทรวงเนี่ยยังไม่มีภูมิภาคที่แบบเป็นกิจลักษณะก็จะเป็นพรีเมียมคลินิกหรือว่าเป็น SMC นอกเวลาราชการซึ่งท่านรัฐมนตรีก็พยายามดำเนินการเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้สามารถดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากร

0: ว่าพนักงานในปกติให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมาเข้ามาให้บริการในส่วนนี้ได้ที่เขาเป็นการประสานเชื่อมกัน
1: และนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเงินทองเป็นของหายากนะคะคิดจะลงทุนหรือว่าให้ใครยืมต้องดูดีๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจแม้ว่าจะดูน่าเชื่อถือหรือว่ามีชื่อเสียงก็ตามนะคะอย่างกรณีพ่อของอินฟลูเอนเซอร์คนนึงค่ะเขาถูกกล่าวหาว่าหลอกให้คนกู้ยืมเงินกับธกส.เพื่อนำไปลงทุนทำลานรับซื้อข้าวเรื่องนี้มีผู้เสียหายไปแล้วกว่า20คนหลังจากชาวจังหวัดบุรีรัมย์จากหลายอำเภอค่ะแจ้งความดำเนินคดีกับพ่อของอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งอ้างว่าถูกหลอกให้กู้เงินกับธกส.เพื่อนำเงินไปลงทุนทำลานรับซื้อข้าวโดยรับปากว่าจะรับผิดชอบชำระหนี้เองและเสนอว่าจะให้ผลตอบแทนรวมถึงรับปากว่าจะรับซื้อข้าวเปลือกโดยให้ราคาสูงจนทั้งหมดสูญเงินไปรวมแล้วเกือบ10ล้านบาทล่าสุดพนักงานสอบสวนทั้งสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์รวมทั้งสภ.ประโคนชัยและสภ.พับพลาชัยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียหายที่อ้างว่าถูกหลอกกู้เงินให้กับธกส.เพื่อนำเงินไปให้พ่อของอินฟลูเอนเซอร์คนนี้มีเอกสารนะคะที่อ้างว่าถูกหลอกให้โอนที่ดินของผู้เสียหายให้เพื่อนำไปเข้าธนาคารหรือว่าจำนำกับนายทุนรวมถึงยังมีเส้นเงินและความเกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดหลังจากนี้ตำรวจจะเรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนหากไม่มาต้องออกหมายเรียกซึ่งคดีนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรบุรีรัมย์กำชับให้เร่งรัดดำเนินการและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและเกษตรกร
1: เขาหลอกเชิงหลอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะกู้เงินได้นะแบ่งเงินกู้ส่วนหนึ่งไปทำประโยชน์อย่างอื่นเดี๋ยวส่วนหนึ่งลงทุนกันนะผมก็เลยเอาโฉนดที่แปลงหนึ่ง33ไร่เนี่ยไปกู้เงินมาให้เขาพอไปกู้มาให้ปุ๊บเขาก็เดี๋ยวกู้ได้นะเดี๋ยวนะบอกเดี๋ยวกู้ได้นะคือเลื่อนไปเรื่อยครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ 8-9 ปีแล้วซึ่งผมตามมาตลอดนี่ก็ขัดการติดต่อไปแล้วครับติดต่อไม่ได้แล้วก็ผมเพิ่งได้รับใบแจ้งหนี้ครับเนี่ยครับ
2: ตรงกลางตรงกลางเลย
1: มันประมาณนี้ใช่จากธกส.ครับซึ่งธกส.ก็ตามแล้วครับ
0: กลุ่มผู้เสียหายยังได้เดินทางเพื่อไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับอ้อไพรัตเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวจังหวัดสุรินทร์ให้ช่วยเหลือเพื่อเปิดปงปัญหาค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่เดือดร้อนยังคงรอคอยความหวังจากการทำคดีของตำรวจบางคนเดือดร้อนหนักเพราะว่ามีภาระหนี้สินที่ไปกู้เงินมาใช้หนี้เพื่อไถ่ถอนโฉนดจากนายทุนอีกหลายคนก็มีภาระหนี้สินเหมือนกันเพราะว่าพยายามหาเงินมาลงทุนกับพ่อของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนนี้ค่ะส่วนความคืบหน้าในการเข้ารังวัดแนวเขตที่ดินทำกินของชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะบางจุดพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแนวเขตนะคะเนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนไปมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะทำให้เกิดข้อโต้แย้งระหว่างชาวบ้านด้วยกันเองหลังจากนี้ต้องนัดเจรจากันอีกครั้งหนึ่ง
3: ถ้ากวงวัดใด
4: กัน
3: นี่พะไงนี่ผมจะไปพี่ได้ไ
4: หมถ้ากวงวัดใด
3: วะจังสิผมไปพูดผมไปพี
4: ่ก็บ่ได้ว่านะนะแต่หน้าพะยังมีอยู่ใส่ซะนั่นเองหน้าพะยังมีอยู่ใส่ฟัดเด็ดไ
0: ปชัดๆเป็นเหตุการณ์บางช่วงระหว่างชาวบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วที่เข้าไปรังวัดที่ดินตามเอกสารสิทธิ์สค.1หรือว่าใบแจ้งการครอบครองที่ดินค่ะแต่ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมาโต้แย้งเนื่องจากการชี้แนวเขตรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของแปลงใกล้เคียงจนเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเข้าห้ามปรามก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลายเจ้าหน้าที่ขอร้องให้ผู้ที่เคยร้องเรียนดำเนินการใช้สิทธิตามกฎหมายหรือว่าเข้าร่วมพูดคุยเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในวันที่22มิถุนายนนี้นายทวินพูนสุขอายุ68ปีเขามีเอกสารนส3กหรือว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ที่ดินจำนวน23ไร่ค่ะนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขามีโอกาส

0: มายืนอยู่บนที่ดินของบรรพบุรุษหลังจากที่ผ่านมาถูกทหารและชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอยู่เป็นเวลานานถึง47ปีทำให้ต้องร่นถอยออกไปอยู่นอกพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปทำประโยชน์บนที่ดินทำกินของตัวเองได้วันนี้เขารู้สึกดีใจที่ได้ที่ดินกลับคืนมานะคะและหากพิสูจน์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็จะกลับไปประกอบอาชีพทำนาเหมือนเดิม
1: ถามว่าทุกข์ไหมเพราะว่าเป็นที่ของพ่อของแม่ที่เราบุกเบิกมาและที่ของผมเป็นนศ.3ด้วยไม่ใช่ว่าเป็นที่สค.1มันเป็นเอกสารสิทธิ์ที่พ่อกับแม่ซื้อมาแล้วก็มีเอกสารสิทธิ์ของนศ.3นะครับมันจะเป็นของใครไม่ได้นะครับ
2: อ้างว่ามันไม่ใช่อะไร
1: ไม่ใช่เรายื่นตามเอกสารติดของเราที่มีและตลอด47ปีที่เราทุกข์ทรมานแค่ไหนอะที่เห็นที่ของเราเข้ามาและทำกินไม่ได้คนอื่นทำกินได
0: ้ขณะที่นายเฉลิมชัยแสงประชุมนายช่างรังวัดอมุโสสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขาอรัญญประเทศระบุว่าการนำไปชี้รังวัดที่ดินวันนี้มีทั้งหมด4แปลงด้วยกันค่ะเนื้อที่ทั้งหมดรวม96ไร่แต่ยังไม่สามารถระบุการครอบครองสิทธิ์ได้เนื่องจากยังพบปัญหาชาวบ้านไม่สามารถตกลงเรื่องแนวเขตกันได้ส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและชาวบ้านไม่ได้เข้าพื้นที่มานานแล้วขั้นตอนจากนี้เจ้าหน้าที่ที่ดินยังต้องนำหลักฐานพื้นที่ผู้ขอนำรังวัดรวมทั้งพิกัดไปพิสูจน์และเชิญมาสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา60แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ก็สามารถไปยื่นฟ้องหรือว่ายื่นคำร้องต่อศาลให้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดทุเรียนเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของไทยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะต้องระวังการสวมสิทธิ์ด้วยล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งทีมพระพิรุณไปตรวจด่านชายแดนเพื่อเฝ้าระวังทุเรียนเถื่อนรวมถึงสินค้าการเกษตรอื่นๆปนเปื้อนสารแคดเมียม BY2 ที่ลักลอบเข้าไทยนะคะหลังจากที่จีนปฏิเสธการนำเข้าทุเรียนจากเวียดนามเสี่ยงที่จะเกิดการลักลอบนำเข้าทุเรียนแช่แข็งผิดกฎหมายรวมถึงสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ด่านตรวจพืชและด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามมาตรการควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์โดยเฉพาะทุเรียนและผลไม้ส่งออกสำคัญของไทยค่ะนอกจากนี้ยังต้องตรวจติดตามไปจนถึงโรงงานและห้องเย็นเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าทุเรียนแช่แข็งผิดกฎหมายพร้อมกับเฝ้าระวังสารปนเปื้อนโดยเฉพาะสารย้อมสีหรือว่า BY2 และแคดเมียมซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้จีนปฏิเสธการนำเข้าขณะเดียวกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสั่งการเร่งด่วนให้ตั้งชุดเฉพาะกิจพระพิรุณดำเนินการเชิงรุกลงพื้นที่ไปตรวจเข้มทุกด่านชายแดนเพื่อสกัดทุเรียนสวมสิทธิ์ซึ่งชุดเฉพาะกิจดังกล่าวมีอำนาจเต็มที่ในการจับกุมดำเนินคดี
3: แล้วผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นว่าพวกเราเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่ถูกเอาเปรียบแล้วประเทศไทยเนี่ยคือจริงๆอาจจะมีคนได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่เทียบกับความเสียหายกับเกษตรกรไทยเนี่ยมันยั่งยืนจริงๆกว่าจะกลับมาได้เนี่ยแต่ละเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับไปเปิดตลาดทุเรียนคนเขาเสียเวลาทุ่มเทเวลาไปเท่าไหร่กลับกลายไปว่ามีคนไม่กี่คนที่เป็นเหลือบไรเรื่องเหล่านี้ไปเอาเรื่องเหล่านี้มาเนี่ยผมว่ามันไม่ได้นะผมว่าต้องเอาจริงเอาจัง
0: อดีตนายกสมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราดและประธานสหกรณ์แปรรูปผลผลิตเพื่อการส่งออกจังหวัดตราดก็ยอมรับค่ะว่าในอดีตมีการนำทุเรียนจากต่างประเทศเข้ามาสวมสิทธิ์ในไทยก่อนที่จะส่งออกไปจีนแต่ว่าปัจจุบันขบวนการดังกล่าวปรับเปลี่ยนรูปแบบไปโดยเป็นการอาศัยการจัดทำเอกสารจากประเทศไทยแล้วก็ไปสวมสิทธิ์ในประเทศเพื่อนบ้านก่อนที่จะปล่อยเข้าสู่ตลาดจีนกระบวนการลักษณะนี้ต้องอาศัยคนที่มีศักยภาพและเครือข่ายทางธุรกิจขนาดใหญ่ถึงจะสามารถดำเนินการได้และส่งผลกระทบกับราคาทุเรียนรวมถึงเกษตรกรไทยด้วย
4: มันมีผลไหมมันก็มีผลเพราะว่าอย่างเวียดนามตอนนี้มันก็เจอเพราะว่าเรื่องสารตกค้างถูกไหมฮะอันนี้แล้วเวียดนามกับจีนมันอยู่แผ่นดินติดกันใช้ชื่อไทยในการส่งออกซึ่งเอกสารเนี่ยมันต้องสินค้าเนี่ยมันต้องไม่ต้องมาประเทศไทยวิ่งแล้วเอกสารไปใช้ที่ปลายทางนั่นเลย
5: อ๋อคือทำเอกสารขึ้นมา
4: แล้วก็ใช้ปลายทางเลย
5: แล้วก็ใช้ปลายทางคือจากเวียดนามเข้าจีนเลย
4: เข้าจีนเลยอันนี้ซึ่งเราต้องยอมรับว่ากลไกตรงนี้ซับซ้อนซึ่งถามใครก็มีคำตอบกระบวนการที่เอาเอกสารไปสวมแล้ววิ่งเข้าชายแดนอันนั้นอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะมีแบบนั้น
5: คือง่ายกว่า
4: ง่ายกว่าไม่ต้อง
5: ง่ายกว่า
4: แล้วคุยคนไม่กี่คนก็จบแล้ว
0: มีข้อสังเกตเดียวกันกับนายมณฑลปริวัตรนายกสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุดจังหวัดจันทบุรีระบุว่าการแก้ปัญหาทุเรียนสวมสิทธิ์ไม่สามารถอาศัยการตรวจจับปลายทางไปแค่อย่างเดียวค่ะแต่ต้องปรับโครงสร้างระบบตรวจสอบย้อนหลังเป็นการตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่ต้นทางการผลิตนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอสำคัญคือการปรับรูปแบบการรับรองมาตรฐาน GAP จากเดิมที่เป็นรายแปลงของเกษตรกรแต่ละรายไปสู่การบริหารจัดการในรูปแบบ GAP กลุ่มระดับชุมชนหรือว่าระดับอำเภอเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลร่วมกันนั่นเอง
6: ในประเทศหลายประเทศเราแทบจะไม่ได้ยินข่าวเลยว่าประเทศเขามีปัญหาเรื่องของ GAP เพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ GAP ที่เรียกว่า GAP กลุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราปรับรูปแบบการใช้ GAP จากเอกสารที่แต่ละคนมี1แปลง1ใบเนี่ยมาเปลี่ยนเป็น GAP กลุ่มเนี่ยผมว่ามันจะช่วยป้องกันและควบคุมกระบวนการการผลิตหรือป้องกันการนำเอกสารไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ดียิ่งขึ้น
0: นอกจากนี้ก็ยังสะท้อนว่าระบบ GAP จากเดิมถูกมองเป็นเพียงแค่เอกสารสำหรับซื้อขายหรือว่าส่งออกค่ะควรที่จะทำให้ GAP กลับมาเป็นเครื่องมือยกระดับมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยทางอาหารอย่างแท้จริงด้วยโดยภาครัฐควรเป็นผู้พัฒนาระบบกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรผู้รวบรวมผลผลิตลงและผู้ส่งออกเอาเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทานและฟื้นความเชื่อมั่นของตลาดโลกต่อทุเรียนไทยในระยะยาวค่ะทุเรียนต้องระวังการสวมสิทธิ์แต่ว่าราคาของมะพร้าวบ้านเราตกต่ำนะคะตอนนี้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในจังหวัดราชบุรียังคงรอความหวังจากรัฐบาลค่ะที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราคาที่ตกต่ำไปขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงยืนยันนะคะถึงการแก้ไขปัญหาเชิงรุกพร้อมกับยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตรนางสาวปิยรัตยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่บริษัทจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมในตำบลดอนกรวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีไปติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมพร้อมกับรับฟังปัญหามะพร้าวน้ำหอมราคาตกต่ำสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่การคัดแยกคุณภาพการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศนอกจากนี้ยังดูถึงการยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคแก้ไขปัญหามะพร้าวล้นตลาดและลดผลกระทบจากภาวะราคาผลผลิตที่ตกต่ำ
7: วันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาได้อีกเปราะหนึ่งแต่ทีนี้การดำเนินงานในเรื่องของเรื่องมะพร้าวเนี่ยก็คงต้องทำงานต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นทำงานกันเชิงรุกอะค่ะคงไม่เชิงรับกันอีกต่อไปละ
0: ในโอกาสนี้ตัวแทนเกษตรกรและประชาชนได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาหลังจากที่ราคามะพร้าวปรับตัวลดลงต่อเนื่องตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมาค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบกับเกษตรกรเป็นอย่างมากจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
8: มะพร้าวราคาถูกนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทำเป็นสวนเกษตรกรมะพร้าวแล้วก็ราคาปีที่ผ่านมาเนี่ย1ปีกว่าๆเนี่ยราคาค่อนข้างตกต่ำแล้วพวกเรานะก็เดือดร้อนแล้วก็ได้พูดคุยกันก็ได้เดินทางไปที่ศาลากลางที่ท่านผู้ว่าแล้วก็ได้เจอท่านรองผู้ว่าครั้งหนึ่งพอครั้งหนึ่งก็ไม่ได้เชิญรับปากแต่คิดว่าจะช่วยดูแลให้เราก็ได้ไปติดตามผลครั้งที่สองซึ่งท่านอยู่เองก็ยังเหมือนคล้ายๆเหมือนเดิม
0: ปลายทางอย่างบริษัทจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมก็เตรียมที่จะยกระดับมูลค่าผลผลิตด้วยการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ค่ะทั้งการทำน้ำมะพร้าวหนึบและรับประกันราคารับซื้อจากเกษตรกรเพื่อช่วยพยุงราคาลดผลกระทบให้กับเกษตรกร

0: ในช่วง6เดือนของการเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคำไซดูเหมือนยังไม่ตอบโจทย์การเดินทางสำหรับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะยังไม่ตอบโจทย์เท่ากับการเดินทางโดยเรือแบบเดิมค่ะมันก็เลยเกิดกระแสนะคะว่าถ้ากำหนดวันเปิดปิดด่านท่าเรือบึงการจะทำให้คนกลับไปใช้เส้นทางสะพานแห่งใหม่มากขึ้นหรือไม่ทีมข่าวไทย PBS ไปสำรวจการใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคำไซพบปริมาณรถยนต์รถบรรทุกซึ่งสัญจรบนสะพานทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกไม่ค่อยหนาแน่นค่ะมีรถเข้าออกโดยเฉลี่ยเพียงเดือนละ 3,000 คันส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกสินค้าในจำนวนนี้เป็นรถส่วนบุคคลเดือนละ 1,000 คันส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเมืองปากซันที่ข้ามมาซื้อสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคและมาพบแพทย์ที่ฝั่งไทยภูมิกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬบอกว่าตั้งแต่เปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่5เมื่อปลายปีที่แล้วคนที่เข้าออกยังมีไม่มากเท่าไหร่มาจากหลายปัจจัยด้วยกันส่วนที่เพิ่มขึ้นก็คือการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะชาวลาวเพราะว่าก่อนหน้าการจะนำรถข้ามมายังฝั่งไทยต้องใช้แพขนานยนต์ข้ามฟากแต่ว่าปัจจุบันไม่มีแพขนานยนต์แล้วค่ะทำให้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องเข้าออกผ่านสะพานแห่งใหม
1: ่แต่ว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญก็คงจะเป็นในเรื่องรถส่วนบุคคลนะฮะแต่เดิมทีเราประชาชนไทยกับสปป.ลาวเนี่ยที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลจะสัญจรผ่านข้ามแดนเนี่ยต้องใช้แพขนานยนต์ซึ่งก็ไม่ค่อยได้รับความสะดวกมากนักนะครับเพราะว่าพอมีสะพานพวกก็เริ่มมีปริมาณมากขึ้นนิยมใช้มากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือรถบรรทุกสินค้ารถบรรทุกสินค้านะครับแต่เดิมทีเราใช้ท่าแพขนานยนต์เปิดแค่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วก็ลงแพเวลาหน้าฝนน้ำหลากก็ความปลอดภัยในชีวิตในไม่มีนะครับเขาก็พอมีสะพานปุ๊บอันนี้ความเคลื่อนไหวตรงนี้ก็เยอะมากขึ้นนะครับผม
0: การเปิดด่านพรมแดนบึงกาฬในช่วงแรกๆทางการลาวได้ปิดท่าเรือฝั่งลาวเป็นเวลากว่า2เดือนค่ะเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอรวมถึงต้องการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหันไปใช้สะพานมากขึ้นด้วยส่งผลกระทบกับคนขับรถสำล้อรับจ้างนะคะกระทบทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวเลยและเมื่อทางการลาวมีความพร้อมและกลับมาเปิดการเดินเรือโดยสารระหว่างประเทศอีกครั้งนึงเมื่อช่วงเดือนมีนาคมก็ทำให้ท่าเรือทั้ง2ฝั่งกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นโดยเฉพาะชาวลาวที่นิยมเดินทางด้วยเรือข้ามฟากเนื่องจากไม่ต้องรอนานสะดวกสบายแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าสำรองรับจ้างเพิ่มขึ้นก็ตามค่ะแต่ว่าท่ามกลางกระแสข่าวว่าอาจจะมีการพิจารณากำหนดวันเปิดปิดด่านท่าเรือบึงการเพื่อให้คนกลับไปใช้ทางสะพานแห่งใหม่มากขึ้นก็ทำให้คนขับรถสำล้อที่หาเช้ากินค่ำเริ่มจะมีความกังวล
2: ว่าก็จะให้เปิดธรรมดาสิแล้วใครพอใจไปเลยก็ไปท่านตัวธรรมดามันเนาะจะมาบังคับกันยังไงเนาะ
3: ตัวเด
2: ิน
3: ทางทั้งไหนก
2: ัน ครับ
3: เด
2: ิน
3: ทางไป
2: ก็ไม่ได้บังคับว่าตัวสะดวกใดก็ไปทางนั้นก็ตัวบ่พวกคนป่วยคัดไปพูดเพื่อเสียคนตายกว่าแล้วก็มีมันซ่าเนาะเพราะเวลาออกเขาบอกว่าดิมันอยู่ด่านไม่น้ำกินเนี้ยบ่มีนะเขาว่าราดอาหารเกือบ2กิโลเลยบ่คันอยู่นอกเขตไกลๆพุ่น
0: ทีมข่าวไปสำรวจที่บริเวณหน้าด่านค่ะพบว่ามีเพียงแค่รถกระบะรถซาเล้งที่มาขายอาหารและเครื่องดื่มหน้าด่านไม่มากเท่าไหร่นะคะส่วนร้านอาหารตามสั่งตลอดแนวถนนหน้าด่านร้านค้าทั่วไปรวมถึงสถานีบริการน้ำมันแทบไม่มีเลยเนื่องจากจุดนี้ราคาที่ดินดีดตัวค่อนข้างสูงไปแล้วพบเพียงความเคลื่อนไหวของเอกชนที่มาลงทุนสร้างอาคารพาณิชย์บริเวณทางเข้าด่านในช่วงครึ่งปีของการเปิดสะพานมิตรภาพแห่งใหม่นี้เท่านั้นค่ะความเดือดร้อนของชาวตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่มีการออกมาทวงค่าเวรคืนที่ดินสำหรับโครงการสร้างถนนเลี่ยงเมืองค่ะเป็นระยะทาง30กิโลเมตรหลังจากที่ชาวบ้านทับปริกรอมานานกว่า3ปีนะคะแต่ว่าบางส่วนยังไม่รับเงินค่าเวรคืนที่ดินคืนทำให้พวกเขาเสียโอกาสในการซื้อที่ดินเพื่อไปสร้างบ้านหลังใหม่บุตรหมายแสดงแนวเขตขนาดความกว้าง60เมตรโครงการก่อสร้างถนนหลวงสายเลี่ยงเมืองกระบี่ของกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมแนวเส้นทางมีจุดตัดในพื้นที่ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่สิ้นสุดที่บริเวณพื้นที่ตำบลโคกยางอำเภอเหนือคลองระยะทางประมาณ30กิโลเมตรค่ะนี่เป็นทางหลวงตัดใหม่ขนาด4ช่องจราจรไปกลับต้องเวรคืนพื้นที่การเกษตรกว่า 1,500 ไร่มีบ้านเรือนประชาชนกว่า100หลังชาวบ้านหมู่6ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่บอกว่าที่ผ่านมาโครงการนี้จ่ายเงินค่าเวรคืนที่ดินไปแล้วบางส่วนแต่ยังมีประชาชนอีกหลายครอบครัวยังไม่ได้รับเงินชดเชยหรือว่าค่าเวรคืนทำให้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบางรายมีการติดต่อซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านใหม่เอาไว้แล้ววางเงินมัดจำไปแล้วแต่เมื่อถึงเวลายังไม่ได้รับค่าเวรคืนค่ะทำให้ถูกยึดเงินมัดจำไปและหากล่าช้าไปกว่านี้ราคาที่ดินก็จะเพิ่มสูงขึ้นจ จนชาวบ้านไม่สามารถซื้อได้
4: แบบบ้านเราก็หลายปีแล้วนี่ประมาณ 5-6 ปีแล้วนะที่มาที่พวกเวรคืนมาดูบ้านมาทำอะไรเรียบร้อยแล้วนี
5: ่สิ่งที่เราเลือกที่จะไม่ซ่อมแซมบ้านเพราะอะไรล่ะครับผม
4: ไม่ซ่อมแซมแล้วบอกถึงซ่อมแซมก็เอาอย่างเดียวเขาบอกก็ได้เวรคืนอย่างเดียวป้าก็ไม่ซ่อมแซมเนี่ยไม่ต้องซ่อมแซมไปทำไมซ่อมแซมไปเปลืองตังค์เปล่า

0: ด้านนายเอกราชเกิดสุขตัวแทนชาวบ้านหมู่6ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่เป็นคนที่นำเรื่องเข้ายื่นกับศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดค่ะบอกว่าเมื่อปลายปีที่แล้วชาวบ้านรวมตัวกันไปทวงถามไปยังแขวงทางหลวงกระบี่ก็ได้รับคำชี้แจงว่าจะได้รับเงินค่าเวรคืนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าเวลาล่วงเลยมานาน4เดือนแล้วยังไม่ได้รับเงินนะคะจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้กับประชาชนหลังจากที่รอคอยมานานกว่า3ปี
1: คือสาเหตุที่ในเขตหมู่1หมู่2นี่ก็เข้ากันได้เงินกันแล้วแต่ในเขตหมู่6นี่ยังไม่ได้ทีผมก็ยังไม่ทราบนะครับแต่วันนั้นผมไปประชุมที่แขวงการทางกระบี่เนี่ยก็บอกว่าไอ้ก็บอกว่ามีหนังสือนะครับคือชะลอในการปลองดองในการจ่ายเงินตรงนี้แล้วเราก็ไปประชุมบอกว่าให้การที่ว่าชะลอเนี่ยมันไม่รู้ว่าชะลอไปนานแค่ไหนหรือก็ไม่สามารถสรุปได้ว่ามันจะลงไปนานแค่ไหนนั้น
0: โครงการสร้างถนนเลี่ยงเมืองระยะทาง30กิโลเมตรใช้งบประมาณกว่า 12,000 ล้านค่ะทยอยก่อสร้างในปี2571ต่อเนื่องถึง2573เนื่องจากทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมในตัวเมืองกระบี่การจราจรหนาแน่นมีรถประมาณ 20,000 คันต่อวันนะคะแขวงการทางให้เหตุผลว่าการสร้างถนนเลี่ยงเมืองจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองกระบี่พร้อมกับสนับสนุนระบบโลจิสติกและการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามันฟลอปนิตยสารชื่อดังระดับโลกเพิ่งจะจัดอันดับให้เชียงใหม่เป็น1ใน8เมืองที่ดีที่สุดของโลกในปีนี้ค่ะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งคนท้องถิ่นกำลังเผชิญกับทุนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยพร้อมกับประกอบอาชีพนะคะหลั่งไหลเข้ามามากจนทำให้ค่าครองชีพรวมถึงค่าเช่าที่อยู่อาศัยนั้นสูงลิ่วคนในพื้นที่รับไม่ไหวเป็นภาพชินตาไปแล้วค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามย่านเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆของเมืองเชียงใหม่และล่าสุดนิตยสารระดับโลกอย่างฟลอปจัดอันดับให้เชียงใหม่เป็นหมุดหมายอันดับต้นๆของโลกสำหรับกลุ่มดิจิทัลโนแมดอยากจะมาพำนักและทำงานนะคะดิจิทัลโนแมดกลุ่มนี้อธิบายง่ายๆค่ะคือคนที่เดินทางท่องเที่ยวและทำงานทางไกลได้ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศแค่มีอินเทอร์เน็ตกับโน้ตบุ๊กดีๆก็ทำงานได้แล้วนี่เป็นเหตุผลทำให้มีเงินสกุลดอลลาร์และเงินหยวนหลั่งไหลเข้ามาที่เชียงใหม่อย่างต่อเนื่องนั่นตามมาด้วยธุรกิจและกลุ่มทุนต่างชาติที่เริ่มเข้ามาลงทุนแข่งขันกับคนในพื้นที่แต่นั่นกลับกลายเป็นปัจจัยที่กระทบคนในท้องถิ่นรวมถึงแรงงานตัวเล็กๆนะคะเพราะว่าเมื่อคนกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงมาพำนักระยะยาวก็จะส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ค่าเช่าหอพักราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยตามกลไกตลาดเกินกว่าคนในท้องถิ่นจะจ่ายไหวและส่วนใหญ่ยังคงรับค่าแรงขั้นต่ำอยู่
2: ที่เขาพูดกันเยอะมากเนี่ยก็คือเรื่องเมืองปราบเซียนเมืองปราบเซียนเนี่ยมันประเด็นมันก็คือว่าค่าภาระการลงทุนมันสูงมากเพราะว่ามันมีต้นทุนคงที่ที่เขาเรียกฟิกคอร์สก็คือค่าเช่าที่ซึ่งมันสูงเกินรายได้ที่เขาจะทำได้

0: แอดในไทยมีค่าใช้จ่ายกินอยู่เฉลี่ยสูงถึง 64,772 บาทต่อเดือนค่ะถ้าไปเปรียบเทียบกับส่วนสัดส่วนรายได้ของพวกเขาพบว่ามีกำลังซื้อสูงกว่าค่าครองชีพเฉลี่ยคนในพื้นที่ถึง 3.4 เท่าขณะที่คนเชียงใหม่เองรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำในปี69อยู่ที่วันละประมาณ350-370บาทหรือว่ามีรายได้เฉลี่ยเพียงเดือนละ 1,500 บาทถึง 11,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะบ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งรวบรวมงานหัตถกรรมช่างไม้แกะสลักล้านนาที่ขึ้นชื่อนะคะแต่ว่าซบเซาไปตามกาลเวลาค่ะตอนนี้มีข่าวดีนะคะว่าทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอยู่กำลังถูกปัดฝุ่นพร้อมกับพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนช่วยมาต่อลมหายใจให้กับช่างงานแกะสลักได้ติดตามเรื่องนี้กับคุณวิรพัฒน์ญาตราค่ะ
1: ภาพของสลาหรือช่างแกะสลักไม้ที่นั่งละเลียดปลายลิ่มลงบนแผ่นไม้ยิ่งนานวันยิ่งกลับหาดูได้ยากในยุคที่เทคโนโลยีและซัพพลายเชนสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ความเงียบเหงาของศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายตำบลขุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจึงกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทำให้คนในชุมชนต้องลุกขึ้นมาปรับตัวการผลักดันให้ชุมชนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนับเป็นอีกทางออกหนึ่งที่ช่วยให้สีสันในชุมชนถูกกระตุ้นขึ้นมาให้หัตถศิลป์เหล่านี้กลับมามีชีวิตและสร้างมูลค่าได้ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2: เทคโนโลยีอย่างแจ้งเราสามารถกับลูกค้าโดยตรงสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงเพราะเทคโนโลยีอย่างที่เขาลงเฟซลงอย่างไปในกลุ่มไม้แกะครับเขาติดต่อครับโอกาสอันคนที่อยากได้โดยตรงเห็นเมื่อก่อนนี่ครับต้องไปเป็นลูกน้องแล้วเอาไปเนี่ยพ่อค้าคนกลางไปกำไรเห็นจ้ะเราก็เลยได้รายวันต่ำครับพูดถึงแต่ประเดี๋ยวนี้เขาอยากเขาทำงานกี่วันเขาอยากได้ราคาเท่าใดเขาก็แล้วแต่ผลงานเขา
1: การประสานเทคโนโลยีเข้ามาไม่ได้หมายถึงการใช้เครื่องจักรเข้ามาแกะสลักแทนมือแต่คือการใช้ดิจิตอลมาสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่เช่นการใช้มัคคุเทศก์เล่าประวัติศาสตร์ของลายแกะสลักหรือการเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ให้นักท่องเที่ยวจองเวิร์กช็อปเข้ามานั่งล้อมวงเรียนรู้กับสลาโดยตรงเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
3: ตัวโปรแกรมที่เราทำในส่วนของท่องเที่ยวชุมชนเนาะก็เหมือนบอกก็คือพอเข้ามาปุ๊บเราก็จะมีเรื่องราวเล่าให้ฟังว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างเทศชุมชนอย่างนี้นะครับแต่ก่อนเข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อให้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวให้กับคณะที่เข้ามาเนาะเราก็จะมีชุดการแสดงประจำหมู่บ้านเรานะครับเป็นการแสดงช่างฟ้อนแมวประยุกต์นะครับประยุกต์ที่ว่านี้ก็คือช่างฟ้อนแมวที่เราเห็นทั่วไปตามปอยหลวงตามนู่นตอนนี้เนี่ยนะครับก็มาเป็นมาประยุกต์เป็นการแสดงประจำหมู่บ้านโดยชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นผู้หญิงที่เป็นสลาแต่งเส้นเดินลายนั่นแหละนะครับแต่เขามีความสามารถด้านการแสดงนะครับเต้นรำพวกนี้แล้วก็มีท่าประยุกต์ว่าโอเคนี่คือท่าทาสีนะท่าแกะสลักไม้นะนะครับท่าทำเส้นทำลายนะอะไรเงี้ยก็คือหมายถึงว่าเป็นประยุกต์ให้รู้ว่าอันนี้การแสดงต้อนรับตัวนี้ก็คือคิดมาว่าต้อนรับให้น้องเดียวว่ามีที่นี่ที่เดียวนะคุณไม่เห็นที่ไหนแน่นอน
1: โมเดลการพลิกฟื้นบ้านถวายในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่คือการนำทุนวัฒนธรรมเดิมมาผสมผสานกับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยวและสามารถดึงเม็ดเงินเหล่านี้กลับสู่กระเป๋าของสลาและชาวบ้านในบริเวณบ้านถวายได้โดยตรงวิรพัฒน์ญาตราไทย PBS รายงาน
0: มาดูความสวยๆงามๆของเสื้อผ้าที่ทันสมัยจากฝีมือนักออกแบบคนไทยค่ะมีการพัฒนาวิธีการผลิตทั้งการทอผ้าหรือว่ามัดย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะทำให้ผ้าไทยจาก10ชุมชนต้นแบบทั่วประเทศได้รับการพัฒนาและยกระดับจนเกิดกระแสนิยมแฟชั่นผ้าไทยทั้งในและต่างประเทศค่ะผ้าไทยที่ถูกตัดเย็บทันสมัยในงานแสดงแฟชั่นโชว์เรียกเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานในโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดีค่ะนี่เป็นการนำผ้าไทยจาก10ชุมชนทั่วประเทศมาตัดเย็บเป็นรูปแบบต่างๆมีทั้งชุดเดรสเสื้อกางเกงหมวกเข็มขัดหรือแม้แต่รองเท้าเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยทอมือหรือว่าผ้ามัดย้อมจนกลายเป็นสินค้าที่โดดเด่นอย่างผลิตภัณฑ์ผ้าของโรงงานทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมมีการพัฒนาการผลิตและจำหน่ายในราคาที่จับต้องได้จนได้รับความนิยมมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
4: ไม่ได้เข้ามา 100% ในทั้ง

0: ทุกส่วนของร่างกายแต่อาจจะเข้ามาแค่เสื้อผ้าหมวกกระเป๋าหรือเป็นของฝากของฝากของขวัญเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นชิ้นฝากกระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยครับเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนแล้วพอเริ่มชื่นชอบผลงานที่มันเป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วเวลาไปไหนมาไหนครับจะภูมิใจเหมือนผมก็คือเราจะไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยไปกรุงเทพอย่างเงี้ยพนักงานสายการบินก็จะถามว่าอุ้ยพี่นี่เสื้อแบรนด์อะไรอ่ะเก๋จังหนูไม่เคยเห็นเลยไปเดินห้างก็ไม่มีเลยอันนี้คือหนึ่งเดียวในโลกนะครับทั้งการเป็นแบรนด์เสื้อผ้าทั้งเป็นหมวกกระเป๋าคุณจะได้เป็นเจ้าของใบเดียวในโลกเลยเพราะมันเป็นงานฝีมือทอมือตัดเย็บด้วยมือคนไทยเท่านั้นเลยครับ
1: กระแสผ้าไทยที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นค่ะยังคงขับเคลื่อนต่อผ่านโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นการสร้างการรับรู้และต่อยอดศักยภาพของผ้าไทยช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชนได้มากกว่าเท่าตัวและยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ผลิตในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะและส่งท้ายสัปดาห์นี้ค่ะลาไปด้วยภาพความสวยงามของธรรมชาติที่แก่งวังกระทะท่าเรไรในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะมีทั้งผีเสื้อมีทำน้ำใสๆช่วยให้บรรยากาศนั้นผ่อนคลายมากขึ้นค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศช่วงนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ในแผ่นดินเกาหลีมีตำนานมากมายที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ด้วยตัวหนังสือแต่ถูกส่งต่อผ่านเสียงขับร้องและพิธีกรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งไม่ได้ยกย่องผู้ถือดาบหรือผู้ที่เอาชนะผู้อื่นแต่ยกย่องผู้ที่กล้าที่เลือกแบกรับชีวิตของคนอื่นแทนที่จะหันหลังให้ความกล้าหาญไม่ใช่แค่การพิชิตแต่หมายถึงการดูแลการรับฟังและการไม่ปล่อยให้ใครต้องอยู่ยังโดดเดี่ยวตำนานนั้นยังถูกเล่าซ้ำแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปเรื่องของผู้ที่ถูกโลกหันหลังให้แต่ไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังบารีกงจูเจ้าหญิงบารีว่ากันว่าในยุคหนึ่งของอาณาจักรเกาหลีการเกิดของเด็กผู้หญิงไม่ใช่เรื่องที่ควรถูกเฉลิมฉลองโดยเฉพาะในเวลาที่ราชสำนักกำลังรอโอรสเพื่อสืบอำนาจและเธอยังเป็นลูกคนที่7 คืนที่เด็กคนนั้นถือกำเนิดฝนตกหนักลมพัดแรงเรากับฟ้าดินเองก็รู้ว่าโลกกำลังจะทำบางอย่างที่ไม่ควรถูกทำเสียงทารกร้องดังขึ้นแต่กลับไม่มีใครยิ้ม

เด็กหญิงถูกนำไปไว้ในที่ซึ่งห่างไกลจากผู้คนเสียงร้องค่อยๆแผ่วลงไม่ใช่เพราะเธอหยุดหายใจแต่เพราะโลกเลือกจะไม่รับฟังเสียงของเธออีกต่อไปในคืนที่ทุกคนปิดประตูแน่นๆแล้วนอนกลับมีหญิงชราผู้หนึ่งได้ยินเสียงนั้นหญิงชราคนนั้นไม่ได้ถามว่าเด็กมาจากไหนไม่ได้ถามว่าควรช่วยหรือไม่เธอเพียงอุ้มเด็กขึ้นมาเหมือนอุ้มชะตากรรมที่โลกทำตกไว้

ด็กหญิงเติบโตไม่มีชื่อไม่มีตระกูลแต่เธอมีบางอย่างที่เด็กคนอื่นไม่มีเธอสังเกตเก่งฟังเก่งและรับรู้ความเจ็บปวดของคนอื่นได้เร็วกว่าความเจ็บของตัวเองเวลาใครถูกเมินเธอจะเห็นหากใครกำลังเจ็บปวดเธอจะรู้สึกราวกับหัวใจของเธอถูกฝึกมาเพื่อรับฟังในโลกที่มีแต่คนชอบพูดหลายปีผ่านไปพระราชวังที่เคยเต็มไปด้วยเสียงคำสั่งเริ่มค่อยๆเงียบงันพระราชาล้มป่วยไม่มีบาดแผลไม่มีไข้ไม่มีพิษพระองค์ยังคงหายใจยังลืมตาหมอหลวงทำได้แค่ประคองยื้อเวลาไม่ใช่รักษา

นักพรตชราถูกเรียกเขากล่าวด้วยเสียงที่ไม่ดังแต่ทำให้ทั้งวังเงียบนี่ไม่ใช่โรคที่กายเนื้อเมื่อถูกถามว่าจะแก้ไขได้อย่างไรเขาหยุดราวกับกำลังฟังอะไรบางอย่างจากที่ไกลเขาตอบเพียงว่าผู้ที่โลกทอดทิ้งเท่านั้นจะแก้ไขสิ่งนี้ได้

0: เรื่องราวของเด็กหญิงถูกขุดขึ้นมาจากความเงียบคนจากวังมาหาเธอไม่ได้มาพร้อมคำขอโทษหรือคำอธิบายมีเพียงความจริงตรงหน้าถ้าเธอไม่ไปราชาจะตายเด็กหญิงฟังจนจบแล้วถามคำถามเดียว
1: ถ้าฉันไปเสด็จพ่อจะรับฉันกลับใช่หรือไม
0: ่ไม่มีใครตอบเธอรู้คำตอบดีแต่ถามต่อไปว่า
1: ต้องไปที่ไหนอย่างไร
0: นักพรตชราปรากฏตัวแล้วพูดด้วยเสียงอบอุ่น
2: ข้าบอกเจ้าได้แค่ไปทางทิศตะวันตกเจ้าจะรู้ได้เองเมื่อถึงที่นั่นว่าต้องทำอย่างไรต่อไป
0: แม้คำตอบจะดูคลุมเครือแต่เธอก็เลือกที่จะออกเดินทางไม่ใช่เพื่อกลับวังไม่ใช่เพื่อบรรดาศักดิ์แต่เพราะชีวิตหนึ่งกำลังเจ็บปวดและถูกดึงออกจากโลกไปอย่างช้าๆโดยที่ไม่มีใครมองเห็นมัน

0: นางมาถึงตีนเขาที่ทั้งลูกปกคลุมด้วยหมอกนางรู้ในทันทีว่าที่นี่แหละดินแดนที่ไม่ควรมีมนุษย์คนใดควรเข้าไปบารีตัดสินใจก้าวข้ามเส้นแบ่งเขตแดนของความเป็นและความตายนางเดินตามทางจนมาถึงสะพานไม้เก่าแห่งหนึ่งสะพานที่ทอดข้ามเหวที่มองไม่เห็นก้นและวิญญาณมากมายยืนรออยู่อย่างสิ้นหวังวิญญาณตนหนึ่งก้าวออกมาเขาวิ่งไปบนสะพานอย่างมั่นใจแต่ไม่ทันไรสะพานก็พังทลายลงวิญญาณดวงนั้นร่วงหล่นหายไปท่ามกลางหมอกทุกวิญญาณเข้าใจแล้วว่าสะพานแห่งนี้คงไม่อาจข้ามไปได้ง่ายๆบารีก้าวออกมาเธอหันไปหาวิญญาณตนหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจยื่นมือให้แล้วพูดเบา
1: ๆเดินไปด้วยกันนะ
0: เมื่อทั้งสองก้าวขึ้นสะพานไม้ยังสั่นแต่ไม่แตกมือจับมือก้าวเท้าไปพร้อมกันยิ่งเดินสะพานยิ่งนิ่งราวกับมันกำลังรับฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนทั้งคู่ข้ามไปได้วิญญาณสองตนมองหน้ากันลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะจับมือกันพวกเขาก้าวขึ้นสะพานและข้ามไปได้เช่นกันจากนั้นทีละคู่ทีละกลุ่มสะพานไม่เพียงไม่พังแต่มันดูเหมือนจะแข็งแรงขึ้นที่นี่การใส่ใจกันคือความแข็งแกร่งที่ส่งผ่านไปถึงทุกสิ่งในที่แห่งนี้

บารีเดินออกมาสู่ลานกว้างที่ดูเหมือนไม่มีขอบเขตลานกว้างเรียบโล่งไร้ที่กำบังลานลืมตนแห่งนี้ไม่ได้ทำให้ใครหลงตัวเองแต่มันคือที่ที่หลายชีวิตถูก

ว่าความเจ็บของตนนั้นมีความหมายวิญญาณเดินวนอยู่ทั่วลานบางตนโกรธบางตนเศร้าบางตนแบกคำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบตอนยังมีชีวิต

0: เมื่อเห็นบารีวิญญาณทุกตนก็พุ่งเข้าหา
1: ทำไมต้องเป็นข้าไม่มีใครฟังข้าเลย
0: มันไม่ยุติธรรม
1: โลกผิดทุกคนผิด
0: เสียงเหล่านั้นไม่ได้ขอความช่วยเหลือแต่เพื่อขัดขวางบารีจึงทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำเธอนั่งลงกลางลานการนั่งลงของเธอไม่ได้ทำให้เสียงหายไปแต่มันทำให้เสียงไม่ต้องตะโกนแข่งกันอีกวิญญาณตนหนึ่งก้าวออกมา
2: ข้าตายทั้งที่ไม่ได้ทำผิดแต่ไม่มีใครเชื่อจนข้าเองเริ่มสงสัยว่าข้าคิดไปเองหรือเปล่า
0: บารีไม่เถียงไม่แก้ไม่ปลอบ เธอเพียงเงยหน้าขึ้นและพูดช้า
3: ๆสิ่งที่เจ้าเจ็บมันเคยเกิดขึ้นจริง
0: คำพูดนั้นไม่ได้ลบอดีตไม่ได้แก้ความเจ็บปวดและไม่ได้ทำให้ใครผิดหรือถูกแต่มันทำให้ความจริงนั้นถูกเปิดเผยและยอมรับวิญญาณตนนั้นเงียบลงไม่ใช่เพราะยอมแพ้แต่เพราะไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเจ็บของตนนั้นมีตัวตนจากนั้นอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงแล้วเสียงเล่าบารีนั่งฟังจนไหลหนักจนความเจ็บของคนอื่นถ่ายโอนมาที่เธอเมื่อไม่มีเสียงใดต้องตะโกนเพื่อให้ถูกได้ยินอีกลานที่เคยถูกปิดกั้นก็เริ่มคลายหมอกแยกออกไม่ใช่เพราะมีใครสั่งแต่เพราะมันไม่จำเป็นต้องปิดอะไรไว้แล้วบารีและทุกวิญญาณเข้าใจตรงกันว่าความยุติธรรมที่นี่ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างถูกแก้ไขแต่มันทำให้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นนั้นถูกทำให้รู้แล้วว่าเคยมีอยู่จริง

ใต้ต้นไม้ใหญ่วิญญาณตนหนึ่งนั่งพิงอยู่ร่างกายเต็มไปด้วยร่องรอยของความพยายามที่ใช้มานานเกินไป

บารียื่นมือออกไปช้าๆวิญญาณตนนั้นมองมือของเธอพยายามยกมือขึ้นแต่สุดท้ายก็ฝืนไม่ไหวบารีเข้าใจแล้วว่าบางชีวิตก็ไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆ

ไม่ไกลจากนั้นเธอเห็นวิญญาณอีกดวงหนึ่งนั่งตัวตรงเสื้อผ้าเรียบร้อยมือวางบนตักรอบตัวสะอาดเหมือนทุกอย่างถูกจัดให้อยู่ในที่ของมันหญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นสบตาเธอโดยตรงสายตานิ่งชัดเจนเหมือนคนที่เข้าใจความหมายของความช่วยเหลือมาทั้งชีวิตหญิงชราโน้มหัวทักทายเล็กน้อยแล้วหันกลับไปบางชีวิตเลือกไม่ไปต่อไม่ใช่เพราะไม่เชื่อใจแต่เพราะไม่ต้องการให้ใครมาแก้ไขชีวิตของตนเมื่อป่าเริ่มบางบารีได้พบกับวิญญาณเด็กหนุ่มที่ชายป่าข้างกายมีรอยขีดบนพื้นดินยาวต่อเนื่องจนแทบไม่มีที่ให้ขีดเพิ่มรอยเหล่านั้นบ่งบอกว่าเขานั่งอยู่ตรงนี้มานานเพียงใดเขาเงยหน้าขึ้นทันทีสายตาสบกับเธอมีการรับรู้มีความหวังบางอย่างแต่มาช้าเกินไปบารียืนมองและตระหนักได้ว่าบางชีวิตก็ถูกพบช้าเกินไปไม่ใช่เพราะพวกเขาอ่อนแอไม่ใช่เพราะพวกเขาเลือกผิดแต่เพราะโลกไม่มีที่ให้พวกเขาไปต่อบารีหายใจลึกแล้วเดินต่อเมื่อพ้นแนวต้นไม้บ่อน้ำก็ปรากฏอยู่ตรงหน้า

ในโลกของคนเป็นกับชีวิตที่ยังหายใจแต่ไม่อาจดำเนินต่อไปได้เช่นเดียวกันข้างบ่อน้ำมีเพียงศิลาจารึกเก่าพร้อมข้อความน้ำนี้ไม่ให้ชีวิตแต่มันแลกชีวิตผู้ดื่มจะได้ยืมเวลาผู้ตักจะไม่มีทางกลับไปโลกเดิมได้อีกบารีอ่านจบและเข้าใจทันทีถ้าเธอตักเธอจะไม่ตายแต่จะไม่มีที่ใดที่เธอจะเรียกว่าบ้านได้อีก

เธอมองมือตัวเองมือที่มักจะยื่นออกไปเพื่อประคองเพื่อรับฟังไม่ยอมทิ้งใครไว้ข้างหลังมาตลอดชีวิตในความเงียบนั้นบารีรู้ว่านี่ไม่ใช่การเลือกเพื่อใครคนเดียวแต่คือการเลือกเพื่อไม่ให้โลกต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่าและนั่นแหละคือการตัดสินใจที่แท้จริงร่างนั้นยังไม่ตอบสนองในทันทีคืนนั้นพระองค์ฝันในความฝันไม่มีบัลลังก์ไม่มีราชประเพณีไม่มีอำนาจใดให้ยึดถือมีเพียงชายคนหนึ่งชายผู้เป็นพ่อและเด็กหญิงที่เขาเคยเลือกที่จะทิ้งไปอยู่ตรงหน้าพระองค์เข้าใจ

าคำสั่งในคืนนั้นไม่ใช่การปกป้องอาณาจักรแต่คือการปฏิเสธความรักที่พ่อควรมอบให้ลูกรุ่งเช้าชีพจรกลับมาอาจไม่ใช่เพราะน้ำเพียงอย่างเดียวแต่เพราะวิญญาณไม่ต้องหลบสายตาของตนเองอีกต่อไปคำสั่งแรกของพระราชาคือให้จารึกชื่อเจ้าหญิงบารีลงในทำเนียบสายราชสกุลไม่ใช่เพื่อเรียกคืนแต่เพื่อยอมรับว่าเธอคือผู้ถูกทิ้งแต่ไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังบารีไม่กลับวังไม่ใช่เพราะเธอไม่ให้อภัยแต่เพราะเธอเลือกชีวิตที่มีความหมายมากกว่าการเป็นเจ้าหญิงเธอเลือกยืนอยู่ระหว่างโลกของคนเป็นและโลกของคนตายเพื่อดูแลทั้งสองฝั่งเพื่อไม่ให้ใครต้องถูกทิ้งเหมือนครั้งหนึ่งที่เธอเคยโดนและโลกก็ขนานนามเธอว่าบารีกงจูเจ้าหญิงบารีตำนานไม่ได้มีไว้เล่าเรื่องอดีตเพียงอย่างเดียวมันสะท้อนโลกปัจจุบันในสังคมที่บางคนต้องรับภาระการดูแลแทนคนอื่นอยู่เสมอขณะที่บางคนค่อยๆถูกมองข้ามจนหายไปอย่างเงียบงันบารีกงจูจึงไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีเหนือใครแต่เตือนเราว่าบางครั้งคนที่โลกไม่ต้องการอาจเป็นคนคนเดียวกับคนที่โลกขาดไม่ได้และในโลกของวันนี้คำถามจึงไม่ใช่ว่าใครคือฮีโร่แต่คือในวันที่ใครบางคนกำลังต้องการใครสักคนเราจะเลือกหันหลังหรือยอมอยู่ตรงนั้นกับเขา

0: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: คือพอบอกว่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับของหมักของดองแล้วไปทำเรื่องซีอิ๊วเนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนครับมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแทบจะทุกคนแต่เรากลับนึกภาพตอนทำของมันแทบจะไม่ออกเลยซึ่งก็คือถั่วเหลืองเอาไปทำให้มันขึ้นราเอ้ยอย่างนี้จะกินได้เหรอคำตอบทุกอย่างอยู่ในรายการนี้แล้วครับในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS
2: จะเป็นยังไงถ้าน้องซีและพี่ปรีนต้องวิ่งหลบฝน
3: จะยอมต้อนรับด้วยความชุ่มฉ่ำเลย
4: ถือว่าเข้าสู่ฤดูกาลฝนอย่างเป็นทางการ
2: วิ่งเลยตอนนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสเส้นทางวิ่งสุดชิลริมทะเลจังหวัดระยองร่วมออกวิ่งไปกับทีม Slide Learning Crew ที่จะพาไปรู้จักเสน่ห์ของเมืองชายฝั่งผ่านธรรมชาติและเรื่องราวระหว่างทางทริปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งท่องเที่ยวและได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าที่เคย
4: โอ้เยี่ยมเลย
5: เฮ้ยจริงด้วยมา
2: วิ่งกันในวันเสาร์ที่20 มิถุนายนนี้เวลา10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
6: คือคนเราอ่ะโดยปกติอ่ะมันก็ต้องแบบปกป้องตัวเองก่อนใช่ไหมว่า

0: ฉันไม่ได้มีปัญหาคุณมาพูดแบบนี
1: ้เอ้ย
0: เอ้ยไม่มั้งอะไรเงี้ยเออทำไมเราถึงแบบรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราอาจจะจริงก็ได้อะไรเงี้ย
1: พอเปิดใจทุกอย่างมันก็จะสบายซึ่งพอมันเปิดปุ๊บมันก็ทุกคนก็สามารถแนะนำเราได้มันไม่ได้ไปตัดสินว่าฉันไม่ชอบคนนี้หรือไม่อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้กับตัวเองว่าแบบเออมันไม่ได้มีปัญหานี้เหมือนมันลดความด้อยของตัวเองลง
2: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS
3: ได้ออกกำลังกายแล้วมันสดชื่นเนาะ
2: ไทย PBS ขอเชิญชวนทุกท่านรวมเป็นส่วนหนึ่งของก้าวแรกแห่งสุขภาพดีด้วยตัวเองกับกิจกรรมเต้นแอโรบิกณลานแอโรบิกสวนลุมพินีในวันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 17:00 น.เป็นต้นไป
3: เชิญชวนเพื่อนๆมาเต้นนะคะเต้นแล้วมันจะสดชื่นค่ะมันจะแบบกระปรี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เพราะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องเต้นเอง
4: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมืองแบงคอก Voice พามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS

0: คุณเคยรู้สึกไหมเวลาขับรถผ่านทางโค้งเปรียวบางแห่งเหมือนมีใครบางคนกำลังมองคุณในประเทศไทยมีสถานที่ที่ถูกเรียกว่าโค้งร้อยศพสถานที่ที่มีคนตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหลายคนเชื่อกันว่าวิญญาณบางดวงยังไม่ไปไหนและกำลังรอใครบางคนให้เข้ามาแทนที
1: ่ตัวตายตัวแทนคืออะไรวันนี้มาหาคำตอบกันครับ

0: สวัสดีครับพบกับผมเคนณัฐวัฒน์แก้วบัวสายผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคนกับรายการพูดผีวิถีคนถนนบางแห่งไม่ได้ถูกจดจำจากเส้นทางแต่ถูกจดจำจากจำนวนชีวิตของผู้คนที่สูญเสียไปโค้งร้อยศพคือชื่อที่ผู้คนตั้งขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้หลายคนเชื่อกันว่าที่แห่งนั้นไม่ได้อันตรายเพียงเพราะถนนเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างคอยเรียกเราอยู่ตรงนั้น
1: วันนี้มาหาคำตอบกันครับว่าเสียงเรียกที่ว่าคืออะไรกันแน่

0: ตายตัวแทนคืออะไรครับ
1: ตัวตายตัวแทนก็คือเป็นความเชื่อนะว่าพื้นที่ที่มีคนตายโหงคนที่ตายเนี่ยเหมือนยังไม่หมดเคราะห์หมดกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องอยู่เฝ้าในพื้นที่ตรงนั้นเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยจะหาใครสักคนไปเป็นตัวตายตัวแทนเพื่อจะชดใช้บาปกรรมแทนเขาแล้วเขาเนี่ยจะได้ไปสู่การเกิด

0: ความเชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนผู้คนเชื่อกันว่าดวงวิญญาณที่ตายโหงจะไม่ไปไหนแต่ต้องรอเรียกใครบางคนเข้ามาแทนที่ของตนเองและเมื่อมีคนตายเพิ่มดวงวิญญาณดวงใหม่ก็จะเกิดขึ้นที่จะต้องรอเรียกใครสักคนหนึ่งเข้ามาแทนที
1: ่คืนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
2: คืนนั้นผมกำลังเดินทางไปชุมพรกับแฟนครับระยะทางมันก็ไกลพอสมควรครับผมก็ขับ Google Map บอกทางอีกประมาณ 1:40 ขับไปเรื่อยๆมันก็เริ่มมืด

0: แล้วทีนี้ Google Map แจ้งเตือนว่ามีเส้นทางใหม่นะผมก็เลยถามแฟนว่าอ่ะเราจะลองไปเส้นทางใหม่ไหมแฟนผมก็เลยบอกว่าโอเคไม่ติดอะไรก็ลองไปดู
1: เฮ้ยมันมีทางใหม่อ่ะเร็วกว่าทั้ง40นาทีไปปะ
2: อืมได้หมดอ่ะ
1: โอเค
0: พอผมขับรถไปต่อเสร็จปุ๊บทางก็เริ่มมืดขึ้นมืดขึ้นเรื่อยๆไม่มั่นใจว่าเป็นคนหรือเปล่ายืนอยู่ตรงทางโค้งแล้วทีเนี้ยแมปมันค้างเพลงในรถที่ผมเปิดระดับ
1: เฮ้ยทำไมแมปค้างอ่ะเฮ้ยเพลงก็ดับ
2: มันจะดับได้ไงก็เราเปิดจากซีดีไม่ใช่หรอ
0: ผมก็เริ่มแบบหวาดกลัวแล้วผมก็เลยขับไปต่อก็เห็นเขายืนมองแลบลิ้นใส่ผม
2: อะไรของเธอเนี่ย
0: ผมเห็นผู้ชายคนเดิมที่ผมเจอตอนแรกเขาวิ่งเข้ามาใส่รถผม
1: เฮ้ยใครอ่ะ

0: งวิญญาณที่จะต้องวนเวียนอยู่ต่อไปและกลายเป็นวงจรของความตายที่ผูกติดกับโครงถนนเส้นเดิมอย่างไม่รู้จบ
1: คือความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยก็เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยนะมีอายุขัยที่ถูกกำหนดไว้แล้วโดยบาปบุญใช่ไหมที่มีอยู่คราวนี้บางคนเนี่ยตายอย่างกระทันหันซึ่งการตายอย่างกระทันหันเนี่ยมันเท่ากับคุณเนี่ยยังไม่ได้ใช้บาปบุญคุณโทษอะไรต่างๆนานาตามเงื่อนไขของอายุที่มีเพราะฉะนั้นพอคนเหล่านี้ตายสิ่งที่ตามมาคือว่าดวงวิญญาณเนี่ยมันเหมือนก็ยังมีสิ่งที่ยังติดค้างในภารกิจที่ยังควรจะต้องทำต่อ
2: เกิดอะไรขึ้นบ้างครับตรงนี
3: ้แปลว่ามีคนตกน้ำผู้ชายจมน้ำคว่ำหน้าหลายปีต่อมาตรงนู้นมีเด็กข้ามเขื่อนอะแล้วมันก็จมน้ำแล้วขนสุดท้ายเมื่อก่อนโควิดแถวนี้มีศพลอยน้ำเรียกตำรวจมาดูว่าเป็นคนหรือเป็นตุ๊กตา
0: ณบริเวณแห่งนี้เคยมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นครับเมื่อปี2544มีผู้ชายไร้บ้านคนหนึ่งเดินมาแถวนี้ในยามวิกาลและตกลงไปในน้ำเสียชีวิต10ปีต่อมาในปี2554ณจุดเดียวกันนี้ก็เกิดเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นครับ
4: เด็กอายุ7ขวบวิ่งเล่นกันอยู่ริมคลองพลัดตกน้ำเสียชีวิต
0: และอีก10ปีต่อมาณจุดบริเวณแห่งนี้ในปี2564มีศพผู้ชายผุดขึ้นมาจากน้ำหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆเดิมๆแบบนี้คือสิ่งที่ทุกคนเรียกกันว่าตัวตายตัวแทน

0: พงร้อยศพอาจจะเป็นชื่อที่ทุกคนคุ้นหูความกลัวที่ฝังรากลึกที่สุดของผู้คนที่ต้องผ่านเส้นทางเหล่านี้คือการถูกเลือกให้เป็นตัวตายตัวแทนวิญญาณที่ไม่อาจหลุดพ้นจากพัฒนาการณจุดเกิดเหตุวิญญาณเหล่านั้นจึงต้องกวักมือเรียกใครสักคนมาเพื่อสลับผัดเปลี่ยนเพื่อให้ตนเองได้ไปเกิดในรายการสยองขวัญหรือรายการผีสมัยใหม่เราอาจจะได้ยินคำเรียกวิญญาณกลุ่มนี้ว่าสัมภเวสีภาพจำที่เราคุ้นเคยผ่านหน้าจอคือภาพของวิญญาณเร่ร่อนที่ตายโหงก่อนกำหนดอายุไขพวกเขาถูกนำเสนอว่าเป็นดวงจิตที่ยังพเนจรไปตามที่ต่างๆเพราะยังไม่หมดเวลาในโลกของมนุษย์พวกเขาจึงต้องวนเวียนรอคอยจนกว่าจะครบอายุไขเต็มของตนถึงจะไปเกิดในภพอื่นๆได้หรือมาเอาชีวิตของคนไปแทนที่เพื่อให้ตนเองได้ไปเกิดอิทธิพลจากสื่อและเรื่องเล่าเหล่านี้เองครับที่ทำให้เราจดจำภาพของสัมภเวสีในฐานะผีเร่ร่อนที่น่ากลัวเพื่อสร้างความตื่นเต้นรีลาให้กับผู้ชม
1: ความแตกต่างระหว่างผีใต้โหงกับสัมภเวสีครับอาจารย์มีความแตกต่างกันยังไงครับ
2: จริงๆมันแทบไม่ได้แตกต่างนะระหว่างผีใต้โหงกับสัมภเวสีเวลาเราพูดถึงสัมภเวสีเนี่ยหมายถึงวิญญาณที่เร่ร่อนซึ่งวิญญาณที่เร่ร่อนเนี่ยก็เกิดขึ้นจากหลายกรณีเช่นคุณตายโหงใช่ไหมซึ่งก็มีทั้งแบบเร่ร่อนอยู่กับที่ใช่ไหมมาหลอกหลอนคนหรือบางคนเนี่ยเป็นสัมภเวสีก็เป็นเพราะว่ายังทำบาปกรรมมามากก็รอไปจุติอะไรอย่างเงี้ยก็หลายลักษณะเพราะฉะนั้นวิญญาณของเขาเนี่ยก็จะอยู่ติดในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ต้องชดใช้กรรมหรือว่าพยายามหาทางนะที่จะทำให้มิชชั่นบางอย่างของตัวเองเนี่ยจบจนแล้วเสร็จอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษอะไรเงี้ยที่ต้องชดใช้กันต่อไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะหาตัวตายตัวแทนนั่นแหละ
3: ความเข้าใจของคำว่าสัมภเวสีอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากรากศัพท์เดิมของภาษาบาลีอย่างสิ้นเชิงทำให้เกิดคำถามสำคัญครับว่าวิญญาณสามารถดึงคนไปตายแทนได้จริงหรือไม่และคำว่าสัมภเวสีที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้หมายความว่าอย่างไรกันแน
4: ่ก็สัมภเวสีก่อนมาจากว่าสัมภวะที่เป็นภาษาบาลีแปลว่าที่เกิดที่มีแล้วก็มันจะบวกอีกปัจจัยตัวนึงก็เป็นผู้แสวงหาที่เกิดเขาต้องการที่จะมีที่พึ่งพิงอาศัยสักที่นึงก็เหมือนคนเราที่จะต้องมีบ้านที่อยู่อาศัยแต่ดวงจิตเขาก็ต้องมีที่พิงอาศัยทีนี้ว่าความเข้าใจของคนไทยก็เข้าใจว่าสัมภเวสีก็คือวิญญาณที่ล่องลอยไปตามที่ต่างๆวิญญาณที่เราอาจจะไปพบเจอตามที่ต่างๆบ้างก็อาจจะเป็นความคิดคล้ายๆกันที่ว่าคำว่าสัมภเวสีเขาก็ต้องการที่อยู่อาศัยเหมือนกันเราก็อาจจะไปเห็นเป็นดวงจิตสักดวงที่ล่องลอยอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาต้องการที่จะอยู่ตรงนั้นคนที่เขาประสบอุบัติเหตุบางทีเขาไม่ทันได้เตรียมตัวจะอยู่ดับลมหายใจไปแล้วจิตตัวเองคิดว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่ก็อาจจะยังคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นว่าสัมภเวสีเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่เขามาชดใช้กรรมอยู่ตรงนั้นเขาอาจจะเคยทำกรรมอะไรตรงนั้นไว้ก็มาชดใช้กรรมในส่วนนั้นแต่ส่วนที่คนที่เห็นเนี่ยแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็อาจจะเป็นแค่ว่าตัวคนประสบอุบัติเหตุกับดวงจิตที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะเคยกระทำกรรมร่วมกันมาก็ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเราทำกรรมอะไรไว้ก็จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นทีนี้ว่ากรรมนี่ก็แปลว่าการกระทำเกิดจากเจตนาแล้วส่งผลออกมาทาง3อย่างก็คือทางกายวาจาและใจเมื่อเราทำกรรมไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการกระทำที่ติดตัวเราไปการที่จะเอาใครสักคนหนึ่งไปเป็นตัวแทนเพื่อที่จะได้ไปตายอยู่ตรงนั้นหรือเพื่อที่จะได้ไปเกิดได้นั้นเนี่ยในตามหลักพุทธศาสนานี้เป็นไปไม่ได้แต่ก็ต้องรู้ว่าตัวของคนนั้นกรรมเก่าที่เขาเคยกระทำมาเนี่ยส่งผลพอดีว่าจะต้องไปเสียชีวิตอยู่ตรงนู้นถ้าเราทำกรรมดีเราก็ได้ไปสู่สุคติถ้าเราทำกรรมไม่ดีก็ไปสู่ทุคติ
3: ในวิถีของคนเมื่อความตายมาปรากฏตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จุดเดิมๆจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมระดับร้อยศพแค่คำอธิบายตามหลักธรรมก็อาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับการจัดการความกลัวของผู้คนเราจึงต้องหาวิธีที่เป็นรูปธรรมในการจัดการกับความกลัวและต่อรองกับอำนาจที่มองไม่เห็น
1: อย่างความเชื่อของคนไทยครับอาจารย์ในการตั้งศาลในจุดที่มันเกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยครับเขาตั้งเพราะอะไรครับ
2: โดยปกติเนี่ยก็คือว่าคนตายเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวเองนะว่าตายเพราะว่าเป็นการตายโหงตายอย่างกระทันหันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนกลายเป็นเหมือนกับสัมภเวสีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความเชื่อของวัฒนธรรมแต่ดั้งเดิมเนี่ยก็คือการสร้างบ้านให้กับผู้ตายซึ่งเราก็เรียกว่าศาลอาจจะเป็นศาลเพียง

0: ตาหรือเป็นสารอะไรก็แล้วแต่คราวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเวลาเราพูดถึงวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยเป็นความเชื่อแบบอินเดียคือคนหนึ่งคนมีดวงวิญญาณหนึ่งดวงใช่ไหมพอตายไปดวงวิญญาณก็อาจจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแต่ในความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยของวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้เลยวัฒนธรรมร่วมก็คือเวลาคนตายปุ๊บเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าขวัญขวัญส่วนหนึ่งเนี่ยเดินทางสู่โลกหลังความตายขวัญอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือยังอยู่กับผู้ตายเพราะฉะนั้นในวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมเนี่ยเมื่อคนตายเขาจะต้องสร้างเรือนผีหรือบ้านผีเนี่ยให้กับขวัญได้มีที่อยู่อาศัยซึ่งไอ้ตัวสารผีหรือเรือนผีเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยพอผสมผสานกับวัฒนธรรมอินเดียอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยนะฮะก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าพระเมรุเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวสารเบียงตาเนี่ยพูดอย่างง่ายที่สุดเนี่ยก็คือว่าเป็นบ้านของผีนั่นแหละเพื่อให้เขามีที่อยู่ที่อาศัยไม่เล่ร่อนเพราะถ้าเล่ร่อนเนี่ยบางทีหลงทาง
1: และเมื่อมีสารก็มักจะมีเรื่องเล่าลี้ลับตามมาครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงชุดขาวมายืนกวักมือเรียกเงาดำที่นั่งอยู่บนศาลหรือเรื่องเล่าจากโชเฟอร์รถบรรทุกที่เคยเห็นเงาคนนับสิบกระโดดขึ้นมาเกาะรถคันที่สวนมาก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุประสานงาขึ้นต่อหน้าแม้ว่าจะมีเรื่องราวลี้ลับมากมายแต่การตั้งศาลเหล่านี้ถูกตั้งด้วยเจตนาเพื่อความปลอดภัยและเป็นเครื่องมือในการจัดการความกลัวที่เห็นผลยิ่งกว่าป้ายเตือนใดๆหลังจากที่ศาลถูกติดตั้งอุบัติเหตุในจุดนั้นๆก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ

เรามาอยู่ในจุดที่เคยขึ้นชื่อว่าเฮียที่สุดใจกลางกรุงองค์ร้อยศพรัชดาหน้าศาลอาญาที่นี่เคยเต็มไปด้วยม้าลายปูนปั้นชุดไทยพวงมาลัยและเครื่องเส้นที่วางเต็มเกาะกลางและเป็นสัญลักษณ์ของความกลัวเรื่องตัวตายตัวแทนที่คนขับรถผ่านไปผ่านมายังบีบแต่ขอทางด้วยความหวาดกลัว

0: เมื่อก่อนตรงโค้งเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันเลยป่ะ
1: เออพี่สมัยก่อนโหน่ากลัวคนตายเยอะ
0: มีเรื่องเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: บางทีก็มีแบบคนปักมือเรียก74กลัวเลยไม่กล้ารับเลยแล้วอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นมากจริงๆอ่ะคือไอ้ตาเพชรเนี่ยไอ้ตาเพชรแล้วถนนมันสโลปไงเดี๋ยวพอฝนตกใช่มั้ยมันจะลื่นรถมอเตอร์ไซค์ได้เก่งทุกรอบ
2: มีอุบัติเหตุบ่อยอ่ะที่ว่าฝนตกใหม่ๆแล้วลื่นคว่ำอี4-5คันในมอเตอร์ไซค์อ่ะ
0: มันไม่ได้น่ากลัวที่ตัวเลขครับแต่มันเป็นเรื่องราวของโศกนาฏกรรมที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ซ้ำๆเดิมๆที่จุดเดิมๆคำถามคือทำไมความตายนั้นเกิดขึ้นที่จุดนี้

0: าเราถอดเรื่องวิญญาณออกแล้วมองผ่านสายตาของวิศวกรเราจะพบว่าที่จุดแห่งนี้คือกับดักทางกายภาพครับ
1: มันเกิดเหตุหลายครั้งที่รถขับมาแล้วก็แหกโค้งก็ตอนเขาสร้างไงไม่มีการออกแบบแบบถูกต้องหรือตามหลักการวิศวกรรม
2: ครับ
1: เพราะว่าพื้นที่ที่จำกัดอาจจะก่อสร้างเร็วถ้าที่ผมทราบกองทหารช่างอะไรพวกนี้ไปสร้างคือต้องการสร้างเร็วส่วนใหญ่จะมาจากทางวิภาวดีจะไปพระรามเก้าแล้วก็แหกโค้งไปชนเสาไฟฟ้าหรือการเรล
2: ครับ
1: คนก็เสียชีวิตแต่ถนนรัชดาตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหามานาน

0: แล้วนะฮะผมเคยก็ไปตรวจที่เรียกว่าตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนประมาณ20กว่าปีที่แล้วมันมีปัญหาแบบนี้อยู่พอมันเกิดช่วงหลังเราเข้าไปดูก็เลยทำรายงานออกมาการออกแบบโค้งเนี่ยมันต้องออกแบบให้มันสอดคล้องคือสมูทคือพูดง่ายเหมือนกับลูกคางอ่ะมันจะมีจุดศูนย์กลางอยู่แต่ทีนี้โค้งที่เราชนะนี่มันจะเป็นโค้งแบบที่เรียกว่าโค้งหลังหัก
1: ครับ
0: broken back curve เวลาว่าโค้งเนี่ยเราต้องว่าด้วยวงเวียนได้มันมานี่แล้วมันไม่โค้งมันหักเป็นเส้นตรงแล้วก็ให้มันโค้งอีกทีนึงมีเคิร์ฟ2อันแล้วก็มีเส้นตรงต่อ
1: แล้ววิธีการแก้เขาแก้กันยังไงครับอาจารย
0: ์การแก้โค้งเนี่ยมันยากเพราะมันหมายถึงต้องเวนคืนที่เราจะตีก็เป็นอาคารคือมันโค้งต่อเนื่องมันก็ต้องกี่ที่ต้องไปในฟุตบาทเข้าไปในอาคารสิ่งที่เขาทำได้ลดความเร็วเพิ่มความฝืดมันต้องบังคับใช้กฎหมายเช่นเราตั้งป้ายบอกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ข้อจริงคนก็ไม่ทันตามนี่เท่าไหร่และวิธีการดำเนินการของระบบที่ปลอดภัยนี่เราเรียกว่า safe system approach ภาษาไทยเรียกว่าวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัยซึ่งมันจะมีวิศวกรรมอยู่สองส่วนหลักเลยก็คือเรื่องถนนกับเรื่องรถ
1: ครับ
0: ในระบบที่ปลอดภัยนี้พฤติกรรมของมนุษย์นี่เป็นหนึ่งแค่นั้นเองก็มีถนนจะต้องปลอดภัยรถจะต้องปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุเราบางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้การรักษาพยาบาลจะต้องมีประสิทธิภาพแล้วมันก็มีอีกส่วนนึงก็คือเรื่องการจัดการทุกอย่างมันต้องมี management เพราะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมที่ว่าไปโทษคนเนี่ยคนเป็นแค่หนึ่งในห้าถ้าเรามีการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผลมันก็จะทำให้คนที่ใช้ถนนเนี่ยไม่ปลอดภัยไปด้วย
2: ในอดีตการตั้งศาลและการบูชาด้วยเครื่องเส้นไหว้เคยเป็นวิธีที่ผู้คนใช้จัดการกับความหวาดกลัวเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางผ่านจุดอันตรายแห่งนี้แต่เมื่อแนวคิดเรื่องระบบถนนที่ปลอดภัยเข้ามาแทนที่สิ่งของบูชาที่เคยถูกวางอยู่บนเกาะกลางถนนก็ถูกรื้อออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามความเชื่อและความกลัวที่ผูกพันกับสถานที่แห่งนี้ไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่ย้ายที่อยู่ใหม่เราจึงเริ่มเห็นพวงมาลัยและเครื่องเส้นต่างๆถูกนำไปวางบนสะพานลอยแทนและกลายเป็นพื้นที่ใหม่ที่ผู้คนใช้แสดงความเคารพและสื่อสารกับดวงวิญญาณที่เชื่อกันว่าวิญญาณเหล่านั้นก็ยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณที่เราเรียกกันว่าโค้งมรณะแห่งนี้ครับ
1: แม้ว่าจะมีการรื้อถอนเครื่องเส้นไหว้บนเกาะกลางถนนรัชดาแต่ก็ยังคงเห็นร่องรอยของความเชื่อได้อยู่นี่คืออีกภาพสะท้อนของการต่อสู้ระหว่างความเชื่อและความจริงในปัจจุบันนี้อุบัติเหตุลดลงจากการปรับปรุงพื้นผิวถนนและการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความรุนแรงแต่ในท้ายที่สุดมนุษย์ก็ยังต้องการสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
3: แต่มนุษย์มีสิ่งสำคัญอยู่อย่างนึงเนาะก็คือว่าเราให้ความสำคัญกับความทรงจำเพราะฉะนั้นบางพื้นที่เนี่ยที่เรารู้ว่าญาติเราเสียบางพื้นที่ที่เราได้ยินได้ฟังจากคนต่างๆมาเนี่ยมันทำให้เราเกิดเมมโมรีหรือความทรงจำต่อตัวพื้นที่เมมโมรีเนี่ยถ้าเราเชื่อมากแล้วเราไม่สามารถหาคำอธิบายเชิงเหตุผลได้มันก็จะกลายเป็นความเชื
1: ่
3: อพอมันกลายเป็นความเชื่อปุ๊บเนี่ยเวลาเราผ่านในพื้นที่บางอย่างเนาะเราไม่ได้ผ่านแค่ขับรถแล้วก็ผ่านพื้นที่ตรงนั้นเฉยๆนี่ใช่ไหมว่าตรงนั้นเป็นโค้งนะตรงนั้นโค้งอันตรายมากแต่เราเอาความทรงจำเราเนี่ยไปใส่ในตัวพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเริ่มรู้สึกในใจเราบางอย่างนะว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างมันรู้สึกได้หรือบางพื้นที่เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เคยไปก็ได้แต่เรารู้สึกถึงอันตรายหรือเรารู้สึกถึงการมีผีอยู่เพราะอะไรเพราะเราเคยเรียนรู้ว่าพื้นที่แบบนั้นเนี่ยมันไม่ปลอดภัยกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่า

แล้วตัวตายตัวแทนคืออะไรโอเคมันอาจจะเป็นพื้นที่อันตรายแต่จริงๆแล้วตัวตายตัวแทนเนี่ยก็คือพื้นที่แห่งความทรงจำที่เรามีจิตบางอย่างที่ผูกพันซึ่งจิตมันอาจจะถูกแปรผันไปในหลายความหมายนะเป็นทั้งความกลัว

เตือนที่ทรงพลังที่สุดที่บรรพบุรุษทิ้งไว้กับเราเพื่อบอกเราว่าที่ตรงนั้นอันตรายและเคยมีคนตายและอยากให้รายต่อไปเป็นคุณแต่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของตัวตายตัวแทนและวิถีคนในวันนี้ครับ

0: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้นี่คือโชว์ปล่อยของที่ต้องซื้อใจคนดู
2: วันนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คณะกรรมการและคนดู
3: ก็สำหรับวันนี้ผมก็ตั้งสายกีตาร์ให้เพียนทุกเส้นเลย
1: สปีดมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS
4: ผู้คนส่วนใหญ่จะจำวัดเซ่าหลินได้จากหนังจีนกำลังภายในนะครับเพราะมีพระที่ต่อสู้เก่งมากๆนะฮะแต่วัดแห่งนี้ครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศศาสนานะครับนิกายเซนโรงเรียนจอมยุทธการเมืองการปกครองดาราศาสตร์ก็ใช่นะฮะแล้วก็ยังเชื่อมโยงถึงสถานที่อีก10แห่งในเมืองเติงเฟิงประเทศจีนครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS ครับ
5: สามย่านปากคลองบ้านช้าง
6: เมื่อคนรุ่นใหม่เห็นถึงผลกระทบแฝงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เศรษฐกิจพวกเขาจึงมีนโยบายเพื่อมารับมือกับประเด็นเศรษฐกิจย่านเศรษฐกิจเมือง
7: เศรษฐกิจย่านที่เรามองเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ที่มุ่งเน้นแต่การเติบโตของตัวเลข
8: ที่นโยบายของเรายังไม่ได้ผลเพราะเราขาด2อย่างค่ะอย่างแรกคือความเชื่อมั่นค่ะและอย่างที่2คือแรงจูงใจที่อ่อนแอค่ะ
6: ร่วมโหวตทีมเสนอนโยบายที่ใช่ทาง LINE @thaipbs ขณะชมสดพลิกเมืองไปพร้อมกัน Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เวลา 16:05 น.ทางไทย PBS
9: โอ้โหท่านี้ไม่ใช่อีเวนต์รับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่เลิศที่สุดในสายตาเรา Bangkok Active Festival กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก10กิจกรรมสนุกแบบปรุงจัดไม่ปรุงจืดตั้งแต่จิบกาแฟปั่นเป็นอ่านหนังสือชิมอาหารเล่นบอร์ดเกมเล่นของเล่นทำของเล่นยันฟังนิทานมารู้ฟันแฟกเมืองในนิทรรศการ Interactive ก่อนแชร์เรื่องของคุณได้เลยเหนื่อยก็นั่งสวนคุยกันเรื่องเมืองของเรากับอนาคตกรุงเทพที่สนุกได้อีกออกมาแอคทีฟมีส่วนร่วมปล่อยพลังเพื่อเปลี่ยนเมืองของเรา 19-21 มิถุนายนนี้มาเจอกันที่สวนลุมพินีนะ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุนะคะว่าหากพบว่ามีหลักฐานและมีข้อกล่าวหาในความผิดของนายภาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีหลอกลงทุน Forex ทางพรรคก็พร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนค่ะติดตามเรื่องนี้จากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากพรรคประชาชนคุณยานีเชิญค่ะ
1: โดยนางสาวสิริกัญญาเน้นย้ำนะคะว่าต้องให้ความเป็นธรรมต่อนายภาวุฒิเพราะว่าแค่ตกเป็นผู้สงสัยนะคะแล้วก็ไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงหรือหลักฐานก็กระทบต่อชื่อเสียงแล้วค่ะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ก่อนที่ DSI จะแถลงเปิดผังรายชื่อบุคคลที่พัวพันกับเครือข่ายลงทุนฟอเร็กซ์และปรากฏรายชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อของ

0: อยู่ในผังด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาว่าต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดค่ะหากหลักฐานแน่นพักก็จะดำเนินการต่อในทางวินัยขณะเดียวกันก็ต้องดูการแถลงข่าวของ DSI ก่อนเพราะขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานว่ามีความผิดหรือไม่อย่างไรพร้อมกับว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ตกเป็นเป้าสงสัยค่ะเพราะอาจจะมีโอกาสที่ไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงและเกิดความเสียหายขึ้นต่อชื่อเสียงและครอบครัวค่ะจึงขอให้ทุกฝ่ายให้ความเป็นธรรมค่ะและในฐานะรองหัวหน้าพักยังเปิดเผยค่ะว่าพักประชาชนก็เตรียมพร้อมจัดทัพส.ส. 30คนในการอภิปรายร่างกฎหมายงบประมาณปี2570และร่างกฎหมายโอนงบประมาณปี2569ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้โดยกฎหมายโอนงบวงเงิน 1,300 ล้านบาทก็จะมีการติดตามค่ะว่าอนุมัติโครงการในส่วนการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสงครามไทยกัมพูชาอย่างไรพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการตั้งงบประมาณปี2570ค่ะว่ามีหลายนโยบายหลายโครงการที่น่าจับตาโดยเฉพาะบางหน่วยงานหรือว่ากระทรวงที่ได้รับงบอย่างน่าประหลาดใจค่ะที่เพิ่มเติมเช่นกระทรวงดีค่ะพุ่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งได้รับงบสูงขึ้นถึง 95% หรือว่า1เท่าตัวค่ะที่เป็นเจ้าของโครงการไทย AI Passport โดยตั้งข้อสังเกตว่าจะมีแนวโน้มทำโครงการต่อในซีซั่น2หรือไม่ค่ะโดยมีรายงานนะคะว่านายภาวุฒิเตรียมที่จะออกแถลงการนะคะกรณีที่ถูกพาดพิงจากการแถลงข่าวของ DSI ในเพจส่วนตัวของตัวเองด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะกลับจากภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะเกิดเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี31บริเวณบ้านควนหยีหมู่ที่3ตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีขณะเดินทางกลับจากภารกิจตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะคะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด5นายเจ้าหน้าที่เร่งนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอพร้อมทั้งจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่การลอบวางระเบิดตำรวจตระเวนชายแดนชุดรักษาความปลอดภัยครูบริเวณรอยต่อหมู่3และหมู่4ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ6นายในจำนวนนี้มี2นายบาดเจ็บสาหัสนะคะเร่งนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งตัวต่อไปรักษายังโรงพยาบาลยะลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ทำการปิดกั้นเส้นทางและบริเวณจุดเกิดเหตุโดยเด็ดขาดค่ะเพื่อเปิดทางให้ทางหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดรวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาเข้ามาตรวจสอบและเก็บวัตถุพยานในพื้นที่พลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้ง3ฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังและความเข้มงวดในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะคะเนื่องจากเกรงว่าผู้ก่อเหตุอาจจะใช้วิธีลวงเจ้าหน้าที่เพื่อก่อเหตุซ้ำซ้อนพร้อมทั้งสั่งการให้เร่งแกะรอยตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นใช้หลบหนีค่ะศูนย์คนหายไทยพิเวศรับแจ้งนางสาวปวีณาปองเสงี่ยมอายุ43ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวผมยาวหายจากซอยอิสรภาพ30แขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่3มีนาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่นะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
2: ถ้าเราจะเรียกร้องหาความปลอดภัยเราก็ต้องมาสะสางกันใหม่ว่าไอ้ความปลอดภัยที่เราต้องการเราต้องการความปลอดภัยในระดับพรีเมียมในระดับเหมือนกับญี่ปุ่นไหมระดับเหมือนฝรั่งไหมซึ่งผมคิดว่ากรุงเทพมหานครต้องเป็นอย่างนั้นแล้ว
3: ไอ้เรื่องก่อสร้างนี่นะของที่มันจะตกลงมาอะไรเงี้ยมันก็มีมันก็กลัวครับ
4: ขับบนท้องถนนมันอันตรายตลอดครับพื้นถนนไม่เรียบขรุขระครับ
5: กรุงเทพมหาภัยที่ซ่อนไว้ทุกมุมเมืองทุกชีวิตแขวนไว้บนความเปราะบาง

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เรามีครอบครัวของผู้เสียหายนะครับในจำนวน2ใน40ครอบครัวนะฮะซึ่งพวกเขาเนี่ยอ้างว่าบุตรชายหรือว่าบุตรสาวของเขานะฮะถูกหลอกไปสแกนใบหน้าเป็นบัญชีม้าที่กัมพูชาแล้วล่าสุดนะที่บอกว่า40คนนั้นนะฮะอยู่ที่เรือนจำกัมพูชาต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเลยนะครับ
1: จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ค่ะคือถูกหลอกไปทำงานแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะต้องพูดตรงนี้เลยว่าทางผู้เสียหายเองยืนยันว่าไม่ได้เต็มใจไปไม่ได้ต้องการไปเป็นมิจฉาชีพทีนี้เรื่องนี้ค่ะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการถูกดำเนินคดีและไม่ถูกส่งตัวกลับมานะคะแต่นี่คือมีการแอบอ้างว่าจะช่วยเรื่องของคดีความรวมทั้งเรียกค่าไถ่ที่กัมพูชาด้วยเราต้องมาพูดคุยกับครอบครัวของผู้เสียหายรวมทั้งคนที่จะมาให้การช่วยเหลือเรื่องนี้ค่ะท่านแรกที่จะมาพูดคุยกันค่ะคุณเชียนค่ะเป็นพ่อของผู้เสียหายจากจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านที่สองค่ะคุณวดีค่ะเป็นแม่ของผู้เสียหายค่ะจากจังหวัดขอนแก่นค่ะและท่านที่สามที่จะมาช่วยเหลือเรื่องนี้ค่ะคุณจรวัฒน์จินมะคาค่ะรองประธานกรรมการมูลนิธิอิมมานูเอลค่ะและท่านที่4ค่ะให้การช่วยเหลือด้านข้อกฎหมายนะคะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมอัยการอาวุโสสำนักงานอัยการสูงสุดสวัสดีทั้ง4ท่านค่ะ
2: สวัสดี
1: ท
2: ุ
1: กท่าน
2: ครับสวัสดีครับ
0: ชมครับคือคนไทยที่ติดอยู่เรือนจำที่กัมพูชาครับที่ถูกหลอกไปนะฮะเขาอยู่ด้วยความยากลำบากครับแต่ว่าผมได้เห็นภาพในที่ว่าคนที่ติดอยู่ที่นั่นเนี่ยพยายามติดต่อบิดาหรือว่ามารดาของเขามาเพื่อร้องขอความเป็นธรรมหรือว่าให้ทางการไทยเนี่ยทำการช่วยเหลือหน่อยว่าณตอนนี้เนี่ยร่างกายของบางคนนะได้รับการบาดเจ็บถูกทำร้ายอาหารการกินนี่คือว่าแทบจะไม่มีต้องมีการโอนเงินส่งไปให้กับเจ้าหน้าที่ฝั่งด้านนู้นแม้แต่ว่านักข่าวที่อยู่ฝั่งด้านนู้นเองก็ตามนะฮะเราจะเปิดเรื่องราวนี้ให้ได้ติดตามก่อนฮะเดี๋ยวดูคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับ
3: โดนเขาโกงมากอยากกลับบ้านใช่ไหมอ๋อครับไม่เป็นไรหรอกกัมพูชามาทำอะไรหรอก
4: แล้วเขาก็ยึดโทรศัพท์ไปหมดแล้ว
3: ใครยึดอ่ะ
5: ที
3: ่
5: มาท
3: ิ้
5: งไว้
3: ที่
5: ม
3: าทิ้งไว้
5: พวกคนจ
3: ี
5: น
3: อ๋อคนจีนน่ะโอเคครับครับครับครับครับครับ
0: นี่เป็นคลิปจากช่อง TikTok ของนักข่าวกัมพูชาคนหนึ่งครับที่ปรากฏภาพของลูกชายกับลูกสะใภ้หลังที่ว่าตกเป็นผู้เสียหายเพจหางานแล้วก็ในหน้าหลอกไปทำงานตำแหน่งแอดมินตอบแชทตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับในเพจเนี่ยมีการโฆษณาว่าอบรม3วันจะได้โน้ตบุ๊กไปทำงานที่บ้านเงินเดือน 19,000 ถึง 23,000 บาทก่อนที่จะถูกหลอกนะครับมาขึ้นรถตู้ที่กรุงเทพแล้วก็พาไปอบรมที่จันทบุรีสุดท้ายครับถูกหลอกข้ามแดนไปสแกนหน้าเป็นบัญชีม้าพอบัญชีถูกอายัดนะฮะกลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยก็มีการปล่อยผู้เสียหายกลับมาไทยครับแต่ว่าระหว่างนั้นเองเนี่ยก็ได้ถูกทางการกัมพูชาจับเอาไว้ในข้อหาข้อเมืองผิดกฎหมายมีโทษจำคุก1ปีนะครับน้องอ้อม
1: เรื่องนี้ค่ะพ่อแม่ของผู้เสียหายเดินทางมาที่ไทย PBS นะคะบอกว่าตั้งแต่วันที่29มกราคมช่วงบ่ายเนี่ยไม่สามารถติดต่อลูกชายได้หลังจากนั้นญาติๆค่ะก็เลยช่วยกันโพสต์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อตามหาแล้วก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่แล้วก็แจ้งที่มูลนิธิกระจกเงา

0: รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะจนกระทั่งไปเจอคลิปข่าวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ก็เลยทราบว่าลูกถูกจับตัวอยู่ที่ปอยเปตขณะนี้ผ่านมาเป็นเวลา4เดือนแล้วนะคะยังไม่สามารถช่วยเหลือลูกได้นอกจากนี้ก็ยังมีคนไทยค่ะถูกจับกุมอยู่ด้วยกันประมาณ 40-50 คนด้วยกันพอโทรศัพท์ไปสอบถามก็พบนะคะว่าความเป็นอยู่ค่อนข้างยากลำบากแล้วก็ถูกเรียกเก็บค่าบริการโทรมายังประเทศไทยเรียกเก็บเงินต่างๆนะมีเรียกเก็บเงินเพื่อซื้อพัดลมด้วยคนละ 2,000 บาทแบบนั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีหลายครอบครัวที่อยากให้ทางการไทยช่วยเหลือแล้วก็คัดแยกผู้เสียหายจากการถูกหลอกในลักษณะเดียวกันที่เดินทางกลับมาจากประเทศไทยค่ะ
1: คือทางมูลนิธิอิมานูเอลนะครับพยายามนำครอบครัวของเหยื่อการค้ามนุษย์ดังกล่าวเนี่ยไปยื่นร้องขอให้ความช่วยเหลือต่อคณะกรรมาการกฎหมายและกรรมาการการทหารเพราะว่าเคยไปร้องมาหลายหน่วยงานแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้ามาเลยแล้วก็คนที่ติดคุกต้องโทรมาขอเงินครอบครัววันละ500-1,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายในเรือนจำซึ่งทางมูลนิธิอิมานูเอลเนี่ยก็ยืนยันว่าผู้เสียหายเหล่านี้ครับเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะครับทุกวันนี้เนี่ยยังคงมีคนไทยถูกลักลอบพาเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องโดยที่นายรมรอนนะครับกรรมธิการทางกฎหมายแล้วก็นางสาวพุทธิตากรรมธิการการทหารของสภาผู้แทนราษฎรก็มารับเรื่องร้องเรียนมีการเปิดเผยว่าหลังจากนี้กรรมธิการก็จะมีการบรรจุวาระและหารือกันในการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือรวมถึงจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาสอบถามข้อเท็จจริงโดยชี้ว่าหากว่าไม่ได้กระทำผิดกฎหมายใดก็เป็นสิทธิ์ของพลเมืองไทยที่จะได้รับการคุ้มครองนะครับ
0: โอ้เรื่องนี้เราต้องมาพูดคุยกันนะคะถือว่าวันนี้เนี่ยมาเป็นการเปิดโปงขบวนการนอกจากเป็นขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วมาดูกันว่าคนที่ถูกจับกุมอยู่ที่กัมพูชาตอนนี้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงพูดคุยกับท่านนี้ก่อนค่ะคุณพ่อเชียนคุณพ่อเชียนวันนี้ขอบพระคุณมากๆที่เดินทางมาที่ไทย PBS เดินทางมาจากอุดรธานีมาที่นี่เลยเมื่อเช้าได้พูดคุยกับลูกชายสภาพความเป็นอยู่ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็สภาพความเป็นอยู่ตอนนี้ลูกชายก็มีร่างกายแล้วก็จิตใจเด็กๆข้างในเนี่ยไม่มีมีความที่กังวลว่าจะโดนอะไรมั่งกังวลว่าหน่วยงานราชการจะช่วยได้ไหมตอนนี้แล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยให้ลูกชายนี้ได้ออกมาแล้วก็การเจ็บป่วยเด็กๆข้างในแล้วมีการสุขภาพร่างกายที่มีหนองมีตุ่มแล้วก็มีชีวิตที่ยากลำบากการนอนการกินแล้วก็การอาบน้ำแล้วก็การพวกไอ้ที่จะล้างหน้าแปรงฟันเกี่ยวกับน้ำนี่ครับจะลำบากมาก
0: คือลูกชายโทรศัพท์มาคือสามารถโทรศัพท์มาได้เพราะว่าผู้คุมทางนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เรือนจำให้สามารถโทรมาหาครอบครัวที่ประเทศไทยได้แต่ก็ต้องเสียเงินในการโทรมาเหมือนกัน
2: ใช่ครับต้องเสียเงินครับ
0: ได้คุยกับลูกก็คือสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างยากลำบากคุณผู้ชมก็คืออยู่กันหลายๆคนนะมีทั้งเรื่องของความสะอาดน้ำที่ดื่มเข้าไปก็ไม่ได้สะอาดมากนักรวมทั้งนอนรวมกันหลายๆคนก็มีอาการเจ็บป่วยมีหนองที่เป็นแผลตามร่างกายก็ต้องทนรับสภาพนั้นไปด้วย
2: ครับ
0: ค่ะแต่ย้อนกลับไปคือลูกชายถูกหลอกว่าจะพาไปทำงานเป็นแอดมินถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
0: ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงเขาเชิญชวนผ่านทางช่องทางไหน
2: ลูกชายก็อยากเลิกงานแค่ตรงนี้แล้วก็อยากมาหางานใหม่โดยการไปเห็นในโพสต์ที่แอดมินเขาโพสต์หางานลูกชายก็อยากจะทำเพราะเป็นงานที่ว่ามาทำอยู่ที่บ้านได้มีการใช้จ่ายมีเงินพอที่จะรายได้มันพอใช้จ่ายได้ไปเห็นในโพสต์หางานก็ตอบแชทเข้าไปเขาก็ตอบแชทคืนมาบอกว่าให้ไปเทรนงานก่อนให้ไปฝึกงานก่อนถึงจะได้ทำงานชิ้นนี้พอดีก็ลูกชายกับลูกสาวก็ได้ปรึกษากันได้ไปสมัครกับงานตัวนี้ที่แอดมินเขาส่งมาให้ก็พากันสมัครเข้าไปแล้วแอดมินที่นั้นก็ตอบชัดออกมาว่าต้องไปเทรนงานก่อนที่กรุงเทพนัดวันไปพอนัดวันที่จะไปแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปขึ้นรถตอนเช้าลูกสาวกับลูกชายก็กินข้าวกินปลาปกติตอนเช้ากะว่าเย็นเนี่ยจะกลับมา ซึ่งการอยู่การกินก็ช่วยชามก็ยังไม่ล้างยังไม่เก็บของเก็บอะไรเลยก็ตอนเช้าก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่นัดหมายของบุคคลเหล่านี้ไปที่ไอ้บิ๊กซีก็ใช้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจากน้องแคไปจอดอยู่ที่บิ๊กซีสระบุรีก็มีรถตู้มารับน้องก็ขึ้นไปแล้วก็ไปเห็นเด็กอีก3คนที่อยู่บนรถตู้แล้วก็ไม่คิดอะไรก็คิดว่าเป็นคนทำงานหรือเป็นคนที่มาขึ้นรถตู้ปกติแกก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็เป็นผู้หญิงที่อยู่ข้างบนก็เลยขึ้นไปพอไปแล้วแต่รถไม่ได้ไปที่กรุงเทพจริงแต่กลับหันหลังกลับไปที่จันทบุรีไปที่จันทร์พอดีลูกชายก็โทรศัพท์แชทออกมาหาผมว่าพ่อตอนนี้ผมไปเทียนงานนะครับอยู่ที่กรุงเทพพอเห็นแชทแล้วผมก็ถามว่าไปที่ไหนไปเทนงานพ่อเดี๋ยวก็กลับว่าอย่างนี้ก็คุยกันทางMessenger มาตลอดจนวันที่เริ่มวันที่27ก็ยังติดต่อได้วันที่28เริ่มติดต่อไม่ได้แล้วหาย29 30 29ถึง31นี่หายแล้วผมตอบแชทไปก็ไม่ตอบเลยเห็นแต่มีอ่านโทรศัพท์อยู่อ่านในไอ้ Messenger อยู่แต่ไม่ตอบก็พอดีญาติเสียยายเสียพอดีก็เลยไม่ได้ตามงานทีนี้พอดีมาถึงวันที่6ทางแม่ของทางแม่ของแฟนนี่ก็โทรมาหาบอกว่าเห็นลูกมั้ยผมก็ตอบว่าไม่เห็นทีนี้โทรมาหากันก็เอะใจแล้วว่าอ้าวลูกมันไปไหนปกติไม่เป็นอย่างนี้ก็ติดตามกันหากันก็เลยพากันทักไปทางกระจกเงาบ้างเพจอะไรที่ดังๆที่เขาติดต่อหาคนหายได้ก็ติดต่อไปหมดประมาณ1ทุ่มก็มาเจอใน TikTok ของคำคุณกัมพูชาก็เห็นในตัวนี้นะครับ
1: ครับ
2: ไปเห็นพอดีก็ดีใจนะครับดีใจนึกว่ายังมีชีวิตอยู่ดีใจนึกว่าอยู่ประเทศไทยแต่ที่ไหนได้ครับมันจ
1: ับ
2: ไปอยู่กัมพูชาแล้วก็มาเสียใจอีกทีหลังก็ติดต่อไม่ได้เลยทำยังไงก็ติดต่อไม่ได้เลยหาหนทางที่จะช่วยเด็กๆพวกนี้อยู่ก็วิ่งมาพอรับข่าวว่าเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ผมก็เดินทางมากรุงเทพเลยเดินทางมาที่กรุงเทพก็หน่วยงานแรกก็คือไอ้ตำรวจไซเบอร์แล้วก็กงสุลแล้วก็สถานทูตคือวันนั้นไปทีเดียว3หน่วยงานแต่ไม่ได้รับอะไรเลยไปที่กงตำรวจตำรวจก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจ
1: ครับ
2: เขาก็ปัดไปที่กงศูนย์
3: ความรับผิดชอบ
2: ผมก็
1: พยายามที่จะไล่ไทม์ไลน์บอกว่าไปร้องหน่วยงานแต่ว่าเงียบแต่เดี๋ยวขอพูดคุณแม่หน่อย
3: ค
1: ุณแม่เนี่ยก็คือว่ามีลูกสาว
3: ใช่ค่ะ
1: ลูกสาวก็คือว่าคบหากับลูกชาย
3: ใช่ค่ะน้องเป็นแฟนกันค่ะ
1: ไปพร้อมกัน
3: ค่ะไปด้วยกัน
1: ทีนี้เนี่ยคือเราได้เบาะแสยืนยันไหมฮะว่าคือลูกเราเนี่ยถูกหลอกไปไม่ได้ตั้งใจไปใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: รูปแบบเดียวกันไหมฮะ
3: นำเรียนอย่างนี้ค่ะคือลูกสาวเนี่ยก่อนที่จะหายตัวไปน้องคุยกับแม่น้องบอกว่าแม่หนูจะเปลี่ยนงานนะแม่ก็เลยถามว่าหนูจะเปลี่ยนงานอะไรลูกบอกว่าแม่หนูจะทำงานแอดมินเพราะว่าปกติเขาอยู่ที่ขอนแก่นนะคะเขาเคยทำงานแอดมินให้กับบริษัทแล้วทีนี้แม่ก็บอกว่างานอยู่ที่ไหนก็บอกว่างานอยู่ในกรุงเทพค่ะแม่ไปเทสงานไปอบรมงานแล้วก็3ทุ่มหนูก็กลับหนูก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์กลับมานอนที่พักเพราะว่าน้องพักอยู่ที่หนองแคค่ะน้องไปทำงานอยู่ที่หนองแคก่อนที่จะไปทำจะไปสมัครงานตัวนี้นะคะแล้วก็แม่ก็เลยบอกว่าหนูจะไปทำอ่ะมันยังไงมันงานมันเชื่อใจได้ไหมเขาบอกว่าแม่งานอ่ะมันก็อยู่แค่กรุงเทพคงไม่เป็นอะไรหรอกแม่หนูก็เห็นคนสมัครเยอะเขาบอกว่างี้แล้วสามทุ่มหนูก็จะกลับมานอนพักที่ห้องพักเหมือนเดิมแล้วทีเนี้ยประมาณวันที่28 29นะคะก็ติดต่อกับลูกแต่รู้สึกว่าไลน์ที่มันติดต่อกับเราอ่ะมันไม่ใช่ลูกเราลักษณะการคุยกันอะไรแล้วก็จะให้โอนตังค์ให้2ครั้งสองบัญชีสองบัญชีน่ะมันจะเป็นบัญชีของผู้ชายคนหนึ่งของผู้หญิงคนหนึ่งแต่มันไม่ใช่บัญชีของลูกเขาเราค่ะเขาให้โอนตังค์ให้พิมพ์มาว่าให้โอนตังค์ใ เราก็ว่าลูกเปลี่ยนงานใหม่ใช่ไหมคะก็เป็นห่วงลูกเพราะว่าเราก็ซัพพอร์ตเขาเราก็

0: ตังค์ให้ทั้งสองครั้งแต่แม่ก็ถามว่าแล้วทำไมหนูไม่ให้แม่โอนตังค์เข้าบัญชีของหนูก็พิมพ์กลับมาบอกว่าแม่หนูตังค์กับพี่ที่อบรมด้วยกันแล้วหนูตังค์เงินสดกับเขาแล้วแม่ช่วยโอนเงินให้เขาหน่อยแม่ก็โอนไปค่ะแต่หลังจากนั้นมาก็คือติดต่อไม่ได้เลย
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ถูกทำร้ายบ้างไหมเขาบอก
0: จะถูกทำร้ายตอนที่น้องโดนบังคับฝั่งไปข้ามไปฝั่งโน้นนะคะ
1: ข้ามไปฝั่งโน้นคือหมายถึงว่าพอไปถึงที่จันทบุรี
0: ใช่ค่ะ
1: ผ่านช่องทางธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: มีคนข่มขู่เอา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าพอรู้ว่าเขาไปพักไว้ที่โรงแรมแล้วน้องอ่ะรู้ว่าโดนหลอกแล้วค่ะแต่ว่าน้องจะหนีออกมามันหนีออกมาไม่ได้เพราะว่าเขาจะมีคนคุมค่ะที่ในโรงแรมแล้วน้องก็จะโดนบังคับขึ้นรถอีกต่อนึงค่ะรถที่มารับต่อจากรถตู้ข้ามไปฝั่งโน้นแล้วพอข้ามไปฝั่งโน้นอ่ะน้องก็พูดกันว่าถ้าลงรถอ่ะเราต้องวิ่งนะต้องวิ่งหนี
3: ใช่
0: แต่พอวิ่งแล้วอ่ะมันมีผู้ชายมาล้อมรถหมดเลยค่ะแล้วก็คือคนมีอาวุธกับคนไม่มีอาวุธค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงแล้วก็แฟนก็ห่วงแฟนเด็กตัวน้องผู้ชายก็ห่วงลูกเขา
1: ข้ามไปเอาไปทำอะไรฮะ
0: เอาไปสแกนหน้าค่ะเข้าไปในตึกเพื่อว่าบังคับให้เด็กสแกนหน้าเพราะว่าเขาจะยึดโทรศัพท์หมายเลขบัญชีแล้วก็บัตรประชาชนคือจะยึดไปหมดเลยค่ะแล้วก็ไปสแกนหน้าพอไปสแกนหน้าได้2วันเขาจะเอาเด็กมาปล่อยทิ้งแถวชายแดนนะคะแถวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วแต่ว่าเด็กจะมาถึงไทยได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องนึงคือปล่อยทิ้งเลยพอเข้าไปในตึก2วันแล้วน้องไปวันที่27วันที่31ก็คือน้องโดนจับแล้วค่ะที่กัมพูชา
2: ถามคุณแม่แม้ว่าตอนนี้จะสามารถติดต่อลูกสาวได้ทุกวันแต่เป็นห่วงไหมคะในความรู้สึกของคุณแม่เพราะว่าออกจากบ้านไปวันนั้นไม่ได้เอาอะไรไปเลยเสื้อผ้าสักชุดไม่ได้เอาไปยาที่รับประทานประจำก็ไม่ได้ไป
0: เป็นห่วงไม่เป็นห่วงนะคะน้ำหนักแม่นี่ลด6กิโลเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับว่าตัวลูกสาวน้องเป็นโรคซึมเศร้าน้องต้องทานยาทุกวันแล้วน้องไปน้องคือไม่ได้อะไรไปเลยค่ะไปเสื้อผ้าติดตัวยาก็ไม่ได้เอาไปอะไรก็ไม่ได้ไปรถมอเตอร์ไซค์ก็ไปจอดทิ้งไว้ที่ตลาด
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ลักษณะคือเป็นยังไงฮะเหมือนถูกเรียกค่าถ่ายได้ไหมเพราะว่ามีการเรียกเกินหรือเปล
0: ่
1: า
0: พอน้องโดนจับเข้าไปนะคะประมาณเดือนแรกเราจะติดต่อน้องไม่ได้เลยเราไปที่กงสุลไปที่ CIB ไปที่ตม.สุรินทร์ไปที่สระแก้วศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนอิมานูเอลไทยแลนด์คือเราไปทุกที่นะคะที่คิดว่าเราจะช่วยลูกเราได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้เราไม่ได้อะไรกลับมาแล้วทีเนี้ยประมาณเดือนที่2เด็กถึงติดต่อกับมหาญาติฝั่งไทยได้ค่ะคล้ายๆว่าพอเข้าเดือนที่2น่ะเขาให้เด็กติดต่อกับมหาญาติเด็กคนไหนที่จำเบอร์พ่อแม่ญาติได้คือให้โทรกลับมา
2: ค่ะ
0: ทีแรกที่โทรกลับมาเราก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นลูกเราเรากลัวเป็นมิจฉาชีพเราก็ดูหลายๆอย่างแต่พอครั้งแรกที่ติดต่อมามันเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำค่ะมันไม่ใช่ลูกเราเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงแต่เขาพูดไทยได้บอกว่าเดี๋ยวจะให้ลูกสาวโทรกลับมานะทีแรกเราก็ไม่เชื่อจะโทรกลับมาได้ไงถ้าเด็กอยู่ในเรือนจำแล้วทีนี้พอโทรกลับมาก็เป็นลูกเราจริงๆเราก็จำเสียงลูกเราได้ก็ใช่เด็กใช่ลูกเราจริงๆค่ะ
1: เดี๋ยวบอกว่าใช่ลูกได้ไงฮะมีการยื่นข้อเสนออะไรฮะ
0: ไม่ได้มียื่นข้อเสนอค่ะที่เด็กโทรกลับมาทีแรกเขาก็บอกว่าไปยังไงโดนจับไปยังไงอยู่แบบไหนอะไรยังไงค่ะทีแรกที่ติดต่อได้เลยแล้วทีนี้พอติดต่อไปมาได้สักพักจะมีการแบบแม่โอนตังค์ให้หนูหน่อยพ่อโอนตังค์ให้ผมหน่อยเพราะว่า1เด็กจะใช้โทรใช้เป็นค่าโทรกับมาหาพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็2ค่าอยู่ค่ากินค่าของใช้ซึ่งมันแพงมาก
1: ที่อยู่เรือนจำอ่ะนะ
0: ใช่ค่ะเด็กต้องจ่ายทุกอย่างค่ะเด
3: ็
0: กต้องจ่ายทุกอย่างเลยถ้าเด็กคนไหนไม่มีก็คืออดอยาก
2: แพงที่ว่าเราต้องจ่ายแบบไหนยังไงอ่ะคุณพ่อเชียนช่วยได
3: ้ก็
2: อาทิตย์นึงต้องจ่ายไปเท่าไหร
3: ่ต้องจ่ายอาทิตย์นึงเด็กแต่ละคนนี่ก็หลายพันนะครับเพราะว่าการใช้จ่ายแต่โทรเอาเงินทุกวันคือ 1,000 บาทต่อคนแล้วคนเด็กอยู่ในนั้น40คน 1,000 บาทต่อทุกคนบางคนก็ 2,000 บางคนก็ 1,000 อย่างเคสผมก็วันละ 1,000 บาททุกวันอาทิตย์นึงก็เกือบ 5,000
2: แต่เรายอมจ่าย
3: ยอมจ่ายเพื่อว่าให้ลูกเราได้กินอยู่ข้างในรู้อยู่ว่าอาจจะไปแบ่งให้กับเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในจะเป็นการเอาเรียกเงินจากผู้คุมอยู่ข้างในเรารู้ญาติรู้หมดแต่เราต้องเป็นห่วงลูกเราก่อน
1: ครับ
3: ต้องทำงานต้องหาเงินเข้าไปให้ลูกเราก่อน
1: แล้วมีการเจรจาไหมถ้าเกิดจะออกมาได้ต้องเสียเงินเท่าไหร
3: ่ก็มีของชุดเคสของน้องที่กรุงสถานทูตไปล่าสุด ล่าสุดสถานทูตไปแล้วก็ให้เบอร์โทรให้น้องๆไว้ว่าเป็นเบอร์โทรของเป็นพวกไอ้เป็นในทนายความเป็นล่ามเพื่อจะเสนอเงินให้เป็นทนายเพื่อเอาลูกเราออกมาจะเอาเคสที่ว่าเอาโทษเบาหน่อยโทษออกไปเลยถ้าออกไปเลยก็ 350,000 ถ้าปล่อยออกตัวเอาไปเลยอันนี้คือการพูดคุยจากคนกัมพูชาที่เขาโทรออกมาและของผมก็มีเบอร์แล้วก็ได้คุยกันด้วยแต่ผมพยายามถามว่าถ้าเอาออกมาเลยจะให้เท่าไหร่แต่เขาไม่ตอบผมแต่เขาไปตอบอีกน้องอีกคนหนึ่งญาติอีกคนหนึ่งคือถ้าปล่อยเลยก็ 350,000 ยอมปล่อยตัวให้อันนี้คือเป็นของคนกัมพูชาเขาพูดกัน
1: นี่ทดไปก่อนนะ 350,000 นะเพราะว่าอาจารย์ปรเมศฟังอยู่ด้วยนะประเด็นนี้นะ
2: งั้นเอาช่วงที่เรื่องของการช่วยเหลือก่อนพี่ป๋อมพอเคส2เคสนี้นะคะในอีกหลายๆเคสเห็นบอกว่าล่าสุดคือถ้านับแล้วเนี่ยก็เป็นประมาณสัก80ครอบครัวได้มีการช่วยเหลือเบื้องต้นยังไงบ้างคะสำหรับกลุ่มนี
4: ้ครับเบื้องต้นเนี่ยเราได้นำเรื่องไปเข้าร้องเรียนแก่กรรมธิการกฎหมายนะครับรวมถึงกรรมธิการต่างประเทศเองนะครับเพื่อจะขอการช่วยเหลือครับในการรับฟังปัญหาจากครอบครัวอีก80ครอบครัวเนี่ยครับเรื่องราวเนี่ยมันแต่ละคนก็ซับซ้อนเพราะเป็นเรื่องของการถูกล่อลวงไปเองนะครับแล้วก็ถูกบังคับให้กระทำความผิดด้วยและท้ายที่สุดเนี่ยก็คือยังถูกจองจำอยู่ในเรือนจำซึ่งเราก็มีข้อสงสัยว่าตรงนี้ใช่เรือนจำจริงหรือเปล่าแล้วมีการมีคนที่อ้างมาเป็นนักการทูตหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆหรือเปล่าคือตอนนี้เราแปลกใจครับเพราะปกติแล้วเรือนจำเนี่ยจะไม่ให้โทรศัพท์ออกมาอยู่แล้วจะไม่ให้โอนเงินมาอยู่แล้วนะครับแล้วไม่มีการมาแบบหาค่าทนาย 350,000 เนี่ยก็เลยหลายเรื่องแล้วก็ตกใจไปหมดเลยครับเราก็เลยอยากจะมาต้องเอาข้อมูลเนี่ยเข้าไปสู่วาระการประชุมครับ
1: ครับเพราะว่าจำได้ทุกครั้งถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยกับท่านรองเนี่ยท่านรองบอกว่าบางทีจะมีการประสานใช้ความเป็นการส่วนตัวเนี่ยประสานแล้วสามารถช่วยมาได
4: ้ครับ
1: แต่รอบนี้คือประสานได้ไหมฮะ
4: ประสานไม่ได้ครับรอบนี้แปลกประสานไม่ได้ครับเราก็ไม่แน่ใจเขาบอกว่าอยู่ในเรือนจำอุดรมีชัยนะครับซึ่ง เมื่อเราเช็คไปกับทางญาติเนี่ยก็มีการทางญาติแจ้งมาบอกว่าได้เช็คกับทางสถานทูตแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วก็มีข้อสงสัยเนี่ยตามที่ท่านรองบอกว่าก็ได้เห็นเหมือนกันว่าลูกชายของคุณพ่อโทรมาหาได้คุณผู้ชมลองจินตนาการดูฮะว่าอยู่เรือนจำเนี่ยแต่ว่าสามารถโทรมาหาได้ลูกสาวคุณแม่ก็ยืนยันว่าตอนช่วงบ่ายก็โทรมาได้แล้วต้องมีการโอนเงินโอนเงินไปให้คนกลางคนหนึ่งก่อนก็คืออะไรฮะเป็นผู้สื่อข่าวที่นู่นนะฮะถูกหักไปด้วยไหม
3: ถูกหักครับ
1: ถูกหักเงินไปอีกเช่นอะไรฮะ
3: 1,000 ต่อ100
1: 1,000 ต่อ100แล้วไม่พอโอนเงินไปที่บัญชีของเจ้าหน้าที่ฝั่งด้านนู้นเขาอ้างเป็นอะไรนะฮะ
0: เป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำค่ะ
1: ของเดินจำ
0: ใช่ค่ะ
1: คือใช้วิธีการอย่างนี
0: ้
1: เพื่อให้เด็กๆเนี่ยใช้เอาเงินไปใช้ในเดินจำได้
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ก็เป็นเรื่องแปลก
2: ค่ะพี่ป้อมคิดว่าขบวนการมันเป็นขบวนการแน่นอนแล้วล่ะแต่ว่าแบบนี้จริงๆเราไม่เคยเห็นมาก่อน
4: ไม่เคยเห็นมาก่อนครับทำให้เรายิ่งแปลกใจครับทั้งที่ไอ้ขบวนการค้ามนุษย์มันน่ากลัวอยู่แล้วแต่นี่มันไปถึงขั้นที่ว่าอยู่ในเรือนจำแล้วเป็นสถานทูตมาแล้วเนี่ยครับเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
4: เราก็เลยอยากได้ข้อเท็จจริง
1: ครับอยากให้อาจารย์ปรเมศช่วยวิเคราะห์ไหม
2: ใช่อาจารย์แม้ว่าตอนนี้เนี่ยเอาล่ะไทยกัมพูชาขัดแย้งกันเอาไว้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือเรียกได้ว่าเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์กลุ่มนี้ค่ะอาจารย
5: ์ครับคืออย่างนี้ตอนนี้ข้อที่จริงมันไม่ชัดว่าถูกจับจริงหรือถูกจับปลอมอันนี้ก่อนนะเป็นไปได้ในกรณีหนึ่งหลอกว่าจะให้ทำงานแล้วหลอกไปรีดเอาทรัพย์อีกทีเหมือนกับเรียกค่าไถ่ขังเอาไว้จนกว่าจะได้เงินนั้นที่พอใจอันนั้นอันที่หนึ่งถ้าเป็นในแง่ของการผิดกฎหมายอันนี้จะช่วยยากหน่อยเพราะมันไม่ได้อยู่ในภาครัฐแต่ถ้าสมมติว่าไปแล้วถูกจับเนี่ยก็หาหลบหนีเข้าเมืองจริงสิ่งแรกที่เราอยากได้ก็คือคำพิพากษาก่อนว่ามันมีจริงไหมถ้ามีคำพิพากษาก็แสดงว่าอยู่ในเรือนจำจริงแต่ผมยืนยันนะเรือนจำมันก็คือเรือนจำคนทุจริตมันยังมีเสมอคนหากินกับคนได้ตกทุกข์ได้ยากมันทำง่ายเห็นไหมยิ่งลูกเขาเดือดร้อนเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องส่งนะแต่ถ้าอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราบอกว่าจริงๆท่านในภาครัฐเองการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยผู้ถูกจับหรือพ่อแม่ผู้ต้องโทษหรือบิดามารดาหรือคู่สมรสเนี่ยนะยื่นคำร้องเนี่ยถ้าอยู่ในคอมเมนต์ก็ยื่นที่กงสุลแต่ยื่นกงสุลต้องมีคำพิพากษาต้องมีการแสดงฐานะนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเรื่องของกรณีการส่งผู้ร้ายการส่งผู้ต้องขังข้ามแดน

0: หลักการทั่วไปนะตรงนี้ผมยังไม่เห็นว่าของเราสนธิสัญญามันต้องมีหลักการและมีสนธิสัญญาหลักการเนี่ยหมายความว่าผู้ต้องขังเนี่ยต้องถูกขังมากกว่า1ปีถึงจะเข้าเงื่อนไขโดยมาตรฐานนะแต่ระหว่างประเทศอาจจะตกลงกันได้2ต้องมีการยื่นต่อสถานกงสุลหรือสถานทูตพร้อมด้วยคำพิพากษาแล้วขอส่งตัวกลับซึ่งต่างประเทศเคยขอเราเยอะนะครับอย่างที่ออสเตรเลียก็ดีอังกฤษก็ดีผู้ต้องโทษเป็นชาวออสเตรเลียอังกฤษมาขอตัวส่งคืนเราก็พิจารณาทีนี้พอถ้ารับเรื่องอย่างนี้แล้วเนี่ยกงสุลเนี่ยจะต้องแจ้งกระทรวงต่างประเทศและแจ้งราชทัณฑ์เราก็มานั่งดูว่าโทษเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถจะรับโทษในประเทศไทยได้ไห
1: ม
0: คือหมายความว่าผิดกฎหมายเขมรกับผิดกฎหมายไทยนี่กฎหมายไทยต้องมีด้วยเหมือนกัน
1: อันนี้เขาบอกว่าเข้าข้อหาเข้าเมือง
0: ถ้าเข้าเมืองเป็นมาตรฐานถ้าเข้าเมืองผิดกฎหมายเหมือนกันแต่โทษมัน1ปีมันอาจจะต่ำเกณฑ์นะครับทีนี้อันที่2ที่เราต้องมาดูเนี่ยดูสนธิสัญญาระหว่างเรากับเขมรผมตรวจมาแล้วมีสนธิสัญญาระหว่างเรากับเขมรมีนะเรื่องของการส่งผู้ร้ายเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2544บังคับใช้ตั้งแต่วันที่30มีนา2544นี่กรณีที่อยู่ในการควบคุมของรัฐเขมรไม่ใช่อยู่ในการควบคุมของโจรเขมร
2: ครับ
0: เห็นไหมมันก็มี2มุมแต่ตอนนี้ทางมูลนิธิก็ยังไม่ยืนยันไม่ได้ว่ามันอยู่ในการควบคุมของรัฐหรืออยู่ในการควบคุมของโจรนี่คือประเด็นหลัก
2: ครับแต่นี้คือมีการตรวจสอบไปนะว่าทางคุณแม่มีการไปร้องบก.ปคม.ด้วยใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
2: ับ นะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยตามรายงานบอกว่าทางตำรวจปคม.นะฮะทำหนังสือไปยังอธิบดีกรมการกงสุลเพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและช่วยเหลือคนไทยในกัมพูชาเพราะจะได้ดูว่าตกลงแล้วเนี่ยอยู่ที่เรือนจำจริงไห
1: ม
2: แล้วจากข้อมูลการรายงานนั้นอ้องไหมว่าการดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือสแกมเมอร์นะฮะทางปคม.เนี่ยบอกว่ากวาดล้างจับกุมอย่างต่อเนื่องแล้วภาพรวมคดีค้ามนุษย์ตั้งแต่ช่วงมกราคมถึงมิถุนายน69แบ่งเป็น2ประเภทนะครับคือว่าคดีค้ามนุษย์กับจับกุมดำเนินคดีเนี่ย73คดีในคดีในสลักสแกมเมอร์จับกระบวนการในหน้า11คดีนะรวม2ประเภทแล้วคือ84คดีด้วยกันนะครับ
1: ค่ะส่วนสถิติที่ทางมูลนิธิอิมมานูเอลค่ะช่วยเหลือคนไทยที่ถูกหลอกไปกัมพูชาที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ตั้งแต่ปี2563ถึง2569ค่ะสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้ 2,801 คนคนไทยถูกจับแล้วก็ติดอยู่ในเรือนจำกัมพูชาแล้วก็มาร้องเรียนที่ทางมูลนิธิเนี่ยขณะนี้มี80คนคาดการว่ายังมีคนไทยที่ถูกจับอยู่ที่กัมพูชาอีกหลักพันคนนะคะนี่คือข้อมูลจากมูลนิธิอิมมานูเอลทีนี้ถามพี่ป๋อมจริงๆปัญหานี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากๆในการถูกหลอกว่าพาไปทำงานแต่สุดท้ายแล้วก็คือข้ามไปเป็นหนึ่งในขบวนการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วหลายๆครั้งเราก็ไปช่วยกลับมาได้แต่ครั้งนี้จากความพยายามแล้วไม่สามารถกลับมาได้จริงๆปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐหรือคณะกรรมการต่างๆควรที่จะช่วยเหลือเร่งด่วนตอนนี้พี่ป๋อมคิดว่าเป็นเรื่องอะไร
4: ตอนนี้ถ้าในกรณีของผู้เสียหาย80รายเนี่ยครับก็อยากให้ช่วยประสานตัวกลับมานะครับเพราะเรื่องของการคัดกองคัดแยกกัมพูชาเขาไม่ได้ทำให้นะครับไม่ได้มีการสอบถามว่าเป็นการเข้าเมืองผิดกฎหมายจริงหรือเปล่าหรือเป็นการถูกล่อลวงครับมีการถูกบังคับหรือเปล่านะครับซึ่งเขาไม่ได้สกรีนให้เราเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงถ้าอยากจะฝากถึงทางรัฐบาลเองนะครับเรื่องของการป้องกันไม่ให้ประชาชนเราตกเป็นเหยื่อครับการถูกล่อลวงข้ามชายแดนไปนะครับเพราะว่ามันอยู่ชายแดนบ้านเรามันต้องผ่านบ้านเราไปครับอยากให้มีการตรวจเข้มในเรื่องของการป้องกันนะครับมีจุดสกัดได้อย่างถูกทางครับแล้วก็จุดต่างๆเองที่เราเห็นในแผนบรรทุกรรมอยู่แล้วว่าเขามีโรงแรมเถื่อนกี่ที่บ้างครับตรงนั้นควรจะจัดการได้เพราะมันอยู่ในฝั่งเราครับ
2: ครับคือรอบนี้ประสานไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่ทีนี้เนี่ยลักษณะคล้ายๆกันที่ว่ามาร้องที่อิมมานูเอลเนี่ยเยอะไหมฮะคล้ายกับกรณีของคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นยังไง
4: ตอนนี้ทั้งหมด80ครอบครัวครับที่เขามายื่นเรื่องแล้วก็เรามีรายชื่อนะครับว่าลูกเขาเป็นใครนะครับแล้วก็มีตัวผู้ปกครองมาร้องใน80ครอบครัวซึ่งถูกจองจำอยู่ในเรือนจำนะครับซึ่งก็มีอยู่2เคสที่เรายืนยันได้จากสถานทูตแล้วก็อีกเคสหนึ่งที่มีการโทรศัพท์มาแบบนี้ครับแล้วเราก็ยืนยันไม่ได้นะครับ ก็แบ่งเป็น2กรณี
2: นี่ก็ต้องฝากความหวังไว้กับทางปคม.เหมือนกันที่ว่ามีการประสานงานไปน่าจะมีการประสานไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าตั้งแต่23มีนาคมนะฮะล
1: ่
2: าสุดคือคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ได้รับเอกสารอะไรเลย
5: ยังเลยครับ
3: ไม่ได้ค่ะ
5: โทรหาสารวัตรแกแล้วคนทำเอกสารแกก็บอกว่ามีแต่รอส่งผมส่งไปแล้วผมส่งไปแล้วแต่เขาไม่ตอบกลับมา
1: ได้แ

0: าจารย์
1: เลยเหรออาจารย์จริงๆที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้คืออย่างแรกเลยคือต้องไปดูว่าตอนนี้เด็กๆหรือว่าน้องๆลูกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกจับกุมอยู่ที่ไหนกันแน่อยู่ในการดูแลของภาครัฐหรือใครแล้วในข้อกฎหมายจริงๆแล้วมีการแลกเปลี่ยนตัวคนที่ถูกดำเนินคดีข้ามแดนได้
2: คือถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่ตามคำพิพากษาในกระทรวงต่างเป็นหน้าที่กระทรวงต่างประเทศกรมการกงสุลนะครับปกติถ้ารู้มีคำคือเราไม่มีคำพิพากษาวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับมูลนิธิก็ยังยันไม่ได้ว่าอยู่ในเรือนจำหรืออยู่นอกเรือนจำถ้าอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันไปได้อาจจะร้องที่สำนักงานในการสุดซึ่งไอ้การสุดเป็นผู้ประสานงานกลางก็ส่งให้กระทรวงต่างประเทศและกระทรวงต่างประเทศก็ขอตัวผมเข้าใจว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะในขณะนี้มันมีข้อขัดแย้งกันมันอาจจะใช้เงื่อนไขการต่อรองอะไรบางอย่างหรือเปล่าช่วงจังหวะแต่เห็นด้วยกับทางมูลนิธิว่ามันต้องเข้มงวดกวดขันขับรถไปนะมีประจำเลยมาขึ้นรถตู้ที่กรุงเทพแล้วไปปล่อยแถวกันตื่นมาทีไปอยู่กัมพูชาแล้วเข้าช่องทางธรรมชาติบ้างอะไรบ้างตรงนี้ต้องเข้มงวดรถที่ผ่านไปทางสระแก้วนะแถวนั้นเนี่ยมันต้องตรวจเข้มแต่พอตรวจเข้มมากๆเนี่ยว่ายตั้งด่านเยอะนะมันจะเป็นที่อย่างเงี้ยด้วยจำเป็นต้องตั้งด่านก็ต้องตั้งนะทิศทางพวกเนี้ย
3: ครับแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่ป๋อมครับในกรณีที่ว่าลักษณะคล้ายกันที่อยู่เรือนจำเดียวกันด้วย
4: ที่เรือนจำเดียวกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ย50ท่านนะครับในอุดรชัยใช่ไหมครับในกลุ่มนี้เข้ามาร้องเรียน50ท่านครับแล้วก็ยังแปลกใจอยู่ว่าบางส่วนเนี่ยบอกว่ามีหนังสือมีคำพิพากษาแล้วใช่ไหมครับแต่เอกสารตรงนั้นผมไม่เห็นผมกำลังขอ
5: 1 ปีค่ะเด็กถูกตัดสินประมาณ10กว่าคนนี้คือ1ปีเท่ากันหมดเลยค่ะ
4: ปกติทั้งญาติจะขอได้ครับแต่ว่ากรณีนี้ขอไม่ได้ก็เลยผมก็ไม่มีหลักฐานครับก็เลยยังสับสนอย
2: ู่โทษมันก็เท่ากันหมดนะครับ1ปีนะโทษมันก็เท่ากันแต่ว่าเราไม่มีคำพิพากษาถ้าเรามีคำพิพากษาเราเดินเรื่องอย่างเป็นทางการใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีคำพิพากษานี่ยากเลยเงินไม่มีเขาก็ไม่ยืนยันไอ้ส่วนที่บอกว่าสมมติถ้าอยู่ในเรือนจำแล้วมีคนในเรือนจำเป็นคนประสานงานติดต่อมันก็มีประเทศไหนมันก็มีเราอย่าพูดดีกว่าเรื่องนี้นะคนที่มันจ้องหากินกับความทุกข์ยากมันมี
3: แล้วที่บอกว่าการประกันตัวหรือว่าการที่จะพาออกมาได้เนี่ยคือคิดในราคา 350,000 บาทมันเป็นอย่างนั้นไหมฮะอาจารย
2: ์มันสูงไปหรือเปล่าประเทศไทยก็ประกันตัวไอ้พวกนี้ก็หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับของเราถ้าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเราดำเนินคดีเสร็จแล้วเราพยายามส่งออกเราไม่เอาไว้ไงเปลืองข้าวเราก็ส่งออก
3: ครับและแบบนี้ที่ว่ามีการยื่นข้อเสนอตัวเลขอย่างเงี้ยควรที่จะต้องจ่ายเขาไปไหมอาจารย์ครับ
2: แม่พูดยากนะคือคำตอบอยู่ที่เดิมไม่รู้ว่ามันของจริงหรือของปลอมถ้าของปลอมมาจ่ายไปเถอะมันคืนแน่แต่ถ้าของจริงก็ไม่ใช
1: ่ค่ะแต่ทาง
2: ตีกินเฉย
1: ๆค่ะคุณพ่อเชียนยืนยันว่ายังลูกอยู่ในเรือนจำของทางกัมพูชาเบอร์โทรศัพท์ที่โทรมาคือเบอร์
4: กัมพูชาม
1: ีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่จับสัญญาณโทรศัพท์มันจับได้ไหมอาจารย์มันอยู่ฝั่งนู้นจับไม่ได
2: ้ได้หมดแหละก็เวลาเราไปต่างประเทศAS D-TAC เลยก็ยังรู้เลยเราไป
1: ค่ะทีนี้ทางครอบครัวเดินหน้ายังไงต่อวันนี้มาที่ไทย PBS แล้ว
6: ยืนยันว่าเด็กอยู่เรือนจำกิ่งครับเพราะว่าพวกผมได้ไปประสานกับทางสถานทูตแล้วสถานทูตก็เข้าไปแล้วไปดูว่ามีใครบ้างก็แจ้งออกมาทางญาติทุกๆคนว่ามีเด็กโดนจับอยู่ที่นั่นจริงมีโดนจับจริงแต่ที่พวกผมมาในวันนี้ที่พากันกับญาติเป็นตัวแทนของญาติน้องๆที่40-50คนที่อยู่ในเรือนจำอยากมาส่งเสียงให้กับรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะที่เรียกร้องไปก็เหลือหน่วยงานของรัฐบาลนะครับที่ยังไม่ได้ไปแต่ผมไปทุกหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกงสุลแล้วก็สถานทูตพวกผมเนี่ยอยากร้องขอช่วยเด็กที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำอุดรมีชัยมาออกมาให้ช่วยให้หน่อยเพราะว่าแกพวกเขาเนี่ยคือเป็นทาสหรือเป็นเหยื่อของพวกสแกมเมอร์เป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยครับที่หลอกกันไปเองโดยที่ไม่มีหน่วยงานอะไรมาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่หน่วยงานที่ไม่เข้ามาช่วยเลยครับ
1: ค่ะวันนี้คือมาเรียกร้องแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบด้วยเนาะคุณแม่วดีทิ้งท้ายหน่อยถ้าวันนี้ตอนนี้คนที่รู้จักกับลูกของสาวของคุณแม่ที่อยู่ในเรือนจำได้ดูอยู่หรือว่าลูกที่ได้ดูอยู่

0: อยากบอกอะไรบ้างคะ
1: คือพ่อคนเป็นแม่นะคะเราพยายามจะช่วยลูกค่ะเราไปทุกที่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงลูกเราก็โดนหลอกเขาไม่ได้คิดไม่ได้มีความคิดด้วยซ้ำว่าจะเข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วก็แม่ก็ไปทุกที่ที่คิดว่าจะช่วยลูกได้แล้วก็มาที่นี่ไทย PBS ค่ะก็เราฝากความหวังไว้มากๆเลยว่าเสียงของเราจะถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะให้ช่วยเด็กเพราะว่าคือตอนนี้เด็กก็เริ่มไม่สบายค่ะเด็กก็เริ่มป่วยสุขภาพจิตใจสุขภาพกายคือแย่มากเลยค่ะยิ่งอยู่นานไปเท่าไหร่เนี่ยเด็กก็ยิ่งแย่เพราะว่าเด็กที่ป่วยเป็นหนองเป็นอะไรเดินไม่ได้ก็มีค่ะเด็กที่ท้อง7 เดือนก็มีตอนนี้แล้วเด็กที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะต้องใส่แพมเพิร์สเดินไม่ได้ฉี่เยี่ยวโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเขาต้องดูแลกันขาดยาในการรักษาคือความเป็นอยู่มันไม่ถูกสุขลักษณะสักอย่างนะคะไม่ใช่แค่ว่าเอาลูกเราไปขังไว้แต่คือเอาไปขังไว้มันเหมือนกับอยู่ด้วยความทรมานค่ะซึ่งจริงๆเราลูกเราโดนหลอกไปเราเข้าใจว่าเขามองว่าลูกเราเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายใช่ค่ะเราเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแต่เราไม่ได้ตั้งใจเข้าไปและเข้าไปโดยขบวนการค้ามนุษย
2: ์โดนจี้บังคับ
1: ค่ะเราโดนเข้าไปโดยการถูกบังคับเข้าไปโดยการหลอกลวงแล้วลูกเราเป็นคนไทยเรามีสิทธิ์ที่เขาไม่ได้ไปทำผิดอะไรค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องมีสิทธิ์ที่จะขอความเป็นธรรมให้กับเด็กถ้าเด็กคนไหนเขาผิดจริงเอาเขากลับมาเข้าสู่กระบวนการของประเทศไทย
2: ประเทศไทยได้
1: ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าปล่อยให้พ่อแม่เขาปล่อยให้เด็กเขาโดดเดี่ยวเรารอมา5 เดือนแล้วค่ะไปทุกที่แต่เรารอแบบไม่มีความหวังเรารอไม่รู้ว่าใครจะช่วยลูกเราได้เรารอโดยที่ไม่รู้ว่าเราต้องรอถึงเมื่อไหร่เราเด็กก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอยู่ยังไงเราขอฝากเสียงถึงรัฐบาลนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านอย่ามองว่าปัญหาของคนลากยาปัญหาของเด็กอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องไม่สำคัญพวกเขาเป็นคนไทยค่ะเด็กที่โดนจับเข้าไปพวกเขาเป็นคนไทยมีสิทธิเท่าเทียมธรรมกับคนอื่นมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมมีสิทธิที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าไปทำไม่ได้ไปทำผิดอะไรค่ะเขาเข้าไปเพราะว่าเขาโดนหลอกเพราะว่าความที่เขารู้เขาเท่าไม่ถึงการเด็กเขามองว่าไปอบรมแค่กรุงเทพเขามองว่าที่นี่คือประเทศไทยเขาต้องปลอดภัยสิแค่อยู่ในกรุงเทพเขาไม่ได้มองว่าเข้ากรุงเทพฉันเข้ากรุงเทพแล้วรู้อีกตัวอีกทีจะโดนจี้ไปที่ฝั่งกัมพูชาเด็กเขาไม่ได้มองไปถึงตรงนั้นค่ะเขาไม่ได้มองไปถึงขนาดนั้นเด็กเขาคิดแค่ว่าอยู่กรุงเทพไปทำงานที่กรุงเทพไปอบรมที่กรุงเทพแล้วไปเขาก็มีเพื่อนอยู่บนรถตู้ฉันปลอดภัยไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าจะเด็กตัวเองจะโดนไปถึงที่โน่น
0: ค่ะ
1: มันเป็นฝันร้ายฝันร้ายของเด็กฝันร้ายของคนเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยป่ะ
3: ครับหรือต้องให้กำลังใจทั้งครอบครัวด้วยไม่ใช่เฉพาะ2 ครอบครัวนี้นะแต่ว่ามี40 50หรืออาจจะ80ครอบครัวทั้งอิมมานูเอลเองนะฮะรายการสถานวิชาชนเองแล้วก็อาจารย์ปรเมศเนี่ยเราคงจะเดินหน้าครับในการที่จะเป็นสื่อกลางเพื่อฝากถึงรัฐบาลแล้วกันมาช่วยเร่งช่วยพวกเขาหน่อยเมื่อเช้าผมได้ยินกับหูตัวเองแล้วว่าลูกชายของคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาด้วยแล้วเขาก็ลั่นว่าอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือมากๆเลย
2: ใช่ครับ
0: เราไม่ทิ้งนะเราเข้าใจทุกเสียงเลยแล้วเราก็จะจับมือกันต่อไปนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่มาเป็นกระบอกเสียงด้วยแล้วก็ขอบพระคุณทั้ง2 ท่านที่มาให้การช่วยเหลือด้วยนะคะ
3: ขอบ
0: พระคุณค่ะคุณผู้ชมคะอีก1 เรื่องค่ะสำหรับผู้ที่กู้กยศ.นะคะเรียกแบบนี้เลยกองทุนกู้ให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ค่ะเชิญชวนผู้ที่กู้เงินนะคะให้ชำระหนี้รายปีที่จะครบกำหนดในวันที่5 กรกฎาคมนี้แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยใครที่ชำระยอดหนี้กยศ.ไปถ้าเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเห็นว่ายอดบางส่วนอาจจะไม่ตรงกันหรือไม่นี่ก็เป็นการตั้งคำถามด้วยนะคะว่าในแอปพลิเคชันกับที่ได้ชำระไปไม่ตรงกับยอดจริงซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้จะมีคำชี้แจงด้วยค่ะเหลือเวลาอีก15 วันนะคะจะครบกำหนดชำระหนี้รายปีของผู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ค่ะซึ่งตอนนี้กยศ.

0: ประชาสัมพันธ์นะคะเตือนผู้กู้ให้ช่วยกันชำระหนี้เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนเพียงพอค่ะที่จะส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้องได้รับความช่วยเหลือต่อไปหลังจากที่มีผู้กู้ค่ะค้างจ่ายเป็นมูลค่ารวมกว่า100,000 ล้านบาทหรือคิดสัดส่วนมากกว่าครึ่งเลยค่ะ 50.97% ค่ะของเงินต้นที่ครบกำหนดชำระทั้งหมดตัวเลขนี้คุณผู้ชมเยอะไหมแต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันสะท้อนเลยนะถึงวินัยทางการเงินของผู้กู้แล้วก็เงินหมุนเวียนของกยศ.ที่จะนำไปปล่อยกู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้กู้รายใหม่ด้วยซึ่งอาจจะมีไม่เพียงพอขณะที่การของบประมาณเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังแล้วก็รัฐบาลก่อนหน้านี้ค่ะก็ประสบปัญหาไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรแต่เป็นจำนวนน้อยมากที่กยศ.ได้ของงบไปค่ะ
1: คือนอกจากปัญหาการค้างหนี้กยศ.แล้วนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่มีการตั้งคำถามในสื่อสังคมออนไลน์ก็คือผู้กู้ที่ชำระหนี้เข้ามาแล้วแต่ว่าตัวเลขในระบบหรือว่าแอปพลิเคชันกลับไม่ลดลงก็เป็นเหตุให้หลายคนนะครับเกิดความกังวลว่าเงินที่ชำระเข้ามาเนี่ยถูกนำไปตัดชำระหนี้อย่างถูกต้องหรือไม่ปัจจุบันครับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.มีการปล่อยเงินให้ผู้กู้ไปแล้วทั้งหมดกว่า7 ล้านรายนะครับคิดเป็นเงินมูลค่าเกือบ800,000 ล้านบาทมีผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้กว่า3,600,000 รายแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าจำนวนนี้เนี่ยมีมากกว่าครึ่งเลยนะครับคือเกือบ2,500,000 รายครับเป็นผู้กู้ที่ผิดนัดหรือว่าค้างชำระหนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้เชิญท่านอัญชลีภูริวิทย์วัฒนาครับท่านเป็นรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและท่านถือว่าเป็นรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาครับสวัสดีครับท่านอัญชลีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
1: วันนี้อยากให้ท่านครับช่วยชี้แจงกรณีที่ว่ามีการตั้งคำถามในสื่อออนไลน์กันแล้วกันฮะไม่ว่าจ่ายไปแล้วแต่พอเปิดแอปมาดูเหมือนไม่ลดลงฮะหรือว่าสถานการณ์ล่าสุดของกยศ.นั้นเป็นอย่างไรครับท่านครับ
2: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันแล้วกันนะคะเราสามารถที่จะคำนวณยอดหนี้ให้กับผู้กู้ 3.9 ล้านรายนะ
0: คะ
2: ให้เป็นยอดหนี้ตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เหลือเพียงอีกเล็กน้อยค่ะประมาณ 200,000 รายนะคะที่เราขอกลับมาตรวจสอบแล้วก็จะปรับปรุงแล้วเร่งขึ้นโชว์ให้กับน้องๆได้ครบทุกคนในไม่ช้านี้ค่ะ
0: ค่ะสารภาพเลยว่าเป็นหนึ่งในผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานะคะแต่ชำระครบนะคะ
2: อ๋อขอบคุณค่ะ
0: ผู้จัดการคะทีนี้วันที่5กรกฎาคมถือว่าเป็นการชำระรายปี
2: ค่ะ
0: จริงๆคนที่เป็นสำหรับคนที่ยังไม่ทราบเนาะคนที่เป็นผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระได้ก่อนไหมคะ
2: จริงๆชำระได้ก่อนค่ะหลักเราเหมือนสถาบันการเงินเลยนะคะว่าเงินที่น้องๆชำระเข้ามาค่ะเราเอามาลดต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งต้องบอกว่ายิ่งชำระได้มากได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยระยะเวลาการผ่อนก็จะครบเร็วขึ้นอันนี้คือหลักการเหมือนทั่วไปเลยค่ะ
1: ครับหลักการชำระหนี้จะทำยังไงฮะให้สามารถที่จะชำระได้อย่างคล่องตัวเขาดำเนินชีวิตไปได้แล้วก็ไม่มีปัญหากับกยศ.ครับ
2: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเงื่อนไขการชำระหนี้ของเราเนี่ย เป็นงวดรายปีนะคะแล้วการชำระหนี้เนี่ยมีอัตราการผ่อนชำระเนี่ยได้จริงๆโดยตัวเลขการผ่อนเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะคะคือระยะเวลา15 ปีเช่นสมมติว่ากู้ 100,000 บาทนะคะปีแรกนะคะงวดรายปีนะคะชำระให้เราเพียงแค่ 1,500 บาทเองนะคะแปลว่าหมายความว่าเงื่อนไขเดิมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นภาระเพียงแค่ว่าถ้าน้องๆเนี่ย เก็บเงินให้เราวันละนิดนะคะก็สามารถคืนเงินเราแล้วโดยไม่เป็นปัญหาค่ะทีนี้ในการชีวิตจริงอะค่ะเมื่อมีบางส่วนที่ชำระเงินมาบางส่วนแล้วเนี่ยก็อาจจะพบว่ามีภาระหน้าที่อื่นนะคะแล้วชำระเงินไม่ได้วันนี้กองทุนค่ะมีเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้นะคะก็เงื่อนไขปรับโครงสร้างหนี้ยืดระยะเวลาให้อีกนะคะก็หมายความว่าเงินงวดที่จะชำระหนี้เนี่ยสามารถที่จะลดลงได้อีกนะคะก็คือหมายความว่าสามารถถ้ามาปรับโครงสร้างหนี้กับเราค่ะก็จะได้รับระยะเวลาการผ่อนชำระยืดขึ้นคือ15 ปีนะคะแล้วงวดผ่อนชำระเป็นรายเดือนถ้าคำนวณแล้วจะลดลงกว่าเดิมค่ะ
0: ค่ะท่านอัญชลีคะตอนนี้เนี่ยคนที่เข้าไปในแอปพลิเคชันไปบ่นกันเยอะมากๆในโซเชียลมีเดียเลยว่าเอ๊ได้ชำระเงินไปแล้วแต่ทำไมบางทีดอกเบี้ยไม่ลดเงินต้นไม่ลดมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะ
2: ต้องบอกว่าเป็นก่อนหน้าที่เราจะปรับปรุงข้อมูลนะคะก็คือตอนนั้น เราเนี่ยยังคำนวณยอดหนี้ไม่เสร็จนะคะก็มีการ เห็นภาพว่าเวลาเอาเงินชำระมาเนี่ยจริงๆต้องบอก ยืนยันนะคะวันนี้เงินที่น้องๆชำระไม่ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะน้องๆสามารถที่จะตรวจสอบเงินที่ชำระให้กองทุนนะคะเรามีหลักฐานอยู่ในกยศ. Connect นะคะที่ในช่องของการเช็คประวัติการชำระย้อนหลังซึ่งน้องๆจะเห็นว่ากองทุนได้รับเงินของน้องๆเนี่ยครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์นะคะก่อนหน้าตัวเลขที่ปรับลดเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับเนี่ยไม่เคลื่อนไหวเพราะว่าเราอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลนะคะแต่หลังจากวันที่ที่เราขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่7อะค่ะตัวเลขของน้องๆก็เริ่มมีการขยับนะคะแต่เงื่อนไขอาจจะขยับไม่เป็นเรียลไทม์เหมือนในอดีตตอนนี้เราต้องบอกว่าการลดได้เงินมาแล้วเนี่ยเราจะลดนี้ให้น้องๆเนี่ยไม่เกินทีบวก3ก็หมายความว่าหลังจากชำระเนี่ยไม่เกิน3วันนะคะเราจะเอาไปปรับปรุงยอดนะคะเพราะฉะนั้นการบริการตอนช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยค่ะอาจจะมีความแตกต่างนิดหน่อยคือตอนแรกเนี่ยเมื่อก่อนจ่ายปุ๊บเช็คยอดหนี้ลดปั๊บนะคะแต่ด้วยกระบวนการในการที่จะเปลี่ยนผ่านในเรื่องของการเอาคำนวณยอดหนี้ใหม่ที่มันมีจำนวน transaction เนี่ยเกือบ4ล้านนะคะเราคำนวณยอดหนี้แล้วก็ต้องเอาไปเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนฐานข้อมูลหรือเปลี่ยนข้อมูลของน้องๆทุกคนเนี่ยเราใช้ระยะเวลาช่วงนี้เราต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่นะคะดังนั้นมันอาจจะมีระยะเวลาในการอัปเดตเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อย
1: ครับทีนี้ตามที่มีตัวเลขกำหนดชำระหนี้ 36,000 คนแต่เกือบ 2,500,000 คนคือเป็นผู้กู้ที่ค้างชำระเลยล่ะฮะ
2: ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลตามจริงนะคะที่ว่าน้องๆเนี่ยที่ผ่านมาละกันนะคะก็อาจจะประสบปัญหาใดๆนะคะอย่างที่บอกค่ะว่ากองทุนก็พยายามมีมาตรการนะคะที่จะช่วยเหลือน้องๆให้กลับมาชำระหนี้กับเราได้นะคะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยพอน้องๆชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยก็เราก็ทวงละค่ะแต่น้องๆไม่ได้จ่ายพอไม่จ่ายมากๆมันเป็นการค้างสะสมนะคะการค้างสะสมเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเงินต้นที่ค้างนะคะมันก็จะมีเงินดอกเบี้ยที่ค้างนะคะส่วนคนไม่ชำระก็มีอีกข้อนึงค่ะก็คือเบี้ยปรับค้างชำระนะคะซึ่งเมื่อรวม3อย่างนี้เข้าไปอะค่ะพอเวลาเราทวงหนี้น้องคนที่ค้างนานๆเนี่ยอาจจะเห็นจำนวนหนี้ที่ค้างที่ก้อนใหญ่แล้วชำระไม่ได
0: ้
2: ก็ยิ่งค้างไปเรื่อยๆนะคะพอค้างไปเรื่อยๆปุ๊บก็กลายเป็นไม่จ่ายกลับมาทีนี้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็พอไม่จ่ายเราก็ไม่ได้มีตัวช่วยแต่พ.ร.บ.นะคะ66เนี่ยให้เรานะคะสามารถที่จะให้น้องๆปรับโครงสร้างหนี้ได้นะคะก็หมายความว่า เรากำลังให้น้องๆสามารถกลับมาชำระหนี้โดยมาปรับโครงสร้างหนี้กับเราค่ะเบี้ยปรับที่บอกว่าชำระไม่ได้เราจะพักแขวนไว้นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่น้องปิดบัญชีตามเงื่อนไขใหม่เนี่ยเรายกเบี้ยปรับให้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นตาถามว่าคนที่ค้าง 2.5 เนี่ยก็มีเหตุผลอย่างที่เล่านะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยพอเรามีมาตรการปรับโครงสร้างหนี
0: ้
2: นะคะแล้วก็มีการหักเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนเป้าหมายของเราคือเราอยากให้น้องๆค่ะสามารถกลับมาชำระหนี้ให้เรานะคะตัวแรกค่ะจากที่บอกว่าค้าง 2.5 ล้านรายเราก็อยากให้ลดลงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากน้องๆด้วย
0: ค่ะแล้วตอนนี้อาจจะเด็กรุ่นใหม่อาจจะฟังแล้วกังวลคนที่กำลังจะเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาว่าตอนนี้เนี่ยสภาพคล่องที่จะปล่อยกู้ให้กับทางเด็กๆหรือว่านักเรียนนักศึกษาในกลุ่มใหม่เนี่ยเพียงพอไหมคะ
2: ก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยกองทุนเราเป็นกองทุนหมุนเวียนนะคะเราหมายความว่าเราเอาเงินของรุ่นพี่มาให้รุ่นน้องอันนี้คือหลักการนะคะเพราะว่าวันนี้เราเอาเงินเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเรายังไม่มีรุ่นพี่ให้รัฐบาลท่านก็ให้งบประมาณเรานะคะท่านเติมมาให้เราเนี่ยเกือบ700ล้านบาทแล้วนะคะถ้าดูปริมาณเงินที่รัฐบาลส่งเสริมอะค่ะเยอะมากใช่ไหมคะทีนี้มันสู่รอบที่รุ่นพี่ค่ะต้องคืนมาให้รุ่นน้องเพราะฉะนั้นถ้ารุ่นพี่คืนมาให้รุ่นน้องเนี่ยได้ครบทุกคนนะคะปริมาณที่อยู่ในรุ่นพี่ที่คืนเอาเฉพาะคนที่ครบกำหนดนะคะที่จะจ่ายเนี่ยเราก็มีต่อปีเนี่ยเป็นแสนล้านนะคะเพราะฉะนั้นวอลุ่มเงิน 100,000 เนี่ยเราสามารถดูแลผู้กู้เนี่ยรายใหม่เนี่ยได้ครบทุกคนแน่นอนนะคะแต่ทีนี้เมื่อกี้เราไปเชื่อมกับข้อมูลที่ค้างชำระก็บอกเอามีคนที่ค้างนะคะแต่ในจำนวนนั้นก็มีคนที่เป็นรุ่นพี่ที่คืนเราอยู่นะคะเรายังมีเงินของรุ่นพี่กลุ่มนี้ค่ะมาคืนรุ่นน้องเพราะฉะนั้นเรายังมีเงินนะคะที่จะให้รุ่นน้องได้กู้ยืมอยู่ค่ะ
0: ค่ะ ค่ะคือจุดเริ่มต้นเลยคือถ้ารุ่นพี่ชำระตรงเวลาเป็นลูกหนี้ที่ดีก็จะสามารถส่งต่อให้กับรุ่นน้องได้เงินส่วนนี้ก็จะเพิ่มสภาพคล่องไปให้กับทางกยศได้ทีนี้มีนโยบายหรือว่ามีอะไรจูงใจให้กับคนที่มีคอมเมนต์เหมือนกันนะคะท่านอัญชลีคะว่าโอ้เงินเดือนปัจจุบันก็แทบจะไม่พอใช้แล้วก็ต้องมาจ่ายทางหนี้กยศอีกมีนโยบายหรือว่ามีการมีโครงการอะไรที่จูงใจให้กับรุ่นพี่ได้จ่ายเงินเติมเข้าไปบ้างไหมคะ
2: ต้องบอกพื้นฐานก่อน

0: ับการปรับโครงสร้างหนี้นะคะเพราะว่าการยืดเวลาก็คือทำให้เงินงวดมันลดลงคือหลักการนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเชิญชวนน้องๆคนที่ประสบปัญหาเหล่านี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลองเข้ามาดูเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ของเรานะคะถ้าเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันลดลงแล้วสามารถชำระได้ก็เชิญชวนปรับโครงสร้างหนี้ค่ะ
2: แล้วถ้าเกิดว่าน้องๆก็ฟังอยู่ต้องการที่จะปิดยอดเลยฮะมีเงื่อนไขอะไรพิเศษให้ไหมครับ
0: อ๋อจริงๆปิดยอดเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่เคยค้างชำระหนี้กับเราเลยนะคะแล้ววันนี้เดินมาบอกขอปิดยอดเราลดเงินต้น 3% ให้กับยอดเงินต้นคงเหลือให้เลยทันทีนั่นคือสิทธิพิเศษที่เราให้กับผู้กู้ทุกคนที่เป็นคนชำระหนี้ไม่มีประวัติค้างชำระกับเรามาก่อนเลยอันนี้ได้แน่นอนเราเป็นระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่นี้ตอนนี้มาตรการในการที่จะปิดบัญชีถ้าจะเข้ามากับกองทุนนะคะก็หลังจากที่เราคำนวณยอดหนี้ใหม่นะคะผลของการคำนวณยอดหนี้ใหม่อะค่ะจะมีเงินต้นนะคะที่ลดลงเกือบทุกคนโดยที่ไม่ต้องใช้สิทธิ์ลดเงินต้นใดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องนะคะสนใจที่จะปิดบัญชีเพื่อส่งการเพิ่งส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้องนะคะสามารถติดต่อที่กองทุนนะคะคำนวณยอดหนี้ที่จะปิดบัญชีเราก็สามารถปิดบัญชีแล้วก็ส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้องได้ทันทีค่ะ
1: ค่ะคนที่ต้องการปิดบัญชีไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนแต่คนที่ผิดนัดการชำระหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการชำระหนี้ตรงนี้มีการดำเนินคดีหรือว่ามีการพูดคุยมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะจริงๆน้องๆ นะคะต้องบอกว่าเงินกู้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเงินกู้ที่พอน้องๆกู้ไปมันเป็นเงินที่เหมือนกับเรามีสัญญากู้ยืมนะคะกรณีที่ไม่ชำระเงินเนี่ย เราก็ต้องบอกเราเหมือนสถาบันการเงินอื่นนะคะถ้าไม่ชำระเงินเราติดตามให้ชำระเงินแล้วเนี่ยไม่ชำระใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายในการฟ้องร้องเรียกเงินกลับคืนมานะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีบางส่วนที่เราจำเป็นต้องฟ้องร้องดำเนินคดีไปแล้วนะคะซึ่งจริงๆในก่อนการฟ้องอะค่ะเราจะมีการเชิญชวนน้องๆค่ะมาไก่เกี่ยนะคะว่าถ้าไก่เกี่ยกับเราเนี่ยตกลงว่าจะกลับมาชำระหนี้ณวันนั้นเราให้ยืดระยะเวลาการผ่อนเป็น9ปีนะคะก็สามารถถ้ารับกติกานี้อะค่ะน้องๆก็มาชำระหนี้ตามสัญญาไก่เกี่ยของเราก่อนฟ้องได้เลยอันนี้เราก็ช่วยนะคะเราก็มีเงื่อนไขให้ค่ะ
2: ผมพยายามผ่อนคลายให้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: พยายามที่จะเชิญให้มาพูดคุยแล้ว
0: ค่ะ
2: แต่กรณีที่ว่ามีการฟ้องเนี่ยหมายความว่าทั้งไม่จ่ายแล้วก็ไม่มาคุย
0: ถูกต้องค่ะ
2: และทีนี้คนที่ยังอยากจะกู้ยืมเงินนะฮะเขายังสามารถที่ไปกู้ยืมได้อยู่ไหมทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเปิดเทอมนะคะปีการศึกษา2569นะคะตอนนี้มีผู้กู้ทั้งผู้กู้รายเก่าที่กู้ต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีผู้กู้รายใหม่ยื่นเข้ามากับระบบเราแล้วนะคะก็เกือบ500,000รายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กระบวนการกู้ยืมของปีการศึกษา69เริ่มดำเนินการไปแล้วค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะอีกหนึ่งภารกิจสำคัญค่ะคือคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะตอนนี้เห็นเปิดรับสมัครอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเชิญชวนค่ะเชิญชวนทุกท่านที่มีคุณสมบัตินะคะมาสมัครค่ะ
1: คุณสมบัติต้องเป็นยังไงบ้างคะ
0: จริงๆต้องบอกว่ามีประกาศนะคะอันนี้อาจจะบอกคร่าวๆอาจจะบอกกติกาไม่ได้ครบตามคณะกรรมการสรรหานะคะก็คือ เป็นบุคคลที่เป็นผู้บริหารนะคะที่อยู่ตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแล้วก็จบปริญญาตรีขั้นต่ำนะคะแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะคะนะคะเหล่านี้ค่ะทั้งนี้ยังไงก็ตามนะคะเงื่อนไขให้ดูตามประกาศ
1: นี่เลยหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะใครที่สนใจคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ
2: แต่ว่าโอกาสถัดไปเนี่ยต้องเชิญท่านมาร่วมรายการอีกนะ
0: ครับยินดีค่ะ
2: หรือว่าเชิญชวนน้องๆเนี่ยให้มาร่วมกันใช้หนี้
1: ใช่พอฟังแบบนี้แล้วเดี๋ยวน้องอ้อมจะเข้าแอปพลิเคชันไปใช้หนี้ตอนนี้เลยนะคะเน้นย้ำนะคะประจำปีนี้นะคะไม่เกินวันที่5กรกฎาคมนี้หรือใครที่มีปัญหาอยากจะไปปรับโครงสร้างหนี้ก็สามารถไปที่ธนาคารกรุงไทยได้นะคะไปได้เลยถูกมั้ย
0: ตอนนี้ปรับโครงสร้างหนี้จริงๆปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน
1: ์มีการออนไลน์ด้วย
0: สามารถออนไลน์ค่ะ
1: สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของทางกยศ.หรือที่แอปพลิเคชันก็ได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณอัญชลีภูริวิทย์ธนาค่ะรักษาการแทนผู้จัดการกยศ.ค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากครับก่อนหน้าจะกันใหม่ครับ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลารายการสถานีประชาชนแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าโลกคือละครนะคะหลังฝ่ายค้านโจมตีเรื่องของการล้างไพ่ผู้ว่าแล้วรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตเพื่อวางคนภายใต้ระบอบสีน้ำเงินพร้อมยืนยันว่าการโยกย้ายทุกครั้งประเทศและประชาชนต้องได้ประโยชน์ติดตามรายละเอียดกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณทอฝันค่ะเป็นการตอบโต้ฝ่ายค้านนะคะหลังจากที่บอกว่าการโยกย้ายผู้ว่าเป็นเรื่องของการวางตัวระบอบสีน้ำเงินลงไปนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันชัดเจนว่าการโยกย้ายทุกครั้งจะต้องได้รับประโยชน์จากพี่น้องประชาชนรวมไปถึงได้ประโยชน์ประเทศชาติด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากเดินทางกลับจากการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่ประเทศรัสเซียนะคะโดยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในหลายประเด็นค่ะรวมถึงกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่าการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นเพียงละครฉากหนึ่งเพื่ออาศัยจังหวะวางคนในระบอบสีน้ำเงินโดยนายอนุทินย้อนกลับว่าละครฉากหนึ่งโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครส่วนที่มีการยกย้ายเกิดขึ้นในช่วงใกล้น้ำท่วมหรือว่าจะมีการคาดการณ์ว่าเป็นช่วงของน้ำที่จะมานะคะนายอนุทินระบุว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้งานไม่ผูกติดกับตัวบุคคลใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือประชาชนและประเทศชาติต้องได้ประโยชน์ที่สำคัญค่ะมีการพิจารณาไต่ตองตามระดับเริ่มจากปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครทำอะไรในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายหากยังไม่ผิดกฎหมายก็ควรที่จะได้สิทธิ์นะคะโยกย้ายไปในตำแหน่งที่เห็นว่าเหมาะสมค่ะส่วนการย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายธีรพงษ์ช่วยชูไปยังภูมิลำเนาจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นเหมือนการอวยยศมากกว่าเป็นบทลงโทษอันนี้เป็นการตั้งคำถามนะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าไปถามดูซิว่าเป็นการอวยหรือไม่ก่อนจะย้อนกลับมานะคะว่าไม่มีนึกภาพให้ออกใช่หรือไม่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าหลังจากที่ย้ายออกไปแล้วจะมีเรื่องของการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาผู้มีพลในพื้นที่ภูเก็ตค่ะก็จะต้องติดตามว่าย้ายออกไปแล้วจะสามารถทำให้แก้ไขปัญหานี้เกิดขึ้นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นหรือไม่ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณเก็บมณีนะคะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เดินหน้าทวงคืนหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตค่ะปิดประกาศคำสั่งให้ผู้ครอบครองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจำนวน39รายการให้แล้วเสร็จในวันที่9กรกฎาคมนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตนำคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดที่2/2569ติดหน้าที่พักของนายสิงหาค่ะซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองพื้นที่บริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีเนื้อหาให้ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติเนื่องจากมีการบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดรวมพื้นที่กว่า15ไร่ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวม39รายการให้แล้วเสร็จในวันที่9กรกฎาคมนี้หากไม่ดำเนินการจะประกาศซ้ำในวันที่16กรกฎาคมนะคะก่อนจะใช้อำนาจตามมาตรา25พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติเข้ารื้อถอนเองโดยวันนี้นายสิงหาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ค่ะมีเพียงตัวแทนเข้ามารับทราบและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศระหว่างการตรวจสอบตัวแทนของนายสิงหามีการนำป้ายไวนิลขนาดใหญ่ติดไว้บริเวณอาคารบ้านพักนำเอกสารสำนักงานปฏิรูปที่ดินข้อความสนทนาผ่านแชทและภาพถ่ายกลุ่มบุคคลซึ่งคาดว่าเป็นคู่กรณีที่มีข้อพิพาทร่วมกันมาแสดงและระบุข้อความว่าเป็นกลุ่มคนที่ปิดทางลงหาดนุ้ยและเรียกเก็บค่าผ่านทางตัวจริงค่ะศูนย์คนหายไทยพิเบศรับแจ้งนายบุญช่วยศรีไพรอายุ61ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวคล้ำผมสั้นรองทรงเดินขากระเพกหายจากหมู่ที่12ตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่28เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์นะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมรายการทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่ เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วันนี้รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะชวนคุณผู้ชมค่ะมาดูแลสุขภาพดวงตานะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับความร่วมมือจากจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยนะคะคนค่ะทั้งผู้เชี่ยวชาญนะคะรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์มาตรวจสุขภาพตาให้กับทุกคนค่ะรวมถึงเราจะมาพูดคุยกันถึงการดูแลสุขภาพดวงตาในแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์สัตกิติลักษณ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณตั๊กสวัสดีผู้ชมทั้งที่นี่แล้วก็ทางไทย PBS ด้วยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์วันนี้พาภาคีเครือข่ายนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นจักษุแพทย์เลยมาให้ความรู้เลยใช่มั้ยคะ
1: วันนี้จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ทางด้านตาอยู่แล้วนะครับก็ยินดีมากๆเลยนะครับที่ทางรายการคนสู้โรคชวนมาทำกิจกรรมในวันนี้นะครับ
0: เราไล่ไปเลยได้ไหมคะว่าตั้งแต่ในเด็กๆเนี่ยเราพบปัญหาโรคตาอะไรบ้าง
1: ครับจริงๆอย่างที่บอกครับเด็กส่วนหนึ่งเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยเด็กสายตาผิดปกติเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นจากกรรมพันธุ์อีกส่วนหนึ่งพ่อแม่ไม่ได้ให้กรรมพันธุ์มาดันมาเป็นในเจเนเรชันเขาเดี๋ยวนี้เราก็จะชอบไปโทษมือถือ นะเด็กเล่นมือถือเล่นแท็บเล็ตเยอะอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยเนี่ยไม่ได้โทษมือถือซะทีเดียวสิ่งที่มีงานวิจัยซัพพอร์ตรับรองเลยก็คือว่าการที่เด็กยุคใหม่เนี่ยขาดกิจกรรมกลางแจ้งคุณตั๊ก
0: ค่ะ
1: ไม่มีเอาท์ดอร
0: ์ไม่ได้ออกไปเล่นวิ่งเล่นนะ
1: ตื่นมากินข้าวเช้าก
0: ินข้าวเสร็จก็
1: อยู่ในห้องแคบๆจับใส่รถไปโรงเรียนไปถึงโรงเรียนก็อยู่ในห้องเรียนทั้งวันตอนเย็นคุณพ่อคุณแม่ก็ไปรับมานั่งอยู่ในรถกลับเข้าบ้านแล้วก็นั่งเล่นมือถืออยู่ในห้องหมดวันนะอันนี้มีงานวิจัยชัดเจนนะที่ไต้หวันเนี่ยพบว่าการที่เด็กไม่มี outdoor activity หรือกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยทำให้เด็กมีปัญหาสายตาสั้นเยอะขึ้นแล้วก็ทำให้สายตาสั้นเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้ลูกมีความเสี่ยงที่จะมีสายตาสั้นเยอะขึ้นแล้วก็เร็วเนี่ยเราต้องให้ลูกมีโอกาสได้ออกไปมีกิจกรรมกลางแจ
0: ้
1: ง
0: ได้มีพัฒนาการตามวัยนะ
1: ใช่ครับมีงานวิจัยที่ไต้หวันบอกว่าต้องปล่อยให้เขาออกไปมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ11ชั่วโมง
0: 11ชั่วโมงเลยค่ะหมายถึงวิ่งเล่นให้เจอแดดเจอลม
1: ใช่แล้วได้มองอะไรไกลๆได้มองต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยที่กระทรวงศึกษาของไต้หวันเนี่ยเขาเลยบังคับให้เด็กประถมเนี่ยไปเรียนหนังสือกลางแจ้งวันละ2ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: สมมติเรียน5วันก็10ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์ยังเผื่อพ่อแม่อีกชั่วโมงนึง

0: ให้ไต้หวันเนี่ยเดิมเนี่ยกราฟของการสายตาสั้นของเด็กเนี่ยเลยเส้น 50% ขึ้นไปแล้วแต่ว่า 2-3 ปีเนี้ยหลังจากที่กระทรวงศึกษาเขาประกาศนโยบายนี้เนี่ยปรากฏว่ากราฟมันเริ่มลงเลยหวังไว้ว่าถ้าเราฟังกันอยู่เนี่ยเราพยายามหาจังหวะให้เด็กมีกิจกรรมกลางแจ้งมากขึ้นก็จะช่วยลดโอกาสสายตาผิดปกติในเด็กได้นอกจากนั้นเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยี
1: นวัตกรรมใช่ไหมคะในเรื่องของการที่จะหยุดค่าสายตา
0: ใช่เขาเรียกว่าการชะลอสายตาสั้นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราดูแลเด็กที่มีปัญหาสายตาผิดปกติทำได้เต็มที่ก็คือเราก็เปลี่ยนแว่นให้เขาตามเวลาที่เปลี่ยนไปเด็กบางคนโอ้โหปีนึงเปลี่ยนทีนึงเนี่ยสายตาสั้นจาก500เป็น600คุณตั้งรู้ไหมว่าคนเราเนี่ยสายตาสั้นได้ขนาดไหน
1: ได้ขนาดไหนคะ
0: ผมเคยเจอ
1: 500ก็มองไม่เห็นแล้วค่ะอันนี้250ยังต้องใส่แว่นตาเวลาขับรถเลย
0: ผมเคยเจอวัยรุ่นสายตาสั้น 2,400
1: โอ้ก็คือเกือบจะมองไม่เห็นแบบน่าจะเบลอมาก
0: ทุกอย่างรอบตัวเบลอไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ไม่อยากปล่อยให้สายตาเด็กๆเป็นแบบนั้นปัจจุบันเลยมีเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับมีทางเลือกเยอะเลยนอกจากการที่จะชวนให้เขาไปมีกิจกรรมกลางแจ้งแล้วเนี่ยปัจจุบันมันมีการใช้ยาหยอดตานะครับชะลอสายตาสั้นมันเป็นยาที่ช่วยลดการเพ่งของดวงตา
1: คือใช้ได้ในช่วงวัยไหนบ้างคะอายุเท่าไหร่บ้าง
0: โดยทั่วไปนะลูกหลานเรามีปัญหาสายตาปกติเนี่ยไปพบจักษุแพทย์นะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยจักษุแพทย์ก็จะเสนอทางเลือกให้นะครับว่าถ้าเรากลัวว่าลูกเราจากประวัติเนี่ยอุ้ยเปลี่ยนแว่นทุกปีเลยสายตาสั้นเร็วเนี่ยคุณหมอก็อาจจะเป็นช่วง 6-12 ขวบจะเป็นช่วงที่ยาหยอดเนี่ยช่วยหยุดยั้งไม่ให้สายตาเพิ่มขึ้นได
1: ้
0: นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรามีเทคโนโลยีใหม่อันนึงก็คือแว่นอันนี้พิเศษ
1: เป็นเลนส์ชนิดพิเศษละ
0: ใช่ครับเป็นเลนส์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีใช้กันค่อนข้างแพร่หลายแล้วนะครับอันนี้ก็ปรึกษากับทางจักษุแพทย์ได้การใช้แว่นเลนส์ชนิดพิเศษเนี่ยก็จะช่วยให้ความสั้นเนี่ยช้าลง
1: ค่ะ
0: ครับไม่ได้บอกว่าคือจริงๆสายตาสั้นเนี่ยคนชอบถามว่าโตขึ้นจะหาย
1: จะหายไหมเหมือนแบบว่าโตขึ้นจะยาวแล้วก็กลับมาเป็นสายตาปกติได้หรือเปล่า
0: ใช่ปกติแล้วเนี่ยโดยแนวโน้มนะครับถ้าสายตายาวกับสายตาเอียงเนี่ยเด็กโตขึ้นจะดีขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าสมมติเป็นสายตาสั้นเนี่ยบางคนดีขึ้นบางคนแย่ลงอันนี้เอาแน่ไม่ได้แต่ว่าการหยอดยาชะลอสายตาสั้นหรือการใช้เลนส์แว่นตาชนิดพิเศษเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยทำให้ค่าสายตาผิดปกติเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นหร
1: ือ
0: เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยเป็นอยู
1: ่ค่ะปัญหาสายตาในเด็กก็ต้องบอกอย่างที่คุณหมอบอกเลยก็คือพบเมื่อไหร่รีบแก้ปัญหาให้ไวก็จะได้ผลการรักษาที่ดีซ
0: ึ่
1: งปัจจุบันมีทั้งนวัตกรรมน้ำยาหยอดตานะคะรวมถึงเลนส์นะคะที่จะช่วยหยุดค่าสายตาไม่ให้สั้นเร็วเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ส่งผลทั้งต่อในเรื่องของพฤติกรรมของเด็กแล้วก็ในเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้ด้วยนะวัยอื่นๆบ้างค่ะคุณหมอว
0: ั
1: ยอื่นๆเนี่ยก็จะมีปัญหาแตกต่างกันใช่ไหมคะ
0: วัยทำงานเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะผมเคยถามเนี่ยคนไทยเกิน 60-70% เนี่ยเราหยอดน้ำตาเทียม
1: ใช่ค่ะไม่ใครหยอดบ้างคะหยอดทุกวันไหมคะหยอดเหมือนกันหยอดทุกวันค่ะคุณ
0: ครับจริงๆทราบไหมครับสมัยก่อนเนี่ยโรคตาแห้งเนี่ยเป็นโรคของผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือนเท่านั้นเพราะว่าพอฮอร์โมนเปลี่ยนเนี่ยเลยทำให้น้ำหล่อเลี้ยงลูกตาลดลงแต่ปรากฏว่าสังคมเปลี่ยนมากเลยคือเราใช้สายตาเยอะทำให้
1: ไม่ใช่เราเข้าสู่วัยทองเร็ว
0: ใช่ไหม
1: เราใช้สายตาเยอะขึ้น
0: อันนี้ผู้ชายก็เป็นนะไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนเลยนะปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยกลายเป็นว่าตาแห้งกันหมดเป็นเพราะว่าการที่เราใช้สายตาในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะหรือว่ามือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยมันทำให้ทำไมตาแห้ง
1: ค่ะทำไม
0: คุณตั้งนึกออกไหม
1: ว่าจ้องนานเหรอคะ
0: จ้องนานจ้องนานแล้วเป็นไงคือถ้าใครเราไปแอบลองนั่งสังเกตคนข้างๆนะคนปกติเนี่ยต้องกระพริบตานาทีละประมาณ 8-12 ครั้งเพื่อที่ให้น้ำหล่อเลี้ยงลูกตาที่อยู่ด้านในเปลือกตาบนเนี่ยลงมาฉาบกระจกตาดำแล้วก็ขึ้นไปใหม
1: ่
0: ตาก็เลยชุ่มชื้นไม่เคืองนะเสร็จแล้วเวลาเราเล่นมือถือเนี่ยไปแอบลองสังเกตลูกหลานหรือเพื่อนที่ทำงานเนี่ยหรือมองคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้โห
1: เขาถึงมีคำว่าจ้องตาไม่กระพริบเลย
0: ใช่แล้ว พอกระพริบตาน้อยกว่า 8-12 ครั้งต่อนาทีเนี่ยมันเลยทำให้น้ำหล่อเลี้ยงลูกตาที่จะมาฉาบตาเนี่ยลดลงก็เลยทำให้รู้สึกเคืองตาแย่กว่านั้นคือบางคนแบบแหมจะเล่นคอมหรือเล่น

0: ือถือที่ดีไปนั่งอยู่ตรงลมพัดดีๆหน่อย
1: นะ
0: ลมธรรมชาติเองเอ่ยลมแอร์ลมพัดลมเองเป่าหน้าเนี่ยไอ้น้ำที่มันหล่อเลี้ยงลูกตายิ่งระเหยหนักเข้าไปอีกพวกนี้เลยทำให้ปัจจุบันคนวัยทำงานเนี่ยมีปัญหาเรื่องตาแห้งกันเยอะมาก
1: ๆค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วส่งผลต่อสุขภาพดวงตาไหมคะหมายถึงว่าเราจะมีโอกาสแบบสูญเสียดวงตาเลยไหมการมองเห็นเลยไหมคะ
0: จริงเรื่องตาแห้งคงต้องเปรียบเทียบอย่างนี้คือเนื่องจากคนเราเนี่ยกระพริบตาทั้งวันใช่ไหมครับมันเหมือนเครื่องยนต์มันต้องมีน้ำมันหล่อลื่นไม่งั้นเปลือกตามันก็จะเสียดสีกับกระจกตาดำ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราตาแห้งอันที่หนึ่งแน่นอนเรารู้สึกไม่สบายตาบางคนมาบอกคุณหมอได้เลยบอกรู้สึกเหมือนตามันฝืด
1: ๆ
0: นะรู้สึกเหมือนมันมีทรายอยู่ในตามันเคืองตานะอันนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นความรู้สึกไม่สบายตาอันที่สองถ้ายังปล่อยให้มันแห้งต่อไปนะบางคนถึงขั้นทำให้กระจกตาดำอักเสบเลยนะครับก็จะยิ่งระคายเคืองตามากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่สามคือจะมีผลต่อการมองเห็นคือคนปกติเนี่ยเราจะมองเห็นภาพชัดเนี่ยกระจกตาดำเราเนี่ยต้องมีความชุ่มชื้นน
1: ะ
0: ครับถ้าสมมติว่ากระจกตาดำเราแห้งเนี่ยมันก็จะทำให้การหักเหแสงไม่ดีนะงั้นดูง่ายๆอย่างนี้เวลาคนไข้มาบอกว่าตามัวเนี่ยผมจะถามเลยว่ามัวตลอดเวลาหรือมัวเป็นพักๆเพราะว่าถ้ามัวตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าเป็นโรคตาเช่นเป็นต้อกระจกเป็นสายตาผิดปกติแต่ถ้ามัวเป็นพักๆแปลว่าพอกระพริบตาหรือหลับตาพักแป๊บนึงลืมตาขึ้นมาแล้วดีขึ้นอันนี้แสดงว่าเป็นจากตาแห้ง
1: ค่ะเห็นเป็นเส้นๆนะคะเหมือนมีหยากแยะอยู่ในดวงตาหรือบางคนเนี่ยเวลาบางครั้งเป็นเหมือนมีฟองๆลอยๆอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เกิดจากอะไรคะคุณหมอ
0: เป็นบางคนบอกเป็นยุงบางคนบอกกินน้ำอยู่นึกว่ามีฝุ่นลอยอยู่ในแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยเฉพาะเราจะเห็นชัดเวลามองพื้นเรียบ
1: ๆ
0: มองน้ำมองกระดาษมองผนังอะไรเงี้ยนะอันนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าหมอตาไม่รักษาน้ำใจเขาจะบอกว่าเป็นโรควุ้นตาเสื่อมฟังดูเหมือนแก่
1: เดี๋ยวนี้ล่ะคะเดี๋ยวนี้บอกว่ายังไงคะ
0: เดี๋ยวนี้ผมจะบอกว่าจะสอนลูกศิษย์บอกว่าให้บอกคนง่ายว่ามันเป็นตะกอนในวุ้นลูกตาแหมมันเหมือนเราเอาน้ำแก้วน้ำวางไว้20 30ปีเน
1: า
0: ะมันก็มีโอกาสเกิดตะกอนลอยได้เน
1: า
0: ะมันฟังดูถนอมน้ำใจกว่ากันเยอะเลย
1: ดูไม่แก่
0: ใช่ เพราะว่าจริงๆเชื่อว่าคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้เกิน 70% เคยเห็น
1: จุดร้อย
0: แต่ผมเองก็เคยเห็น
1: แต่บางครั้งเป็นแล้วก็หายไป
0: ถูกต้องเพราะว่าไอ้พวกนี้คนเราเนี่ยในตรงกลางลูกตาเนี่ยมันไม่ได้เป็นลูกปิงปองมันมีวุ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวุ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดตะกอนอยู่แล้วแล้วก็ตะกอนเนี่ยถ้ามันลอยมาบังแนวแสงเนี่ยเราก็จะเห็นบางคนเห็นเป็นจุดเห็นเป็นหยักใยเห็นเป็นยุงอะไรเงี้ยลอยไปลอยมาแล้วพอมันหล่นลงไปหรือมันละลายมันก็หายวันร้ายคืนร้ายมันกระเด็นขึ้นมาอีกผ่านแนวแสงเราก็เห็นอีกนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจะบอกว่าไม่ได้เป็นสมัยก่อนยังนึกว่าต้องอายุเยอะพอบอกเป็นวุ้นตาเสื่อมรู้สึกเหมือนแหมตาเรามันแย่แล้วนะผมเคยถามนักศึกษาแพทย์ที่นั่งเรียนอยู่เนี่ย13คนว่าใครอายุน้องก็น่าจะอยู่สัก10ปลายๆเนา
1: ะ
0: ยังไม่20ดีว่าใครเคยเห็นไอ้จุดลอยอย่างที่คำถามเนี้ยปรากฏว่านักศึกษาแพทย์10ใน13คน
1: เคยเห็น
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นสบายใจได้ไม่ได้แก่นะ
1: เป็นกันหลายคนแล้วถ้าบางคนเป็นตลอดเวลาเลย
0: จริงๆต้องบอกงี้ว่าไอ้ตะกอนเนี่ยตัวตะกอนเองเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแล้วก็เป็นภาวะที่จะเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่ามันเหมือนแก้วน้ำวางไว้มันก็มีโอกาสเกิดตะกอนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตะกอนลอยเฉยๆเนี่ยมักไม่ค่อยมีอันตรายอะไรปัญหาคือตัวตะกอนเนี้ยมันต้องไม่ลอยไปดึงผนังจอประสาทตาเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่เห็นตะกอนลอยแล้วมีอาการเหมือนมีฟ้าแลบในตานะครับหมายความว่ามันลอยไปใกล้จอประสาทตาแล้วมันไปดึงจอประสาทตาเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเราอยู่ในห้องมืดแล้วมีคนมาเปิดแฟลชใส่ตาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแนะนำว่าควรจะไปพบคุณหมอตา
1: คุ
0: ณหมอตาก็จะไปขยายม่านตาตรวจดูว่าไอ้ตะกอนที่มันลอยๆอยู่เนี่ยมันเข้าไปใกล้จอประสาทตาจนไปดึงจอประสาทตาไหมเพราะว่าถ้ามันไปดึงจอประสาทตามันมีโอกาสที่จอประสาทตาจะฉีกแล้วก็หลุดลอกได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มีฟ้าแลบร่วมด้วยเนี่ยนะครับอันนี้แนะนำว่าควรจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์นิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดมันมีจอประสาทตาฉีกเพราะไอ้ตะกอนมันไปดึงเนี่ยคุณหมอเขาก็จะยิงเลเซอร์ปิดรูรั่วไว้ให
1: ้มีหรือยังคะยังไม่มีนะยังไม่มี
0: เพราะว่าจะบอกว่าคนที่เห็นจุดลอยๆเนี่ยมีไม่เกิน 4-5% หรอกที่จะมีฟ้าแลบ
1: แสดงว่าไม่ได้อันต

0: ไวมากเมื่อสักครู่นี้ตรวจสายตาไปแล้วมีคุณพี่มีปัญหาต้อกระจกด้วยใช่ไหมคะ
1: ที่ตรวจคุณหมอบอกว่าเริ่มมีจะเป็นต้อกระจกอะครับ
0: มีเริ่มจะเป็นต้อกระจกพี่เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวลองตัดแว่นดูก่อนค่ะว่าเห็นชัดไหมแต่ละคุณหมอต้องย้ำไหมคะว่าต้อกระจกเนี่ยต้องรักษาไหม
2: เป็นทุกคนนะฮะถามว่าเป็นแล้วทำอย่างไรเพราะว่าเหมือนเราซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งอะสักวันหนึ่งมันก็ต้องพังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลนตาของเรายังไงก็ต้องเป็นต้อกระจกแน่เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันกระทบการดำเนินชีวิตประจำวันของเราก็จะถึงเวลาที่คุณหมอจะช่วยพิจารณาว่าเอ๊ะเราควรจะต้องสลายต้อกระจกนั้นไหมเดี๋ยวนี้เราไม่เรียกผ่าตัดแล้วสมัยก่อนเราเอามีดไปผ่าเราก็เลยเรียกผ่าตัดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราใช้คลื่นเสียงอัลตราซาวด์ไปละลายเราก็จะได้ยินคำว่าสลายต้อกระจกแล้วเขาก็ใส่เลนใหม่เข้าไปให้บางคนเลยเรียกว่าไปเปลี่ยนเลนโชคดีของคนไทยนะโรคต้อกระจกเนี่ยใช้สิทธิ์การรักษาได้ทุกประเภทจะเป็นบัตรทองประกันสังคมกรมบัญชีกลางรัฐวิสาหกิจเนี่ยใช้สิทธิ์ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าอายุสัก60แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกเหมือนมันเห็นหมอกเยอะทำอะไรไม่ถนัดเนี่ยไปพบคุณหมอตานะครับแล้วคุณหมอตาจะช่วยดูว่าอันเนี้ยถึงขั้นที่ควรจะสลายต้อกระจกแล้วเปลี่ยนเลนหรือยังนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีดีเนาะถ้าพี่ๆคนไหนเคยทำจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแทบจะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะฮะแล้วเวลาทำจริงๆอาจจะใช้เวลาแค่สัก20นาทีครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะทำเสร็จปุ๊บออกกลับบ้านได้เลย
2: กลับบ้านได้เลยวันรุ่งขึ้นโอ้โหเห็นโลกใบใหม่เลย
0: ค่ะแล้วแบบคุณพี่เพิ่งเริ่มเป็นแบบนี้นี่ควรจะดูแลตัวเองยังไงคะคุณหมอ
2: ครับก็จริงๆจริงๆโรคต้อกระจกเนี่ยนอกจากเป็นตามอายุนะครับก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะกระตุ้นให้มันเป็นเร็วกว่าอายุที่ควรจะเป็นนะครับที่เราพบบ่อยก็เช่นเป็นเบาหวานคนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าคุมน้ำตาลไม่ดีเนี่ยจะเป็นต้อกระจกเลนจะขุ่นเร็วอันที่สองคือคนที่ใช้ยาบางชนิดเช่นกินสเตียรอยหยอดสเตียรอยเนี่ยพวกนี้ก็จะทำให้เป็นโรคต้อกระจกเร็วกับอันที่สามคือคนที่ทำอาชีพอะไรที่มันโดนกระทบกระเทือนตาบ่อยๆนี่เราเจอก็เช่นนักมวยหรือคนที่ทำงานกลางแจ้งแล้วไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยเขาก็เชื่อว่าแสงแดดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้เลนขุ่นเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือหลายๆคนไม่อยากไปถึงวันที่ต้องเปลี่ยนเลนก็จะถามว่าเราหยุดได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีข้อแนะนำว่าเราหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นเราก็จะทำใหเราอาจจะไปเป็นที่อายุจำเป็นต้องนำอายุสัก 70-80 แล้วก็ต้อกระจกเนี่ยถ้าเป็นระยะต้นนะครับถ้าคุณหมอมองว่ายังไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนเลนเนี่ยการลองวัดสายตาตัดแว่นเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้การมองเห็นดีขึ้นนะแต่ถ้าเราไปลองมัดสายตาตัดแว่นแล้วมันไม่ดีขึ้นแสดงว่ามันน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องไปสลายต้อกระจกนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวถ้าต้องไปสลายต้อกระจกเดี๋ยวนี้ก็จะชอบพูดเล่นกันว่าไปทำต้อกระจกเจ็บน้อยกว่าไปทำฟันเพราะว่าไปหาหมอฟันยังไงก็ต้องฉีดยาชาเจ็บตอนฉีดยาชาแต่เดี๋ยวนี้สลายต้อกระจกอ่ะเขาหยอดยาชานะถ้าเราคุยกันรู้เรื่องเนี่ยเราหยอดยาชาลืมตามองไฟสัก20นาทีก็เสร็จแล้ว
0: นี้เรามีการตรวจค่าสายตาด้วยอย่างในวัยทำงานเนี่ยมีปัญหาค่าสายตาเยอะมากมีทั้งสั้นทั้งยาวทั้งเอียงมีหลากหลายมากแล้วหลายคนจะชอบถามว่าเราจะแก้ไขปัญหาค่าสายตาได้ยังไงบ้างไปทำเลสิกดีไหมแล้วเลสิกเดี๋ยวนี้มีแบบไหนบ้างหูหลากหลายมากให้อาจารย์พูดถึงการตรวจค่าสายตากับปัญหาค่าสายตาในวัยทำงาน
2: อันที่หนึ่งคือถ้าเราสงสัยว่าเรามองภาพมันเหมือนถ่ายรูปไม่ชัดเหมือนอะไรเงี้ยหรือรูปไม่โฟกัสเนี่ยอาจจะเป็นสายตาผิดปกติการรักษาก็คลาสสิกสุดก็ตัดแว่น
0: ค่ะ
2: อันที่สองก็เดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่ก็คือคอนแทคเลน
0: ส์แต่ก็ใส่คอนแทคเลนส์อยู
2: ่ใช่นะสาวๆก็ไม่อยากใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่คอนแทคเลนส์ก็ได้นะกับวิธีปัจจุบันซึ่งช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเทคโนโลยีพัฒนาก็คือแก้กันที่ต้นเหตุเลยก็คือสายตาผิดปกติก็ไปเลเซอร์เลยก็คือที่เรารู้จักกันในชื่อของการทำเลสิกเลสิกเนี่ยหลักการก็คือเราไปเจียหรือไปฝนผิวกระจกตาให้ปรับความโค้งของผิวกระจกตาให้มันพอดีจะได้ไม่ต้องใส่แว่น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับก็ปัจจุบันก็จะหลายๆคนเคยไปที่ศูนย์เลสิกก็จะได้ยินคนไข้จะทำเป็น PRK

0: เป็นเลสิกใบมีดเลสิกไลท์ใบมีดหรือทำเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นสมายเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตาแต่ละคนกับบัดเจ็ตในกระเป๋
1: าคือซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายแบบมากใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาสายตาอยากจะทำเนี่ยแนะนำว่าลองตอนนี้ศูนย์เลสิกประเทศไทยน่าจะมีอยู่ประมาณเกือบ50ศูนย์แล้วนะครับช่วงนี้ศูนย์เลสิกเปิดเยอะมากเพราะว่าคนนิยมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหาสายตาแล้วเราโอ้ไม่อยากใส่แว่นแนะนำว่าลองนัดเข้าไปให้ศูนย์เลสิกเขาตรวจตาเรานิดนึงว่าตาเราเหมาะในการนำเลสิกหรือไม่และจะใช้วิธีไหนดี
2: ต้อหินนี่เป็นกรรมพันธุ์ไหมคะ
0: ก็ต้อหินเนี่ยฟังชื่อเสร็จถ้าบางคนไม่เคยได้ยินก็จะงงๆเอ๊ะมันเป็นอะไรจริงๆคำว่าต้อเนี่ยแปลว่าโรคตาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต่อด้วยอะไรสักอันต่อลมต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินต่อหินเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ใน4โรคเลยเพราะว่าเป็นโรคที่รุนแรงที่สุดในต่อทั้งหมดนะครับแล้วก็เคยมีการพูดกันว่าต่อหินเป็นสาเหตุตาบอดอันดับ1ของคนไทยและคนทั้งโลกเลยเป็นตาบอดชนิดที่ไม่เหมือนต้อกระจกต้อกระจกเนี่ยมองไม่เห็นพอไปรักษาแล้วมันกลับมาเห็นได้แต่ต้อหินเนี่ยถ้าเรารู้ช้าตาเสียไปแล้วเนี่ยเอาคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นโรคสำคัญมากก็คือปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคต้อหินเนี่ยมีหลายอย่างอันแรกเลยฮะก็คืออายุคนอายุเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยรายวิไลจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ยแนะนำว่าควรจะไปตรวจวัดความดันตาอย่างน้อยปีละครั้งนะครับอันนี้เราหยุดไม่ได้ก็เป็นตามอายุอันที่สองอย่างที่พี่ถามนะกรรมพันธุ์ต้อหินเนี่ยบางทีเป็นกันทั้งครอบครัวเลยเพราะว่ามีลักษณะทางโครงสร้างของลูกตาซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นต้อหินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะใครมีคนเป็นต้อหินในบ้านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นต้อหินได้มากกว่าคนทั่วไปอันที่3ก็เช่นกันนะฮะคนที่มีประวัติบางอย่างที่เพิ่มความเสี่ยงเช่นใช้ยาพวกสเตียรอยด์ไม่ว่าจะกินหรือหยอดนะฮะหรือว่าเคยอุบัติเหตุกับดวงตาอะไรพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นต้อหินได้ง่ายขึ้นคนเป็นเบาหวานที่คุมไม่ดีเอาอีกแล้วนอกจากเสี่ยงต้อกระจกก็เสี่ยงต้อหินอีก
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่1เลยถ้าเราไม่อยากเสียการมองเห็นไปเพราะต้อหินอายุเกิน40ปีควรจะไปหาหมอตาอย่างน้อยปีละครั้งอันที่สองก็หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงหรือตัวกระตุ้นที่จะทำให้เป็นนะอย่างกรรมพันธุ์ก็ถ้าเรารู้ว่าในครอบครัวเรามีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่เป็นต้อหินจนมองไม่เห็นเนี่ยเราก็ควรจะต้องไปตรวจสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการใช้สเตียรอยด์ถ้าเป็นเบาหวานก็คุมเบาหวานดีๆนะฮะอย่าไปกระแทกอะไรกับดวงตาเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราห่างไกลต้อหินได้มากขึ้น
1: ค่ะนะได้แนวทางการดูแลตัวเองนะสำหรับต้อหินนะคะจริงๆยังมีอีกหลากหลายคำถามแต่ว่าเวลาเราน้อยเหลือเกินค่ะอาจารย์สุดท้ายเลยนะคะอยากให้อาจารย์ฝากถึงการดูแลสุขภาพดวงตานิดนึงว่าเราควรจะดูแลยังไงบ้างแล้วก็เราควรจะไปตรวจความถี่มากน้อยแค่ไหนคะ
0: ครับก็คงต้องฝากไว้ว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากๆนะก็เคยมีการสำรวจว่าคนเรากลัวอะไรมากที่สุดเนาะอันดับหนึ่งก็แหงกลัวตายแต่เชื่อไหมว่ากลัวตาบอดเนี่ยตามมาเป็นอันดับสอง
1: เหรอคะ
0: เพราะว่าถ้าเราลองนึกภาพว่าถ้าเราต้องอยู่ในโลกมืดตลอดเวลาเนี่ยคนกลัวมากนะครับบางคนกลัวมากกว่าตายอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตในขณะเดียวกันก็มีความบอบบางเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เขาอย่างเหมาะสมและทนุถนอมและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับโรคของตาเนี่ยปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยพัฒนาในการรักษาโรคตาได้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้น90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ถ้าไปหาหมอเร็วและทันเวลา
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติก็แนะนำว่าควรจะรีบไปปรึกษาจากสุแพทย์หรืออย่างที่บอกฮะอายุเกิน40ปีขึ้นไปมีโอกาสเนี่ยก็ไปหาคุณหมอสักปีละครั้งนะครับก็จะช่วยทำให้ดวงตาเราเนี่ยมองเห็นภาพชัดไปได้ตลอดไป
1: ค่ะวันนี้นะคะได้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพตาแล้วก็ไขข้อสงสัยด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติลักษณ์นะคะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับตอนนี้

สุขภาพกับคนสู้โรคเดลี่ยังมีจัดต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารกิจกรรมได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook คนสู้โรคค่ะรวมถึงสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมเทรนไดมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับผู้สูงอายุจังหวัดตรังยึดอาชีพลอกกาบหมากขายไว้เป็นวัสดุสำหรับห่อทุเรียนกวนสร้างรายได้ให้ตัวเองและได้มีกิจกรรมออกกำลังกายฟื้นขนมดูโบราณสูตรคุณย่าขนมดั้งเดิมนานนับร้อยปีในชื่อขนมดูสูตรโบราณบ้านดอกพุทธท่าข้ามจังหวัดสงขลาเน้นความประณีตทุกขั้นตอนจุฑามาศปลูกโพพาชิมและชมสวนทุเรียนสาลิกาหรือราชาทุเรียนบ้านของดีเมืองพังงาพร้อมการดูแลต้นทุเรียนด้วยเกษตรอินทรีย์และเคล็ดลับฟื้นฟูต้นทุเรียนให้แข็งแรงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนำจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดพัชรกิติยาภารามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จมาทรงงานและปฏิบัติธรรมกว่า20ครั้งนะครับเมื่อครั้งมีสถานะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน้ำเพชรมงคลก่อนพระราชทานนามใหม่ว่าวัดพัชรกิติยาภารามจิตอาสาพระราชทาน904ร่วมกันพัฒนาทาสีพระพุทธรูปพระพุทธรัตนเอกโกเมนพระประธานและพระพุทธรูปสำคัญประจำวัดพัชรกิติยาภารามที่ตำบลหนองว่าอำเภอเมืองหนองบัวลำพูด้านหน้าองค์พระประธานนะครับประดิษฐานพระนามาภิไธยย่อพอพอสร้างขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงควบคุมการก่อสร้างพระพุทธรัตนเอกโกเมนด้วยพระองค์เองตั้งแต่การก่ออิฐจนถึงพิธีพุทธาภิเษกเพื่อให้ที่นี่ทับเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสัญลักษณ์แห่งพระกรุณาธิคุณ
1: หนึ่งในช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จทรงงานที่จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรในความเป็นข้าราชการคือเป็นอัยการนะมาพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภูเจริญรุ่งเรืองนะขึ้นมาได้ในส่วนหนึ่งก็ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านในขณะที่พระองค์ท่านทรงพยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและในขณะนั้นพระองค์ก็ได้มาสร้างวัดอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูวัดหนึ่งก็คือวัดหนองน้ำเพชรมงคลหรือวัดพัชรกิติยาภาราม
0: เดิมวัดนี้คือศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน้ำเพชรมงคลนะครับถือว่ามีความผูกพันกับพระองค์อย่างมากเนื่องจาก

0: จากเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาแต่เสด็จมาทรงปฏิบัติราชการในตำแหน่งอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่จังหวัดหนองบัวลำพูครับทั้งการส่งเสริมอาชีพผ่านโครงการเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและเสด็จมาทรงปฏิบัติธรรมที่วัดหลายครั้งเลยนะครับต่อมาจึงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดพัชรกิติยาภาราม
1: พระองค์นั้นชอบปฏิบัติธรรมเข้าวัดและนั่งสมาธิรักษาศีลอยู่ตลอดเวลาพระองค์มาสร้างวัดนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดหนองบัวลำภูและประชาชนที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือว่าวัดพัชรกิติยาภารามนั้นพระองค์เสด็จมา20กว่าครั้งนะทั้งหมายวังใหญ่และหมายส่วนพระองค์นะก็ถือว่ามีความใกล้ชิดผูกพันกับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงและชาวจังหวัดหนองบัวลำภู
0: วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีความโดดเด่นโครงการคุกเข้าวัดใช้หลักธรรมนำใจคืนคนดีสู่สังคมมีหลักพัฒนาจิตใจและพัฒนาอาชีพให้ติดตัวสำหรับผู้ต้องขังที่เหลือโทษน้อยกว่า5ปีมาฝึกปฏิบัติธรรมแล้วก็ฝึกปฏิบัติอาชีพกันนะครับทั้งการเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกผักทำนาทำร้านกาแฟร้านอาหารซึ่งจัดสรรพื้นที่กว่า30ไร่ครับสร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้ต้องขังได้ฝึกพัฒนาอาชีพน้อมนำธรรมะเน้นหลักปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีครับใช้กรอบธรรมะ3อมาขัดเกลาจิตใจคืออ่อนน้อมอ่อนหวานอ่อนโยนเพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ครับปัจจุบันพื้นที่ครับที่นี่มีประมาณถึงกว่า300ไร่นะครับนี่เป็นจุดหมายในการเดินทางไปทำบุญหรือว่าพักผ่อนหย่อนใจกันก็ได้และเป็นอนุสรณ์สถานที่คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องที่นี่ด้วยครับมีอาชีพที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่จังหวัดตรังนะครับไม่หนักเกินไปแล้วก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่แถวบ้านของตัวเองนั้นก็มีต้นหมากเยอะมากๆนะครับพอกาบหมากมันร่วงลงมาก็เลยออกไปตัดมาแล้วเขาก็จะลอกกาบหมากเนี่ยเพื่อเอาไปทำเป็นวัสดุในการห่อทุเรียนกวนซึ่งเป็นของจำเป็นอย่างมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนกวนเลยครับ
2: มากนี่เลยมากเยอะมากเยอะมากเลยมากตรงนี้กับข้าว
3: อย่างนี้เลยสด
0: ๆกาบหมากที่ผู้สูงวัยพากันออกมาตัดกาบนะครับเพื่อเอาไปลอกนี่ถือเป็นงานที่ไม่หนักเกินเหมาะกำลังดีกับวัยนี้ครับได้ออกจากบ้านมาขยับร่างกายกันแล้วก็ชวนกันกับเพื่อนบ้านมาตัดกาบหมากไปลอกในพื้นที่ตำบลในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับที่นี่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนไว้เยอะเลยครับขณะเดียวกันก็มีการปลูกหมากไว้มากเช่นกันพอก่อนถึงฤดูผลผลิตออกก็ต้องมีการจัดเตรียมภาชนะสำหรับห่อทุเรียนกวนนั่นก็คือต้องลอกกาบหมากเอาไว้ขายกันเตรียมส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนกวนนะครับบางบ้านก็ลอกไว้ใช้เองที่บ้านไว้เหลือก็ค่อยขายก็มีบางรายไม่ได้กวนเองแต่ว่าลอกไว้ขายโดยเฉพาะเลยครับสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวด้วย
4: แต่ถ้าเนี้ยก็กิโลหนึ่ง
5: 400
4: ถ้าไม่ย่างก็350
5: แต่ย่างลูกเป็นกิโล
4: เป็นกิโลส่วนมากจะทำเป็นครึ่งกิโล
5: ครึ่งกิโล
4: 200ถ้าย่าง
5: พี่ก็คือในสวนก็เยอะ
4: เยอะเยอะค่ะหมากเยอะต้องเก็บทุกปีต้องเตรียมไว้ถ้าดูว่าช่วงไหนฝนดีก็โอเคเต้าทุเรียนออกดอกเยอะก็ต้องเตรียมไว้
5: เตรียมตั้งแต่ต้นปี
4: เตรียม
5: ปีจนปีเลย
4: ปีจนปี
5: ต่อปีเลย
4: ปีต่อปีเตรียมไว้แล้วเอาไปลอกด้านหลังนี้ออกแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็ทำเป็นม้วนละ10 แผ่น 10 แผ่นแล้วก็ไปใส่แป๊กไว้แล้วก็ปลูกยางไว้เผื่อขี้จิ้งจกขี้อะไร
5: อันนี้คือเอาไปให้แม่ทำ
4: เอาไปให้แม่ทำ
5: แม่จะทำมานานแล
4: ้
5: ว
4: แม่ทำมาตั้งแต่สาวๆ
0: ผู้สูงวัยที่นี่ครับส่วนใหญ่ยังแข็งแรงหูตาดีครับใช้มีดลอกกาบหมากได้คล่องแคล่วเลยซึ่งถ้าเป็นกาบหมากสดนะครับจะลอกได้ทันทีแล้วก็ง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเป็นกาบหมากที่แห้งเนี่ยต้องเอาไปแช่น้ำสักคืนหนึ่งนะครับที่สำคัญจะเลือกเก็บเฉพาะทางหมากที่สีขาวใสสะอาดนะครับก็ถือว่านี่ต้องเอาไปห่อของกินแต่ละปีจะต้องลอกกาบหมากไว้ใช้ปีละประมาณ300แผ่นนะครับถ้าไปซื้อกาบหมากเองเนี่ยต้องใช้ตังหลายอยู่เหมือนกันผู้สูงวัยก็เลยลอกไว้ใช้เองนะครับเปลือกนอกที่ลอกออกเนี่ยก็เอาไปทำเป็นเชือกสำหรับมัดห่อทุเรียนกวนได้อีกด้วย ลูกค้าประจำมีทั้งแม่ค้าขายกะละแมนะครับเดือนละไม่ต่ำกว่า200แผ่นแล้วพอเข้าหน้าแรงทุกปีแบบนี้ก็ต้องลอกเก็บเอาไว้ขายให้กับแม่ค้าทุเรียนกวนด้วยแต่ละปีสรุปว่าต้องเตรียมไว้ไม่ต่ำกว่า 1,000 แผ่นเลยครับทำเป็นม้วนๆนะครับมัดเอาไว้ม้วนหนึ่งสัก10แผ่นราคาขายแผ่นละ 5-10 บาทรายได้เฉพาะกาบหมากที่เอาไปห่อทุเรียนเนี่ยปีละกว่า 10,000 บาทเลยครับ
3: จะประมาณ 1,000 ผืนน่ะ
2: แผ่น
3: จ้ะ
2: อันนี้คือเตรียมเอาไว้สำหรับ
3: กุนอทุเรียน
2: ทุเรียนเป็นพันแผ่นเลยเนาะ
3: จ้ะ
2: ส่วนกะละแมนั่นคือทำต่อเนื่องขายเรื่อย
3: ๆขายเรื่อย
2: ๆเพราะกะละแมเขาซื้อตลอด
3: จ้ะ
2: ราคาเดียวกัน
3: เห็นไหม
2: เฉพาะ
3: สวยสวยเห็นไหมลอกออกมาแล้ว
2: เราต้องคัดเลือกยังไงคะ
3: คัดเลือกที่เป็นสวยสวยเป็นแววๆไม่มีขี้หนูไม่มีขี้รา
2: สะอาด
3: สะอาดตั้งแต่กระสอบใส่นี่ก็ดูสิ
2: ต้องสะอาด
3: ต้องสะอาดกุนเอาไปออกของกินนั้นถ้าเราตำสกปรกกันมันก็ไม่สะอาดเคยมาถึงเห็นเขาก็ไม่อยากจะซื้อ
0: นอกจากนี้ครับชาวบ้านในเตาเยอะเลยที่ยังผ่าหมากแห้งขายด้วยเพื่อเป็นรายได้เสริมในครอบครัวกันก็ผ่าแล้วก็มาตากไว้ในพื้นที่ข้างบ้านนะครับส่วนผลหมากนะครับถ้าหมากอ่อนเนี่ยก็ช่างทั้งทลายกิโลละ6บาทหมากสดกิโลละ5บาทนะครับหมากแห้งกิโลละ35-36บาทรายได้จากการขายหมากพวกนี้ก็อีก 2-30,000 บาทต่อปีครับกาบหมากนี่ยังเอาไปทำเป็นภาชนะได้อีกหลายอย่างนะครับคุณผู้ชมเป็นจานชามต่างๆลดการใช้โฟมใช้พลาสติกเหล่านี้นะครับแล้วก็ก้านเนี่ยเอาไปเหลาเป็นก้านเอาไว้ไปเสียบขนมหรือว่าเสียบอาหารอื่นๆได้อีกด้วยครับมรดกจากรุ่นปู่ย่าตายายที่ทิ้งไว้ให้ลูกหลานนะครับนั่นก็คือสูตรขนมนั่นเองตอนนี้นะครับลูกหลานก็เอามาสืบทอดกันเป็นขนมดูครับที่ฟื้นสูตรขึ้นมาใหม่ที่สงขลากันนะครับใช้ชื่อว่าขนมดูสูตรโบราณบ้านดอกพุทธาข้ามนะครับเน้นการประณีตทุกขั้นตอนการทำเลยครับหรือฟื้นการทำขนมดูโบราณสูตรคุณย่าที่ทำกินในครอบครัวมากันเกือบ100ปีครับใช้ชื่อว่าขนมดูสูตรโบราณบ้านดอกพุทธาข้ามตามชื่อของคุณย่าครับปัจจุบันนี้มีรุ่นคุณป้าถนอมผ่องทวินชาวตำบลท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาสืบทอดเขาใช้ข้าวเหนียวมาคั่วและบดเป็นแป้งนะครับใช้มะพร้าวตื่นทึกขูดเป็นส่วนผสมหลักด้วยมีน้ำคั้นใบเตยน้ำตาลแล้วก็เกลือครับใช้น้ำใบเตยเคี่ยวร่วมกับน้ำตาลแล้วก็เกลือชิมรสให้พอดีสักหน่อยครับก่อนใส่มะพร้าวลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่แป้งตามไปครับจนได้เนื้อขนมที่แห้งสนิทแล้วก็เหนียวจับตัวเป็นก้อนเมื่อขนมได้ที่ครับก็นำมาเทลงในถาดก่อนจะเกลี่ยให้เรียบแล้วก็นำแป้งข้าวเหนียวที่เหลืออยู่ปิดทับเป็นท็อปปิ้งด้านบนนะครับรอให้เย็นแล้วก็ตัดขนมเป็นชิ้นแพ็คใส่กล่องขายกล่องละ20บาทเองครับป้าถนอมบอกว่าขนมดูครับจะเจอได้เยอะเลยในพื้นที่คาบสมุทรสถิงพระแต่ว่าถ้าเป็นขนมดูสูตรโบราณเป็นของชุมชนตำบลท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่เนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่ครับ
6: ของสถิงพระเขาทำเป็นลูกกลมๆเขาทำเป็นก้อนแต่ว่าเขาไม่ใส่มะพร้าวเขาใช้แป้งถุงแต่ของเรานี่ใช้แป้งสดที่ว่าทำเองเลยแล้วมันก็เก็บได้ประมาณอาทิตย์เดียวมันอยู่ไม่ได้นานเพราะว่าถ้าอยู่ในตู้เย็นนั้นได้อาทิตย์นึงแต่ว่าอยู่นอกตู้เย็นประมาณ4วันเต็มที่
7: ค่ะแต่ของเราก็คือจะหอมวัตถุดิบที่สดใหม
6: ่ใช่หอมวัตถุดิบที่สดใหม่ได้ยิ่งข้าวเหนียวดำนี่มันจะหอมข้าวเหนียวดำแล้วก็มาเพิ่มปรุงแต่งด้วยน้ำใบเตยแล้วก็มันก็ชวนกินไปอีก
0: กรรมวิธีที่ประณีตนะครับทำให้ได้ขนมรสชาติดีหอมนุ่มกลมกล่อมและไม่หวานจัดด้วยส่งขายในตลาดชุมชนตำบลท่าข้ามที่มีขึ้นทุกวันเสาร์ที่อปต.ท่าข้ามด้วยครับการทำเช่นนี้นะครับประณีตใช้เวลานานต้องอดทนจริงๆนะครับแต่ว่าป้าถนอมก็บอกว่าไม่ได้มุ่งหวังว่าต้องเอากำไรเพียงอย่างเดียวแต่อยากให้สูตรขนมนะครับของดีของอร่อยได้เป็นที่รู้จักในพื้นที่ไปด้วยครับส่วนขนมวันนี้ครับกุยช่ายนี่ก็มาจากในครอบครัวเหมือนกันนะครับเป็นสูตรของแม่ต้นตำรับเมืองพิษณุโลกนะครับที่รันพัทรวดีเป็นของฝากขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเหนียวนุ่มอร่อยขายสดใหม่ทุกวันนะครับไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วครับต้องทอดกุยช่ายสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ลูกค้าคอยนานและได้กินของอร่อยนะครับมีนางพัทรวดีต้น ุนทรัพย์เป็นคนทอดขนมกุยช่ายที่มีแบบนึ่งมาแล้วด้วยให้สุกก่อนแล้วก็มีนายบุญจริงพร้อมทองสามีช่วยกันจับใส่ถุงขายให้กับลูกค้าครับมีกุยช่ายไส้หน่อไม้กุยช่ายเหลี่ยมขายทุกวันเลยครับตั้งแต่สักประมาณ8โมงนะครับแล้วพอไม่เกินเที่ยงครึ่งก็หมดนะครับที่ตลาดสถานีรถไฟพิษณุโลกมีทั้งแบบทอดและไม่ทอดนะครับราคา5ชิ้น30บาทส่วนเคล็ดลับความอร่อยก็คือแป้งที่เหนียวนุ่มละมุนลิ้นเลยนะครับกินกับน้ำจิ้ม3รสตามสูตรของแม่เลยครับมีเพียงสูตรเดียวเท่านั้นนะครับให้ลูกค้ากินคู่กันในรสชาติที่พอดีไม่หวานไม่เค็มเกินครับ
8: รสชาติออก3รสเลยค่ะน้ำจิ้มก็3รสก็นี่แป้งเหนียวนุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะ
9: นี่คือค
8: ิ
9: ดส
8: ู
9: ตรเอง
8: คิดสูตรเองที่ตามแม่ของแม่สูตรแม่เลยค่ะ
10: สูตรแม่เลย
8: ใช่ค่ะสูตรแม่เลยค่ะของแม่เลยค่ะ
10: ปัจจุบันเราขายวันไหนบ้างครับ
8: เราขายทุกวันค่ะน้อยวันที่จะหยุดอะค่ะขายทุกวันใช่ค่ะ
10: เริ่มขายตั้งแต่กี่โมง
8: อ๋อออกประมาณ2โมงเช้าค่ะหมดประมาณเที่ยงครึ่งค่ะ
10: เที่ยงจะหมดแล้วเนาะ
8: ใช่ค่ะ
10: เห็นว่าเป็นของฝาก
8: ของฝากก็ได้ค่ะไม่ครับลูกค้าต่างจังหวัดจะเยอะเหมือนกันค่ะลูกค้าพวกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์สุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าของวินทัวร์อะไรอย่างเงี้ยมาซื้อที่นี่ทั้งนั้นนะคะ
10: ถ้าเกิดซื้อไปก็คือเขาจะทอดหรือไม่ทอด
8: ไม่ทอดก็ได้ต่างจังหวัดส่วนมากต่างจังหวัดจะไม่ทอดค่ะและรับหิ้วก็จะไม่ทอดค่ะใช่ค่ะ
10: คือเขาจะไปอุ่นเอง
8: ไปอุ่นเองค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอุ่นเองส่วนมากจะอุ่นเองไม่ค่อยทอด
0: ส่วนแป้งที่เนียนนุ่มเพราะว่าใช้เครื่องจักรนวดแป้งให้สม่ำเสมอตามสูตรผสมพิเศษของร้านนะครับซึ่งสูตรนี้ก็ทดลองมากว่า5เดือนจนได้ขนมกุยช่ายที่อร่อยถูกปากลูกค้ามาอย่างยาวนานถึงปัจจุบันนะครับและสิ่งที่ลูกค้าติดใจมากที่สุดก็คือแม่ค้าใจดีรับแถมกุยช่ายให้เสมอเลยใครอยากไปอุดหนุนกันนะครับพิกัดตลาดสถานีรถไฟพิษณุโลกนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์สั่งจองก่อนก็ได้เพราะว่าสักไม่ถึงบ่ายก็หมดแล้วเปิดตั้งแต่เช้า 8:00 นเลยครับไปดูความน่ารักแล้วก็น่าสงสารน่าเอ็นดูร่วมไปด้วยที่โรงเรียนในจังหวัดชัยนาทเพราะว่าเขาฝึกซ้อมนะครับการหนีซ่อนสู้รบรับมือว่าถ้าวันนึงมีคนที่ก่อการร้ายเข้ามาอาละวาดในโรงเรียนเนี่ยนักเรียนต้องทำยังไงบ้างซึ่งส่วนใหญ่เด็กๆ เขาก็เรียนรู้กันดีแต่ว่าเด็กเล็กๆ เนี่ยก็กลัวจริงๆร้องไห้ก็มีครับแม้จะเป็นการซ้อมนะครับแต่ว่าเด็กๆที่เขากลัวจริงๆตามประสาเด็กก็มีนี่เป็นแผนการซ้อมตามโครงการหนีซ่อนสู้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาทที่โรงเรียนวัดแหลมว่าตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองชัยนาทจำลองเหตุการณ์ว่ามีคนคลุ้มคลั่งถืออาวุธมีดเข้ามาในโรงเรียนนะครับแล้วก็มาทำร้ายเด็กๆซึ่งก่อนการซักซ้อมเนี่ยตำรวจก็มาบรรยายให้ความรู้ในการรับมือแล้วก็มีหลักการเรื่องของการหนีซ่อนและสู้ครับหลักการนี้ก็คือให้น้องๆนะครับรีบวิ่งให้พ้นจากจุดอันตรายโดยเร็วครับโดยไปกันเป็นกลุ่มกับคุณครูเพื่อให้สามารถเข้าหาที่ซ่อนได้แต่ว่าถ้าหากเมื่อถึงจุดที่จวนตัวถ้าถูกเข้าประชิดตัวขึ้นมาจริงก็ให้ร่วมใจกันสู้ครับโดยใช้อาวุธหรือว่าข้าวของที่มีอยู่ใกล้ตัวในการต่อสู้แต่ว่าโดยหลักการแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำให้น้องๆ นั้นใช้วิธีการหนีกับหลบซ่อนก่อนหลีกเลี่ยงการใช้วิธีที่3คือการต่อสู้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆครับ
11: ไอ้โดนจับแล้ว
12: ไอ้โดนจับแล้ว
11: โจรตายแล้วลูกโจรตายแล้วไม่ต้องร้องลูกโจรตายแล้วกลัวกลัวไหมลูกกลัวไหมกลัวไหมไม่ต้องกลัวแล้วลูกไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องลูก
13: เรียนรับหรือว่าของเรานะครับได้จัดกิจกรรมโครงการหนีซ่อนสู้ให้กับลูกๆเด็กเรียนของเราแล้วก็จัดกิจกรรมในวันนี้ก็เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ตอบสนองกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทนะครับโครงการหนีซ่อนสู้ที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากสภ.เมืองชัยนาทนะครับท่านผู้กำกับสุรัตน์เบ้าทองนะครับพร้อมทีมงานคณะกรรมการตำรวจนะครับวันนี้ก็ได้มาให้ความรู้นะครับกิจกรรมเชิงวิชาการแล้วก็ในการปฏิบัติในการหนีในการเอาตัวรอดนะครับซ่อนแล้วก็ถ้าซ่อนเสร็จแล้วก็มีต้องสู้นะครับโครงการหนีซ่อนสู้เกิดขึ้นในวันนี้ก็เพื่อประโยชน์ความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและคุณครูในโรงเรียนวัดแหลมว่าครับ
0: เหตุการณ์ซ้อมที่สมจริงแบบนี้ก็น้องๆหลายคนตกใจกลัวร้องไห้กันนะครับคุณครูก็มาปลอบใจกันว่านี่เป็นการซ้อมเท่านั้นนะลูกนะครับแล้วก็ให้น้องๆจำขั้นตอนการฝึก ครั้งนี้ไว้ดีๆถ้าวันนึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงจะได้ปฏิบัติตามที่เคยซักซ้อมกันมาซึ่งเด็กๆก็ได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับโรงเรียนบอกว่าในการเปิดเทอมทุกภาคเรียนเนี่ยจะมีการฝึกซ้อมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาทแบบนี้ทุกภาคเรียนอยู่แล้วนะครับเป็นการย้ำเตือนแล้วก็ทบทวนความรู้ทั้งเด็กด้วยครูเองด้วยครับในขั้นตอนการปฏิบัติในการรับมือกับผู้ก่อเหตุถ้าบุกโรงเรียนขึ้นมานักเรียนจะได้มีความ

0: ไทยครับทักษะเหล่านี้ครับจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนแต่ว่านี่คือทักษะชีวิตที่สำคัญอยู่เหมือนกันนะครับต้องให้เด็กๆได้รู้จักแล้วก็ได้ฝึกซ้อมทบทวนกันนะครับไม่แพ้กับเรื่องทักษะในการสอนว่ายน้ำที่หลายๆโรงเรียนก็หันมาสอนให้เด็กว่ายน้ำเอาตัวรอดกันด้วยครับช่วงนี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายของทุเรียนสาลิกาหรือว่าราชาทุเรียนบ้านที่เป็นของดีเมืองพังงาเลยครับปีนี้ที่สวนของชาวบ้านในตำบลกระปงที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาก็เลยปรับเปลี่ยนการดูแลต้นทุเรียนใช้วิธีแบบเกษตรอินทรีย์เป็นหลักเลยครับและหลังจากที่เก็บทุเรียนขายกันได้เยอะแล้วก็มีเคล็ดลับในการฟื้นฟูต้นทุเรียนให้แข็งแรงโดยวิธีที่เรียกรากฝอยนั่นเองครับติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
1: สายพันธุ์สาลิกาหรือที่รู้จักกันในราชาทุเรียนบ้านของนายรณพลขวัญเซ้งกำนันตำบลกระปงอำเภอกระปงจังหวัดพังงาให้ผลผลิตดกเต็มต้นรวมกว่า 2.5 ตันซึ่งช่วงนี้ขยับเข้าสู่โค้งสุดท้ายใกล้จะหมดฤดูกาลในปลายเดือนมิถุนายนนี้แล้วล่ะค่ะโดยปีนี้พบว่าทุเรียนให้ผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการหันมาปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลต้นทุเรียนแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะ
2: ผมมองนะครับปีที่แล้วถ้าเกิดว่าผมเช็คน้ำหนักก็คือไปประมาณ2ตันนิดๆนะครับปีนี้ผมได้เพิ่มขึ้นมาเป็น2ตัน5นะครับเป็น2ตันครึ่งนะครับก็มองแล้วว่ามันบางคนเขามองว่าเป็นอินทรีย์แล้วผลผลิตจะลดลงแต่ผมมองว่าไม่ใช่เราได้ผลเราได้สภาพต้นที่สมบูรณ์ขึ้นสภาพดินที่ดีขึ้นดังนั้นไอ้พวกปุ๋ยเคมีที่เราจะใส่เพิ่มที่จังหวะที่จะบำรุงลูกอะไรเงี้ยเราก็ลดน้อยลงเพราะว่าในการฟื้นต้นเราฟื้นต้นมาสมบูรณ์แล้วครับชุดใบเรามาเต็มแล้วดังนั้นในการที่จะใส่ปุ๋ยเพื่อยกภูหรือว่าบำรุงลูกเราก็ใส่น้อยลงครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเรื่องของผลผลิตครับผมจะปล่อยให้ทุเรียนเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาจัดการตัวเองก็คือว่าปัดดอกไหมผมแทบจะไม่ปัดดอกเลยนะครับถ้ามีปัดก็ถ้าว่างก็มาปัดนะครับไม่ว่างก็คือปล่อยให้เขาเลยแล้วก็ในช่วงของแต่งลูกหรือว่าจะคุมจำนวนลูกผมก็ปล่อยให้เขาจัดการตัวเองเลยนะครับเพราะว่าผมมองว่าสาลิกาครับมันขายได้ทุกทรงทุกประเภทลูกค้ามีทั้งชอบลูกใหญ่ลูกกลางแล้วก็ลูกเล็กนะครับซึ่งลูกค้ามีทุกประเภทเลยที่เขาชอบกันแต่ถ้าเกิดว่าสาลิกาลูกเล็กจะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่เขาชอบเพราะว่าพอลูกเล็กเนื้อเขาจะแน่นแล้วเขาไปอัดอยู่ที่ภูเดียวเลยครับ
1: หลังจากเก็บผลผลิตทุเรียนส่งขายจนหมดต้นแล้วขั้นตอนสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยคือการฟื้นฟูและบำรุงต้นให้กลับมามีความสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมสำหรับฤดูกาลถัดไปค่ะซึ่งกำนันรณพลมีเคล็ดลับในการบำรุงต้นด้วยวิธีการเรียกรากฝอยให้ขึ้นมาหากินอาหารบนผิวดินหมาบอกค่ะ
2: ทางอินทรีย์คือเราใช้ระบบริบบอนรูทนะครับก็คือระบบเรียกรากขึ้นมาซึ่งการเรียกรากนี้ก็คือว่าจากระบบของอาจารย์ที่เขาศึกษาของธรรมศาสตร์นะครับเขาบอกว่าการเรียกรากขึ้นมาคือรากทุเรียนเขาจะชอบก็คือว่าชอบที่ว่าพื้นที่มืดนะครับก็คือว่าแสงสาดไม่ค่อยถึงแต่ว่าระบบอากาศต้องดีแล้วก็คราวนี้เราจะใช้ปุ๋ยหมักนะครับซึ่งถ้าเราจะหมักเองไว้นะครับแล้วก็หมักไว้ประมาณปีนึงละตัวนี้ก็จะโรยรอบโคนต้นทุเรียนนะครับเพื่อเป็นการฟื้นโคนต้นจากนั้นผมก็จะใช้เชื้อราปฏิปักษ์ก็คือพวกคาโตเดอร์มากับไมคอไรซ่าคาโตเดอร์มาก็คือจะช่วยเรื่องโรครากเน่าโคนเน่าอยู่แล้วแล้วก็ส่วนไอไมคอไรซ่าก็คือจะเป็นเชื้อราที่ว่าจาก1ลากจะขยายเป็น5ลากดังนั้นซึ่งแต่การที่ผมใช้มาครับจากปีที่แล้วอ่ะซึ่งได้ผลดีนะครับก็ทั้ง2สามารถอยู่ร่วมกันได้ก็จะช่วยให้ต้นทุเรียนฟื้นต้นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ระบบรากก็จะกระแตกมากขึ้นนะครับทำให้ทุเรียนแข็งแรงขึ้นครับ
3: แต่อย่างปุ๋ยหมักที่ใช้นี่คือประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะส่วนผสมเขามีอะไรบ้าง
2: ส่วนผสมที่ผมใช้ก็จะมีปุ๋ยมะพร้าวสับนะครับแล้วก็พวกพดพร้าวนะครับแล้วก็พวกแกลบนะครับแล้วก็พวกฟางนะครับที่ว่าหาได้แล้วก็พวกใบไม้ใบหญ้าที่เราตัดในสวนนี่แหละครับก็มารวมกองรวมกันแล้วก็ผมใช้ไอ้พอดอจากของเกษตรที่ให้มานะครับลดแล้วก็ใช้ผ้าคลุมเพื่อให้เขาหมักตัวเองแล้วก็คลายความร้อนลงหลังจากหมักไว้จนถึงได้อายุของเขาครับผมก็จะเอาเขาครับมาโรยรอบต้นทุเรียนนะครับเพื่อเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่เราจะใส่เพิ่มเข้ามา
1: การเรียกรากฝอยให้ขึ้นมาหากินบนผิวดินนอกจากจะช่วยให้ต้นทุเรียนดูดซึมสารอาหารและแร่ธาตุไปเลี้ยงลำต้นได้เต็มที่แล้วยังช่วยลดโอกาสการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าซึ่งเป็นศัตรูฉกาจของชาวสวนทุเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ
2: มีไม้ไผ่หรือว่ามีกิ่งไม้ตั้งไว้นะครับเพื่อที่ว่าตั้งเป็นกองไว้ก่อนเพื่อที่ว่าตั้งสลับขัดเป็นฟันปลาหลังจากนั้นนะครับก็จะเอาทางปาล์มนะครับหรือว่าทางมะพร้าวหรือว่าใบไม้นะครับปิดด้านบนเพื่อ

0: สามารถใช้ได้กับทุเรียนทุกสายพันธุ์ไหมคะหรือว่ายังไง
1: ทุกสายพันธุ์เลยครับที่ผมลองก็ทุกสายพันธุ์แล้วก็ในการฟื้นต้นในการที่ว่าระบบรากของจังหวัดของพังงาอำเภอกระโปรงนะครับจะมีฝนตกเยอะดังนั้นเหมือนต้นอีกต้นหนึ่งก็คือต้นทุเรียน2สายพันธุ์วันทองสาลิกาปีนั้นฝนตกเยอะแล้วน้ำไปขังบริเวณโคนผมลองใช้ระบบริบอนระบุเนี่ยครับช่วยแล้วก็เขาสามารถฟื้นกลับมาได้ครับ
0: ก็ให้ผลผลิตตามปกติเลย
1: ใช่ครับบางครั้งเหมือนกับมีคนถามว่าพอเราเรียกรากเราคุมความชื้นที่โคนทรงพุ่มไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ออกลูกแต่ที่ผมทำก็คือเขาออกลูกตลอดนะ
2: จะใส่ใจเรื่องการบำรุงต้นเป็นอย่างดีแล้วเรื่องรสชาติของทุเรียนสาลิกาแท้ต้นตำรับเมืองกระโปงก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
3: นี่ค่ะนี่เป็นทุเรียนสายพันธุ์สาลิกานะคะที่แบบสุก 100% เลยค่ะเรามาชิมเนื้อกันนะคะนี่คือหล่นจากต้นเลยนะคะ

0: เนื้อเนียนมากเลยค่ะไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะใยอ่ะไม่มีเลยเนื้อเนียนมากเว้ยหวานมากอร่อยเลยอ่ะ
1: ทุเรียนสาลิกามีสีเหลืองทองเข้มละเอียดเหนียวนุ่มไม่มีเส้นใยที่สำคัญคือรสชาติหวานมันเข้มและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้เลยคือมีไส้สนิมและเมล็ดลีบทำให้ได้เนื้อเน้นๆเต็มคำสมชื่อราชาทุเรียนบ้านจริงๆค่ะ
2: จะเป็นไส้สนิมตรงกลางเนี่ยครับ
0: ค่ะ
2: เนี่ยไม่เจอไส้สนิมตรงกลาง
0: เนื้อของเขาล่ะคะ
2: เนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อสีเหลืองนะครับซึ่งสาลิกาก็มาจากชื่อของนกนะครับนกสาลิกาพึ่งมาแล้ว
0: พึ่งมาแย่งเรากินแล้ว
2: นี่ครับไส้สนิมเอกลักษณ์ของเขาเลยครับ
0: ค่ะเอกลักษณ์ของเขาคือไส้สนิม
2: ใช่ครับบางครั้งก็จะมีลูกค้าบอกว่าเป็นด้วงอยู่ด้วงชายลูกหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้จะเป็นไส้สนิมของเขา
1: ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ทุเรียนสายพันธุ์สาลิกาเท่านั้นแต่กำนันยังรวบรวมทุเรียนสายพันธุ์โบราณและทุเรียนสายพันธุ์หายากอื่นๆเอาไว้เพียบค่ะ
2: ครับทุเรียนที่ปลูกหลักๆเลยนะครับอย่างน้อย 60% ก็คือจะเป็นสาลิกานะครับของที่สวนก็คือจะเป็นสาลิกาเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าเป็นพืช GI เป็นพืชอัตลักษณ์ของกระปงนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่ว่าผมว่าทนต่อสภาพอากาศและก็ทนต่อสภาพพื้นที่ส่วนพันธุ์อื่นๆที่ว่าผมปลูกก็คือที่ผมชอบแล้วก็ดูลักษณะแล้วว่า อยากเอามาปลูกก็จะมีพวกเบญจพรรณพวกตระกูลกบนะครับแล้วก็พวกจันทบุรีนะครับ1ประจํา1ถึงจันทร์10แล้วก็มีตระกูลของย่ํามาวาดหรือว่าตระกูลของไอ้ก้านยาวนะครับก็เอามาปลูกแล้วก็มีของยาวลิ้นจี่นะครับทองบูเกตาอะไรก็คือสะสมมาที่ชอบนะครับ
1: สำหรับใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยของทุเรียนสาลิกาจากสวนกำนันรณพลอาจจะต้องรอข้ามไปจนถึงฤดูกาลหน้าเลยทีเดียวค่ะเพราะตอนนี้ยอดสั่งจองเต็มแล้วค่ะ
3: ทุเรียนสาลิกาที่ถือเป็นพืช GI ประจำจังหวัดพังงาได้เป็นของดีที่ถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวนะครับต้องหาโอกาสลองชิมกันได้เพราะว่าหวานมันเนื้อแน่นจริงๆครับปิดท้ายกันด้วยครับหลังจากที่มีฝนตกในพื้นที่ปราจีนบุรีเยอะเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยก็เลยมีน้ำนะครับตามแหล่งน้ำต่างๆเพิ่มขึ้นมาอย่างตอนนี้ครับน้ำตกตะคร้อที่ตำบลบุฟ้ายนี่เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมากๆนะครับแก่งหินลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆน้ำใสไหลเย็นนะครับและกระแสน้ำก็ไม่เชี่ยวมากด้วยบรรยากาศร่มรื่นนะครับนักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็เลยพาครอบครัวกันไปเที่ยวกันเยอะเลยครับหลังจากที่เจอกับปัญหาอากาศร้อนจัดมานานและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมตัวรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: พบกับทางข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะคดีฆาตกรรมอำพรางศพนางสาวชนทิชาหรือว่าน้ำฝนอายุ18ปีก่อนที่จะนำร่างใส่ถุงดำทิ้งภายในถังขยะริมถนนในจังหวัดระยองล่าสุดตำรวจสภ.แกลงได้จับกุมผู้ก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางศพได้แล้วนะคะเป็นแฟนหนุ่มอายุ16ปีค่ะอ้างว่าเกิดจากความหึงหวงที่ผู้เสียชีวิตแอบไปหาแฟนเก่าจึงได้ลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค8ขออภัยค่ะภาค2ร่วมกับตำรวจสภ.แกลงควบคุมตัวเยาวชนชายอายุ16ปีซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำหลังพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์โดยระหว่างการสอบสวนผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ลงมือเนื่องจากเกิดความหึงหวงจากการที่ผู้เสียชีวิตยังติดต่อกับอดีตแฟนหนุ่มจึงเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงก่อนที่จะใช้อาวุธมีดทำร้ายผู้เสียชีวิตจากนั้นได้นำร่างใส่ถุงดำแล้วก็นำไปทิ้งไว้ในถังขยะริมถนนเพื่ออำพรางคดีค่ะพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมกับชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมพบเสื้อผ้ารองเท้าและทรัพย์สินบางส่วนของผู้เสียชีวิตถูกทิ้งไว้ในถังขยะจึงยึดไว้เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามแม้ผู้ก่อเหตุจะให้การรับสารภาพแต่ขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบสวนอย่างละเอียดรวมทั้งตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นร่วมก่อเหตุหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาตามพยานหลักฐานและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะตำรวจจังหวัดยะโสธรร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจยึดเครื่องบิตคอยที่ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าไม่ผ่านมิเตอร์ภายในตึกร้างแห่งหนึ่งคาดว่ามูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่าเดือนละ 200,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยตำรวจภูธรเข้าตรวจสอบตึกแถวร้างเลขที่223หมู่8บ้านสาระแดงตำบลตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะพบว่าภายในห้องชั้น1ไม่มีใครพักอาศัยอยู่ขณะที่บริเวณชั้น2ก็พบว่ามีการติดตั้งเครื่องบิตคอยจำนวน18เครื่องอยู่ภายในตู้เก็บเสียงเพื่อป้องกันเสียงดังออกนอกตัวตึกค่ะขณะเดียวกันเจ้าที่ยังตรวจพบว่ามีการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าโดยการต่อสายตรงค่ะจากแนวสายไฟฟ้าที่พาดตามแนวหน้าตึกแล้วก็ลากสายไฟฟ้าเข้าไปภายในตึกเพื่อต่อเข้ากับเครื่องบิตคอยโดยตรงตำรวจจึงได้เก็บวัตถุพยานต่างๆในที่เกิดเหตุและก็ได้ตรวจยึดเครื่องบิตคอยทั้งหมดเอาไว้เป็นส่วนกลางนะคะส่งให้กับทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองยะโสธรและก็จะติดตามหาเจ้าของเครื่องบิตคอยมารับทราบข้อหาลักทรัพย์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะที่จากการตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าของห้องดังกล่าวก็พบว่ามียอดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายอยู่เพียง8บาทเท่านั้นค่ะจึงคาดว่าห้องดังกล่าวนั้นน่าจะมีคนมาเช่าอีกต่อ1แล้วก็ติดตั้งเครื่องบิตคอยแล้วก็ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้า
1: ครับปรากฏว่ามอเตอร์ลูกนี้ครับใช้ไฟเยอะมาก
2: ครับ
1: แต่ดูจากพื้นที่ที่ใช้ไฟแล้วเป็นอาคารร้างทั้งหมดเราก็เลยหาสาเหตุว่าทำไมมอเตอร์ลูกถึงจ่ายไฟเยอะ
2: ครับ
1: ปรากฏว่าก็มาเจอว่าตรงจุดของสายไฟที่เข้าบ้านหลังนี้ครับมีกระแสหายเข้าไปเยอะ
2: ครับ
1: นะครับก็เลยเป็นสาเหตุให้มาหาสาเหตุว่าทำไมกระแสไม่ใช่เยอะ
0: สำหรับการลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยการต่อสายตรงที่ไม่ผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าถือว่าเป็นการลักทรัพย์นะคะซึ่งเครื่องบิตคอยก็จะใช้กระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนมากโดยคาดว่ามูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่าเดือนละ 200,000 บาทค่ะเกิดเหตุลอบวางระเบิดหลายจุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่นั้นได้รับบาดเจ็บหลายนายล่าสุดก็พบวัตถุต้องสงสัยติดไว้กับรถยนต์สายตรวจสภ.ในจังหวัดนราธิวาสแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นระหว่างเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
3: ถ่ายวิดีโอเลยอ่ะ
4: ถ่ายแล้วครับ
0: กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่ชายคนหนึ่งถือวัตถุต้องสงสัยก่อนที่จะนำไปติดตั้งใต้ท้องรถยนต์ของสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบูเกตาซึ่งก็จอดอยู่ที่บริเวณหน้ามัสยิดบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจากนั้นก็ได้หลบหนีไปเป็นหลักฐานสำคัญนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ใช้เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่และก็เส้นทางโดยรอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังตรวจพบวัตถุต้องสงสัยติดอยู่ที่บริเวณใต้รถสายตรวจค่ะโดยก่อนเกิดเหตุ มีผู้สังเกตเห็นเยาวชนมีพฤติกรรมที่ต้องสงสัยคล้ายกับนำวัตถุหรืออุปกรณ์บางอย่างนั้นไปติดไว้บริเวณรถสายตรวจก่อนที่จะหลบหนีไปทางด้านหลังมัสยิดจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบค่ะแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวก็เกิดระเบิดขึ้นจนมีเสียงดังแล้วก็มีแรงสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณเบื้องต้นไม่พบผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีรายงานความเสียหายแรงทางนี้ยังอยู่ระหว่างการควบคุมพื้นที่ค่ะเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนที่จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี31บริเวณบ้านควนหยีหมู่ที่3ตำบลปะโดอำเภอมายอขณะเดินทางกลับจากภารกิจตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม5นายเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายออย่างเร่งด่วนพร้อมกับจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ของตำรวจล้มคว่ำอยู่1คันจากการสืบสวนก็ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติการในการดูแลความปลอดภัยกับชุมชนในพื้นที่โดยใช้รถยนต์หุ้มเกราะ1คันมีเจ้าหน้าที่3นายและรถจักรยานยนต์1คันเจ้าหน้าที่2คันตามหลังเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุก็ได้ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องชนิดแบบเร่งด่วนจุดชนวนด้วยรีโมทค่ะแรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ที่ขี่จักรยานยนต์ตามหลังมาทั้ง2นายนั้นได้รับบาดเจ็บทันทีส่วนเจ้าหน้าที่ที่นั่งรถหุ้มเกราะเมื่อเห็นตำรวจได้รับบาดเจ็บจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในป่าข้างทางเพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุนั้นฉวยโอกาสมาโจมตีซ้ำจากนั้นก็นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่พยายามก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและคาดว่าเป็นกลุ่มเดียวกับที่ก่อเหตุระเบิดลักษณะเช่นนี้มาแล้วในพื้นที่อำเภอปานาเระและอำเภอมายอที่ผ่านมาขณะที่ความคืบหน้ากรณีลอบวางระเบิดตำรวจตระเวนชายแดนชุดรักษาความปลอดภัยครูบริเวณรอยต่อหมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลบ้านแหลอำเภอทันโตจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ6นายในจำนวนนี้มี2นายบาดเจ็บสาหัสค่ะต้องนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อนำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาต่อไปขณะนี้เจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ทำการปิดกั้นเส้นทางและบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดทางให้หน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดรวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาเข้าไปตรวจสอบและเก็บวัตถุพยานในพื้นที่ด้านพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลากำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้ง3ฝ่ายและหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ได้เพิ่มความระมัดระวังและความเข้มงวดในการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเนื่องจากเกรงว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจใช้วิธีลวงเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะก่อเหตุซ้ำพร้อมทั้งสั่งการให้เร่งแกะรอยตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นใช้หลบหนีค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ยอมรับนะคะว่ามีการประเมินผลงานรัฐมนตรีแต่ว่าไม่ใช่เป็น KPI ค่ะส่วนแนวคิดในการปรับครม.ในขณะนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าทุกคนนั้นยังคงทำงานได้ดีอยู่แต่หากใครนั้นทำความเสียหายกับบ้านเมืองก็พร้อมที่จะปรับออกทันทีค่ะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะคะว่ามีการประเมินผลงานรัฐมนตรีทุกคนนะคะเนื่องจากว่าเป็นฝ่ายบริหารที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็บริหารประเทศค่ะจึงต้องมีการวางหลักเกณฑ์ในการทำงานแต่ว่าตอนนี้ทุกคนยังทำงานได้ดีและยังไม่มีแผนปรับครม.ค่ะจากกรณีมีกระแสข่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้ง KPI รัฐมนตรี1ปีล่าสุดค่ะนายอนุทินเดินทางกลับมาจากรัสเซียยืนยันว่ามีการประเมินอยู่แล้วสำหรับตัวรัฐมนตรีทุกคนต้องทุ่มเททำงานทุกอย่างให้กับรัฐบาลประเทศชาติและประชาชนและต้องไม่วัด KPI นะคะแต่หมายถึงว่าจะเป็นการวัด API หรืออนุทิน PI โดยจะดูภาพรวมและเจาะเป็นรายบุคคลเพื่อให้ตื่นตัวตลอดเวลาคนเก่งไม่ตื่นตัวหรือติดลมบนแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำงานได้นะคะต้องปรับปรุงแต่ตอนนี้ยังไม่คิดจะปรับครม.
3: ไม่ได้วางอะไรหรอกครับไม่มีกำหนดเวลาถ้าทำความเสียหายให้กับบ้านเมืองเมื่อไหร่ก็เราก็ต้องพิจารณาแก้ไขโดยทันทีนะ
4: มีการวางไว้ไหมคะว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่
3: ยังครับยังตอนนี้ยังไม่คิดครับแต่ยังทำงานกันได้ด้วยดีอยู่รัฐมนตรีทุกท่านนะครับก็ยังทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่บางคนอ่อนประชาสัมพันธ์ไปก็มีการเชิญมาให้เขาเร่งแจ้งผลงานที่เขาได้ทำให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันด้วย
2: ส่วนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีกระแสเชิงลบนะคะนายอนุทินกล่าวว่าได้พูดคุยกับนายชัยชนกชิดชอบเพราะว่าเป็นเลขาธิการพรรคพูดคุยกันตลอดเป็นประจำปรึกษาหารือกันทุกเรื่องค่ะแล้วก็ส่วนตัวไม่เคยตัดสินใจอะไรจากกระแสสนใจแต่เรื่องของความเป็นจริงค่ะนายมนตรียังชี้แจงเรื่องของการดึงอำนาจการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาดูแลเองนะคะยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาโครงการเชื่อมต่อรถไฟฟ้า3สนามบินขออย่านำไปผูกเชื่อมโยงกันค่ะนายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปแถลงร่วมกับ DSI นะคะเนื่องจากว่ากังวลจะถูกเชื่อมโยงเป็นประเด็นทางการเมืองค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกณฑ์มณีค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI วันนี้ได้มีการเปิดข้อมูลการหลอกลวงลงทุนซื้อขายอัตราเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex นะคะซึ่งมีผู้เสียหายอยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยไม่น้อยกว่า500คนด้วยกันรวมมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็ยังปรากฏชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มอดีตนักแสดงที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ซึ่งก็ปรากฏชื่อในคำร้องเรียนของผู้เสียหายเบื้องต้นนะคะพบความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ชักชวนลงทุนหรือว่ากลุ่มโบรกเกอร์ค่ะอีกทั้งก็ยังพบเส้นทางการเงินจากบริษัทโบรกเกอร์เชื่อมโยงไปถึงนายภาวุฒิส.ส.ของพรรคประชาชนด้วยค่ะทรัพย์สินมีค่าหลายรายการที่เงินสดทองคำแท่งเครื่องประดับนาฬิการาคาแพงไปจนถึงรถยนต์หรูรถยนต์คลาสสิกรวมมากกว่า10คันนะคะก็เป็นทรัพย์สินที่พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนพิเศษหรือ DSI นั้นได้อายัดไว้ตรวจสอบทั้งหมดเนื่องจากต้องสงสัยว่าได้มาจากการหลอกลวงลงทุนซื้อขายอัตราเงินฝากหรือว่า Forex ซึ่งมีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ไว้มากกว่า500คนรวมมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI เปิดเผยว่าคดีนี้แยกผู้ร่วมกระทำผิดเป็น3กลุ่มหลักแบ่งเป็นกลุ่มผู้ชักชวนลงทุนหรือว่าทำหน้าที่แนะนำการลงทุนสอนเทรดและก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนกลุ่มโบรกเกอร์ที่เปิดเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มรับลงทุนขณะนี้ก็พบ4โบรกเกอร์นะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นเครือข่ายเดียวกันค่ะและกลุ่มบริษัทรับชำระเงินหรือว่า Payment Gatewayที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับโอนเงินจากผู้ลงทุนเข้าสู่ระบบของแพลตฟอร์มและทั้ง3กลุ่มนี้ก็มีความเชื่อมโยงกันร้อยตำรวจเอกเขมชาติระบุความเกี่ยวข้องถึงนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มอดีตนักแสดงว่าปรากฏชื่อในคำร้องทุกแจ้งความของผู้เสียหายซึ่งก็อยู่ในกลุ่มผู้ชักชวนลงทุนหรือกลุ่มวอลเกอร์ในนามบริษัทอีเทอร์เวลค่ะ
4: ซึ่งเป็นท่านที่เคยขับเคลื่อนในบริษัทนะครับก็คือเป็นบริษัทอีเทอร์เวลนะครับซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการที่มีผู้เสียหายมาร้องเรียน

0: ับทาง SFM นะครับบริษัท SFM แล้วก็บริษัทอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: สำหรับการตรวจสอบเส้นทางการเงินของทั้ง3กลุ่มเจ้าหน้าที่ยังพบว่าเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับบริษัทและก็นิติบุคคลเพิ่มเติมก็คือพบเงินโอนเข้าที่บริษัทโบรกเกอร์ ALP FX จากนั้นบริษัทก็โอนเงินต่อไปยังบริษัท Spark Digital และต่อมาค่ะในวันที่18กรกฎาคมปี67ก็มีเงินโอนจาก Spark Digital เข้าบัญชีของนายภาวุฒิรวม14ครั้งในครั้งละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทแม้จะยังไม่พบความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชวนลงทุนแต่หลังปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญประจำปีจะส่งหนังสือเรียกให้นายภาวุฒินั้นเข้าชี้แจงข้อมูลประกอบการสืบสวนค่ะ
0: เราได้ไปตรวจสอบสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจดทะเบียนของบริษัท Spark Digital ที่มีการโอนเงินรับโอนเงินมาจาก ALPFXมาเชื่อมต่อกับ Spark Digital นะครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกันในย่านรัชดาภิเษกก็จะมีบริษัท Triple SS นะครับซึ่งมาเชื่อมโยงกับบริษัท Payment ซึ่งเป็น Payment ของที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนในส่วนของภาพรวมของการประกอบการในเรื่องของโบรกเกอร์การเทรดในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ที่ทางการสืบสวนตรวจสอบบริษัทโบรกเกอร์ ALPFX เจ้าหน้าที่ DSI ก็พบว่าเป็นทาวน์เฮาส์ที่ไม่มีลักษณะการประกอบธุรกิจส่วนเงินที่ได้มาจากผู้ลงทุนนะคะก็พบเส้นทางการเงินโอนเข้าบริษัทโบรกเกอร์ก่อนที่จะโอนต่อไปยังบริษัทให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ Payment Gateway จำนวน2บริษัทค่ะก็ได้แก่บริษัท Rainy Corporation จำกัดแล้วก็บริษัท Pay Solution จำกัดจากนั้นนะคะเงินก็จะถูกแปลงเป็นเงินสกุลดิจิตอลซื้อสินทรัพย์และอยู่ในระบบการเงินต่างประเทศค่ะ DSI ยอมรับนะคะว่าเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการได้เฉพาะบริษัทในกลุ่ม Payment Gateway กับกลุ่มผู้ชักชวนหรือสอนในเรื่องของเทรดลงทุนเท่านั้นส่วนกลุ่มโบรกเกอร์ที่ส่วนใหญ่แล้วจดตั้งบริษัทอยู่ในต่างประเทศนั้นยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ค่ะและหลังจากที่เงียบหายไป1วันเต็มนะคะนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยข้อความสั้นๆตัวโตๆนะคะว่าผมเทรดทองคำค่ะขณะที่เลขาธิการพรรคประชาชนก็ชี้ว่า DSI แถลงข่าวคดีหลอกลงทุนซื้อขายอัตราเงินตราต่างประเทศหรือ Forex นั้นพาดพิงเส้นเงินของนายภาวุฒินั้นเจตนาเพื่อที่จะดิสเครดิตค่ะแกนนำพรรคประชาชนต่างออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แถลงข่าวคดีหลอกลงทุนซื้อขายอัตราเงินตราต่างประเทศหรือ Forex พาดพิงเส้นเงินของนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนยืนยันนะคะว่าหากหลักฐานนั้นมัดแน่นว่าคนของพรรคกระทำผิดพรรคพร้อมจะดำเนินการต่อในทางวินัยตามข้อบังคับพรรคแต่ย้ำว่าต้องให้ความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าเวลานี้เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยโอกาสที่ไม่ได้มีมูลข้อเท็จจริงนั้นก็เป็นไปได้สูงค่ะ
2: ก็แน่นอนค่ะถ้ามีหลักฐานแน่นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงจะดำเนินการต่อไปค่ะว่าในทางวินัยหรือว่าอะไรก็ตามค่ะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยก็ยังต้องบอกว่ายังไม่เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงเต็มที่ค่ะต้องรอให้ทาง DSI ได้เปิดเผยข้อมูลมาก่อนค่ะ
3: จะถึงขั้นจะต้องออกจากบัญชีรายชื่อเลย
2: ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวข้อมูลหลักฐานว่าความผิดมันเป็นอย่างไรด้วยค่ะ
3: จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งผู้ว่าคสช.
2: คิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรเท่าไหร่ค่ะ
1: ขณะที่นายพิจารณ์ชาววัฒนาวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจเป็นเฉพาะนายภาวุฒิได้ขับเคลื่อนตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะโครงการไทย AI Passport ที่มีชัยชนกชิดชอบเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่รับผิดชอบดำเนินโครงการและเชื่อว่าอาจไม่ต่างกับช่วงเลือกตั้งส.ส.ปี69ค่ะที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ของพรรคนั้นถูกเข้าค้นบ้านด้วยข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการฟอกเงินแต่ท้ายที่สุดอัยการไม่ได้สั่งฟ้องจึงเชื่อว่าเป็นความพยายามทางการเมืองที่หวังที่จะลดความน่าเชื่อถือหรือว่าดิสเครดิตและจากที่เงียบหายไปติดต่อสื่อสารไม่ได้1วันเต็มๆค่ะล่าสุดนายภาวุฒินั้นก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ด้วยตัวอักษรสั้นๆตัวโตๆนะคะว่าผมเทรดทองคำส่วนสาระสำคัญของเงิน28ล้านบาทในบัญชีธนาคารก็คือผลการลงทุนซื้อขายแล้วก็บอกด้วยว่า พร้อมที่จะให้ดำเนินการตรวจสอบค่ะเหลือเพียง1สัปดาห์นะคะก็จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.แล้วนะคะตอนนี้ผู้สมัครทุกคนก็เร่งลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นหวังที่จะโกยคะแนนจากคนกรุงในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างนี้ค่ะเริ่มกันที่นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.วันนี้ก็ร่วมวงเสวนากับตัวแทนสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอของผู้ค้ารายย่อยซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะจึงต้องการให้กรุงเทพนั้นเปิดพื้นที่ทำกินควบคู่กับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองโดยนางมลิกาได้ชูนโยบายสตรีทฟู้ดพาราไดซ์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของกรุงเทพพร้อมผลักดันการกำหนดพื้นที่ค้าขายที่เหมาะสมจัดระเบียบด้วยเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจกลางคืนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่พบปะกับประชาชนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เขตสาทรทั้งตลาดสะพาน2และตลาดเช้าตรอกจันทร์ก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของต่างพากันมาต้อนรับค่ะจากนั้นนายชัชชาติก็ได้เดินเท้าลุยหาเสียงต่อค่ะในบริเวณถนนจันทร์เขตสาทรเพื่อพบปะทักทายกับพี่น้องประชาชนตามอาคารบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าริมทางด้านนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงก็ลงพื้นที่ไปย่านเยาวราชและสำเพ็งเขตสัมพันธวงศ์ค่ะเพื่อนำเสนอนโยบายช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้าโดยเฉพาะประเด็นปัญหาสวยซึ่งนายชัยวัฒน์ประกาศแนวทางที่จะทำให้ระบบดังกล่าวนั้นหมดไปหากตนเองนั้นได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าคนใหม่นายธนาธรเปิดเผยว่าการเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายพรรคประชาชนมีความมั่นใจในพื้นที่ย่านเยาวราชซึ่งถือว่าเป็นฐานเสียงสำคัญค่ะพร้อมทั้งเน้นย้ำรูปแบบการรณรงค์หาเสียงของพรรคว่าเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมเข้มแข็งไม่ใช่ลักษณะของการทำงานเฉพาะตัวบุคคลหรือว่าวันแมนโชค่ะส่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ก็ควงนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดหน้าวัดวชิรธรรมสาธิตและตลาดมหาสินรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนในเขตบางนาและพระโขนงเน้นย้ำถึงนโยบายปรับปรุงศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชให้เป็นระบบปิด 100% ตั้งเป้าลดการฝังกลบเป็นศูนย์โดยเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนคัดแยกขยะด้วยการลดค่าธรรมเนียมค่ะขณะที่ในช่วงค่ำของวันนี้นะคะทั้ง2พรรคใหญ่คือพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ก็จะเปิดเวทีปราศัยใหญ่ค่ะพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเปิดเวทีปราศัยที่ปาร์คสีลมมุ่งนำเสนอ Bangkok Vision วิสัยทัศน์กรุงเทพพร้อมกับเปิดตัวแอปพลิเคชัน2รัฐด้วยนะคะขณะที่พรรคประชาชนนายชัยวัฒน์และแกนนำก็จะเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่เขตตลิ่งชันในช่วง 18:00 นวันนี้เช่นกันค่ะผู้นำยูเครนร่วมหารือกับผู้นำชาติยุโรปค่ะโดยย้ำว่ายังคงพร้อมที่จะหารือกับผู้นำรัสเซียเพื่อที่จะยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีแต่ชาติยุโรปนั้นต้องช่วยเร่งดำเนินการและกดดันด้วยค่ะวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนยืนยันว่ายังคงพร้อมที่จะเจรจากับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเพื่อที่จะยุติสงครามแต่บรรดาชาติยุโรปจำเป็นต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือทั้งการเดินหน้ามาตรการคว่ำบาตรแบบไร้ช่องโหว่การยึดทรัพย์สินผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้นำรัสเซียโดยไม่มีข้อยกเว้นรวมถึงการให้เงินสนับสนุนแก่ยูเครนด้วยท่าทีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำยูเครนนั้นเพิ่งร่วมประชุมผู้นำชาติสมาชิกสหภาพยุโรปที่กรุงบัสเซลของเบลเยียมท่ามกลางสถานการณ์สงครามที่ยังคงดุเดือดอย่างต่อเนื่องหลังจากกองทัพยูเครนเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในกรุงมอสโกและในอีกหลายภูมิภาคของรัสเซียซึ่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าสามารถยิงโดรนตกทั่วประเทศได้555ลำค่ะขณะที่ผู้นำชาติ EU เห็นชอบต่ออายุในการต่ออายุมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียออกไปอีก12เดือนโดยมุ่งเป้าไปที่ภาคส่วนต่างๆทางเศรษฐกิจของรัสเซียแม้ผู้นำยูเครนจะเรียกร้องให้ชาติยุโรปนั้นเดินหน้ากดดันแต่ก็ยังคงมีความเห็นแย้งในบรรดาชาติสมาชิก EU รวมถึงรูเมนราเดฟนายกรัฐมนตรีบัลแกเรียค่ะที่ยืนยันว่าจะใช้สิทธิ์วีโต้มาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่ของ EU ต่อรัสเซียเนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของบัลแกเรียได้รวมถึงยังไม่เห็นด้วยนะคะเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อบาทหลวงของคริสตจักรรัสเซียด้วยค่ะ

0: ทางการอินโดนีเซียได้สั่งระงับโครงการแจกอาหารให้กับเด็กทั่วประเทศในช่วงปิดภาคเรียนค่ะหลังจากที่รัฐบาลนั้นพยายามที่จะลดภาระงบประมาณของภาครัฐลงรวมถึงเคยเผชิญกับข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทุจริตในโครงการดังกล่าวค่ะสำนักงานโภชนาการแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะยุติโครงการแจกอาหารฟรีให้กับเด็กทั่วประเทศระหว่างวันที่22มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้รวมถึงจะยุติการแจกอาหารในช่วงปิดเทอมในอนาคตด้วยค่ะเพื่อที่จะปรับโครงสร้างการดำเนินงานและทบทวนการใช้งบประมาณในโครงการดังกล่าวซึ่งเริ่มต้นขึ้นโดยรัฐบาลของปราโบโวซูเบนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วค่ะรองหัวหน้าหน่วยงานโภชนาการอินโดนีเซียระบุว่าในปีนี้งบประมาณของโครงการถูกตัดลดลงเหลือ268ล้านล้านรูเปียหรือประมาณ 491,000 ล้านบาทจากเดิมนะคะเมื่อปีที่แล้วที่งบประมาณอยู่ที่335ล้านล้านรูเปียหรือประมาณ 614,000 ล้านบาทโดยจะยุติการสนับสนุนอาหารให้กับนักเรียนประมาณ 39,000 คนใน76โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความพร้อมทางเศรษฐกิจอยู่แล้วและก็จะโยกความช่วยเหลือไปให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลแทนนอกจากนี้นะคะยังให้คำมั่นด้วยว่าจะปรับปรุงการกำกับดูแลและการตรวจสอบของโครงการนี้ให้ดีขึ้นหลังจากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาอดีตหัวหน้าหน่วยงานโภชนาการอินโดนีเซียถูกจับกุมในข้อกล่าวหาทุจริตที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวรวมถึงยังมีกรณีที่นักเรียนหลายพันคนมีอาการป่วยค่ะหลังจากรับประทานอาหารที่ได้รับแจกด้วยซึ่งอาจทำให้หน่วยงานนั้นต้องพิจารณาตัดลดการดำเนินโครงการเพิ่มเติมอีกเนื่องจากพบว่าครัวที่ให้บริการบางแห่งนั้นมีผู้รับบริการจำนวนน้อยหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: แกะรอย Forex ยังไม่พบความผิดเส้นเงิน28ล้านยงพาวุธเจ้าตัวแจงแค่เทรดทอง DSI ยันไม่ใช่เกมการเมืองปราบอิทธิพลนอมินีสมาคมผู้รับเหมาภูเก็ตร้องตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างหลังพบชาวจีนคุมงานโครงการขนาดใหญ่ปัญหาฝุ่นพิษกลิ่นขยะภัยลมหายใจคนเมืองโจทย์ผู้ว่ากทมสองพักใหญ่จ่อปราศัยค่ำนี้รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกไปสวิตเลื่อนเจรจากรอบ60วันกับอิหร่านความขัดแย้งผันผวนเกินคาดเดาติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกาย
2: ังเจอกันที่เดิมนะครับไทย PBS
3: 3ทุ่มเวลาดีก่อนนอนต้องฟัง3ท่านนี้ครับ
4: แล้วผมจะพูดอะไรล่ะครับเนี่ย
3: คำว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันไปโยงกับหลายเรื่อง
4: ผมว่าเปลี่ยนพิธีกร
5: เรื่องเงี้ยเรื่องเงี้ย
4: แต่ก็แล้วคุณพอมีเบาะแสไหม
5: ก็พอจะพอรู้แต่ว่าถ้ารู้นะผมขี้เกียจไปกินกาแฟที่อื่น
4: แล้วพบกับเรา3คนเข้มข้นทุกวันศุกร์กับคุยให้คิดทางไทย BBS ครับ
6: มิถุนายน2569 1ปีของการปิดชายแดนไทยกัมพูชา
7: คนไทยที่ยังเหลืออยู่นะครับเขาต้องใช้ชีวิตเหมือนหนูที่อยู่ในรูแล้วก็มีแมวเหนือเฝ้าอยู่ปากรูตลอดเวลา
8: หนูอยากเดินไปเดินมานั้นหนูนั่งแล้วก็เดี๋ยวพี่หาคนมาช่วย
9: รู้ไหมกูไม่โดนอะไรมามึงกูไม่ถูกของถูกขังเลย
10: คือปฏิบัติการของพี่เบิร์ดผมสามารถใช้คำว่าปฏิบัติการลับได้ไหมครับพี
7: ่การวางแผนจะไม่เหมือนกันในแต่ละที่เพราะเราจะเลือกในจุดที่เหมาะที่สุดแล้วปลอดภัยที่สุดแล้วก็หลบสายตาที่สุด
6: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ปฏิบัติการลับช่วยเหยื่อปล่อยเป็ดวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: ขาเอาดินมาถมทะเล 7,000 ไร่ท้าวก็ขอพยายามขอเรื่องเลยครับ
1: ไม่มีทะเลผมว่าไม่มีทะเลก็คงไม่มีคนแล้ว

0: ียใจมากเลยเป็นทุกข์นะถ้าสระน้ำไม่มีนี่ก็ลำบากเลย
1: ถ้าไม่มีทะเลก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงพี่น้องบอกแกต้องหากินทะเลแหละถ้าไม่ได้ลงน้ำครัวอยู่ไม่ได้อยากจะลงน้ำ
2: สวัสดีค่ะเสียงปรินเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้เราเปิดรายการด้วยเสียงจากชาวมอร์แกนถึงความกังวลใจต่อโครงการแลนบริดจ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของแคมเปญรณรงค์หยุดแลนบริดจ์และคัดค้านร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC ค่ะมีการเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านออนไลน์บนเว็บไซต์ Stop SEC Act and Landbridge นะคะหลังจากนี้มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่า NLAW จะรวบรวมรายชื่อคนที่สรุปผลประมวลผลเพื่อให้ภาคประชาชนยื่นต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยเช็คตัวเลขล่าสุดมีคนร่วมลงรายชื่อคัดค้านแลนบริดจ์ 188,923 รายชื่อและมี817องค์กรที่ร่วมกันคัดค้านโครงการนี้นะคะท่ามกลางข้อถกเถียงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลจากเมกะโปรเจกต์อย่างแลนบริดจ์ล่าสุดคชก.ค่ะหน่วยงานของรัฐนะคะคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีมติให้ทบทวนให้แก้ไขให้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงาน EHIA ของโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือแลนบริดจ์ทั้งฝั่งระนองและฝั่งชุมพรเลยค่ะซึ่งถ้าหากโครงการแลนบริดจ์เดินหน้าพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงอีกจุดหนึ่งคือแหล่งทำกินสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์มอร์แกนนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะพยามเกาะขามเกาะแดงหาดทรายดำแล้วก็เกาะสนด้วยและดูเหมือนว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกนับรวมในการประเมินผลหรือไม่ได้อยู่ในเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการแลนบริดจ์ชวนฟังเสียงชาวมอร์แกนถึงความกังวลล่าสุดหากเกิดโครงการแลนบริดจ์ติดตามผลงานชิ้นนี้จากทีม On The Lake ทีมผลิตสื่อภาคพลเมืองค่ะ
3: ปรับต
4: ั
3: วก
4: ัน
3: ยากไหมคร
4: ับ
3: มาอย
4: ู่
3: บนฝ
4: ั่
3: ง
4: ปรับตัวกันยากแบบว่าเราขึ้นฝั่งทีหนึ่งคือว่าเรามีปัญหาเรื่องบัตรเพราะว่าบัตรไม่มีก็เหมือนกับเรากลายเป็นคนเถื่อนแต่ว่าเขาไม่ให้ขึ้นบนฝั่งอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่กลางทะเลมาตลอดก็ที่พี่น้องมุกเกนอยู่มาบนบกบนฝั่งแล้วก็ไม่สามารถเพราะว่าพี่น้องมุกเกนก็แปลว่าไม่ทำลายป่าไม่แปลว่าไม่บุกรุกกองหลวงแน่นอนเพราะว่าพี่น้องแค่ตับสก๊อฟแค่ผู้อาศัยเท่านั้นเองพอพี่น้องก็ตับแปลว่าพี่น้องก็ตับออกหากินตับสามพี่น้องอยู่แล้วเป็นหนึ่งคือว่าพี่น้องมุกเกนไม่สามารถต่อรองไม่ใช่ว่าให้ขอให้เขาช่วยเหลือแบบกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้แต่ว่าเขามาอยู่ลำบากมาแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วถึงลูกหลานก็ยังยิ่งลำบากอีกใช่ครับแต่ว่าอนาคตข้างหน้าไม่รู้จะอยู่ต่อได้ยังไง
5: เล่นบิดนั่นรัวไม่รู้เขาจะลงพอซ่อนไหนเราก็ไม่รู้ถ้าว่ามันลงก็ทะเลบ้านเรามันก็ไม่มีชาวประมงมากนะอาจจะน้อยว่าเผลอนะเพราะว่าเวลาเขาทำลงไปแล้วเนี่ยว่ามันจะเพิ่มกระทบมาร์กเลย 100% เลยพวกเรานี่คือต้องอพยพย้ายหมดเพราะว่ารัฐไม่มีมาตรการมาเยียวยานี่เราก็ไม่รู้ล่วงหน้าเนาะเออหวานะอนาคตข้างหน้ามันเหนื่อย
0: ถ้าทำแลนบริดจ์นี่กระทบเยอะเลยถ้าเป็นไปได้ก็ปล่อยให้มันอยู่แบบธรรมชาติดีกว่าครับมันจะได้มีไอ้พวกแบบสัตว์น้ำพวกนี้อะไรจะได้เข้ามาอยู่อาศัยถ้าเราทำเหมือนกับเราไปทำลายทรัพยากรในทะเลเดี๋ยวสัตว์น้ำมันก็หายไปเองทีนี้ชาวบ้านก็ลำบาก
4: น้องมุกเกนชอบเล่นน้ำทะเลชอบเล่นกับสัตว์ทะเลเช่นชอบจับปูนแล้วก็ไปหาปลาไปดำหอยอะไรชอบทะเลใช้ชีวิตอยู่บนทะเลอยู่แล้วเลยคือที่ดินของพี่น้องอยู่แล้วเหมือนกับว่าเราเหมือนกับเป็นที่ดินเกาะนึงเกาะนึงใช่พี่น้องใช้ชีวิตอยู่บนทะเล
1: ก็อยู่ทะเลปกสนุกกว่าค่ะทำงานทะเลสนุกกว่าไม่คิดมากคิดว่าตัวเองแบบไปเที่ยวทะเลออกกำลังกายดูโลกดูเกาะดูน้ำเนี่ยอิสระบางทีเราไปทำงานรับจ้างเพื่อนก็บางทีก็ถ้า มีบ่นมั่งนะพวกแกเขาไม่ชอบค่ะชอบทำงานอิสระดีกว่ารู้สึกไม่รู้ว่าจะถ้าไม่มีทะเลก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงพี่น้องบอกแกต้องหากินทะเลแหละถ้าไม่ได้ลงน้ำครัวอยู่ไม่ได้อยากจะลงน้ำ
2: ชัดเจนว่าโครงการแลนด์บริดจ์กำลังเพิ่มปัญหาความเปราะบางให้กับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะและที่สำคัญค่ะไปซ้ำเติมปัญหาเดิมซึ่งกลุ่มนี้ก็เข้าไม่ถึงสิทธิ์และไม่ค่อยถูกรับฟังเสียงจากรัฐอยู่แล้วนะคะเสียงจากพื้นที่บอกอนาคตข้างหน้าเหนื่อยแน่จากเดิมที่สัตว์น้ำก็เริ่มหายากอยู่แล้วปัจจุบันก็สร้างความกังวลใจไปอีกจากโครงการที่กำลังจะมาปัจจุบันชาวมอร์แกนอาศัยอยู่ในจังหวัดระนอง3เกาะหลักๆค่ะอยู่ที่เกาะช้างประมาณ245คนเกาะพยามอีกประมาณ145คนแล้วก็ที่บ้านเกาะเหลาประมาณ112คนนะคะโดยชาวมอร์แกนที่เกาะช้างและเกาะพยามเป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลักและมีบางส่วนเป็นแรงงานในภาคการท่องเที่ยวค่ะชาวมอร์แกนเป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ที่เผชิญปัญหาการพิสูจน์สิทธิสถานะมาตลอดต้องเผชิญปัญหาสิทธิ์ความเป็นพลเมืองปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในที่อยู่อาศัยและแหล่งทำกินจำนวนไม่น้อยไม่มีบัตรประชาชนทำให้ไม่สามารถพิสูจน์สิทธิ์สัญชาติของตัวเองเข้าไม่ถึงบริการพื้นฐานที่ควรจะเข้าถึงเป็นบริการจากรัฐเนี่ยนะคะทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลการศึกษาสวัสดิการต่างๆปัญหาเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์มันก็คาราคาซังอยู่แล้วโครงการขนาดใหญ่ก็ซ้ำเติมความกังวลใจให้กับพื้นที่โครงการท่าเรือน้ำลึกแลนบริดจ์ฝั่งระนองนี่เป็นโครงการที่ชาวมอร์แกนกังวลค่ะเสียงของพวกเขาไม่เคยถูกนับรวมในการประเมินผลของโครงการและหากมีการขุดลอกร่องน้ำหรือว่าถมทะเลจริงๆอาจจะทำให้วิถีประมงของชาวมอร์แกนล่มสลายเพราะมันจะไปกระทบกับระบบนิเวศและสัตว์น้ำชวนขยายเรื่องนี้เพิ่มเติมกับคุณรัศิตาสุ้ยยังนะคะจากเครือข่ายรักระนองซึ่งทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลมอร์แกนพี่รัศิตาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ตอนนี้ภาพรวมในพื้นที่คือชาวมอร์แกนซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะรับรู้ข้อมูลโครงการจากหน่วยงานภาครัฐมากน้อยแค่ไหนมีใครลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่อย่างคะ
3: ตั้งแต่มีข่าวเรื่องโครงการเลนบริดจ์เกิดขึ้นนะคะแม้อย่าพูดถึงพี่น้องมอร์แกนเลยค่ะแม้แต่คนในจังหวัดระนองส่วนใหญ่ก็ยังไม่รับรู้เลยว่าจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นในจังหวัดระนองนะคะในส่วนของพี่น้องมอร์แกนที่อาศัยในพื้นที่เกาะช้างเกาะพยามเกาะเหล่าเนี่ยค่ะเราพยายามบอกสนพมาโดยตลอดนะคะที่ผ่านมาไม่ใช่เราไม่เคยบอกเราบอกเข้ามาตลอดว่ามีพี่น้องชาติพันธุ์ที่อาศัยในพื้นที่นะอยากจะมาทำโครงการอะไรในพื้นที่ควรที่จะเชิญเขาเข้าในเวทีเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกมาตลอดตั้งแต่เวทีหนึ่งเวทีสองเวทีสามทุกเวทีไม่เคยมีพี่น้องมอร์แกนไปนั่งอยู่ในเวทีเลยทีนี้มันเป็นภาระของเราที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของสนพที่ต้องเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พี่น้องฟังว่าเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะพี่น้องอาศัยที่เกาะช้างเกาะพยามเกาะเหลาแล้วพี่น้องไปหากินอยู่ตรงไหนก็เอาแผนที่ให้พี่น้องผู้ดูว่าเนี่ยนี่คือแผนที่นะนี่คือเกาะพยามแล้วไปหากินกันตรงไหนเอาเรือออกไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้พี่น้องก็ดูแล้วก็จินตนาการเอาแล้วเขาก็จะชี้เอาตรงที่เป็นที่ท่าเรือพอดีก็บอกว่าเนี่ยพี่นี่ตรงนี้เลยที่เราไปหากินกันบางทีเราไปอยู่ตรงนี้อาทิตย์นึงเราค่อยกลับมาที่บ้านเราก็มีลูกมีเมียมีครอบครัวไปอยู่ในทะเลเลยไปอยู่กันตรงนี้เลยเป็นอาทิตย์แล้วถ้าเกิดว่ามันใกล้กับเกาะทรายดำเราก็เอากุ้งเอาปูเอาไข่ของเราเนี่ยไปขายที่ทรายดำถ้ามันอยู่ใกล้กับกระเปอร์ก็ไปขายที่กระเปอร์อยู่ใกล้เกาะช้างก็ไปขายเกาะช้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือวิถีชีวิตของเขาที่ทำกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะทำเกาะเขาจะทำท่าเรือตรงนี้นะใหญ่ประมาณเกาะพยามหนึ่งเกาะเนี่ยความใหญ่ของมันแล้วก็เรือที่เข้ามาเนี่ยมันสามารถทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้ประมาณ 10,000 ตู้ต่อลำตู้คอนเทนเนอร์รู้จักไหมก็ถามพี่น้องบอกแล้วรู้จักตู้คอนเทนเนอร์ไหมที่มันเท่ากับบ้านนะที่อยู่บนรถสิบล้อเขาบอกว่าอ๋อรู้จักทำบ้านได้หนึ่งหลังเขารู้บอกว่าเนี่ยเรือหนึ่งลำสามารถทุกตู้คอนเทนเนอร์อันเนี้ยที่เท่าบ้านเนี่ยได้บ้านประมาณ 10,000 หลังอ่ะมากกว่าที่บ้านชุมชนพี่น้องเกาะพยามเนี่ยคือต้องพยายามอธิบายเปรียบเทียบให้พี่น้องเขาฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาทีนี้พี่น้องบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่ามีการถมทะเลขนาดนั้นเรือใหญ่ขนาดนี้มาพี่น้องโมเกนคงจะไม่มีแล้วเพราะว่าเขาใช้คำนี้นะเขาบอกว่าไม่มีแล้วเนี่ยทีนี้ต่อไปพี่น้องโมเกนจะไม่มีแล้วเพราะว่าปลาหาไม่ได้กุ้งหาไม่ได้ปูก็หาไม่ได้แล้วอาชีพของเขาก็คือประมงอย่างเดียวเลยแล้วเขาจะไปอยู่ตรงไหนเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่ามีการเรือใหญ่เข้ามามันก็ต้องดูดทะเลใช่ไหมมัน

0: เพื่อให้มันลึกใช่ไหมพี่นิ่มบอกว่าใช่ก็
1: ค่ะ
0: จะมีการทะเลด้วยเพื่อให้มันลึกเพื่อเรือเข้าได้เขาบอกว่าถ้าดูดทะเลก็พยามก็จะไม่เหลือนะมอร์แกนบอกว่าก็พยามก็จะไม่เหลือมันก็จะไหลลงมาแล้วบ้านก็ไม่มีอยู่ทะเลก็ไม่มีสัตว์น้ําแล้วแล้วพี่น้องมอร์แกนจะอยู่ไหนเพราะตอนที่เกิดโควิดเกิดนู่นนี่พี่น้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราไม่มีข้าวสารกินแต่เราก็ยังมีหอยไปเจาะหอยให้ลูกๆ กินได้แต่ต่อไปเนี่ยหอยก็เจาะไม่ได้แล้วแล้วจะให้เราไปอยู่ที่ไหนมอร์แกนตายแน่ๆก็ว่าอย่างนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นพอเราจัดประชุมอะไรเสร็จเราก็กลับก็ให้พี่น้องก็คิดต่อว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้อย่างเงี้ยปรากฏว่าพออีกวันนึงพี่น้องมอร์แกนก็โทรกลับมาบอกว่าพี่นี่เนี่ยเมื่อคืนน่ะยายนอนไม่หลับยายเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่ามีท่าเรือแล้วเนี่ยลูกหลานจะไปอยู่ตรงไหนกันบัตรประชาชนตอนนี้ก็ยังไม่
1: ม
0: ีพูดภาษาไทยก็ได้บ้างไม่ได้บ้างโรงเรียนก็ไม่ได้เข้าอาชีพที่ทำได้เนี่ยก็มีอาชีพเดียวก็คืออาชีพประมงชายฝั่งเท่านั้นเองจะให้ไปทำงานกับคนในเมืองเขาบอกว่าเขาก็ทำไม่เป็นแล้วก็ไม่ชอบที่ไปอยู่แบบด้วยเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยด้อยกว่าคนอื่นเขาไม่อยากจะไปวุ่นวายไปรบกวนคนอื่นเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะใช้ชีวิตเป็นยังไงหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยนอนไม่หลับถึงกับเครียดมากจนแบบต้องกลับลงไปที่เกาะอีกรอบนึงแล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าถ้าอย่างนั้นพี่น้องโมเกนก็ต้องบอกนะว่านี่คืออาชีพของเราเราถ้าเกิดเราไม่มีอาชีพนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปใช้ชีวิตนี้ได้เพราะเราจะให้เราไปอยู่ที่จังหวัดอื่นเราก็ไปอยู่ไม่ได้เราให้เราไปอยู่บนภูเขาเราก็อยู่ไม่ได้เพราะอาชีพของเราวิถีของเราอยู่ตรงนี้แหละต้องพยายามพูดเรื่องของตัวเองออกมาไม่ใช่แค่ให้พี่นี้เป็นคนพูดอย่างเดียวพี่น้องโมเกตก็ต้องพูดด้วยพูดในฐานะที่ตัวเองจะเป็นเจ้าของปัญหา
1: ค่ะทีนี้ถ้าฟังจากพี่นี้ก็คือเป็นภาระของภาคประชาชนที่จะต้องช่วยกันเองในการให้ชาวมอร์แกนเข้าถึงข้อมูลเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐโจทย์เมื่อสักครู่พี่นี้พูดหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องบัตรประชาชนคือชาวมอร์แกนจำนวนไม่น้อยไม่มีบัตรประชาชนอันนี้เป็นปัญหาหรือเปล่าคะพี่นี้ทำให้การรับฟังความคิดเห็นในเวทีรับฟังความคิดเห็นต่างๆไม่ถูกเชิญไม่เคยถูกเชิญไปแล้วก็ทำให้เสียงของพวกเขาไม่ดัง
0: พี่คิดว่าอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาไม่ได้เชิญพี่น้องมอร์แกนเข้าประชุมสาเหตุใหญ่ๆเลยคิดว่าเป็นความไม่ใส่ใจของสนพ.ของหน่วยงานของรัฐด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าในพื้นที่มีพี่น้องมอร์แกนกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ก็ยังมีคนกลุ่มคนไทยปกติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พี่น้องที่ทำเรื่องการประมงชายฝั่งพี่น้องกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่คนกลุ่มนี้ก็ไม่ค่อยได้ถูกเชิญเข้าในที่ประชุมนะคะคนที่เขาเชิญก็จะเป็นแค่หน่วยงานของเขาเท่านั้นเองที่เชิญเข้าไอ้ที่เราเห็นตามสื่อว่ามีชาวบ้านไปเข้าร่วมประชุมอันนี้เป็นการบอกต่อกันของชาวบ้านว
1: ่
0: าเอาไปนั่งฟังกันนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราเราต้องไปถามเราต้องไปสังเกตเราต้องไปฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราแค่นั้นเองแต่การที่หน่วยงานจะเชิญเนี่ยน้อยมากเช่นตัวอย่างที่พะโต๊ะคนที่เขาเชิญเข้าเนี่ยค่ะคนที่ตายไปแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนที่อยู่ณปัจจุบันไม่ถูกเชิญแต่คนที่ถูกเชิญคือคนที่ตายไปแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาทะเบียนบ้าน
1: มาจากไหน
0: คนที่เขาเชิญเนี่ยเขาจัดการยังไงกับทะเบียนคนที่จะเชิญเข้ามาถ้าเกิดว่าคือมันมองได้ว่าสนขเนี่ยเวลาเขาทำเรื่องท่าเรือเนี่ยเขาดูแค่5กิโลเมตรที่ห่างจากท่าเรืออ
1: ัน
0: นี้เราเข้าใจได
1: ้ชัดเจนว่าไม่ได้ครอบคลุม
0: มันก็จะไม่มีบ้านคนถ
1: ู
0: กค่ะ
1: มัน
0: จะไม่มีบ้านคนอยู่แล้วเพราะว่าท่าเรือมันอยู่ในทะเลแต่คุณไม่ได้มองว่าคนที่ไปหากินอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีใครบ้างกลุ่มไหนบ้างคนจากที่ไหนที่ไปหากินตรงนั้น
1: โอเคพี่นี้ภาพรวมคือมันไม่ครอบคลุมการใช้ประโยชน์พื้นที
0: ่
1: การรับฟังความคิดเห็นมันไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะคะเวลาน้อยค่ะทั้งหมดคือเสียงจากพื้นที่แล้วก็เป็นความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในเวทีต่างๆตามกันต่อเพราะว่าจะมีความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่จะลุกขึ้นมาส่งเสียงต่อเรื่องนี้ในพื้นที่ศูนย์กลางอย่างกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์เราตามเรื่องนี้กันต่อนะคะเนื่องจากว่าจะมีการแสดงเจตนารมณ์คัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพ.ร.บ.SECด้วยวันนี้หมดเวลาลารายการพร้อมพี่นิดเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิง16นาฬิกา45นาทีอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะหลายปีมานี้ค่ะกบทรงสิทธิ์รับบทดาขึ้นเรื่อยๆนะคะจนหลายคนทักว่าแทบจะลืมภาพจำการเป็นนักร้องสุดอบอุ่นไปแล้วเพราะว่าในจอเนี่ยน่ากลัวมากนะคะแบบที่คนดูได้เห็นกับบทบาทในซีรีส์เรื่องทนายปีศาจค่ะที่สามารถเอาบทหนักๆนะคะอย่างผู้มีอำนาจระดับบิ๊กตำรวจเอาไว้จนคนดูเชื่อนะคะสมแล้วที่เป็นรุ่นใหญ่ของวงการแต่ว่าพี่กบทรงสิทธิ์ขอขีดเส้นใต้เอาไว้นิดนึงว่าบทที่ได้มาเนี่ยแค่เพราะว่าวัยมันได้เท่านั้นนะคะตัวจริงยังใจดีอยู่ไม่ได้น่ากลัวค่ะ
1: ช่วงปีหลังๆเนี่ยแต่ก่อนก็จะเป็นพ่อใจดีเป็นแบบพี่ใจดีอะไรเงี้ยแต่หลังๆรู้สึกว่าโหดขึ้นเรื่อยๆโหดขึ้นเรื่อยๆมาจากเขาเลือกเขาเลือกสิเราอยู
0: ่ยิ้มไปถึงตาแบบนี้ไม่ได้เห็นแน่นอนในซีรีส์ทนายปีศาจนะคะเพราะว่าพี่กบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีเล่นเป็นบิ๊กอนันต์ค่ะตำรวจใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลทีมผู้กำกับถึงกับเมาเอาไว้นะคะว่านี่เป็นบทที่ต้องเข้าใจโลกทั้งที่ขาวสะอาดหรือดำสนิทซึ่งพี่กบเนี่ยมีแพ็กเกจนี้อยู่เต็มที่พอแอคชั่นปุ๊บนะคะยกมือไหว้เลยยอมแล้วค่ะพี่ซึ่งซีนแรกของพี่กบเนี่ยถ่ายตอนตีสามค่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือแค่ยืนมองอย่างเดียวแต่ว่าแค่ใช้สายตาก็สามารถสื่อสารได้ทุกอย่างนะคะที่จริงพี่กบก็ยังไม่รู้ค่ะว่าทำไมเมื่อก่อนได้แต่บทใจดีเดี๋ยวนี้ทำไมโหดขึ้นเรื่อยๆแต่ที่รู้ก็คือวัยมันได้นะคะตอนนี้อายุ59ปีแล้วค่ะ
1: พี่ใจดีอะไรเงี้ยแต่หลังๆรู้ทั้งเราเป็นนักแสดงที่ดีเราทำอะไรก็ได้เราเล่นบทอะไรก็ได้แต่คราวนี้ด้วยความที่เขามองว่าด้วยวัยเราด้วยแล้วก็ด้วยแรงกิ้งคนจะ60เนี่ยมันก็คือจุดสูงสุดของเวลาเรารับราชการก็คือเรา60ปั๊บเราก็เกษียณเพราะฉะนั้น59 60เนี่ยถ้าเป็นใหญ่เป็นโตมันก็คือสูงสุดแล้วก็เหมือนกันในเรื่องนี้ก็คือเป็นระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเพราะฉะนั้นวัยก็ได้แล้วคราวนี้ในประสบการณ์จริงของคนที่อายุประมาณนี้เราก็จะมีเพื่อนฝูงที่รุ่นใหญ่ในเรื่องที่มีอำนาจอย่างนี้อยู่รอบตัวเราเหมือนกันแล้วก็เราก็เรียนรู้จากคนอย่างเนี้ยอย่างเพื่อนฝูงที่บางคนตอนนี้เพื่อนพี่บางคนก็คือพลเอกบางคนก็เป็นผู้ว่าบางคนก็เป็นปลัดกระทรวงซึ่งเราเห็นวิถีเราก็นำมาใช้ในละครได้เขาก็บางเรื่องเรายังบอกน้องเขาด้วยว่าไม่มีเขาไม่ยื่นซองกันอย่างนี้หรอกเขาใส่ตู้เย็นไปบ้านอะไรอย่างเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้แหละ
0: แหมพี่กบโชว์มาขนาดนี้เนี่ยเพื่อนพี่แต่ละคนหนาวๆร้อนๆนะคะได้ยินแล้วขอแก้ต่างแทนนิดนึงค่ะคือพี่กบทรงสิทธิ์หมายถึงว่าเอาบุคลิกคนรับราชการระดับสูงมาใช้ในการแสดงต่างหากนะคะไม่ได้หมายถึงเรื่องสีเทาๆแต่อย่างใดซึ่งถ้าใครทันซิทคอม3หนุ่ม3มุมปีพ.ศ.2534อาจไม่กลัวเท่าไหร่ค่ะแถมตอนเป็นพิธีกร The Voice Thailand ก็ยังอ่อนโยนอยู่แต่ว่าปีหลังๆรังสีความน่ากลัวของพี่กบแผ่บนจอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลือดข้นคนจางค่ะซึ่งเป็นที่มาของแฮชแท็กใครฆ่าประเสริฐพี่ชายคนโตที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดในตระกูลแล้วก็ล่าสุดกับเรื่องทนายปีศาจนะคะซึ่งนักร้องดังยืนยันไม่ได้ไปขอเล่นแต่บทดาร์กค่ะ
1: เขาเลือกสิเราอยู่ดีๆเราจะไปบอกเอาพี่เล่นเถอะก็ไม่ใช่เรารับอยู่แล้วก็แต่ไปแคสนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วได้เลยอะไรเงี้ยก็ไปแคสไปนั่งคุยกันก่อนไม่ต้องกลัวเพราะว่าอันนั้นมันเป็นหนังมันเป็นหนังไม่ต้องกลัวเลย
2: มัน
1: ยังใจดีอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มันไม่เกี่ยวกันนะอันนั้นคือการแสดงนะ
3: ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รัก
0: ขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะว่ายังใจดีอยู่จ้าแถมอินการเมืองที่ขาวสะอาดนะคะไม่เหมือนผู้ทรงอิทธิพลในซีรีส์มาแรงพี่กบเซโนค่ะขออย่าคอร์รัปชันซึ่งก็ได้ย้ำเรื่องนี้ไปแล้วตอนไทยบันเทิงเราไปเจาะไมค์ถามเรื่องผู้ว่ากรุงเทพในฝันนะคะส่วนงานร้องเพลงก็ยังรับอยู่เดือนละ 2-3 งานเพียงแต่คนไม่ค่อยเห็นเพราะว่าพี่กบไม่เล่นโซเชียลมีเดียค่ะ
3: ไว้อ่านสอนใจ
0: เบื้องหลังความสำเร็จของซีรีส์ทนายปีศาจตอนนี้ก็ขึ้นอันดับ 1-30 ประเทศทั่วโลกนะคะแน่นอนว่าต้องมาจากหลายปัจจัยค่ะถึงทำให้ซีรีส์สักเรื่องหนึ่งนะคะที่มาจากฝีมือคนไทยเป็นกระแสค่ะไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของนักแสดงคนเขียนบทคนเบื้องหลังรวมไปถึงตัวผู้กำกับด้วยและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องทุนสร้างนะคะรวมถึงทุนสนับสนุนค่ะทั้งหมดก็จึงเป็นเครื่องสะท้อนว่าซีรีส์สักเรื่องหนึ่งถ้า

ังและสำเร็จได้ต้องอาศัยทั้งเวลาและหลายปัจจัยพร้อมกันนะคะติดตามได้จากรายงานมองมุมหนังค่ะ

0: ก็เริ่มที่ผมนะครับกับซันที่เป็นโปรดิวเซอร์ประสบปัญหาในครอบครัวที่ไปโดนคดีอาญากันได้เข้าไปสู่ในกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมครับของบ้านเราแล้วมันเป็นครั้งแรกทั้งของผมและซันเลยที่รู้สึกว่ามันทำกันอย่างนี้เหรอนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันเป็นโลกที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับมันก็เลยรู้สึกเปิดโลกแล้วรู้สึกมีคำถามเยอะครับ
1: ผมแม่งไม่พร้อมไม่เครื่องมือทนายแบบคุณ
2: ลูกผู้พิพากษาฆ่าลูกบิ๊กตำรวจ
1: ผมไม่ได้ฆ่าใครจะให้ผมพูดเหรอว่าที่คุณเคยทำมีอะไรบ้าง
3: จุดตั้งต้นเพราะคดีความที่เกิดขึ้นในครอบครัวนำไปสู่การพยายามพัฒนาบทและต่อยอดประเด็นเพื่อให้เรื่องราวของช่องโหว่ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมถูกถ่ายทอดเป็นคอนเทนต์ทั้งการปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวละครที่เดิมเป็นทนายผู้ชายให้กลายเป็นผู้หญิงเพื่อเพิ่มมิติให้เนื้อหามากขึ้นจนเป็นบททนายที่ถูกพูดถึงมากที่สุดอย่างทนายจิตรีโดยหญิงรฐาโพงามหรือแรงบันดาลใจจากคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมก็ถูกนำมาสอดแทรกอย่างมีชั้นเชิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอุ้มหายการค้ามนุษย์แรงงานข้ามชาติการฆาตกรรมของผู้มีอิทธิพลสินบนทุนจีนสีเทาไปจนถึงคดีล่วงละเมิดทางเพศที่ล้วนแต่ตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมที่อาจบิดเบี้ยวในทุกระดับชั้น
4: พอ Netflix เริ่มที่จะสนใจแล้วก็เริ่มฟอร์มทีมขึ้นมา
3: ทั้งหมดมาจากแนวคิดของจักรินเทพวงศ์นักเขียนบทและผู้กำกับที่เริ่มต้นจากศูนย์ก่อนพัฒนาร่วมกันกับทีมงานและณัฐพลบุญประกอบจนซีรีส์เรื่องทนายปีศาจใช้เวลาตั้งแต่วันแรกจนถึงถ่ายทำออกฉายนานถึง7ปีจากจุดตั้งต้นและการพัฒนางานเป็นช่วงเวลาที่จักรินเทพวงศ์ยังมีสถานะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพกระทั่งวันที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Content Lab ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA เมื่อปี2566และเข้าตาสตรีมมิ่งเจ้าดังกระบวนการถ่ายทำที่ต้องใช้ความทุ่มเทและเวลานานไม่แพ้กับการเขียนบทและการรีเสิร์ชข้อมูลยังทำให้จักรินเทพวงศ์ตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อลุยโปรเจกต์นี้ในช่วงถ่ายทำโดยเฉพาะ
0: ถ้าถามผมก็รู้สึกว่าผมสนุกมากในช่วงเขียนบทผมว่านอกจากเงินและเวลาที่ทางสตรีมมิ่ง Netflix ให้ก็คือเรื่องของความอิสระด้วยครับความที่เขารู้สึกว่าอยากลองกับเรื่องอะไรใหม่ๆมั้งรสชาติใหม่ๆที่อาจจะไม่ได้มีประวัติศาสตร์มาก่อนว่าเรื่องแบบนี้มันจะเวิร์กกับออเดียนส์ไทยอ่ะแล้วเขาก็กล้าที่จะลองด้วยความเชื่อในโปรเจกต์เหมือนกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างมันนอกจากเงินปลดแล้วมันต้องมีความเปิดรับความกล้าของในทุนของผู้คนนะครับที่จะมาทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันด้วยเรามีสิ่งที่อินนะครับพอเราไปคุยกับคนอื่นอ่ะเราก็เห็นว่าเขาอ่ะรู้สึกมีปัญหามีประเด็นกับอะไรอ่ะเรารู้สึกเราก็อยากเอาสิ่งที่เขาแชร์เราอ่ะไปอยู่ในเรื่องเราให้ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเวิร์กกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็เลยเป็นการรวบรวมกันของหลายคนนะครับไม่ใช่เฉพาะทีมเขียนหรอกผมว่าทีมที่เขาให้ข้อมูลเรามาด้วยครับ
2: หลังจากทำคลอดเด็กออกมาแล้วเด็กมีเสียงร้องไหมคะ
3: ไม่เพียงเสียงชื่นชมในแง่ของการเขียนบทและการแคสติ้งพร้อมฝีมือนักแสดงกระบวนการถ่ายทำและเทคนิคต่างๆในซีรีส์เรื่องทนายปีศาจนี้ยังเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงและน่าสนใจเช่นการทำทรานซิชันในฉากการพิจารณาคดีที่ต้องอาศัยความแม่นยำต่อเนื่องของนักแสดงและทีมถ่ายทำไปจนถึงการทำให้ภาพวัยหนุ่มของบิ๊กตำรวจอย่างอนันต์ซึ่งรับบทโดยกบทรงศิษย์มีความใกล้เคียงตัวจริงมากที่สุด
5: มันเป็น VFX ครับแต่ว่าเครื่องมือที่ใช้เนี่ยมีการเทรน AI จากรูปเก่าๆของพี่กบซึ่งผ่านการยินยอมของศิลปินแล้วของนักแสดงแล้วอะไรเงี้ยก็ VFX ที่ใช้ AI ในการเทรนจริงเป็นการใช้กันเป็นปกติแต่ว่ามันจะอยู่ในขอบเขตที่จำกัดไม่ได้มันจะต่างจาก AI ที่Gemini generate รูปพี่กบขึ้นมาซิอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปเอารูปโดยที่ไม่ได้ถูกอนุญาตมาใช้แต่อันเนี้ยมันใช้โดยการ inputที่จำกัดดัตต้าเบสที่ถูกขออนุญาตมาแล้วอย่างจำกัดแล้วก็เทรนขึ้นมาซึ่งใช้เวลาหลายเดือนมากครับกว่าจะได้ไอ้หน้าช็อตที่หันมาเนี่ยนานมากใช่ยากมากครับยากมากๆไม่เหมือน AI ที่เราแบบเจมินายขอหน้าพี่กบเด็กๆมาปึ้งไม่ไ

0: อันนี้มันภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูง
1: แล้วมันมีอิโมชันในนั้น
0: ยากมากเป็นอิโมชันด้วยโฟกัสตาอะไรต่างๆมันใช้ยากมาก
2: จิตตีเป็นคนจิตดีแต่จิตตีเขาจบโทไม่ได้จบตี
3: จิตตีไม่ว่าความฟรีเฮ้ย

0: สตรีมมิ่งจากต่างประเทศซึ่งปัจจัยหนึ่งเบื้องหลังความสำเร็จก็ยังมาจากความใส่ใจในการให้เวลาในการพัฒนาบทและถ่ายทำรวมถึงเงินทุนสร้างสรรค์ที่เหมาะสมอีกด้วยกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
1: แล้วคุณจะได้เห็นว่าผมกับคุณไม่เหมือนกัน
2: เมื่อปีที่แล้วค่ะปิงฟรุตตี้นะคะเป็นสโตรกแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงนะคะตอนนั้นเจ้าตัวก็คิดว่าคงกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ 100% แล้วแต่ด้วยใจสู้ค่ะและทำกายภาพต่อเนื่องตอนนี้ร่างกายสามารถฟื้นฟูได้เกิน 80% แล้วและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้กลับมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นค่ะมือขวาถือไมค์ร้องเพลงโชว์พลังเสียงว่ายังดีเหมือนเดิมส่วนมือซ้ายก็รับดอกไม้ค่ะโชว์ว่าขยับแขนได้มากกว่า 80% แล้วก็เป็นโมเมนต์ดีต่อใจที่สุดของปิ่งฟรุตตี้นะคะว่าร่างกายกำลังฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานได้เป็นปกติค่ะหลังจากเมื่อปลายปีที่แล้วเกิดภาวะสโตรกแบบไม่ทันตั้งตัวจนร่างกายซีกซ้ายใช้งานไม่ได้ก็ยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีนะคะถือเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ในชีวิตเลยค่ะพี่ปิงเนี่ยคิดว่าตัวเองเวียนหัวบ้างเป็นบางวันนะคะก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงลงเรื่อยๆก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจเจอว่าเส้นเลือดตีบหลายจุดต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่5วันนะคะหลังจากนั้นก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านใช้เวลาอีก15วันค่ะถึงจะเริ่มลุกยืนได้นับถึงตอนนี้ก็กว่า8เดือนแล้วที่ทำกายภาพต่อเนื่องอาการก็เลยดีขึ้นเรื่อยๆกลับมาใช้ชีวิตได้แม้ยังไม่เต็ม
3: ผมไม่อยากให้ทุกคนแบบประมาทกับมันเลยคือพอเป็นแล้วเนี่ยนะรู้สึกเลยว่ามันเป็นโรคที่หายได้ไหมหายได้แต่ไม่ร้อยนะกลับมาได้ไหมได้แต่ไอตอนจะกลับมาเนี่ยทรมานผมทรมานอยู่ทำอะไรไม่ได้อยู่15วันเต็มๆนะจนครึ่งเดือนผ่านไปผมลุกขึ้นยืนได้แล้วแต่เดินยังไม่ได้เดินต้องใช้ไม้เท้าแบบกระเพกไปเรื่อยๆมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยซีกซ้ายผมยังมาไม่ครบเลยนะยังแค่ 80% แต่มันก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วก็ทำกายภาพได้แล้วยกมือยกไม้ยกแขนอะไรต่างๆได้มันดีขึ้นเรื่อยๆคืออาการพวกนี้มันจะเริ่มจากวันนี้ได้20พรุ่งนี้มันจะกระเจ็บมานิดนึงทีละนิดทีละหน่อยเขามีคำพูดมาว่าการคนที่เป็นสโตรกเนี่ยนะฮะในแต่ละวันเนี่ยแค่ดีขึ้นนิดนึงเนี่ยถือว่าน่าดีใจมากแล้วไม่ว่าใครก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเนี่ยผมให้กำลังใจนะแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าไปท้อแท้นะ
2: เป็นสโตรกครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ไม่อยากเป็นอีกแล้วนะคะทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตแทบจะทั้งหมดค่ะอาหารการกินต้องคุมไขมันน้ำตาลแล้วก็ต้องกินโปรตีนเพิ่มเรื่องพักผ่อนต้องนอนให้เยอะขึ้นนะคะส่วนการทำงานก็มีปรับนิดหน่อยก็คือออกสเต็ปให้น้อยลงค่ะเรียกว่าต้องระวังตัวเอาไว้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าพี่ปิงยังอยากทำงานไปเรื่อยๆโดยเฉพาะการร้องเพลงซึ่งก็โชคดีว่าเป็นสโตรกครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกับการพูดและออกเสียงก็เลยกลับมาร้องเพลงได้นะคะแล้วก็บอกว่าต้องผ่านช่วงที่เป็นโกลเด้นพีเรียดก็คือ6เดือนแรกไปให้ได้ค่ะเพื่อที่การฟื้นตัวจะได้ค่อยๆดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็พูดคุยได้ร้องเพลงได้อย่างที่เห็นนะคะเล่นเบสก็ได้เหมือนกันเดินได้สบายเหลือแค่อย่างเดียวก็คือยังวิ่งไม่ได้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: วานเนี่ยประชุมครม.เนี่ยเขาก็ไปล้วงมาไปล้วงมาได้หมื่นหมื่นกับ300ล้านบาทกระทรวงกลาโหม223ล้านกระทรวงการคลัง163ล้าน
1: มึงสนใจกระทรวงดีอีเอามาป่ะ
0: กระทรวงดีอี
1: เราได้ป่ะ
0: 500,000บาท
1: 500,000
0: เรื่องไทยพาสปอร์ตมันจำเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคุณชัยชนกอยู่ดีๆตัวละครตัวหนึ่งเนี่ย
1: ไอ้ป้อมพาวุธเหรอ
2: เอมาสมมติพาวุธเกี่ยวจริงๆอ่ะต้องมีหลักฐานมากกว่านี้แล้วแถลงทีเดียวเปรี้ยงเลย
0: มึงแถลงทำไมก็ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาก็ไม่เป็น
3: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์

0: ทางไทย PBS ครับ
1: โอ้โหถ้านี่ไม่ใช่อีเวนต์รับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่เลิศที่สุดในสายตาเรา Bangkok Active Festival กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก10กิจกรรมสนุกแบบปรุงจัดไม่ปรุงจืดตั้งแต่จิบกาแฟปั่นเป็นอ่านหนังสือชิมอาหารเล่นบอร์ดเกมเล่นของเล่นทำของเล่นยันฟังนิทานมารู้ฟันแฟกเมืองในนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟก่อนแชร์เรื่องของคุณได้เลยเหนื่อยก็นั่งสวนคุยกันเรื่องเมืองของเรากับอนาคตกรุงเทพที่สนุกได้อีกออกมาแอคทีฟมีส่วนร่วมปล่อยพลังเพื่อเปลี่ยนเมืองของเรา 19-21 มิถุนายนนี้มาเจอกันที่สวนลุมพินีนะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องละกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยครับเอาล่ะวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปติดตามคุณเจมี่โอลิเวอร์นะครับที่ยังคงมีอาหารเรียกว่าเป็นสูตรที่ทำง่ายเสร็จรวดเร็วทันใจและก็เหมาะมากๆกับผู้คนที่ชีวิตแสนจะเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายแล้วก็ไม่มีเวลาจากการงานมาตลอดทั้งวันนะครับโดยเมนูทำง่ายๆของเราและอร่อยได้แบบเร็วทันใจวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตรที่รวบตัดทอนให้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถลุกไปเข้าครัวได้เลยแล้วก็เน้นที่การจับคู่องค์ประกอบอย่างชาญฉลาดเพื่อความอร่อยนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าของธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันก็สามารถตื่นเต้นได้เช่นกันนะครับโดยในวันนี้ก็จะมีเมนูแบบแกงเผ็ดแกะครับแต่ว่าจะเป็นแบบแห้งด้วยนะครับสลัดจานใหญ่ที่ปรุงด้วยฮาริซ่าพาสต้ากุ้งซอสเพสโต้แดงใส่ไวน์โรเช่และยังมีบิสกิตแฟลปแจ็คแสนอร่อยของบัดดี้อีกด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในการเอาเคล็ดลับต่างๆไปประยุกต์ใช้กันได้เลยในสุดยอดสารคดีชุดนี้ครับ Jamie's Quick and Easy Food จานอาหารทันใจครับ
1: When life gets busy I want delicious food that's quick and easy to makeSo I've come up with loads of recipes that you can rattle out in no time at all. These meals are designed to take the stress out of your cooking. I'm keeping it super simple, and I want to show you how to make great dishes using just 5 ingredients. They're the ultimate set of go-to dishes. Forget long lists of ingredients. These recipes are streamlined, perfect for getting you lot back in the kitchen.It's all about genius ingredient combos that deliver big on flavor. And you'll see just how exciting simple can be. Let's make it. I'm cooking up 4 quick and easy dishes for you to make this week. What are you waiting for? 5 ingredients, easy to put together. Once you've had a go, you'll be hooked.All you need for these time-saving recipes are just 5 ingredients, plus the most basic store-cupboard staples. On the menu, an epic lamb curry, faff-free with delicious big flavours. If you make that, you will be so, so proud of yourself. My mouth-watering harissa squash, revamping your salad with a wicked little

คุณผู้ชมครับเมื่อชีวิตแสนจะยุ่งวุ่นวายนะครับแล้วเราก็ดันอยากกินแต่อาหารที่อร่อยฮิวใจด้วยนี่สิและที่สำคัญต้องทำง่ายรวดเร็วทันใจกินได้ไวคุณเจมี่ครับเขาก็เลยจึงคิดสูตรอาหารเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกทำกินเองได้นะครับในเวลาที่รวดเร็วครับโดยเมนูเหล่านี้ก็ได้ออกแบบมาเพื่อคลายเครียดด้วยนะครับในการทำอาหารก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญก็คือต้องทำได้อย่างง่ายๆแล้วก็สอนให้ทุกคนสามารถทำอาหารชั้นเลิศได้โดยใช้วัตถุดิบเพียงแค่ไม่เกิน5อย่างเท่านั้นนะครับยังไงก็ลองไปทำกันดูนะครับคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบสารคดีเรื่องอาหารกันบ้างมากน้อยขนาดไหนนะครับก็สามารถพูดคุยกันคอมเมนต์เข้ามานะครับเสนอความคิดเห็นต่างๆได้ตลอดเวลานะครับเข้าไปที่แฟนเพจของรายการท่องโลกกว้างได้เลยใน Facebook นั่นก็คือท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับแล้วตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันครับกับ Shark with Steve Bagshaw Steve Bagshaw กับฉลามแห่งมหาสมุทรซึ่งจะมาในตอน Atlantic Ocean Atlantic นั่นเองน่าตื่นเต้นมากตามสไตล์แน่นอนนะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วกลับมาพบกัน

0: ครั้งหน้าให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะบอกลาเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเก่าเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานรุ่นใหม่

0: ส่งคลื่นไหวอันทรงพลังผ่านพื้นดิน
1: ติดตามสารคดี Walking Witch Dinosaur อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีตอนสุดท้ายวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
2: เมื่อวานเนี่ยประชุมครม.เนี่ยเขาก็ไปล้วงมาได้10,000 กับ 300 ล้านบาทกระทรวงกลาโหม223ล้านกระทรวงการคลัง163ล้าน
3: คุณสนใจกระทรวงดีเอามาป่ะ
2: กระทรวงดี
3: เหรอเราได้ป่ะ
2: 500,000 บาทเรื่องไทยพาสปอร์ตมันจำเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคุณชัยชนกอยู่ดีๆตัวละครตัวหนึ่งเนี่ย
3: ไอ้ป้อมพาวุธเหรอ
2: เอ้ยมา
4: สมมติว่าพาวุธเกี่ยวจริงๆอ่ะต้องมีหลักฐานมากกว่านี้แล้วแถลงทีเดียวเปรี้ยงเลย
2: มึงแถลงทำไมก็ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาก็ไม่เป็น
5: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
6: กรุงเทพในอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหนถึงเวลาส่งเสียงกำหนดอนาคตกรุงเทพไปด้วยกันกับไทย PBSร่วมรีวิวกรุงเทพเมืองแบบไหนที่คุณอยากอยู่พร้อมดูผลสำรวจแบบเรียลไทม์ขอหนึ่งคำที่คุณอยากเห็นในอนาคตกรุงเทพ Tracking Poll ร่วมทำโพลสำรวจถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่ในใจคุณจับตา28มิถุนายนนี้รู้ผลทุกคะแนนอัปเดตเรียลไทม์ลุ้นผู้ว่ากทม.คนใหม่ไปด้วยกันทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ราชิสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะแม้จะผ่านมานานกว่า20ปีแล้วค่ะแต่ว่าความทรงจำของเจ้าของร้านอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็ยังคงแจ่มชัดเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงใช้ชีวิตแบบนักศึกษาทั่วไปค่ะนางราตรีวงอำนวยเจ้าของร้านอาหารภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เปิดเผยถึงความทรงจำอันน่าประทับใจเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงศึกษาอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงมีพระอัธยาศัยเรียบง่ายเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์นางราตรีเล่าว่าพระองค์เสด็จมาเสวยพระกยาหารที่โรงอาหารสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเมนูโปรดคือสุกี้ทั้งแบบน้ำและแบบแห้งและทุกครั้งทรงยืนยันชำระค่าอาหารด้วยพระองค์เองแม่ค้าจะขอไม่คิดเงินก็ตามค่ะ
2: ไม่เลือกท่านมาใส่ได้ทุกอย่างสุกี้ก็เป็นสุกี้ทะเลเราจะมีกุ้งมีปลามีปลาหมึกแต่ก่อนนี่ของถูกค่ะจามยัง20บาทตอนสมัยก่อน14ตุลาก็ขาย2บาท3บาทอย่างเงี้ยถูกนะจ่ายให้เลยเราก็ยกมือว่าไม่ต้องราคาไม่ได้ขักมือป้าไม่ได้ต้องรับของขายบอกไหมเราก็มาไถ่หัวก็อาทิตย์นึงก็หนสองหนนะฮะเพราะว่าเพื่อนจะชวนไปวังหลังไปฝั่งโน้นอะไปทานส้มตำเสวยอะส้มตำไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยมันชอบไปรสจัด
0: สิ่งที่ยังตราตรึงใจนางราตรีเล่าครับว่าเป็นภาพของพระองค์ที่ทรงใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนนักศึกษาอย่างเรียบง่ายนะครับทรงนั่งเสวยอาหารบนพื้นในช่วงกิจกรรมรับน้องของคณะพูดคุยสนุกสนามและทรงใช้ภาชนะช้อนส้อมเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปและมีพระประสงค์ไม่ให้จัดสิ่งใดเป็นพิเศษถวาย
2: คนถึงรักท่านไงก็ว่าอุ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เลยนั่งเสวยชามของชามแบบนี้แหละแต่ก่อนมีหม้อต้มน้ำร้อนจิ้มตอนนี้เขาย้ายมานี่ตรงสังข้ออ่ำที่มันกว้างใช่ไหมคะมีหม้อมีตะเกียบอะไรที่จุ่มไม่ได้ตะเกียบก็ไม่ได้กินแล้วทิ้งอย่างนี้นะสมัยนั้นอะล้างแล้วก็มาตากแดดแล้วก็ท่านก็จุ่มน้ำร้อนไม่
1: นางราตรียอมรับค่ะแม้เวลาจะผ่านมานานกว่า20ปีแต่ความทรงจำอันอบอุ่นครั้งนั้นยังคงอยู่ในใจไม่เคยลืมเลือน
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระปณิธานยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงและเด็กที่คลอดระหว่างมารดาถูกคุมขังครับผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีครับติดตามจากรายงานของคุณสุภชาอินทรฤทธิ์ครับ
3: หลังกำแพงสูงและประตูเหล็กที่หลายคนมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการสูญเสียอิสรภาพยังมีพื้นที่เล็กๆอบอวลไปด้วยความรักและความหวัง
4: ตาเอ๋
3: อาคารแม่และเด็กภายในเรือนจำกลางระยองคือสถานที่สร้างรอยยิ้มของเด็กน้อยในอ้อมกอดของผู้เป็นแม่แม้ชีวิตเคยก้าวพลาดจากคดียาเสพติดจนต้องถูกคุมขังภายในเรือนจำกลางระยอง2ปี8เดือนแต่สถานะความเป็นแม่ไม่เคยจางหาย
4: กังวลว่าโดนจับมาแล้วหนูท้องเข้ามาค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องดูแลตัวเองยังไงหรือว่าอยู่ข้างในแล้วจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าหนูท้องเข้ามาค่ะแต่ก็มีโครงการของพระองค์พาค่ะที่มีโครงการบ้านแม่และเด็ก ค่ะทางเรือนจำก็พาหนูไป

0: ฝากท้องที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ดูแลของใช้เด็กเป็นอย่างดีค่ะ
1: โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นประตูบานใหม่แห่งความหวังให้ผู้ต้องขังหญิงและบุตรได้รับการดูแลด้านสุขภาพพัฒนาการและสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสเติบโตอย่างเหมาะสม
0: อย่างที่บอกค่ะในเรือนจำของเรามันแต่ละห้องมันเป็นพื้นที่แออัดบางคนบางห้องอยู่ 20-30 อย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กเป็นเด็กที่มีภูมิต่ำดังนั้นเราจะไม่เอาไปปนกับผู้ต้องขังที่อยู่มาก่อนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยความปลอดภัยของเด็กด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: จุดเริ่มต้นเนี่ยคือเรือนจำน่ะเดิมก็คือเราไม่ได้สร้างมาเพื่อผู้หญิงนะคะเรือนจำทั่วโลกเนี่ยก็คือถูกออกแบบมาในมุมมองที่เป็นผู้ต้องขังชายมาโดยตลอดทั้งในเรื่องของกฎระเบียบการตรวจค้นการดูแลสุขภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือไม่ได้คิดเผื่อผู้หญิงเลยแล้ววันหนึ่งเมื่อพระองค์พานะคะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจขึ้นมาเนี่ยพระองค์ทรงเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงที่ธนสถานหญิงกลางเมื่อปี2549นะคะท่านก็ได้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงก็ท่านก็มีความห่วงใยแล้วก็เริ่มต้นเป็นโครงการกำลังใจขึ้นมาที่จะช่วยดูแล
1: เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่เรือนจำกลางระยองจำนวน20รายการเมื่อปี2563ในโครงการราชทานปันสุขทั้งเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจคุณฝึก CPR ยูนิตทำฟันและอีกหลายรายการที่ใช้ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำซึ่งเป็นผู้ต้องขังด้วยกันและผ่านการอบรมด้านสุขภาพทำหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกับแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้ามาดูแลผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดตามพระประสงค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมไม่ต่างจากบุคคลทั่วไป
3: องค์ท่านไม่ได้ทอดทิ้งนะครับทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมุ่งเน้นในการทำกิจกรรมฝึกหัดวิชาชีพนะครับปฏิบัติตัวพัฒนาจิตใจเพื่อจะได้รับโอกาสจากสังคมที่สำคัญก็คืออยากให้สังคมให้โอกาส
1: โครงการในพระดำริณเรือนจำกลางระยองนับเป็นแนวทางระบบราชทัณฑ์ไทยรูปแบบใหม่นอกจากคุมขังตามกฎหมายยังมีบทบาทเยียวยาฟื้นฟูตามหลักสิทธิมนุษยชนมุ่งลดการทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสใหม่กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบเรือนจำสุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
4: เป็นเวลากว่า30ปีแล้วค่ะที่ประชาชนได้ผ่านความยากลำบากมาได้เมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะดิฉันได้คุยกับศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยซึ่งเป็นรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิและอีกท่านนึงคือคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์เลขาธิการและกรรมการมูลนิธิค่ะทั้งสองท่านได้มีโอกาสถวายงานมาอย่างต่อเนื่องมีโอกาสตามเสด็จหลายครั้งได้เล่าว่าทรงเป็นผู้นำรุ่นใหม่และทรงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะ

0: อย่างที่ผมตามเสด็จไปในหลายแห่งอย่างเช่นนราธิวาสอย่างเงี้ยพอท่านมอบถุงยังชีพเสร็จแล้วตามที่จัดประชาชนที่เดือดร้อนเข้ามาเนี่ยท่านก็ยังสนพระทัยว่ายังมีบ้านอื่นที่ยังไม่ได้อีกไหมท่านก็ทรงพระดำเนินคือเดินเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปดูเห็นบ้านอยู่ไกลๆมีน้ำล้อมอยู่เลยท่านก็ทรงตะโกนถามบอกว่าได้หรือยังถุงยังชีพพอชาวบ้านก็บอกว่ายังอาจจะมีตกหล่นไปบ้างเป็นธรรมดาท่านก็กวักพระหัตถ์เรียกเขาก็นั่งเรือมาแล้วท่านก็ทรงฉลองพระบาทเป็นบูทใส่รองเท้าบูทบุกลงไปในน้ำแล้วก็เอาถุงยางชีพไปมอบให้เขาเราก็ตามข้างหลังนะครับประคองถุงยางชีพไปท่านก็ทรงรับไปแล้วก็ไปมอบให้เขาหลังแล้วหลังเล่านะครับตลอดทางทรงพระดำเนินไประยะหนึ่งไม่พอถึงจุดหนึ่งทรงวิ่งขณะทหารที่ต้องเอาถุงยางชีพตามไปเนี่ยก็ยังไม่ไหวต้องเอาใส่รถบรรทุกตามไปนะครับทรงวิ่งเป็นกิโลกิโลนะครับอย่างผมที่ผมก็เล่าเสมอว่ากรรมการที่อายุมากแล้วเนี่ยก็เลยต้องแอบขึ้นรถตามเพราะท่านตอนทรงท่านทรงพระดำเนินนี่เราก็ทำไหวพอท่านทรงเริ่มวิ่งแล้วเนี่ยเราก็หมดปัญญานะครับเราก็ขึ้นรถตามก็ไปขอประธานอภัยท่านทีหลังบอกว่ากรรมการแก่หรือต้องขอขึ้นรถท่านก็ทรงให้อภัยนะท่านก็ทรงขำๆอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากแล้วเวลาท่านพบกับประชาชนเนี่ยท่านจะถามทุกสุขตลอดท่านบอกว่ามาเนี่ยมาให้กำลังใจนะท่านก็จะรับสั่งบอกว่าเวลาที่มีอุทกภัยมีภัยเนี่ยท่านไม่มาทันทีที่ไม่ได้มาทันทีเพราะว่าไม่อยากให้คนที่เขาต้องมาช่วยดูแลช่วยประชาชนเนี่ยต้องมาดูแลท่านไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านจะมาเมื่ออุทกภัยเนี่ยมันพ้นไปแล้วแต่ท่านจะส่งของมาส่งถุงยางชีพพระราชทานมาส่ง โรงครัวพระราชทานมาให้ดูแลให้เต็มที่แล้วพอเริ่มอุทกภัยลดลงแล้วท่านก็เสด็จมาให้กำลังใจทรงลงรายละเอียดค่อนข้างมากเลยครับมนุษยาครับในทุกๆเรื่องและเห็นเลยว่าพระไทยนี่อยู่กับประชาชนนะครับพอเห็นประชาชนมาเฝ้าแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยทรงโปรดให้เป็นข่าวนะครับข่าวที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปของมูลนิธิเป็นเพจของมูลนิธิเป็นเฟซบุ๊กของมูลนิธิท่านก็จะเยี่ยมประชาชนแล้วก็จะรับสั่งที่ใช้ภาษาธรรมดาว่าน่ารักมากท่านก็จะบอกว่าภัยพิบัตินั้นก็เป็นภัยพิบัตินะคะแต่ว่าสิ่งที่จำสำคัญก็คือว่ากำลังใจอย่าให้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรเสียหายไปเราช่วยกันเท่าที่ช่วยได้แล้วขอให้มีกำลังใจในตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ก็ขอมีกำลังใจให้ทุกคนนะคะนี่ท่านรับสั่งประมาณนี้นะครับ
1: คุณบริษัทล่ะคะคงได้มีโอกาสตามเสด็จอยู่หลายครั้งเหมือนกัน
2: ทรงเป็นเจ้านายที่เรียบง่ายแต่ยังทรงสง่างามเสมอนะครับแล้วก็ในหลายอริยบทเนี่ยเราจะได้เห็นเลยนะครับทรงลงไปนั่งยองๆกับพื้นคุยกับราษฎรแล้วก็ท่านก็คงกลัวว่าเขาจะเกรงท่านก็จะเข้าไปใกล้แล้วก็ค่อยๆ คุยหรือบางครั้งบางทีรถตู้จอดอยู่ท่านประทับสนทนากับช่างภาพหรือเจ้าหน้าที่ที่ตามเสด็จไปท่านประทับนั่งอยู่ที่พื้นของรถตู้พระบาทแตะที่พื้นเนี่ยนะครับแล้วก็รับสั่งคุยด้วยเป็นเวลานาน
1: ทรงเอาพระทัยใส่ประชาชนเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็ทรงพระวิริยะอุตสาหะด้วย
0: ต้องเรียนนิดนึงนะครับว่าของในถุงยางชีพเนี่ยทรงเลือกเองหมดนะครับแล้วเวลาไปจัดของใส่ถุงยางชีพที่ราช11เนี่ยเสด็จเองนี่ 90% นะครับไปร่วมกับจิตอาสาแล้วก็จะมีวิธีที่ท่านทรงสอนเอาไว้พระองค์สมก็ทรงสอนเอาไว้ว่าของอันไหนต้องวางก่อนของอันไหนต้องวางหลังเพราะว่าเอาของหนักไปทับกับของที่มันพังง่ายอาหารก็ดีอะไรก็ดีมันก็จะเสียหมดเนี่ยทรงทำเองหมดเลยแล้วไม่เคยให้ออกข่าวเลยนะครับ
1: พอพูดถึงอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยหลายคนจะนึกถึงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของการเตือนภัยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพระราชวิสัยทัศน์เนี่ยได้มีพระราชนโยบายไว้ชัดเจนว่ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาเนี่ยเราทำบรรเทาทุกข์มาปีนี้เข้าปีที่30บรรเทาทุกข์ก็คือว่ามีอุทกภัยหรือมีภัยอื่นที่เราก็ช่วยบ้างนะครับก็มีถุงยางชีพพระราชทานมีโรงครัวพระราชทานแต่ท่านรับสั่งว่าถ้าเราป้องกันภัยระวังภัยได้ดีขึ้นจะได้บรรเทาทุกข์น้อยลงท่านก็เลยรับสั่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีโทรมาศคือสถานีวัดปริมาณน้ำฝนเนี่ยอยู่ที่พื้นราบเนี่ยเป็นพันแห่งแต่ไม่มีสถานีวัดปริมาณน้ำฝนเนี่ยที่อยู่บนยอดเขาเพราะนั้นจะวัดได้อย่างแม่นยำจริงๆเนี่ยว่าฝนขนาดนี้จะมีน้ำป่าไหลหลากหรือไม่น้ำท่วมจับพลันหรือไม่ชุมชนต้องอพยพหรือไม่เนี่ยต้องวัดจากยอดเขาก็ประสานให้ผมเนี่ยลงไปคุยกับหน่วยงานทั้งหลายติดโทรมาศไม่พอครับท่านก็ตั้งชุมชนเตือนภัยเพื่อนพึ่งพานะชุมชนเตือนภัยเพื่อนพึ่งพาขึ้นมา19แห่ง แล้วก็ให้เราเนี่ยไปร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานเลยทั้งกรมปกครองท้องถิ่นทั้งสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำไปฝึกให้ชาวบ้านในอพยพนี่คุณวิสาพูดเอาไว้คำหนึ่งที่สำคัญมากคือท่านทรงใช้ภาษาธรรมดาว่าสมัยใหม่มากท่านปรับการทำงานของเพื่อนพึ่งพาเนี่ยให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกท่านบอกว่าประชุมกรรมการเนี่ยมันช้ามากเพราะฉะนั้นให้ตั้งกรรมการบริหารขึ้นมาไล่ผมเป็นประธานมีชุดเล็กๆมีอะไรจะได้คุยกันได้เร็วๆนะครับแล้วท่านก็บอกให้ไปแก้ข้อบังคับ

0: นะว่าประชุมกรรมการบริหารเนี่ยใช้ไลน์ได้ท่าน ส่งข้อความเข้ามาในไลน์เนี่ยเร็วกว่ากรรมการบริหารของเราเองซะอีกต้องขอนินทารับหลังนี่คือท่านสนพระทัยตลอดเวลาถ้าเป็นไลน์ของเพื่อนพึ่งพาหรือเป็นช่วงน้ำท่วมช่วงอุทกภัยเนี่ยจะทรงดูแลอย่างใกล้ชิดบางทีทรงบอกมาก่อนนะว่าข่าวข้อมูลจะเป็นอย่างนั้นนะไปดูแอปไทยวอเตอร์นะพายุจะเข้าตรงนั้นแล้วนะให้เตรียมไว้ก่อนนะเราส่งถุงยางชีพไปรอที่อีสานก่อนเลยได้ไหมเราถุงยางชีพไปรอที่พิษณุโลกได้ไหมเพราะว่าพายุน่าจะเข้าภาคเหนือถ้าเกิดไม่เข้าก็ไม่เป็นไรถ้าเข้ามาจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากแต่หลักก็คือว่าประชาชนเดือดร้อนอยู่ในขอบข่ายมูลนิธิให้ไปช่วยประชาชนให้ได้เร็วที่สุดมากที่สุด
1: มาตามนัดครับวันนี้ DSI เปิดชื่อนักการเมืองและดารานะครับที่กล่าวหาเชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลงทุน Forex ครับวันนี้เปิดชื่ออย่างชัดเจนนะครับสำหรับนักการเมืองที่ว่าก็คือคุณภาวุฒิเป็นส.ส.พรรคประชาชนครับ DSI เขายืนยันครับว่าเจอเส้นเงินโอนเข้าบัญชีของคุณภาวุฒิจริงๆวันเดียวปรากฏว่าโอนไป28ล้านบาทครับโอน14ครั้งครั้งละ2ล้านบันทึกเวลาไว้ด้วยนะครับเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมปี67ครับอธิบดี SI เนี่ยบอกว่ายังไม่มีความผิดนะครับยังไม่พูดเรื่องการดำเนินคดีแล้วก็เปิดโอกาสให้ชี้แจงด้วยส่วนกรณีของฟิล์มครับฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยปรากฏว่าเจอเส้นเงินไปเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์นางสาวดียาภาวิจิตรมณีวัฒน์หรือว่าน้ำเพชรครับเป็นอดีตนางงามนะครับวันนี้มาแสดงตัวอ้างว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากการถูกชักชวนเทรดหรือการซื้อขายสกุลเงินและทองคำครับเธอบอกว่าเธอเสียหายไปกว่า70ล้านบาทนะครับน้ำเพชรเนี่ยอ้างว่าถูกโบรกเกอร์เปลี่ยนพาสเวิร์ด ID บัญชีเทรดไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือยกเลิกการเทรดได้ทำให้เงินลงทุนที่อยู่ในระบบเสียหายครับ
2: คือตอนที่เราเทรดอยู่ใช่ไหมคะพอเทรดอยู่ปุ๊บเนี่ยมันจะพอเราจะถูกตัดออกจากเซิร์ฟเวอร์เลยแล้วเราอ่ะก็จะเข้าไปแก้ไขอะไรไม่ได้จนกว่าพอร์ตเราจะแตกพอพอร์ตเราแตกเงินหายไปปุ๊บก็จะโดนล้างพอร์ตตัวเลขมันก็จากประมาณ 2-3 หมื่นเหรียญอย่างเงี้ยค่ะต่อพอร์ตก็จะเป็น0-0เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: จริงจริงจริงแล้วเราไม่ได้ตั้ง TP หรือ SL เอาไว
2: ้คือหนูจะมีตัวโปรแกรมอะค่ะที่ตั้ง TPSL ได้ทุกหมายทีเนี้ยก็จะเป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะคะที่เคยใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ EA หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทางเนี้ยค่ะมันก็จะตั้งแล้วก็อยู่ในความเสี่ยงที่หนูรับได้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยค่ะที่หนูรับไม่ได้เลยก็คือการโกงแล้วก็ตอนเนี้ยค่ะเพชรก็พยายามที่จะจับกลโกงโบรกเกอร์ในการโกงกราฟเพราะว่าForex เนี่ยพอเราศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเพียงแค่แบบโปรแกรมสำเร็จรูปที่เราลงเงินไปแล้วมันเหมือนกับการเล่นการพนันเลยอะ
4: ส่วนการแถลงความชัดเจนเครือข่ายหลอกลงทุนที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดชื่อนักการเมืองและคนในวงการบันเทิงนะคะพันตำรวจตรียุทธนาปราดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้เปิดโครงข่ายหลอกลงทุน Forex ค่ะโดยเริ่มจากผู้ลงทุนถูกชักชวนโดยกลุ่มโค้ชสอนเทรดหรือ IB 5กลุ่มผ่านโบรกเกอร์4บริษัทด้วยกันซึ่งทั้งหมดลักษณะทำธุรกรรมผ่าน2บริษัทที่รับส่งเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า Payment Gatewayซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยค่ะไปพบว่าในกลุ่มของบริษัท Super Blue Ridge จำกัดเชื่อมโยงกับ2บริษัทโบรกเกอร์ก็คือบริษัท HF Market และบริษัท Ether Wealth จำกัดซึ่งบริษัทนี้มีนายรัฐภูมิและพี่ชายเป็นกรรมการบริษัทค่ะ DSI บอกว่าขณะนี้พบความเชื่อมโยงนายรัฐภูมิเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์ที่มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ว่าหลอกให้ลงทุน Forex ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลค่ะ
5: อีธานเวลก็คือเชื่อมโยงกับดารานักแสดงซึ่งมีการสนับสนุนให้คำปรึกษารวมถึงในเรื่องของการที่ประกอบธุรกิจมีความเชื่อมโยงกับ HFM นะครับตรงนี้ก็เลยนำไปสู่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรแต่ก็ขอนำเสนออีกครั้งว่าไม่ได้หมายว่าเป็นผู้ต้องหาเพียงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็พร้อมจะรับฟังคำชี้แจง
1: ส่วนความเชื่อมโยงครับที่โยงไปถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชน จ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบพบเส้นเงิน

0: นะครับจากบริษัท ALPFX ซึ่งคาดว่าเป็นบริษัทโนมินีของกลุ่มโบรกเกอร์โอนเงินส่งต่อไปยังบริษัท Spark Digital ครับจากนั้นก็มีการโอนเงินต่อให้นายภาวุฒในวันที่18กรกฎาคมปี67นะครับรวมทั้งสิ้น14ครั้งภายในวันเดียวครับโอนครั้งละ2ล้านรวมเป็นเงิน28ล้านบาทแม้จะยังไม่พบความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชวนลงทุนนะครับแต่หลังปิดประชุมสภาจะส่งหนังสือเรียกให้นายภาวุฒเข้าชี้แจงข้อมูลการเงินประกอบการสืบสวนครับ
1: ยอดเงินที่ตัดไปเช่นผ่านบริษัทแล้วผ่านเข้าตัวบุคคลเพียงไม่กี่วินาทีจำนวนหลายครั้งตรงนี้เนี่ยเราถึงต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็รอคำชี้แจงว่าเงินที่เข้าไปจำนวนหลายล้านบาทมีการเข้าบัญชีส่วนตัวและเกี่ยวข้องกับในบริษัทอย่างไรนะครับประเด็นนี้เนี่ยทางคณะผู้สอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลต่อซึ่งน่าเชื่อว่าน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนหลายท่านในหลายๆวงการนะครับ
0: คดีนี้มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษประมาณ500คนนะครับมูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,000 ล้านบาทเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่กระจายกำลังกันเข้าไปอายัดทรัพย์ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหลายรายการนะครับเช่นเงินสดทองคำแท่งเครื่องประดับนาฬิการาคาแพงไปจนถึงรถยนต์หรูรถยนต์คลาสสิกมากกว่า10คันครับในจำนวนนี้มีบางรายการนะครับคาดว่าเป็นของนายรัฐภูมิเนื่องจากเคยมีภาพปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์กับรถที่ถูกอายัดมาครับ
2: นายภาวุฒพงศ์วิทยาพานุได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ชี้แจงบอกว่าเงิน28ล้านบาทในบัญชีธนาคารตัวเลขที่ DSI พูดถึงนั้นมาจากการลงทุนซื้อขายทองออนไลน์หรือมาจากการเทรดทองนะคะขณะที่การนำพักประชาชนก็ประสานเสียงมองว่า DSI กำลังมีเจตนาในการดิสเครดิตและกำลังเบี่ยงเบนประเด็นทางการเมืองวันนี้ชื่อของคุณภาวุฒถูกเปิดออกมาแต่ DSI ก็กล่าวทิ้งท้ายบอกว่ายังไม่พบความผิดยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรทั้งสิ้นมันก็เลยทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเพราะว่าชื่อของคุณภาวุฒสสของพรรคประชาชนถูกเปิดออกมาในห้วงเวลาที่ฝ่ายค้านกำลังเดินหน้าตรวจสอบแล้วก็เปิดข้อมูลโครงการหลายโครงการของรัฐบาลทั้งเรื่องของไทย AI Passport ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการหัวเลือกสวไปถามนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลยืนยันนี่ไม่เกี่ยวกับการเมืองค่ะนายภาวุฒพงศ์วิทยาพานุสสพักประชาชนโพสต์ Facebook ด้วยข้อความสั้นๆตัวโตๆบอกผมเทรดทองคำส่วนรายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติมค่ะบอกว่าก่อนจะมาทำงานการเมืองเคยประกอบธุรกิจหลากหลายเช่นการค้าขายออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีพรอไวเดอร์อีกมากมายโดยเฉพาะการเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลายประเภททั้งบริษัทในและต่างประเทศแต่ขณะนี้ได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วจึงไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้ส่วนเงิน28ล้านบาทในบัญชีธนาคารมาจากบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Go Tradingและเมื่อมีการซื้อขายก็ย่อมมีการฝากถอนในบัญชีหลายครั้งแต่ตอนนี้ขาดทุนและหยุดการลงทุนไปนานแล้วค่ะยังไม่ทราบว่า DSI เอาข้อมูลจากช่วงไหนมาแต่มีความคลาดเคลื่อนจึงพร้อมจะนำส่งข้อมูลทั้งหมดให้เพื่อพิสูจน์ความจริงและยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการการชักชวนหลอกลงทุนสแกมเมอร์หรือการพนันออนไลน์ใดๆบอกว่าจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเข้าให้ข้อมูลโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.เพื่อความโปร่งใสและชัดเจนกับสังคมค
0: ่
2: ะ
0: เลขาธิการพรรคประชาชนครับนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์นะครับตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่นายภาวุฒบอกว่ามีชื่อเข้าไปพัวพันกับ Forex เพราะได้ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะโครงการไทย AI Passport ครับจึงเชื่อว่าเป็นความพยายามทางการเมืองที่หวังจะลดความน่าเชื่อถือของพรรคประชาชนและตัวของนายภาวุฒเองครับนายพิจารณ์เนี่ยชี้ว่าเหตุการณ์นี้ครับอาจจะเป็นการเบี่ยงเบนกระแสดิสเครดิตแล้วก็ยืนยันนะครับว่าพรรคไม่มีวัฒนธรรมปกป้องคนผิดแต่ต้องปล่อยให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมครับเช่นเดียวกับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคนะครับที่บอกว่าถ้าหลักฐานเชื่อมโยงถึงนายภาวุฒจะต้องถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับพรรคครับ
3: ก็แน่นอนค่ะถ้ามีหลักฐานแน่นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงจะดำเนินการต่อไปค่ะว่าในทางวินัยหรือว่าอะไรก็ตามค่ะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยก็ยังต้องบอกว่ายังไม่เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงเต็มที่ค่ะต้องรอให้ทาง DSI ได้เปิดเผยข้อมูลมาก่อนค่ะ
4: จะถึงขั้นจะต้องออกจากบัญชีรายชื่อเลย
3: ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวข้อมูลหลักฐานว่าความผิดมันเป็นอย่างไรด้วยค่ะ
4: จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งผู้ว่าก็จะมองไป
3: คิดว่าไม่ค่อยไม่น่าจะมีผลอะไรเท่าไหร่ค่ะ
2: นายกมาแล้วค่ะวันนี้ก็เลยตอบหลายเรื่องนะคะทั้งแถลงทั้งตอบคำถามหลังจากเดินทางกลับจากการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกอนุทินระบุถึงการแถลงข่าวคดี Forex บอกว่าไม่อยากให้สื่อถามประเด็นนี้ซึ่งพบข้อมูลว่ามีนักการเมืองเข้าไปพัวพันเพราะว่าเป็นเรื่องของ DSI บอกว่านายกไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องหรือจะไปจับผู้ร้ายก็ไม่ได้สุดท้ายเกรงว่าจะถูกเอาไปผูกโยงเป็นเรื่องการเมืองค่ะ
5: โอ้ยนี่มันเรื่องของระดับ DSI นายกจะไปทำอะไรทุกเรื่องมันเดี๋ยวก็ไปผูกเป็นเรื่องการเมืองอีกไม่เกี่ยวเรื่องในการกระทำที่ผิดกฎหมายมันก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน่วยงานป้องกันปราบปรามถ้ายาเสพติดก็ปปส.ใช่ไหมกับตำรวจถ้าการเงินก็ปปง.กับ DSI กับตำรวจนายกไปจับผู้ร้ายงั้นไม่ได้หรอกครับนะ
0: หลายเรื่องมัดรวมครับอีกเรื่องนึงวันนี้นะครับถามถึงกรณี EEC ครับที่รองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับไม่ต้องดูแลแล้วเดี๋ยวนายกดูเองนายพิพัฒน์เนี่ยย้ำครับไม่อยากให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการเชื่อมรถไฟฟ้า3สนามบินนะครับไม่อยากให้สื่อเนี่ยนำไปผูกโยงทำให้เกิดปัญหากันแล้วก็ย้ำว่าการแก้สัญญาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องดูที่สัญญาครับและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนายกแจ้งอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องไทยไอพาสปอร์ตนะครับบอกว่าไม่สนใจกระแสเชิงลบสำหรับโครงการนี้ในกรณีที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลกำกับดูแลผลักดันให้เกิดโครงการนี้แต่สนใจแต่ความจริงทั้งนี้ไม่ได้วางเกณฑ์ในการประเมินหรือว่า KPI ครับแต่ยึดที่ API ก็คือดุลยพินิจส่วนตัวของนายกครับแต่ถ้ารัฐมนตรีคนไหนมีปัญหาอาจจะต้องแจ้งหัวหน้าพรรคร่วมเพราะถือเป็นกฎกติกามารยาทครับ
2: อ้าวไม่มี KPI มีแต่ API A คืออนุทิน PI ก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกจะตัดสินใจทีนี้มาที่เรื่องย้ายล้างบางที่ภูเก็ตสื่อถามคำถามกรณีที่พรรคประชาชนออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องการย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นเพียงละครฉากหนึ่งเพื่ออาศัยจังหวะวางคนในระบบสีน้ำเงินนี่คือในมุมของพรรคประชาชนนายกอนุทินยังเปรียบบอกโลกคือละครฉากสุดท้ายก็ต้องตายกันทุกตัวละครก่อนจะย้ำบอกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการโยกย้ายข้าราชการไม่ได้ไปผูกติดกับที่ตัวบุคคลเพราะใครมาใครไปก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนค่ะ
5: ละครฉากหนึ่งโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครนะ
4: ก็มีเสียงละครจากอย่างที่ผมยอมผู้ว่าสงขลาเขาก็บอกว่าในพื้นที่เองเนี่ยระหว่างเรื่องระบบป้องกันน้ำท่วมสุดท้ายพอใกล้จะถึงหน้าน้ำมาก็ถูกย้ายไป
5: ไม่ต้องห่วงหรอกครับเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนะครับนี่การคือการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศนะครับใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์
2: นายกยังพูดถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะคะโดยการหารือทวิภาคีกับทางวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียย้ำถึงมิตรภาพยาวนานกว่า130ปีมุ่งขยายความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจพลังงานและการเชื่อมโยงประชาชนและเวทีนี้ยังได้พูดคุยกับฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำจุดยืนของไทยผ่านกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสค่ะระบุถึงการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนอยู่ตลอดเวลายืนยันไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการเปิดด่านชายแดนก่อนจะพูดทิ้งท้ายติดตลกบอกเป็นคำต้องห้ามเกรงว่าประชาชนจะโกรธค่ะ
0: ไปที่ภูเก็ตครับเมื่อวานนี้ภูเก็ตแตกฮือเลยนะครับหลังจากรัฐมนตรีช่วยลงพื้นที่จริงๆจะไปดูมาเฟียแต่เจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าไปดูโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งครับมีชาวบ้านร้องเรียนนะครับปรากฏว่า

0: ไปเจอวิศวกรชาวจีน12คนแรงงานเมียนมาอีกกว่า60คนครับมาทำงานก่อสร้างเป็นโครงการใหญ่ยักษ์แต่สุดท้ายปรากฏว่าแรงงานและวิศวกรกลุ่มนี
1: ้
0: ไม่ได้รับอนุญาตนะครับภาพที่ออกมาก็เลยเป็นภาพแตกฮืออย่างที่เห็นสิ่งที่น่ากังวลก็คือสมาคมผู้รับเหมาครับเขาอยากจะให้ตรวจสอบไม่เฉพาะคนที่มาทำงานมาแบบเถื่อนแต่อยากให้ดูคุณภาพของโครงการครับการตรวจสอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อวานนี้เจอวิศวกรชาวจีน12คนครับเป็นผู้ควบคุมงานไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับแล้วก็มีแรงงานเมียนมา56คนหลบหนีเข้าเมืองแล้วก็อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตครับเบื้องต้นครับทั้งหมดถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เชิงทะเลนะครับเพื่อสอบสวนขยายผลหาความเชื่อมโยงของบุคคลกลุ่มนายจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องครับรวมไปถึงการตรวจสอบประเด็นการเข้ามาทำงานโดยใช้วีซ่าประเภทอื่นและการลักลอบนำเข้าแรงงานเพื่อป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจัดหางานจังหวัดภูเก็ตบอกว่าตามกฎหมายครับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานเป็นอาชีพที่ไม่อนุญาตให้ต่างชาติทำนะครับที่ผ่านมามีการสุ่มตรวจโครงการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วก็พบแรงงานฝีมือชาวจีนเข้ามาทำงานหลายกรณีครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการนำวัสดุจากจีนเข้ามาใช้และมีการนำแรงงานจากจีนเข้ามาดำเนินการเองซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถอนุญาตได้ครับจึงมีการจับกุมแล้วหลายครั้งครับ
2: เป็นไซต์ก่อสร้างที่ใหญ่มากจริงๆเขาใช้งานไม่ใช่50คน
1: ค่ะ
2: มวยหลายร้อยทีนี้เราตรวจสอบพบที่ไม่มีใบอนุญาตเลยอยู่ประมาณ50คนแล้วก็เป็นประมาณรู้สึกจะเดี๋ยวนะครับน่าจะเป็น3นายจ้าง3นายจ้างลักษณะของเป็นการซับคอนแทคครับ
1: เ
2: ป็นการซับคอนแทคคือใน56คนเนี่ยนะฮะไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับแล้วก็คนจีนจำนวน12คนอันนี้ก็ไม่มีใบอนุญาตเลย
1: สำหรับแรงงานข้ามชาติในจังหวัดภูเก็ตจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่มแรงงานใช้ทักษะและกลุ่มแรงงานทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานเมียนมาจากข้อมูลจังหวัดภูเก็ตมีแรงงานที่ขึ้นทะเบียนอยู่ประมาณ 8-90,000 คนส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการก่อสร้างเพราะว่าปัจจุบันภูเก็ตมีการลงทุนและขยายตัวด้านที่พักอาศัยและมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ค่ะโดยเฉพาะฝั่งโซนอำเภอถลางประกอบกับการเปิดโอกาสให้แรงงานขึ้นทะเบียนตามมติครม.และการเคลื่อนย้ายแรงงานจากจังหวัดอื่นเข้ามาทำให้มีแรงงานเมียนมาเพิ่มขึ้นเท่าตัวอุปนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ตบอกว่ากรณีชาวต่างชาติเข้ามาทำหน้าที่วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างตามกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้นะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะกิจการร่วมค้าหรือการร่วมทุนอันนี้จำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดตามกฎหมายแรงงานและข้อกำหนดของสภาวิศวกรค่ะเพื่อพิจารณาว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ถ้าพบว่ามีการลักลอบเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวจริงจะส่งผลกระทบต่อผู้รับเหมาท้องถิ่นเพราะว่าอาจจะเกิดการแย่งงานและผู้ประกอบการในพื้นที่เพราะฉะนั้นอยากเสนอให้ภาครัฐตรวจสอบเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศเพราะว่ามันกระทบกับทั้งผู้รับเหมาที่ดำเนินการถูกต้องค่ะ
3: คือระหว่างเจ้าของกับเราเนี่ยเหมือนรายได้หรือว่ารับเหมาที่เป็นตรงนั้นจะหายไปแล้วก็เหมือนลูกค้าก็จะไปเอาราคาต่ำๆแล้วก็จะได้งานที่ไม่มีคุณภาพซึ่งงานที่ไม่มีคุณภาพภายหลังเนี่ยมันจะเกิดปัญหาว่าผู้รับเหมาไปทำโดยที่เขาไม่ได้บอกนะครับผู้รับเหมาคนนั้นคือใครเป็นต่างด้าวหรือเปล่าแล้วก็เป็นผู้รับเหมาโดยตรงครับ
0: ข้อมูลการจ้างแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับต้องใช้แรงงานเยอะครับมีการว่าจ้างผู้รับเหมาหลายเจ้าเข้ามาดำเนินการแต่ละเจ้าเนี่ยจะหาแรงงานของตัวเองนะครับมีทั้งผ่านบริษัทหรือว่าเอเจนซี่ทำให้เจ้าของโครงการหรือผู้ลงทุนอาจจะไม่รู้ครับว่าแรงงานที่เข้ามาทำงานนั้นถูกต้องหรือไม่ขณะเดียวกันบางโครงการที่มีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติก็จะใช้คนงานที่เป็นคนสัญชาติตัวเองเข้ามาทำงานด้วยเหมือนกันครับบางงานเนี่ยเขาไม่สามารถออกใบอนุญาตได้นะครับจึงเกิดปัญหาการลักลอบทำงานแล้วก็ถูกจับครับ
1: ดูเหมือนว่าจะมีหลายปัญหาคาราคาซังกันอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะนอกจากประเด็นเรื่องของแรงงานผิดกฎหมายแล้วยังต้องเดินหน้าตรวจสอบการบุกรุกและทวงคืนพื้นที่สาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้น

0: ที่ไปตรวจสอบการรุกล้ำพื้นที่2จุดด้วยกันจุดหลักๆ ก็คือที่หาดนุ้ยค่ะจุดนี้เคยมีการร้องเรียนว่ามีการปิดกั้นเส้นทางและมีการเรียกเก็บเงินค่าลงชายหาดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตป่าสงวนค่ะป้ายคำสั่งให้ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติถูกนำมาปิดประกาศเอาไว้บริเวณอาคารที่พักแห่งหนึ่งอยู่ที่หาดนุ้ยตำบลกระนอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะการตรวจสอบพบว่าบริเวณหาดนุ้ยมีการบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดรวมแล้วกว่า15ไร่มีสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนรวม39รายการซึ่งกำหนดรื้อถอนต้องแล้วเสร็จในวันที่9กรกฎาคมนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปปิดประกาศปรากฏว่าผู้ครอบครองพื้นที่ดังกล่าวไม่อยู่นะคะแต่ว่ามีตัวแทนเข้ามารับทราบและยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้ามาปิดประกาศตามขั้นตอนทางกฎหมายสำหรับพื้นที่หาดนุ้ยถูกร้องเรียนจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่นบอกว่ามีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ทำให้ทั้งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายค่ะเพื่อทวงคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติค่ะ
1: มีการกระจายกำลังลงพื้นที่ไปอีกจุดนึงนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปตรวจสอบบ้านพัก5หลังในชุมชนหัวท่าต้นโดตำบลไม้ขาวอำเภอถลางนะครับหลังชาวบ้านยื่นหลักฐานใหม่เพื่อประกอบการตรวจพิสูจน์กรณีถูกร้องเรียนว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำครับโดยประเด็นนี้มีการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2560นะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำรังวัดบอกว่าดั้งเดิมเนี่ยชุมชนแห่งนี้ครับมีทั้งหมด52ครัวเรือนได้รับการอนุญาตให้อยู่อาศัยตามกฎหมายนิรโทษกรรมช่วงปี2560ถึงปี2563นะครับแต่ตอนนั้นครับมีบ้าน5หลังที่ส่งเอกสารไม่ครบจึงได้ยื่นหลักฐานการอยู่อาศัยเพิ่มเติมไปใหม่เช่นสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานการขอติดตั้งไฟฟ้าและภาษีโรงเรือนพร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเกี่ยวข้องกับผู้กว้างขวางในพื้นที่หรือไม่ที่ทำให้การแก้ไขปัญหานี้ล่าช้าครับ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าจะนำหลักฐานเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบภายใต้กรอบของกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อพิจารณาการอนุญาตให้อยู่อาศัยได้หรือไม่นะคะโดยคาดว่ากระบวนการทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ค่ะ
1: วันนี้ครับหลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปย่านห้วยขวางครับไปดูธุรกิจของชาวต่างชาติที่มาลงทุนในพื้นที่นั้นหลังก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวนะครับว่าบางร้านเขารับเป็นเงินหยวนไม่รับเงินบาทคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมการความมั่นคงของสภานะครับลงพื้นที่ไปกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับลงพื้นที่ติดตามการทำธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติที่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญเขตห้วยขวางนะครับหลังมีกระแสข่าวครับบอกว่าร้านอาหารบางร้านรับเงินหยวนแทนเงินบาทนายสำริดแทนทรัพย์ประธานคณะกรรมการการพาณิชย์ของสภาครับบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไปตรวจสอบพื้นที่จริงว่าการทำธุรกิจของทุนต่างชาติเป็นไปในลักษณะใดหลังมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบร้านค้า10ร้านครับพบข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหลายอย่างทั้งการใช้แรงงานข้ามชาติพนักงานชาวจีนเมนูอาหารก็เป็นภาษาจีนส่วนระบบการรับชำระเงินหลายร้านเนี่ยบอกไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่ารับเงินไทย
2: เขาก็ตอบว่าเขารับเงินไทยไม่รับเงินหยวนแต่ตัวสแกนจ่ายเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าในข้อที่จริงอ่ะมันสแกนจ่ายผ่านระบบสถาบันการเงินของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีคนแจ้งไปว่าเขาใช้ระบบการจ่ายเงินโดยตรงของเขาเองเลยถึงก็ไม่ผ่านระบบการเงินของไทยก็ไปต้องเสียภาษีให้เราคือข้อมูลจากทางตำรวจอ่ะเขาก็บอกไม่พบเหมือนกันแต่ว่าทางคนที่แจ้งมาคนร้องเรียนอ่ะเขาบอกมีแบบนั้นจริงๆซึ่งเขาก็จ่ายเงินกันเลยหรือแม้แต่จ่ายเงินหยวนเองเลยเนี่ยก็ไม่จ่ายเงินไทยอ่ะเท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูเนี่ยเขาจะรับทั้งเงินหยวนเงินไทยนั่นแหละแต่เขาก็จะพูดเราลงไปเป็นชุดอย่างเงี้ยเขาเห็นแล้วเขาก็จะตอบเขาเตรียมมันไว้ดีทุกร้านแหละ
0: หลังจากนี้ค่ะกรรมาธิการความมั่นคงจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณานะคะส่วนกรรมาธิการพาณิชย์ก็จะหาข้อ

0: สรุปเสนอรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายต่อไปซึ่งอาจจะยังมีช่องโหว่ช่องว่างอยู่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าที่ผ่านมามีการตรวจสอบทุนต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53รายเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีซึ่งก็นำข้อมูลส่งให้ปปง.ตรวจสอบเส้นเงินแล้วและนำส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกพร้อมประสานทุกเขตในกรุงเทพมหานครขอให้ส่งข้อมูลผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจร่วมทุนกับทุนต่างชาติเพื่อตรวจสอบเรื่องการดำเนินธุรกิจว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หรือเข้าข่ายเป็นลักษณะนอมินีหรือไม่จากการตรวจสอบบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนทั้งหมดกว่า 120,000 รายทั่วประเทศสามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลและจะมีการเปิดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการปราบปรามขบวนการนอมินีในวันจันทร์นี้ค่ะ
1: อันนี้ขีดเส้นใต้นะครับว่าไม่ได้หมายถึงว่า 120,000 รายตรงนั้นเป็นนอมินีนี่นะครับข้อมูลตรงนี้ที่เราจะต้องเอา AI เข้าไปวิเคราะห์ซึ่งเราวิเคราะห์ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันจันทร์เนี่ยจะให้เห็นว่ามีใครเข้าไปสนับสนุนบ้างกำลังขอเตรียมข้อมูลสัก3วันนะครับเพื่อจะมาให้ดูว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว 8-9 จังหวัดนะครับไม่ว่ากลุ่มในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวจะทยอยมาเป็นซีรีส์นะครับ
2: ข้อมูลชุดแรกครับจะมุ่งไปที่กลุ่มสำนักงานบัญชีและผู้ทำบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ8จังหวัดนะครับได้แก่เชียงใหม่ชนบุรีประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาและแม่ฮ่องสอนครับหลังพบชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากขึ้นขณะที่ช่วง5เดือนแรกของปีนี้ครับมีการขออนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย528รายนะครับเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 153,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 73% ครับโดยประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุดนะครับได้แก่สหรัฐจีนและสิงคโปร์ครับนายกเตรียมนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมกรอนัดแรกวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้นะครับขณะที่รองนายกก็บอกว่าตอนนี้เตรียมผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างประเทศ4ด้านครับพลังงานแรงงานทักษะคนและกฎระเบียบต่างๆนะครับแล้วหัวใจสำคัญก็คือการยกเครื่องยุทธศาสตร์BOI ใหม่ทั้งหมดครับ
0: จะทำอะไรก็ตามมันต้องมีเงินใช่ไหมคะ พรบ.งบปี70ค่ะหลังจากครม.นัดพิเศษเห็นชอบกรอบไปเมื่อวานเพราะฉะนั้นวันอังคารที่23มิถุนายนนี้ค่ะครม.ก็เตรียมเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570พร้อมร่างกฎหมายโอนงบประมาณปี69เพื่อส่งต่อให้สภาพิจารณาเห็นชอบนะคะซึ่งพรรคประชาชนก็จัดทีมส.ส.อภิปรายเอาไว้30คนพร้อมตั้งชื่อว่างบฝีแตกคาดการว่าสภาผู้แทนราษฎรจะเปิดประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบวาระแรกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569ในช่วงปลายเดือนนี้นะคะซึ่งนางสาวสิริกัญญาตันสกุลตั้งข้อสังเกตไปที่ร่างโอนงบบอกว่าคาดเคลื่อนไปจากประมาณการเดิมเนี่ยบอกว่าจะอยู่ที่แสนล้านลดเหลือ 80,000 ล้านท้ายที่สุดมาเหลือหมื่นล้านเท่านั้นส่วนร่างงบประมาณปี70มีหลายกรณีที่ต้องติดตามทั้งประเด็นเรื่องการลดงบก่อสร้างอาคารของกระทรวงคมนาคมและการเพิ่มงบให้กับกระทรวงดิจิทัลหรือว่า DE ที่สูงจนน่าประหลาดใจเพื่อเดินหน้าโครงการไทย AI Passport อีก2เฟสค่ะ
3: หน่วยงานอย่างสดช.นะคะหรือว่าเป็นที่เป็นเจ้าของโครงการ THAI Passport เนี่ยก็ได้รับงบเพิ่มมา1เท่าตัวนะคะ 99% 95% อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องไปดูต่อว่าเขาจะทำอะไรต่อซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นโครงการภาคต่อของ THAI Passport หรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องไปติดตามตรวจสอบกันอีกต้องบอกว่าโครงการ THAI Passport เนี่ยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินใช้กองทุน DE นะคะซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นปัญหาแล้วก็เป็นช่องโหว่ที่ทางสภาเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ยากมาโดยตลอดนะคะก็คงจะต้องมีการพูดถึงการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณทั้งหมดของแผ่นดินว่ามีการเอาไปใช้ตรงไหนอย่างไรบ้างมีความซ้ำซ้อนกับโครงการที่อยู่ในงบประมาณแผ่นดินหรือไม่อย่างไร
0: นางสาวสิริกัญญาเน้นย้ำถึงงบประมาณเงินกู้2 แสนล้านบาทหลังจากที่พระราช

0: ำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่ต้องตรวจสอบความทับซ้อนกับงบรายกระทรวงนะคะก่อนจะทิ้งท้ายภาพรวมเรื่องงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้ก็คุณสิริกัญญาใช้คำว่างบฝีแตกตั้งชื่อให้แบบนั้นเพราะว่าปิดบังแผลเรื้อรังไม่ได้ซึ่งทีมส.ส.ของพรรคประชาชน30คนก็จะอภิปรายชี้ชัดให้เห็นกันเลยในสภาค่ะตอนหน้านี้นายเอกนิติธันประภาสเปิดเผยถึงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน S&P Global Rating นะคะคงระดับของไทยเอาไว้ที่ BBB บวก3 B บวกอะค่ะก็สะท้อนถึงภาพความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพการคลังพร้อมประเมินว่าเศรษฐกิจปีนี้จะเติบโตที่ระดับ 2% และจะเอื้อต่อการปรับโครงสร้างการลงทุนและยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศได้วันจันทร์นี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมกรอหรือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกนะคะมอบให้ฝ่ายเลขานุการเตรียมวาระการประชุมให้สอดคล้องกันโดยเฉพาะการปฏิรูป4โครงสร้างและการยกเรื่องยุทธศาสตร์ BOI ใหม่ค่ะ
1: พี่ก็ตั้งใจว่าจะมีทำขับเคลื่อนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับทั้งพื้นฐานด้านพลังงานซึ่งเราพึ่งพาพลังงานเยอะมากพื้นฐานด้านเทคโนโลยีได้คุยกับท่านรองนายกยศนันท์ท่านจะมาช่วยในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านคนกำลังคนเรื่องแรงงานนะครับท่านประกรณ์จะมาช่วยในเรื่องแก้กฎกติกาอย่างเช่นวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าโครงการต่างๆที่เราแก้ไขปัญหาเช่น BOI Fast Pass เนี่ยการลงทุนมันดีมากนะครับแล้วก็เราจะมีปัญหาเรื่องกฎกติกาเยอะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเน้นระยะยาวกรอเนี่ยจะเน้นเอาความต้องการที่ภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยมากางร่วมกันว่าเราจะขับเคลื่อนประเทศอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยจะขับเคลื่อนทิศทางไหน
0: ครม.นัดพิเศษเมื่อวานเห็นชอบกรอบจัดทำร่างคาดว่าวันอังคารนี้ค่ะ23มิถุนายนครม.จะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทและร่างพระราชบัญญัติการโอนย้ายงบประมาณปี2569วงเงิน 1.03 หมื่นล้านบาทค่ะ
2: ไปดูความคืบหน้าคดีที่พบศพนางสาวชนทิชาหรือว่าน้ำฝนอายุ18ปีนะครับถูกฆาตกรรมแล้วก็ถูกนำร่างไปอำพรางใส่ถุงดำในถังขยะริมถนนครับจุดที่คนไปเจอก็คืออำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับตอนนี้ผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตถูกแทงด้วยของมีคมครับตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ร่วมกับตำรวจสภ.แกลงนะครับควบคุมตัวเยาวชนชายอายุ16ปีเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตครับคุมตัวมาสอบปากคำหลังพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นะครับเยาวชนชายรับสารภาพครับบอกว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุอ้างว่าเกิดความหึงหวงหลังทราบว่าผู้เสียชีวิตยังติดต่อกับอดีตแฟนจนเกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงครับจากนั้นใช้มีดทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็นำร่างใส่ถุงดำนำไปทิ้งในถังขยะริมถนนเพื่ออำพรางครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับพบเสื้อผ้ารองเท้าและทรัพย์สินบางส่วนของผู้เสียชีวิตถูกทิ้งเอาไว้ในถังขยะรวมไปถึงรถจักรยานยนต์3ล้อที่ใช้นำร่างไปทิ้งนะครับจึงตรวจยึดเอาไว้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาครับ
3: ครับครับแล้วประเด็นนอกจากที่ของการที่ได้แล้วเนี่ยมีอย่างอื่นไหมที่พอจะไปสรุปที่จะส่งฟ้องแล้วจะเป็นคดีได้
4: อ๋อตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: ขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนอย่างละเอียดค่ะว่ามีบุคคลอื่นร่วมก่อเหตุด้วยหรือไม่ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาตามพยานหลักฐานและดำเนินคดีเพิ่มเติมถ้าย้อนดูคดีฆาตกรรมอำพรางเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีในช่วง1ปีที่ผ่านมาจะพบว่ามันมีลักษณะที่คล้ายๆกันอย่างน้อย3คดีนะคะไล่มาตั้งแต่2กุมภาพันธ์ปี68ชาวบ้านไปเจอกระเป๋าเดินทางถูกเอามาทิ้งเอาไว้ในแหล่งน้ำใกล้กับสนามกอล์ฟในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองภายในพบร่างของหญิงสาวถูกอำพรางต่อมาค่ะ3กันยายนปี68พบศพหญิงสาวผมแดงถูกใส่เอาไว้ในกระเป๋าเดินทางมีการล่ามโซ่และถ่วงน้ำภายในอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่พบศพคดีแรก เพียง10กิโลเมตรล่าสุดก็คือเมื่อวันที่18มิถุนายนพนักงานเก็บขยะไปพบศพหญิงสาวอายุ18ปีถูกอำพรางใส่ถุงดำทิ้งเอาไว้ในถังขยะจุดนี้เกิดขึ้นในตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะแม้ว่าทั้ง3คดีลักษณะจะมีการอำพรางศพเหมือนกันแต่ว่าตำรวจยังไม่พบข้อมูลหรือพยานหลักฐานเชื่อมโยงเพื่อยืนยันว่ามีความเชื่อมโยงกันแต่ลักษณะการอำพรางคล้ายๆกันค่ะ
2: มีมุมมองจากนักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากรมหาวิทยาลัยมหิดลครับอธิบายว่าคดีลักษณะนี้ครับต้องแยกออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือการฆาตกรรมและการทำลายหรือซ่อนเร้นศพโดยต้องดูจากพยานหลักฐานครับว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอำพรางเช่นถังขยะหรือว่ากล่องเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าหรือไม่ถ้าเกิดจากการพลั้งมือแล้วหาอุปกรณ์มาซ่อนเร้นภายหลังมักจะเกิดจากความตกใจและกลัวความผิดครับส่วนรูปแบบการอำพรางมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงกับพฤติกรรมเลียนแบบจากคดีที่เคยเกิดขึ้นในอดีตครับ
5: ส่วนพูดเรื่องการเลียนแบบเกี่ยวข้องไหมอันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคดีฆาตกรรมที่มีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะได้ตัวต้นแบบหรือตัวอย่างมาจากอีกคดีหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นฆ่ายัดหีบฆ่าหั่นศพฆ่าแล้วก็อำพรางศพด้วยวิธีต่างๆอ่ะส่วนใหญ่การนำเสนอของสื่อก็อาจจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นความคิดแล้วก็วิธีขั้นตอนการทำให้กับผู้ก่อเหตุได้ครับ
2: นักอาชญาวิทยาครับบอกว่าอายุของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีแนวโน้มอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับเกิดจากหลายปัจจัยครับเช่นพัฒนาการทางสมองของเยาวชนยังไม่สมบูรณ์ทำให้ขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจขาดวิจารณญาณในการควบคุมอารมณ์พฤติกรรมที่เกิดจากการเลี้ยงดูที่ผู้ใหญ่ต้องคอยตามแก้ปัญหาให้เด็กไม่เคยได้รับการสอนเมื่อกระทำผิดหรือการเสพเนื้อหาและข่าวสารความรุนแรงผ่านโลกออนไลน์ครับทำให้เกิดการเรียนรู้วิธีการกระทำผิดโดยไม่รู้ตัวครับ
0: หลังการจับกุมขบวนการนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรจีเมื่อวานนะคะอีกด้านหนึ่งก็กำลังสร้างความกังวลใจให้กับคนที่ทำงานเรื่องนี้ค่ะเครือข่ายที่ทำงานด้านสถานะทางบุคคลว่าอาจจะกระทบต่อการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและส่งผลต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กๆกลุ่มที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนค่ะผู้ปกครองและเด็กนักเรียนไร้สัญชาติโรงเรียนบ้านป่าเมือดตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กว่า100คนเข้าให้ปากคำและตรวจสอบเอกสารกับเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมห้องทะเบียนเคลื่อนที่เพื่อคัดกรองกลุ่มเด็กนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและได้รับรหัส G หรือรหัสประจำตัวเพื่อการเข้าถึงการศึกษาตามหนังสือสั่งการฉบับใหม่กรมการปกครองเมื่อวันที่24มีนาคมค่ะโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายยังอาศัยในพื้นที่และมีชีวิตอยู่หรือไม่ก่อนจะนำนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเข้าสู่ระบบผู้ปกครองของเด็กหญิงคนหนึ่งบอกว่าเธอเดินทางเข้ามาไทยด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมกับพี่สาวเมื่อปี2550ปัจจุบันทำงานเป็นแม่บ้านวันนี้เดินทางมารับรองให้กับลูกของพี่สาวที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะเพื่อให้หลานได้เรียนหนังสือต่อและหวังให้เขามีอนาคตที่ดี
6: อยากให้น้องมีโอกาสเพราะว่าดีแม่มันเสียเจ้าแต่พาน้องมาเฮียนเมืองนี่แล้วก็อยู่กับยายก็ไม่มีใครเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะ
7: ก
6: ็
7: เลยอยากให้เขาม
6: ีโอกาสที่ได้เฮียนอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วค่ะ
7: แล้วเราอยากให้คาดหวังอนาคตเขาดี
6: ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เขาได้เฮียนสูงๆเฮียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
2: ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลครับบอกว่าตั้งแต่ปี61มียอดรวมเด็กรหัส G สะสมทั้งประเทศประมาณ 200,000 คนนะครับในจำนวนนี้ครับอยู่ที่เชียงใหม่กว่า 30,000 คนจึงกังวลนะครับว่าจำนวนสะสมนานและเพิ่มขึ้นอาจมีการนำชื่อของนักเรียนรหัส G ที่ไม่อยู่แล้วเอาไปสวมสิทธิ์ให้กับคนอื่นครับส่วนกรณีการจับเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดเชียงรายสวมทะเบียนนักเรียนรหัส Gก็อาจจะส่งผลต่อการพิจารณากำหนดเลขบัตรประจำตัว13หลักให้กับนักเรียนล่าช้าครับ
8: ลักษณะทำนองเดียวกันดึงเรื่องตัว G กลับไปผมว่าโอลหม่านปัญหานี้ก็จะหมักหมมอีกอยู่เก่ามันก็ช้าอยู่แล้วใช่ไหมครับสะสมมา9ปีแต่ถ้ากรมการปกครองเอาเหตุการณ์เมื่อวานไปพิจารณาจนนำไปสู่การพิจารณาดึงเรื่องกลับไปทั้งหมดให้ส่วนกลางเป็นผู้กำหนดเป็นผู้อะไรเปิดอนุมัติให้กำหนดเลขเนี่ยผมว่า จะเป็นปัญหายาวไปอีกครับอันนี้คือสิ่งที่กังวลก็ข้อเสนอก็คือว่าผิดที่ไหนก็แก้ไขปัญหาที่นั่นนะครับใครทำผิดก็ต้องลงโทษ
0: นอกจากนี้ไทย PBS ยังได้รับข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเคยมีบุคคลอ้างตัวเป็น

0: ฐานะหรือบัตรหัวศูนย์ให้กับต่างด้าวต้องสงสัยกว่า200คนครับปรากฏว่าใน2คน200คนนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยมีนักธุรกิจหญิงชาวจีนที่ถือหุ้นบริษัทรีไซเคิล 1,000 ล้านในจังหวัดชลบุรีรวมอยู่ด้วยนะครับทีมข่าว The Exit ขยายผลครับแล้วก็แกะรอยจุดสังเกตของการฟอกสัญชาติให้กับนักธุรกิจหญิงต้องสงสัยรายนี้ติดตามในรายงานครับ
1: จากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนเนาะกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนาะ
2: ตำรวจนำหมายสารเข้าจับกุมหญิงชาวจีนเจ้าของบริษัทโรงงานรีไซเคิลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีหลังพบหลักฐานต้องสงสัยว่าอาจเป็นหนึ่งในจำนวน200คนที่สวมสิทธิ์นักเรียนอักษรจีเพื่อออกบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
1: จะติดต่อญาติ
3: ให้ฟังก่อนค่ะ
2: แต่เจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธ
4: ฟังไม่รู้เรื่อง
3: ฟังไม่รู้เรื่อง
2: หลักฐานและเส้นทางทางทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบคือหญิงชาวจีนสวมรหัสจีของนักเรียนหญิงคนหนึ่งในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเวียงแก่นจากนั้นพบว่ามีการทำใบ89หรือแบบสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นที่ถูกจับกุมในวันเดียวกันเป็นผู้อนุมัติและมีผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าของบ้านเป็นผู้รับรองรวมถึงหลักฐานใบคำขอมีบัตรที่ถูกรับรองโดยคนกลุ่มเดียวกันเด็กศิษย์เดินทางไปยังสำนักทะเบียนอำเภอเวียงแก่นเพื่อหาคำตอบว่านักเรียนอักษรจีที่ออกโดยสังกัดภายใต้กระทรวงศึกษาธิการมีช่องว่างให้แก้ไขข้อมูลก่อนออกบัตรเลขศูนย์ได้หรือไม่จากขั้นตอนพบว่าเมื่อสำนักทะเบียนกรมการปกครองยืนยันข้อมูลเด็กรหัสจีกลับไปยังสำนักทะเบียนอำเภอพร้อมกับเลข13หลักเจ้าหน้าที่อำเภอผู้รับผิดชอบสามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขชื่อและข้อมูลบุคคลเพิ่มเติมได้เพื่อความถูกต้องครบถ้วนและเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดนี้คือหนึ่งในเจ้าหน้าที่อสที่ถูกจับกุมพร้อมกับอดีตปลัด
5: ในระบบมันจะมีเรคคอร์ดไหมครับว่ามีการแก้ไข
6: มีเรคคอร์ดไหมต้องไปดูเจาะทีละลายอีกที
2: จากเบาะแสในระบบประกอบกับหลักฐานของตำรวจพบว่าหญิงชาวจีนที่ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์ปรากฏชื่อในบัตรเลขศูนย์ไม่ตรงกับชื่อที่พบในหนังสือเดินทางสัญชาติจีนตำรวจศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ระบุว่าชื่อตามหนังสือเดินทางพบเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน3บริษัทเป็นบริษัทในประเทศจีน1แห่งและบริษัทรีไซเคิลในชลบุรีอีก2แห่งแต่ปัจจุบันในไทยเป็นกรรมการบริษัทเพียงบริษัทเดียวทุนจดทะเบียนปี2561 1,000 ล้านบาทบริษัทมีรายได้สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดในปี2566คือจาก 4,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทในปี2567ก่อนจะลดลงมาเหลือ 5,500 ล้านบาทในปี2568
7: หญิงจีนเนี่ยที่สวมบัตรครับนะก็ปฏิเสธนะครับแต่เราพอเราเอาหลักฐานให้ดูก็สะดุ้งแล้วก็บอกว่าขอพบทนายซึ่งส่วนนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาจะให้การยังไงก็ได้นะครับ
2: ขณะที่ชายคนนี้เป็นชาวเมียนมาถูกควบคุมตัวได้ระหว่างจะเดินทางออกนอกประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยยอมรับว่าจ่ายเงิน 100,000 บาทเพื่อแลกกับบัตรเลขศูนย์จริง
7: ส่วนคนที่สองเนี่ยเป็นสมบัติของคนชื่อจัน
8: ครับ
7: นะครับเป็นชายชาวพม่าถือหนังสือเดินทางพม่า
8: ครับ
7: แล้วก็มีวีซ่าอยู่ในประเทศไทยได้นานนะครับคนนี้ให้การรับว่ามาทำที่นี่จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่เวียงแก่นจำนวน 100,000 บาท
2: ส่วนผู้ต้องสงสัยสวมสิทธิ์อีกเกือบ200คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
9: เราพบความแตกต่างในการทุจริตก็คือบุคคลที่จะมาสวมรายการนะครับจะเป็นคนที่มีอายุมากนะครับตอนสมัครเป็นนักเรียนในทะเบียนนักเรียนเนี่ยจะเป็นคนที่อายุไม่มากนักนะครับแต่พอมาเป็นคนเลขศูนย์เนี่ยก็จะเปลี่ยนอายุให้มากขึ้นนะครับเปลี่ยนบางรายเนี่ยเปลี่ยนจากผู้หญิงเป็นผู้ชายจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนะครับ
2: จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าในคดีการสวมสิทธิ์ของต่างด้าวส่วนใหญ่มักถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์ใน4รูปแบบคืออาชญากรรมข้ามชาติเช่นเปิดบัญชีม้าสแกมเมอร์ใช้ฟอกเงินให้เครือข่ายยาเสพติดประกอบธุรกิจนอมินีและการเข้าถึงสิทธิของรัฐเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน

0: กำลังจะเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งแล้วนะคะวันนี้2พรรคการเมืองใหญ่ก็คือพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ตั้งเวทีปราศัยค่ะแต่ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมคนอื่นๆยังเลือกที่จะลงพื้นที่หาเสียงกันก็บรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้นนะคะเน้นไปที่การเจาะกลุ่มผู้ค้าในตลาดแล้วก็กลุ่มหาบเร่แผงลอยส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าที่ไม่เปิดเวทีปราศัยเหมือนผู้สมัครคนอื่นๆเพราะมองว่าการไลฟ์น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนและผู้ค้าในพื้นที่เขตสาทรค่ะไปทั้งตลาดสะพาน2และตลาดเช้าตรอกจันทร์ก่อนจะพาทีมงานเดินลุยหาเสียงกันต่อที่ถนนจันทร์พร้อมตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าทำไมไม่ตั้งเวทีปราศัยเหมือนผู้สมัครคนอื่นๆโดยเฉพาะผู้สมัครจาก2พรรคการเมืองใหญ่นายชัชชาติบอกโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ
1: ผมเชื่อว่าการเวทีปราศัยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลเท่ากับโซเชียลมีเดียถ้าเราขึ้นเวทีปราศัย1เวทีอาจจะมีคนมาดูเรา500คนแต่โซเชียลมีเดีย1โพสต์เนี่ยมีคนดูเราเป็นล้านวิวก็มีมันอยู่แล้วผมว่าโลกเปลี่ยนไปอ่ะ
2: ประธานพรรคเศรษฐกิจครับวันนี้นำผู้สมัครสกนะครับไปยื่นหนังสือกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับขอให้ตรวจสอบและแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติที่แย่งอาชีพคนไทยและกลุ่มทุนต่างชาติที่แฝงตัวมาทำธุรกิจในกรุงเทพนะครับหลังพบการร้องเรียนจากประชาชนและการลักลอบทำงานสงวนของแรงงานข้ามชาติเยอะครับฟังบิ๊กหยมพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคนะครับเดินสายหาเสียงครับวันนี้ตามย่านการค้าร้านอาหารร้านนวดร้านเสริมสวยในพื้นที่เขตห้วยขวางบางแคและจตุจักรนะครับบอกว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานี้มาจากการรับสวยของเจ้าหน้าที่กทมครับ
3: บางคนบอกกับพวกเราว่าเขาต้องจ่ายเดือนละ500บาทให้กับเทศกิจเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสวยเทศกิจเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับเมื่อวานซื้อเนี่ยท่านชัชชาตินะครับในฐานะผู้ว่าเนี่ยในรายการดีเบตเนี่ยก็พูดแล้วยอมรับแล้วกับประชาชนว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็ต้องพูดกับประชาชนทุกท่านอีกครั้งว่าการที่พรรคเศรษฐกิจเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นเหล่านี้ในตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้หวังผลทางการเมืองเราหวังผลให้ผู้ว่าคนถัดไปไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าของพรรคเศรษฐกิจหรือไม่หรือจะเป็นท่านชัชชาติหรือไม่เข้าไปแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้นะครับ
0: ส่วนนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะวันนี้ร่วมวงเสวนากับสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยตัวแทนทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพมหานครรับฟังปัญหาและข้อเสนอของผู้ค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบของกทม.ซึ่งนางมัลลิกาชูนโยบายสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ค่ะฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของกรุงเทพผลักดันกำหนดพื้นที่ค้าขายที่เหมาะสมจัดระเบียบด้วยเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจกลางคืนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
2: เมื่ออากาศที่คนกรุงเทพหายใจเข้าไปอาจจะไม่บริสุทธิ์ครับเพราะฝุ่นที่ก่อตัวจากการจราจรการก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงกลิ่นขยะจากโรงงานกำจัดขยะที่ล่องลอยอยู่ในอากาศนะครับทุกวันนี้มันสะสมขึ้นเรื่อยๆนี่อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ส่งผลให้สุขภาพของคนกรุงเทพย่ำแย่ลงนะครับติดตามจากซีรีส์มหาภัยตอนฝุ่นพิษกลิ่นขยะภัยลมหายใจครับ

แม้จะผ่านพ้นฤดูฝุ่นไปแล้วค่ะแต่ชีวิตคนเมืองยังต้องเผชิญกับวิกฤตฝุ่นที่สะสมเข้าสู่ร่างกายอยู่ทุกวันค่ะเพราะแหล่งกำเนิดฝุ่นทั้งจากการจราจรที่หนาแน่นการก่อสร้างที่เกิดขึ้นทุกมุมเมืองรวมถึงฝุ่นพิษที่ถูกปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมยังคงถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาค่ะและเชื่อไหมคะว่าเพียงแค่คุณนั่งรอรถเมล์ที่ป้ายรถเมล์เพียงไม่กี่นาทีคุณก็อาจจะสูดฝุ่นและมลพิษเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่น่า

0: ตกใจแล้วและสิ่งนี้เองค่ะจะกลายเป็นระเบิดเวลาที่ทำลายสุขภาพคนเมืองในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: ที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยเพราะข้อมูลของ Rocket Media Lab พบว่าปี2568กทม.มีวันอากาศดีหรือค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์สีเขียวเพียง38วันเท่านั้นลดลงจากปี2567ที่มีถึง43วันขณะที่อีก254วันเป็นวันที่คุณภาพอากาศปานกลางหรืออยู่ในระดับสีเหลืองและวันที่เหลือก็คือช่วงที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้มและสีแดงคือส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนเมืองการสูดฝุ่นพิษของคนกทม.ในปี2568ยังเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ประมาณ 1,280 มวนคนทำงานกลางฝุ่นเป็นอีกอาชีพที่ไร้ทางเลี่ยงทุกวันเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนนมิตรไมตรีเขตดินแดงคนนี้ต้องยืนทำงานกลางแจ้งนานกว่าครึ่งวันท่ามกลางถนนที่ขนาบทั้งสองฝั่งและสายงานก่อสร้างที่กำลังเดินหน้าการสูดดมฝุ่นควันและมลพิษสะสมในทุกลมหายใจกำลังเริ่มส่งสัญญาณเตือนผ่านปัญหาสุขภาพที่อาจมองข้าม
2: ฝุ่นเข้ามานี่คือความรู้สึกว่ามันคือระคายคอรู้เลยบางทีนะยิ่งเจออากาศที่มันไม่ค่อยดีอากาศที่มันชื้นๆนะบางทีก็เป็นภูมิแพ้ได้เลยแล้วยิ่งวันไหนที่ฝุ่นเยอะนี่รู้เลยนะจะจามมันมาตามอากาศน่ะ
1: งานวิจัยหลายชิ้นยังพบว่าฝุ่นในกทม.มีโลหะหนักทั้งสารหนูแคดเมียมและโครเมียมปะปนในปริมาณค่อนข้างสูงผลกระทบต่อสุขภาพจึงมีทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังตั้งแต่ระคายเคืองตาไอแห้งเจ็บคอหายใจไม่สะดวกผื่นคันตามตัวจนไปถึงหอบหืดกำเริบหลอดลมอักเสบโรคหัวใจอัลไซเมอร์และมะเร็งปอด
3: จะเห็นว่าในฤดูที่แบบฝุ่นเยอะๆนะคะจะมีผู้ป่วยห้องฉุกเฉินค่ะจะมาด้วยขอพ่นยาหอบหืดมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่มาทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจหลอดเลือดนะคะก็จะมามากขึ้นในช่วงฝุ่นคือผลงานวิจัยนี่คือชัดเจนมากเลยนะคะรวมถึงว่าระยะยาวเนี่ยตอนนี้พอสะสมสัก 5-10 ปีอะค่ะเริ่มเห็นคนเป็นมะเร็งปอดที่อายุน้อยๆนะคะแล้วก็ไม่ได้สูบบุหรี่ด้วยแต่ว่าอยู่ในพื้นที่อย่างนี้นะคะที่เป็นแบบฝุ่น PM 2.5 เยอะๆประมาณหลังจาก 5-10 ปีจะเริ่มเห็นแล
4: ้วอยู่นี่มาตั้งนานก็ได้กลิ่นมาตั้งนานเลยนะก็เป็นอย่างเงี้ย
5: มันชินมากกว่าแต่ดีมันดีขึ้นน่ะแหละดีขึ้นเรื่อยๆนะที่ผ่านมาก็พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการแยกขยะมันก็ดูเป็นแบบเป็นเรื่องที่ดีอ่ะนะแต่ว่าสังคมไทยมันทำอย่างนั้นยาก
1: กลิ่นขยะยังคงรบกวนความเป็นอยู่ของชาวบ้านรอบโรงกำจัดขยะอ่อนนุชเขตประเวศแม้ผลการวัดค่ากลิ่นที่กทม.สำรวจระหว่างเดือนกุมภาพันธ์2568ถึงเดือนมีนาคม2569จะพบว่ามีค่าลดลงซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อร้องเรียนผ่านระบบทรัฟฟี่ฟองดูที่มีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกันอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้หากสูดดมกลิ่นขยะเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดโรคได้เช่นกันทั้งการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนจนถึงเกิดความเครียดเรื้อรัง
3: สิ่งที่วัดชัดเจนก็คือความรู้สึกค่ะถ้ารู้สึกว่าลำคาญจนกระทบชีวิตประจำวันแล้วอันนี้คือเริ่มมีผลกระทบทางสุขภาพซึ่งก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์การเขตเมืองนะคะที่เราต้องร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและภาครัฐระหว่างชุมชนในการแก้ปัญหาพวกนี้ค่ะอยากให้เชื่อมเขาเรียกว่าเอาระบบสุขภาพนำในการชี้วัดสิ่งแวดล้อมแทนที่จะวัดแค่จำนวนกิจกรรมที่จัด
1: ทั้งปัญหาฝุ่นและกลิ่นขยะสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนภัยเงียบรอบตัวที่กำลังกัดกินและทำลายสุขภาพของคนเมืองอยู่ทุกวันหากปัญหานี้ยังไร้การใส่ใจและขาดนโยบายการจัดการที่มีประสิทธิภาพก็อาจจะทำให้สุขภาวะของคนเมืองต้องตกอยู่ในความเสี่ยง
0: วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครครั้งนี้ค่ะเป็นโจทย์ท้าทายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่และทีมบริหารชุดใหม่ที่ต้องเร่งเข้ามาสานต่อและผลักดันนโยบายการจัดการให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ส
6: สัปดาห์หน้าแล้วนะคะจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า4,500,000 คนด้วยกันนะคะก็น่าคิดรวมไปถึงประชากรแฝงหรืออาจจะเป็นคนอื่นๆด้วยที่มาใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครนะคะว่าวาดภาพกรุงเทพมหานครในฝันเอาไว้อย่างไรอยากจะเห็นการพัฒนาเมืองเป็นไปในทิศทางไหนนะคะวันนี้ชวนไปฟังเสียงสะท้อนของพวกเขาผ่านงาน Bangkok Active Festival ที่สวนลุมพินีค่ะผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นหลากหลายนะคะเน้นไปที่การเปิดพื้นที่ให้ทุกคนทุกวัยได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็สะท้อนถึงภาพความใฝ่ฝันที่จะพัฒนาเมืองร่วมกันติดตามจากรายงานของคุณอรวรรณสุโขค่ะ
7: ปั่นเป็ดคุยเรื่องเมืองกิจกรรมแสนธรรมดาในสวนสาธารณะแต่ในงาน Bangkok Active Festival ให้เราได้ปั่นกับคนแปลกหน้าพร้อมหัวข้อสนทนา5เรื่องใหญ่
8: ทีมงานเขาจะเซต5เรื่องใหญ่ๆเอาไว้นะคะที่จะให้คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนั้นพูดคุยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องพื้นที่สีเขียวทางเท้าความปลอดภัยแล้วก็เรื่องการศึกษาทั้ง5เรื่องนี้ผ่านการรวบรวมทำข้อมูลและวิเคราะห์มาแล้วนะคะว่าเป็น5เรื่องใหญ่ที่คนเมืองเขาอยากจะเห็นการต่อยอดการพัฒนาซึ่งก็ครอบคลุมชีวิตในทุกๆมิติค่ะ
7: สิ่งที่เราอยากจะบอกผู้ว่าสะท้อนได้ตรงมุมนี้นะคะและก็ยังมีผู้ว่าแบบไหนที่เราฝันถึงไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าสายลุยลงพื้นที่สายไอทีสายอบรับสวัสดิการสายวางแผนเชิงกลยุทธ์นี่ก็เหมือนจำลองมาจากแคนดิเดตผู้ว่าตอนนี้เลยค่ะ
9: แบบค่ารถไฟฟ้ามันค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆเมื่อเทียบกับค่าครองชีพแบบเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วครับคือเงินเดือนเราเท่านี้แต่ค่าโดยสารเนี่ยใกล้แบบใกล้เกียงเขาเลยหรือบางทีอาจจะแพงกว่าเขาด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้มันก็ได้แบบเป็นขาที่เราสร้างรถไฟฟ้ากันทั้งเมืองที่ขุดอยู่เนี่ยตอนเนี้ยถามว่าแบบคนเนี่ยที่มีศักยภาพที่ขึ้นเนี่ยมันมีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ถ้าเราไม่สามารถแบบสร้างแล้วทำให้คนแบบมาใช้บริการได้คือแบบค่าโดยสารที่แบบเพียงพอกับราคาแรงขั้นต่ำ
10: เราเชื่อว่าถ้าเมืองที่ดีจะทำให้คนแปลกหน้ากล้าคุยกันแล้วก็จะทำให้คนน่ะกล้ารู้จักกันมากขึ้นนะคะค่ะทีนี้วันนี้เราก็เลยมาเซตอัพค่ะว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นคนไม่รู้จักกันนะคะกล้าคุยกันจะทำอะไรบ้างซึ่งปั่นเป็ดมันเป็นกิจกรรมแบบน่ารักอะค่ะแทนที่เราจะเอาเรื่องยากๆใช่ไหมคะไปอยู่ในพื้นที่ที่มันยากมากนั่งตัวแข็งในห้องประชุมคุยกันอะไรเงี้ยค่ะมาปั่นเป็ดค่อยๆปั่นกันไปค่อยๆคุยกันไปค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาคุยกันนะคะมันจะต่อยอดขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นไอเดียบางอย่างที่น่าสนใจได
7: ้ส่วนนี้เป็นกิจกรรมครอบครัวมีลานเล่นอิสระมุมอ่านหนังสือบอร์ดเกมบล็อกไม้นี่เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่คนเมืองต้องการพื้นที่เพื่อให้เด็กๆได้เล่นอิสระได้ห่างจากจอและสร้างพัฒนาการผ่านการเล่นพื้นฐานสำคัญของเด็กปฐมวัย
11: คิดว่าจำเป็นค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ค่ะมีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่ว่าพื้นที่สไตล์เนี้ยแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีคือถ้าจะมีก็ยังมีแบบไม่อยากจะพูดชื่อแบรนด์เนาะแบบในห้างที่มันใหญ่ๆที่มันแบบไปเล่นได้เยอะๆอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายซึ่งเราก็รู้สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ปะคะถ้าสมมติว่ามีพื้นที่แบบนี้เพิ่มขึ้นเด็กๆหรือครอบครัวที่มีลูกๆหลานๆแบบนี้ก็สามารถเข้าถึงพื้นที่แบบนี้ได้มากขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมแอคทีฟให้ทำมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเน
12: า
11: ะ
12: เด็กทุกคนคืออนาคตของชาติครับนั้นในเรื่องของการให้การศึกษาให้โอกาสให้เขาได้พัฒนาให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่นอกเหนือจากในจอเป็นความสำคัญสำหรับประเทศชาติมากๆครับฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงกับผู้ว่าคนใหม่ว่าอย่างน้อยให้อยากจะให้มีความสำคัญให้ความสำคัญให้กับเด็กเพราะว่าเขาคืออนาคตของเราจริง
7: ๆยังมีโซนนิทรรศการที่จะให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรุงเทพที่ไม่เพียงให้คุณได้รู้แต่ยังเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อเสนอความเห็นได้รวมถึงวงการพูดคุยสบายๆกันในสวนถึงเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนกรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีกกิจกรรมทั้งหมดนี้หวังดึงผู้คนออกมาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะพื้นที่ที่คนเมืองมีจำกัดทั้งทางกายภาพและเวลา
13: อย่างน้อยทำใ คนในกรุงเทพได้รู้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าหรือว่าไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยในการมีพื้นที่สาธารณะให้คนได้ออกมาทำกิจกรรมไม่ว่าจะช่วงอายุไหนมันก็บ่งบอกว่าไอ้การที่มันมี

0: โครงสร้างพื้นฐานมีพื้นที่สาธารณะมีการออกแบบกิจกรรมให้มันเหมาะสมกับทุกช่วงวัยเนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยได้ออกมาใช้ชีวิตแล้วก็เวลาออกมาใช้ชีวิตอะค่ะมันก็อาจจะไปมีส่วนทั้งในการแก้ปัญหาอื่นๆด้วยหรือแม้กระทั่งการบ่งบอกว่าถ้าหากพื้นที่มันดีพอคนออกมาใช้ชีวิตมีจำนวนมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าตัวผู้บริหารเมืองหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนากรุงเทพมหานครนะคะก็จะได้ให้ความสำคัญไม่ว่าจะเรื่องงบประมาณเรื่องของการออกแบบเพื่อให้ฟาซิลิตี้เหล่านี้ค่ะมันรองรับกับคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในกรุงเทพมหานครที่ต้องเจอกับโจทย์อะไรที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะการมีพื้นที่อย่างนี้อย่างน้อย3วันเนี่ยเราได้รวบรวมกิจกรรมที่โดยปกติแล้วเขาอาจจะกระจายกันทำกิจกรรมเหล่านี้ในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะพื้นที่ใหญ่หรือพื้นที่เล็กแต่ว่าช่วง3วันก็จะยิ่งทำให้มันเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่าถ้ากิจกรรมแบบนี้มันจะดีไหมถ้ามันเกิดขึ้นใกล้บ้านของคุณหรือว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวกอะค่ะ
1: Bangkok Active Festival 3วันช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่สวนลุมพินีไม่ใช่แค่การจำลองเมืองที่รองรับการใช้ชีวิตที่ฝันถึงแต่ยังทำให้ทุกคนเห็นว่าใครก็สามารถลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองได้อรวรรณสุโขไทย PBS รายงาน
2: อีกหนึ่งปัญหาของเมืองพัทยาที่รอการแก้ไขครับก็คือตึกร้างวอเตอร์ฟรอนต์นะครับโครงการนี้ยืดเยื้อมากว่า20ปีครับตอนนี้เป็นตึกร้างที่บทบังทัศนียภาพของเมืองพัทยานะครับเป็นโจทย์ใหญ่และโจทย์ยากของนายกเมืองพัทยาครับว่าจะเข้ามาแก้ปัญหานี้อย่างไรติดตามจากรายงานของคุณภัทราชวนชมครับ
3: ผมว่ามันก็บังวิวทัศน์อ่ะนะมันเมื่อก่อนมันไม่มีอ่ะ
4: นโยบายของผมก็คือว่าตึกอาคารวอเตอร์ฟรอนต์เนี่ยต้องรื้อออก
5: พร้อมดำเนินการไม่ว่าจะรื้อหรือไม่ว่าจะดัดแปลงอาคารนะครับ
4: วางระบบความโปร่งใสของการออกใบอนุญาตนะครับ
6: อาคารร้างสูงเด่นใกล้ท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีคือร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ของโครงการ Waterfront พัทยาหรือ Waterfront Suite and Residence ที่ก่อสร้างไม่เสร็จเพราะถูกระงับการก่อสร้างจากการก่อสร้างผิดแบบโครงการนี้เป็นคอนโดมิเนียมและโรงแรมหรูความสูง53ชั้นจำนวน315ห้องพื้นที่ใช้สอยกว่า 38,500 ตารางเมตรบนเนื้อที่2ไร่1งาน63ตารางวาชูจุดเด่นเห็นวิวอ่าวพัทยาแบบ360องศาได้รับใบอนุญาตก่อสร้างตั้งแต่ปี2551
7: โครงการวอเตอร์ฟอนต์พัทยาเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2556ค่ะคุณอิทธิพลคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาในเวลานั้นเป็นผู้ออกใบอนุญาตก่อสร้างค่ะแต่ขณะนั้นก็เกิดปัญหาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างผิดแบบปัญหาทางหนีไฟรวมทั้งลิฟต์จนกระทั่งปี2566คุณอิทธิพลและพวกถูกปปช.ชี้มูลความผิดกรณีออกใบอนุญาตก่อสร้างไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะและถูกออกหมายจับในเวลาต่อมาเพราะว่าไม่มารายงานตัวและในปี2567ศาลยกฟ้องเพราะว่าคดีขาดอายุความนะคะคำถามก็คือในเวลานี้ที่กำลังจะมีนายกเมืองพัทยาคนใหม่ก็น่าสนใจว่าบรรดาผู้สมัครจะมีแนวทางในการจัดการปัญหาตึกร้างที่บดบังทัศนียภาพเมืองพัทยาได้อย่างไรบ้างค่ะ
4: ปัญหาของอาคารวอเตอร์ฟรอนต์เนี่ยนะครับมันยาวนานมากนะครับแต่ว่าไม่มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยนะครับมันไม่มีมันอาจจะไปกระทบกับคนที่เกี่ยวข้องแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมฝากถึงพี่น้องประชาชนคนพัทยาเลยว่าถ้าพี่น้องให้ความไว้วางใจผมไปเป็นนายกเมืองพัทยาเนี่ยตึกวอเตอร์ฟรอนต์เนี่ยผมจะให้รื้อเพราะอะไรเพราะตอนนี้ใบอนุญาตก่อสร้างก็หมดอายุไปแล้ว
5: ตลอด4ปีที่ผ่านมาก็จะมีประเด็นนี้สอบถามมาเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มันมีเรื่องของศาลที่มีการดำเนินคดีนะครับผู้บริหารแล้วก็ไปถึงข้อมูลที่บอกว่าโฉนดออกโดยไม่ชอบโดยปปช.เนี่ยได้เป็นคนชี้แล้วก็ส่งมาให้เรา มีความเห็นซึ่งเราก็มีความเห็นตามปปช.ตอนนี้ก็คือตามที่ได้กล่าวไปคือขั้นตอนอยู่ที่กรมที่ดินละถ้าชี้ออกมาไม่ว่าจะผิดหรือถูกเราก็พร้อมที่จะทำตามกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับ
4: การที่เราจะต้องทำวางระบบความโปร่งใสของการออกใบอนุญาตนะครับเพื่อไม่ให้เกิดวอเตอร์ฟอนต์อาคารที่2เกิดขึ้นมาครับ
8: ถ้าเราได้เป็นนายกเมืองพัทยาอันดับแรกเราจะจัดการอะไรกับวอเตอร์ฟอนต์
4: อันดับแรกใช่ไหมครับก็หมายความว่าถ้าจัดการจากกระบวนการที่จากอธิบดีกรมที่ดินออกมาว่าโฉนดได้โดยมามิชอบใช่ไหมครับอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาของเราเนี่ยที่จะทำต่อไปได้ก็คือการออกคำสั่งรื้อถอนนะครับ
6: ปี2560เมืองพัทยามีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารเพราะก่อสร้างผิดแบบและต่อมาบริษัทบาลีไฮจำกัดเจ้าของโครงการยื่นอุทธรและในปี2565คำสั่งรื้อถอนถูกเพิกถอนเนื่องจากคณะกรรมการอุทธรณ์เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งเดิมไม่มีอำนาจตามกฎหมายปี2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีหนังสือแจ้งมายังเมืองพัทยากรณีที่ดินบางส่วนอาจออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ห่วงห้ามปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการวินิจฉัยจากกรมที่ดินโครงการวอเตอร์ฟอนต์พัทยาไม่เพียงเป็นแค่อาคารร้างแต่กลายเป็นมหากาพย์ของคดีที่ยืดเยื้อมานานเกือบ20ปีกลายเป็นบทเรียนของการจัดการผังเมืองและสิ่งปลูกสร้างของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เมืองขยายตัวแบบก้าวกระโดดแต่ยังไร้ทิศทางภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
9: ถ้าวันหนึ่งคุณผู้ชมเปิดทีวีขึ้นมาแล้วมันเป็นจอดำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคะแน่นอนค่ะกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลเพราะว่าปี72นะคะที่ใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลกำลังจะหมดอายุแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีแผนรองรับจริงๆเดิมวันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดกสทช.มีวาระสำคัญที่คนในอุตสาหกรรมทีวีและผู้บริโภคกำลังจับตามองก็คือน่าจะมีการเคาะแผนแม่บททีวีดิจิตอลกันแต่ว่าสุดท้ายก็เคาะออกไปนะคะว่าเลื่อนออกไปก่อนไปเป็นวันจันทร์ที่22มิถุนายนพร้อมกับการผลักดันแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแห่งชาติค่ะมีรายงานว่าการประชุมคณะกรรมการหรือบอร์ดกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.วันนี้มีวาระนำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ปีพุทธศักราช2569ถึง2573เข้าวาระการประชุมต่อจากที่ค้างเอาไว้เมื่อวันที่8เมษายนปี2569และระบุว่ากรรมการกสทช.จะเคาะมติกันวันนี้นะคะเรื่องนี้ก็ถูกจับตามองค่ะเพราะว่าการประมูลทีวีดิจิตอลรอบใหม่จะต้องเริ่มต้นในช่วงปลายปี2570ก่อนที่ใบอนุญาตปัจจุบันจะหมดอายุในปี2572นะคะแต่ว่าร่างแผนแม่บทค้างอยู่ในวาระการประชุมมานานกว่า2ปีซึ่งในที่ประชุมก็มีการเสนอ2แนวทางด้วยกัน1ประมูลตามกฎหมายเดิมแต่ว่าปรับราคาตั้งต้นให้เหมาะสม 2. แก้กฎหมายแยกใครผู้ให้บริการโครงข่ายออกจากผู้ผลิตเนื้อหาค่ะเพื่อลดต้นทุนลงราคาตั้งต้นก็จะลดลงมาด้วยแต่ว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าสุดท้ายการประชุมก็ยังลงมติกันไม่ได้โดยกรรมการกสทช.บางคนระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีรายละเอียดซับซ้อนและยังมีวาระอื่นรอพิจารณาอยู่ก็เลยเลื่อนการนัดพิจารณาอีกครั้งไปเป็นวันจันทร์ที่22มิถุนายนพร้อมกับวาระการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแห่งชาติหรือ National Streaming Platform หรือ NSP ค่ะ
2: ด้านศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานบอร์ดกสทช.ครับบอกว่าระบบสตรีมมิ่งแห่งชาติยังเป็นข้อถกเถียงนะครับยังไม่มีข้อสรุปในที่ประชุมเหมือนกันว่าใครจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มใครจะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนรวมไปถึงจะมีคนใช้งานมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเอาไปเทียบกับการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มต่างชาตินะครับซึ่งจะนัดประชุมหารือกันใหม่วันจันทร์นี้ครับ
10: เราอยากจะให้มีวิวเวอร์มากขึ้นอยากจะมีทีวีอัตลักษณ์ไทยมีผู้ผลิตคุณภาพคอนเทนต์ไทยนะครับเนื้อหา รวมทั้งกิจการโทรทัศน์ซึ่งสามารถ

0: แต่ดูลีเนียร์ทีวีได้โดยช่องทางโทรคมนาคมก็คือทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ยังพิจารณากันยังไม่ถ่องแท้นะครับก็ให้กลับไปคิดกันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็กลับมาเราจะได้มาพิจารณากันใหม่
1: สำหรับแผนแม่บททีวีดิจิตอลค่ะก่อนหน้านี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นหนังสือเรียกร้องให้กสทช.เร่งลงมติแผนแม่บทเพราะกังวลว่าอาจจะกระทบกับสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคหากเกิดปรากฏการณ์จอดำเพราะความไม่ชัดเจนของกสทช.ค่ะ
2: สงครามและความขัดแย้งครับทำให้คนจำนวนไม่น้อยนะครับต้องละทิ้งบ้านเกิดของตัวเองข้อมูลจาก UNHCR ครับบอกว่าทั่วโลกมีผู้ลี้ภัยมากกว่า43ล้านคนนะครับในไทยมีประมาณ 90,000 คนครับในกลุ่มนี้มีทั้งคนที่มีทักษะฝีมือแรงงานและจำนวนไม่น้อยครับเป็นนักศึกษาที่มีความรู้นะครับประเทศไทยจะมีมาตรการแบบไหนในการรองรับกับคนกลุ่มนี้ติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรครับ

0: วันพรุ่งนี้20มิถุนายนค่ะและ20มิถุนายนของทุกปีองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันผู้ลี้ภัยโลกนะคะเพื่อให้ความสำคัญกับสิทธิสถานะความปลอดภัยการคุ้มครองผู้ที่ถูกบังคับให้หนีออกจากบ้านเกิดของตัวเองในประเทศไทยมีข้อมูลว่าพบผู้ลี้ภัยมาอยู่ที่นี่มากกว่าจาก40ประเทศทั่วโลกนะคะเข้ามาอยู่ในไทยโดยเฉพาะเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาค่ะดูตัวเลขจากงานวิจัยนี้เฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็น่าจะพอเห็นภาพนะคะงานวิจัยล่าสุดการย้ายถิ่นของนักศึกษาจากเมียนมาเข้ามาประเทศไทยภายหลังการรัฐประหารในเมียนมาช่วงปี2564พบว่ายอดการลงทะเบียนของนักศึกษาเมียนมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะก่อนปี2564นะคะตัวเลขฝั่งนู้นค่ะคุณผู้ชมจะพบว่ามีนักศึกษาเมียนมาลงทะเบียนในไทยอยู่ที่ประมาณ 2,500 ถึง 2,800 คนแต่หลังรัฐประหารในเมียนมามาจนถึงปี2567คือช่วงปี64ถึง67ตัวเลขขยับไปอยู่ที่ 12,000 กว่าคนนะคะและตัวเลขล่าสุดปี2568ปีที่แล้วค่ะมีนักศึกษาในเมียนมาลงทะเบียนในไทยถึง 17,000 คนนี่เฉพาะนักศึกษาในหลักสูตรปริญญายังไม่นับรวมนักเรียนนักศึกษาในหลักสูตรภาษาและหลักสูตรที่ไม่ใช่ปริญญาบัตรนะคะทั้งหมดนี้สะท้อนว่าตัวเลขผู้ลี้ภัยที่หลั่งไหลเข้ามาในไทยโดยเฉพาะผู้ลี้ภัยเมียนมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะมีข้อมูลอีกหลายชุดนะคะที่ระบุว่าเรื่องนี้รัฐบาลไทยอาจจะมองข้ามไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวเลขนี้สะท้อนถึงภาวะในเมียนมาซึ่งมีพรมแดน 2,000 กิโลเมตรติดกับไทยมันสะท้อนถึงการพลัดถิ่นที่เกิดขึ้น3ระลอกใหญ่ๆของเมียนมาค่ะ1คือการหนีภัยทันทีในช่วงรัฐประหารซึ่งเชื่อมโยงกับการปราบปรามคนที่อารยะขัดขืนรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร2คือภาวะชะงักงันที่ยืดเยื้อของภาคอุดมศึกษาในเมียนมาทำให้คนรุ่นใหม่ในเมียนมาต้องหาทางออกอยากเรียนต้องไปเรียนที่อื่นซึ่งเป้าหมายคือไทยเพราะใกล้สุด3คือการบังคับใช้กฎหมายการเกณฑ์ทหารซึ่งเริ่มต้นขึ้นกุมภาพันธ์ปี67ข้อนี้ล่ะค่ะทำให้เกิดการลี้ภัยย้ายถิ่นจากเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะ
1: ในหลังการรัฐประหารเนี่ยก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะพี่น้องที่เป็นชาวพม่าบะหมาเนี่ยค่ะที่เป็นชาติพันธุ์หลักของเมียนมาเขาเนี่ยก็มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในบริเวณเชียงใหม่มากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนนะคะหลังการรัฐประหารก็เป็นพี่น้องจากย่างกุ้งมันดาเลบางทีสกายมะเกวอะไรอย่างเงี้ยผสมผสานกันเป็นเหมือนปรากฏการณ์ใหม่ที่เราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆใน4ปีที่ผ่านมานี้นะคะส่วนมากที่เข้ามาก็จะเป็นชนชั้นกลางที่มีการศึกษาหรือบางคนก็มาแสวงหาโอกาสทางการศึกษาในเชียงใหม่แล้วก็จะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้สามารถจะทำงานเป็นแรงงานข้ามชาติได้อะไรเงี้ยเขาก็จะหาโอกาสในเรื่องของทางเศรษฐกิจอื่นๆเพื่ออยู่รอดเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีกฎหมายที่จะรับรองความเป็นผู้ลี้ภัยประเทศไทยก็จะจัดเขาอาจจะเป็นแบบแรงงานข้ามชาติไปเลยเพราะว่ามันก็เป็นช่องทางเดียวด้วยที่เขาจะสามารถได้เอกสารเพราะบางคนเข้ามาอาจจะไม่มีเอกสารก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโอกาสเดียวที่เขาจะอยู่รอดได้ก็คือการเป็นแรงงานข้ามชาติ
0: และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะที่ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดเวทีเสวนาประเด็นการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกการลดความช่วยเหลือและการคุ้มครองผู้

0: ลี้ภัยมีข้อเสนอเรื่องการกำหนดสิทธิ์ในการทำงานใหม่ให้กับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาในประเทศไทยค่ะซึ่งนอกจากเสนอเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้ลี้ภัยตามหลักสากลแล้วยังเสนอให้หน่วยงานภาครัฐไทยสร้างความเข้าใจและมองเรื่องการอยู่ร่วมกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ค่ะ
1: เป็นประโยชน์ที่ร่วมกันอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาได้ประโยชน์จากเราเท่านั้นเราได้ประโยชน์จากเขาด้วยเนาะในเรื่องของเรื่องของการที่เขาจะเป็นส่วนหนึ่งในเศรษฐกิจไทยนะคะอันนี้กลุ่มแรงงานข้ามชาติเนาะส่วนกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองหรือกระทั่งนักศึกษาเองเนี่ยทุกคนก็มีกำลังซื้อใช่ไหมคะอย่างกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมลงทุนธุรกิจกับคนไทยนะก็แน่นอนว่าก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการสร้างใช่ไหมการสร้างเม็ดเงินโดยเฉพาะซัพพลายเชนอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเราไปสำรวจเนาะอย่างร้านอาหารพม่าเนี่ยเมื่อเราไปสำรวจซัพพลายเชนทุกอย่างเนี่ยก็คือใช้ของโลคอลหมดนะคะใช้ของที่เป็นของท้องถิ่นทั้งหมดนะคะอาจจะมีอินพอร์ตมาบ้างบางวัตถุดิบแบบสัดส่วนน้อยมากเป็นแต่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะออกแบบให้เขาสามารถลงทะเบียนอย่างถูกต้องได้ทั้งหมดและสุดท้ายเราก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของภาษีอย่างเต็มที่
0: ตอนนี้นอกจากผู้ลี้ภัยตามศูนย์พักพิงชั่วคราว9แห่งบริเวณชายแดนไทยเมียนมาซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานได้ในบางกลุ่มอาชีพนะคะกลุ่มนี้บางคนสามารถช่วยตัวเองได้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะจริงๆแล้วภาพรวมในไทยยังมีผู้ลี้ภัยอีกจำนวนมากนะคะที่เข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจของไทยคุณเจษดาคุณวิสาคะอยู่ที่รัฐบาลไทยแล้วค่ะจะมองกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงนี้อย่างไรเพื่อต่อยอดเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
3: กรณีของป่าทับลานค่ะเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองกันอย่างต่อเนื่องสำหรับมติเพิกถอนพื้นที่กว่า 150,000 ไร่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะประเด็นนี้มีบางส่วนอาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าพื้นที่ดังกล่าวมันถูกเพิกถอนไปแล้วทำให้ล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติทับลานต้องชี้แจงบอกว่าการเพิกถอนดังกล่าวนั้นยังไม่มีผลบังคับใช้และเน้นย้ำห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือผู้ถือครองพื้นที่ค่ะประกาศของอุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงกรณีมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเสนอพิจารณาเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแล้วและได้มีประกาศการซื้อขายที่ดินเป็นจำนวนมากทางอุทยานระบุนะคะว่ามติหรือข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายหรือระเบียบจึงประกาศเตือนห้ามซื้อขายเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เด็ดขาดและอย่าหลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือแอบอ้างสิทธิ์ขณะที่การสำรวจบริเวณตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาไม่พบป้ายประกาศขายที่ดินเหมือนในอดีตหรือช่วง 20-30 ปีก่อนแต่มีข้อมูลว่าการซื้อขายผ่านเครือข่ายในหน้าแทนโดยสื่อสังคมออนไลน์มีการโพสต์ขายที่ดินในตำบลวังน้ำเขียวผู้ขายระบุค่ะว่ามีเอกสารพ.บ.ท.5หรือภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งเป็นเอกสารรับรองการเสียภาษีของผู้ครอบครองที่ดินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่สามารถยืนยันสิทธิการครอบครองได้ค่ะ
2: ส่วนชาวบ้านที่คุ้มครองกระทิงอำเภอวังน้ำเขียวครับถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยาน350คนนะครับบางส่วนถูกตัดสินไปแล้วครับเหลืออีกประมาณ100กว่าคนที่คดียังอยู่ในชั้นอุทธรณ์นะครับชาวบ้านบอกว่าหลังมีมติเพิกถอนพื้นที่ออกจากอุทยานแห่งชาติทับลานทำให้กลับมามีความหวังครับว่าจะได้ที่ดินทำกินกลับคืนมาหลังถูกดำเนินคดีมานานกว่า10ปีนะครับพวกเขาเชื่อว่าได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐมีความชอบธรรมในการอยู่อาศัยพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ที่ดินทำกินครับ
4: ก็หวังได้แค่ 50% นั่นแหละจากที่ไม่มีความหวังเลยเพราะเขาไม่ได้ยกเลิกไปทั้งหมดเพราะเนื้อที่จริงๆอ่ะที่อุทยานมาประกาศทับน่ะมันตั้ง97หมู่บ้านแต่พอเข้ามาเขาว่าเขาจะเพิกถอนอะเพิกถอนเป็นจุดๆแล้วจุดอื่นไม่ได้เพิกถอนเนี่ยแล้วไม่รู้มันจะเป็นยังไงแล้วเขาจะอยู่ยังไงขนาดของป้าอยู่ในส่วนนี้ป้าก็ยังว่ามีความหวัง
3: ตามพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลานปี2524พื้นที่อยู่อาศัยและทำกินในตำบลไทยสามัคคีตำบลวังน้ำเขียวและตำบลอุดมทรัพย์กว่า 30,000 ไร่อยู่ในเขตอุทยานนะคะปี2554ถึง2555กรมอุทยานดำเนินคดีเจ้าของบ้านพักตากอากาศและรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

0: 418คดีปลายปี2564ถึงปี2565อัยการจังหวัดนครราชสีมาทยอยส่งฟ้องคดีจำนวน352คดีและศาลเริ่มตัดสินค่ะชาวบ้านบางคนเลือกรับสารภาพแต่ว่าบางคนก็ต่อสู้เพราะกังวลว่าอาจจะต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งที่ต้องจ่ายค่าเสียหายหลายคนถูกตัดสินให้ชดใช้ตั้งแต่หลักแสนบาทไปจนถึงเกือบ2ล้านบาทข้อมูลจากชาวบ้านยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องการซื้อขายที่ดินให้ในทุนนอกพื้นที่จริงแต่มีเพียงร้อยละ5ถึง10เท่านั้นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นชาวบ้านที่ถือครองที่ดินค่ะ
1: การที่สหรัฐและอิหร่านนะครับได้เซ็นลงนามใน MOU ร่วมกันครับเป็นการพักรบปูทางไปสู่สันติภาพระยะยาวนะครับซึ่งเส้นทางนี้มี60วันแบ่งเป็นเฟสๆครับแต่สเต็ปแรกตอนนี้ก็ดูเหมือนจะขรุขระแล้วนะครับจากเดิมที่2ฝ่ายเขานัดคุยกันที่สวิตเซอร์แลนด์ครับแต่ตอนนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับขณะเดียวกันก็มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นครับนั่นก็คือการโจมตีในเลบานอนครับหน่วยบริการฉุกเฉินเมืองนาบาติเยครับอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับมีกลุ่มควันหนาทึบขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากหลายจุดของเมืองและบริเวณใกล้เคียงครับหลังจากกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเฮซบอลลาห์อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนที่สะพานคามิเยครับเชื่อมระหว่างเมืองไทยและเมืองไซดอนรถยนต์ของประชาชนจำนวนมากยังคงมุ่งหน้าออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับเนื่องจากทหารอิสราเอลโจมตีพื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย33คนภายในคืนเดียวครับกองทัพอิสราเอลยืนยันนะครับมีทหารอิสราเอลอย่างน้อย4นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการในเลบานอนเหมือนกันครับแล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าโจมตีเป้าหมายกลุ่มเฮซบอลลาห์ต่อไปครับ
0: ส่วนที่รีสอร์ทที่คาดว่าจะเป็นสถานที่เจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในเมืองออบบูเกนทางตอนกลางของสวิตเซอร์แลนด์นะคะยังคงมีตำรวจพร้อมอาวุธครบมือตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาแม้ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะยืนยันแล้วว่าการเจรจาที่กำหนดจะเริ่มขึ้นวันแรกวันนี้ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะซึ่งคำยืนยันนี้ก็สอดคล้องกับแถลงการของทำเนียบขาวที่ระบุว่าเจดีวานส์รองประธานาธิบดีสหรัฐได้ยกเลิกแผนการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วสถานการณ์ล่าสุดก็เลยทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจายุติสงครามในขั้นสุดท้ายที่มีกรอบเวลา60วันค่ะ
1: ส่วนภาพจาก Marine Traffic นะครับแสดงให้เห็นการจราจรทางเรือที่ช่องแคบฮอร์มุซเปรียบเทียบระหว่างวันที่14และ18มิถุนายนครับซึ่งเป็นช่วงก่อนและหลังจากที่ผู้นำสหรัฐและอิหร่านลงนามในข้อตกลงยุติสงครามเบื้องต้นนะครับพบการจราจรในวันที่18มิถุนายนมีเรือแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเรือเนี่ยเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับขณะที่ก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอย่างเต็มรูปแบบภายในวันนี้แล้วก็ยืนยันว่าได้ยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านแล้วครับ
0: สถานการณ์ในตะวันออกกลางเวลานี้ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะยังคงผันผวนและยากเกินกว่าจะคาดเดาได้หลังการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดท่ามกลางการจับตามองว่า14ข้อตกลงหย่าศึกจะเป็นเพียงการซื้อเวลาหรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

0: การประกาศเลื่อนการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังมั่นใจได้ไม่เต็มร้อยนะคะว่าสงครามจะยุติลงได้แบบถาวรจริงๆหรือไม่หลังจาก14ข้อตกลงชั่วคราวกำลังกลายเป็นการผลักปัญหาไปให้กับอนาคตค่ะความคาดหวังที่จะให้การเจรจาเรื่องยากๆอย่างโครงการนิวเคลียร์อิหร่านจบให้ได้ใน60วันดูจะเป็นเรื่องที่ฝันหวานเกินไปหรือไม่นะคะเพราะว่าประเด็นนี้คุยยังไงก็จบได้ยากคุณผู้ชมยกตัวอย่างสมัยของบารักโอบามาค่ะที่เป็นตัวตั้งตัวตีจับมือชาติมหาอำนาจปิดดีลนิวเคลียร์อิหร่านเมื่อปี2015ก็ยังต้องใช้เวลาในการเจรจากันนานถึง20เดือนนะคะแต่การเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้อยู่ในบริบทที่ต่างออกไปค่ะเพราะว่าอิหร่านในตอนนี้เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและไม่เชื่อใจอเมริกันหลังจากถูกโจมตีในช่วงที่ยังเจรจากับสหรัฐและในขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้นะคะที่ชาวอิหร่านส่วนหนึ่งจะรู้สึกว่าประเทศจำเป็นต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เพื่อรับประกันว่าจะไม่ถูกโจมตีอีกในอนาคตคุณผู้ชมสหรัฐกับอิหร่านต้องร่วมกันหาทางออกในประเด็นนิวเคลียร์เนี่ยมี3เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือจะทำยังไงกับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงที่มีจำนวนกว่า440กิโลกรัมที่ถูกฝังอยู่ใต้โรงงานนิวเคลียร์ค่ะจะจำกัดขีดความสามารถของอิหร่านในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้หรือไม่และอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องสุดท้ายก็คืออิหร่านจะเปิดทางให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ได้มากแค่ไหนนั่นเองค่ะการตีความข้อตกลงล่าสุดเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่นะคะเพราะว่าสหรัฐแล้วก็อิหร่านเองอาจจะตีความเข้าข้างตัวเองคุณผู้ชมซึ่งจากข้อตกลง14ข้อเราหยิบข้อที่ดูค่อนข้างที่จะชัดเจนมาให้ดูกัน3ข้อด้วยกันนะคะได้แก่ข้อตกลงข้อแรกค่ะอย่างเรื่องของการยุติปฏิบัติการทางทหารทันทีถาวรในทุกแนวรบตัวรองประธานาธิบดีสหรัฐเจดีแวนซ์นะคะเขาตีความข้อนี้ไปถึงเรื่องที่อิหร่านจะยุติสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคแต่อิหร่านน่าจะมองประเด็นนี้เนี่ยในเรื่องของการยุติการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนซะมากกว่าค่ะข้อต่อมาคือข้อ2คุณผู้ชมการเคารพอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกันฟังเผินๆดูเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะแต่ถ้ามองลึกๆ ลงไปแล้วเนี่ยอาจจะตีความได้ว่าสหรัฐยอมเลิกล้มความตั้งใจที่จะเปลี่ยนระบอบในอิหร่านและขัดขวางการพัฒนาขีปนาวุธอิหร่านหรือไม่นะคะขณะที่ข้อ5ค่ะเรื่องที่จะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซข้อตกลงข้อนี้ถูกตั้งคำถามนะคะว่ากำลังเปิดทางให้อิหร่านจับมือกับโอมานเพื่อเก็บค่าบริการกับเรือที่แล่นผ่านฮอร์มุซหลังจากนี้หรือไม่ค่ะไม่กี่ชั่วโมงหลังสหรัฐเปิดรายละเอียดข้อตกลงชั่วคราวมีนักข่าวนะคะไปถามโดนัลด์ทรัมป์คุณผู้ชมเรื่องการเก็บเงินค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซหลัง60วันว่าสหรัฐจะมีเครื่องมืออะไรหรือวิธีไหนบ้างในการป้องกันไม่ให้อิหร่านเก็บเงินค่าบริการแต่ทรัมป์กลับตอบแค่ว่าอิหร่านต้องมีสามัญสำนึกค่ะและอิหร่านจะต้องถูกสหรัฐโจมตีถ้าดึงดันที่จะเก็บเงินให้ได้คุณผู้ชมข้อตกลงชั่วคราวที่สหรัฐทำกับอิหร่านมี14ข้อครอบคลุมหลายเรื่องสำคัญนะคะทั้งการยุติสงครามการเปิดทางเจรจา60วันและต่ออายุการเจรจาได้ไปจนถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูอิหร่านการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการหารือโครงการนิวเคลียร์และการปลดอายัดทรัพย์สินเป็นต้นค่ะโดยทรัมป์มองว่าข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นชัยชนะของสหรัฐนะคะซึ่งได้ทุกอย่างที่อยากจะได้และจะได้มากขึ้นไปกว่านี้อีกแต่ทรัมป์ได้มากอย่างที่อ้างจริงหรือไม่ค่ะถ้าพูดแบบคนมองโลกในแง่ดีต้องบอกนะคะว่าให้รอดูข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ซะก่อนถึงจะบอกได้ชัดเจนค่ะว่าใครเป็นผู้ชนะตัวจริงกันแน่แต่ถ้ามองกันแค่ข้อตกลงชั่วคราวฉบับนี้อิหร่านดูจะได้ประโยชน์มากกว่าเห็นคุณผู้ชมเปรียบเทียบกันคร่าวๆค่ะสิ่งที่สหรัฐได้นะคะจากข้อตกลงรอบนี้เนี่ยนั่นก็คืออิหร่านย้ำว่าจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่จุดยืนนี้เป็นสิ่งที่อิหร่านพูดมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันและราคาหุ้นจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดมาจากสงครามด้วยนั่นเองค่ะแต่อิหร่านได้อะไรไปบ้างสิ่งที่อิหร่านได้มีหลายอย่างผู้ชมเพราะถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยจะได้ทั้งเรื่องของการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันซึ่งอาจจะต่อยอดเป็นการยกเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านทั้งหมดนะคะการปลดอายัดทรัพย์สินอิหร่านขณะที่ข้อตกลงฉบับนี้ยังระบุด้วยว่าสหรัฐจะจับมือกับประเทศพันธมิตรจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูอิหร่านค่ะ ท่าทีทรัมป์ในตอนนี้อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะอย่างการพลิกลิ้นเรื่องขีปนาวุธนะคะทรัมป์ระบุว่าคงจะไม่ยุติธรรมกับอิหร่านนักถ้าจะไม่ยอมให้อิหร่านมีขีปนาวุธทิ้งตัวสวนทางกับจุดยืนเดิมตอนเริ่มทำสงครามใหม่ๆค่ะซึ่งการทำลายโครงการขีปนาวุธอิหร่านเป็นหนึ่งในเป้าหมาย4เป้าหมายหลักนะคะของปฏิบัติการ Epic Furyความท้าทายในการเจรจาคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของนิวเคลียร์และสถานะช่องแคบฮอร์มุสแล้วปัจจัยเสี่ยงที่แวดล้อมอย่างการเดินเกมของอิสราเอลก็ทิ้งไปไม่ได้จริงๆค่ะอย่างในแนวรบเลบานอนเองอาจจะเป็นปัจจัยเตะถ่วงการเจรจาสหรัฐอิหร่านขณะที่กลุ่มล็อบบี้ยิสต์ค่ะที่สนับสนุนอิสราเอลในสหรัฐและนักการเมืองอเมริกันสายเหี่ยวที่ต่อต้านอิหร่านอาจจะก้าวมาเป็นตัวปลาสำคัญที่กดดันรัฐบาลทรัมป์ให้เปลี่ยนแปลงท่าทีก็เป็นได้เช่นกันค่ะสไตล์การเจรจาและชั้นเชิงทางการทูตของทีมสหรัฐแล้วก็อิหร่านถือว่ามีส่วนสำคัญไม่แพ้ไพ่ที่จะใช้ในการต่อรองนะคะแต่จากข้อตกลงชั่วคราวฉบับนี้ดูเหมือนว่าทรัมป์จะทิ้งไพ่ในมือไปเยอะทีเดียวเพื่อแลกกับการเจรจา60วันที่ยังเริ่มไม่ได้และอาจจะจบไม่ลงด้วยซ้ำค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเกิดเหตุไฟไหม้โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียวเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปควบคุมเพลิงครับผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยสามารถบันทึกภาพนาทีที่เด็กนักเรียนพากันหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้ครับเด็กนักเรียนหลายคนนะครับต้องออกไปยืนอยู่บนขอบตึกครับระหว่างรอความช่วยเหลือขณะที่ภายในห้องเรียนเต็มไปด้วยกลุ่มควันไฟนะครับหลังเกิดไฟไหม้ที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวครับตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับสื่อท้องถิ่นครับรายงานว่าไฟไหม้เกิดขึ้นที่ห้องดนตรีบนชั้น4ของอาคารครับผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยสามารถบันทึกภาพขณะเกิดเหตุเอาไว้ได้นะครับส่วนด้านนอกโรงเรียนครับมีผู้บันทึกภาพกลุ่มควันดำหนาทึบเอาไว้ได้จากถนนสายใกล้เคียงกับโรงเรียนที่เกิดเหตุเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บ11คนครับส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่บางส่วนสูดดมควันไฟหรือบาดเจ็บระหว่างการอพยพซึ่งขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ในโรงเรียนประมาณ350คนครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งอพยพนักเรียนและบุคลากรออกจากที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณ1ชั่วโมงโดยเหตุไฟไหม้สร้างความเสียหายกินพื้นที่ประมาณ200ตารางเมตรครับ
1: คุณผู้ชมคะจริงๆค่ำนี้จะมีการเปิดปราศัยของผู้สมัครผู้ว่ากทมจาก2พรรคใหญ่นะคะก็คือคุณอนุชาจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็คุณชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนปรากฏว่าเจอฝนถล่มลงมาอย่างหนักเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเวทีปราศัยนะคะฝั่งของคุณอนุชาพูดถึงนโยบาย5ด้านค่ะเปิดเวทีกันที่สีลมพาร์คแต่ว่าก็มีการพูดถึงเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นในกทมด้วยค่ะเวทีปราศัยย่อยภายใต้ชื่อ5คูณ5ของพรรคประชาธิปัตย์ฝนตกหนักประมาณ20นาทีทำให้เวทีปราศัยของนายอนุชาบุรพชัยศรีต้องล่าช้ากว่าเดิมที่กำหนดไว้เวทีนี้แกนำพรรคมากันครบค่ะทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนายกรจาติกวนิชนางการดีเลียวไพโรจน์นายสกลทีพัทยกุลและนายพงศกรขวัญเมืองชูนโยบาย5ด้านคือเดินทางสะดวกแก้ปัญหาขยะเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสค่ะโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสดูเหมือนว่าพรรคประชาธิปัตย์จะหยิบมาชูโรงในช่วงท้ายๆก่อนการเลือกตั้งตั้งคำถามไปที่การทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์หลังใช้แอปพลิเคชันส่องรัฐวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณของกทมในช่วง4ปีที่ผ่านมาตั้งข้อสังเกตถึงการจัดซื้อจัดจ้างบอกว่าพบวิธีการแบบเฉพาะเจาะจงสูงถึง 92.8% บอกว่ามีการซอยย่อยมูลค่างานให้ต่ำกว่า 500,000 บาทก็สุ่มเสี่ยงต่อการหลีกเลี่ยงการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ค่ะ
3: สิ่งที่เอิร์ธเคยเห็นในกทมในฐานะที่เป็นโฆษกกทมในอดีตเนี่ยจะไม่มีวันเกิดแน่นอนในยุคของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีผมเป็นผู้ว่ามีรองจ้ำเป็นรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลกทม.มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรครับรองว่าสิ่งนี้ไม่มีอย่างแน่นอนเลยครับ
4: งั้นถามยืนยันแทนข้าราชการกทม.ถ้าผู้ว่าชื่ออนุชาทุกคนจะพิจารณาตามเกณฑ์ไม่มีตั๋วเจมแน่นอน
3: แน่นอนเลยครับแล้วก็ไม่ต้องคิดด้วยว่าจะมีตั๋วจ้ำ
1: ช่วงสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและทีมงานจะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงอย่างเข้มข้นบอกว่าจะเจาะปัญหาของแต่ละโซนลงพื้นที่ไปพูดคุยกับประชาชนค่ะปัญหาที่พบบ่อยๆคือเรื่องน้ำท่วมการจราจรการจัดการกับขยะเป็นปัญหาลำดับต้นที่คนกทมสะท้อนออกมามากที่สุดรองลงมาคือระบบสาธารณสุขการดูแลผู้ป่วยซึ่งนายอนุชาผู้สมัครของพรรคย้ำว่าปัญหาทั้งหมดอยู่ในแผนงานทั้ง5นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ
2: อีกพรรคหนึ่งครับพรรคประชาชนวันนี้ก็ปักหมุดนะครับปราศัยใหญ่ครั้งแรกครับที่ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ที่เขตตลิ่งชันนะครับปรากฏว่าชั่วโมงนึงที่ขึ้นปราศัยเนี่ยฝนหนักเลยหนักขั้นว่าหนักขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยทั้งผู้สมัครผู้ว่ากทม.สก.ก็ต้องขยับไปอยู่ในตลาดกันนะครับดูบรรยากาศหน่อยครับดร.โจนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนนะครับวันนี้ปราศัยใหญ่ครั้งแรกที่ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่เขตตลิ่งชันครับปราศัยไปฝนตกไปครับแล้วก็ตกหนักจนต้องเลื่อนกำหนดการออกไปเกือบ1ชั่วโมงนะครับก่อนที่สก.ในพื้นที่เขตฝั่งธนบุรี15คนจะทยอยปราศัยท่ามกลางส

0: ายฝนครับย้ำว่าขอคะแนนจากคนกรุงเทพนะครับให้พรรคได้เข้าไปบริหารท้องถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนครับนโยบายสำคัญที่พรรคประชาชนนำเสนอก็คือกรุงเทพโปร่งใสใช้ AI ตรวจสอบการทุจริตลดคอร์รัปชันในกทม.ผลักดันนโยบายเฉพาะพื้นที่ครบทั้ง50เขตครับแล้วก็ไม่ติดป้ายหาเสียงขนาดใหญ่นะครับซึ่งแตกต่างจากผู้สมัครรายอื่นที่เน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและสิ่งแวดล้อมนายชัยวัฒน์เนี่ยเน้นการใช้เทคโนโลยีความโปร่งใสและการลดขั้นตอนราชการควบคู่กับการแก้ปัญหาปากท้องครับเวทีประสัยครั้งนี้นะครับจะมีการนำของพรรคเข้าร่วมครับทั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคนายรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคนายกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพรรคนายณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่ากรุงเทพต้องการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงครับเพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการทุจริตในงบประมาณแล้วก็ย้ำว่าพรรคส่งผู้สมัครสก.ครบ50เขตนะครับเชื่อว่าถ้าได้รับโอกาสจากประชาชนจะสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: ก็ต้องขอบคุณชาวกรุงเทพนะครับที่การเลือกตั้งส.ส.ปี62เนาะกับปี65เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยได้ส.ส.มากขึ้นนะครับจนปี66เนี่ยยกทั้งจังหวัดปี69ก็ยกทั้งจังหวัดนะครับจริงๆ66เกือบยกทั้งจังหวัดขาดไปเขตนึงนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งสก.ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันอยากให้เป็นภาพเดียวกันจากปี65ที่เราอาจจะได้10เขตนะครับมาปี69ก็อยากจะได้สก.ทั้ง50เขตเลยนะยิ่งมากยิ่งดีผมเชื่อว่าถ้าเราได้พลังของสก.มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นเท่านั้น
0: พรุ่งนี้ครับที่อาคารอนาคตใหม่นะครับนายชัยวัฒน์เตรียมแถลงภารกิจ100วันแรกถ้าได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.ครับ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยค่ะ

0: ดชื่นเนาะ
1: ไทย PBS ขอเชิญชวนทุกท่านรวมเป็นส่วนหนึ่งของก้าวแรกแห่งสุขภาพดีด้วยตัวเองกับกิจกรรมเต้นแอโรบิกณลานแอโรบิกสวนลุมพินีในวันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 17:00 นเป็นต้นไป
0: เชิญชวนเพื่อนๆมาเต้นนะคะเต้นแล้วมันจะสดชื่นค่ะมันจะแบบกระปรี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องเต้นเอง
2: คือพอบอกว่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับของหมักของดองแล้วไปทำเรื่องซีอิ๊วเนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนครับมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแทบจะทุกคนแต่เรากลับนึกภาพตอนทำของมันแทบจะไม่ออกเลยซึ่งก็คือถั่วเหลืองเอาไปทำให้มันขึ้นราเอ้ยอย่างนี้จะกินได้เหรอคำตอบทุกอย่างอยู่ในรายการนี้แล้วครับในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
3: ตอนนี้พวกเราอยู่ที่เมืองฉงหายนะครับที่นี่นะครับมีสถานท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับที่เป็นการเอาผลไม้เขตร้อนจากทั่วโลกนะครับมาปลูกที่มณฑลไหหนานนะครับที่นี่คือหน้าต่างของโลกผลไม้เขตร้อนนะครับ Windows of Tropical Food นะครับไหหนาน
4: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม่
5: อืออร่อยเข่าช่ำผีผา
3: อันนี้เหมือนกับมะม่วงที่ยังไม่สุกของเมืองไทยอ่ะสวนลิ้นจี่ที่นี่นะครับเขาเอาหลุมศพของบรรพบุรุษเขานะครับมาตั้งไว้ในสวนลิ้นจี
4: ่ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง

สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธีราช

ของผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีประราชทานพระวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567เวลา 13:50 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดโอกาสเข้าถึงเภสัชพันธุ์ประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้มีพระดำริให้จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชพันธุ์ในพระดำริภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนไทยได้เข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืนโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลากหลายชนิดเช่นยาเม็ดรักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศภายใต้ชื่ออิมครานิบ100นอกจากนี้ยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงทรัตูซูแมปซึ่งใช้รักษามะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชทานว่าเฮอร์ดาราและในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงดำเนินการร่วมกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สังเคราะห์ยาโมนูพิราเวียได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง6เดือนในราคาที่ย่อมเยาและได้ส่งมอบให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนี้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่619เมื่อวันพุธที่20สิงหาคม2568จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฉลองพระองค์ครุยและพระมาลาโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะฉายพระรูปด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 18:46 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสาเกตรวม8รูปพระพิธีธรรมหมายถึงสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดราชคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสาเกตวัดบวรนิเวศวิหาร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเ

0: และวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งจะแต่งตั้งวัดละหนึ่งสำรับประกอบด้วยพระสงฆ์4รูปซึ่งจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆทั้งนี้ในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวันครบ7วันปัณณรสมวันครบ15วันปัญญาสมวันครบ50วันและสัตมวันครบ100วันพระราชทานพระศพด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี
1: ้เวลา 10:49 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณอาคารผู้ชมประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยอธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้บริหารกรมธนารักษ์เฝ้าถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมีรูปแบบลักษณะเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูงประมาณ 3.5 ซมรวมหูประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาทำด้วยทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% จำนวน99เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% จำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาทำด้วยเงินความบริสุทธิ์95% จำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาทำด้วยทองแดงความบริสุทธิ์ 95% จำนวน 99,999 เหรียญเวลา 17:11 นาทีที่อาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะจากนั้นประธานพระวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาเฝ้าแล้วประธานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพได้แก่โรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ผู้ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมทูนใจโดยผลงานเครื่องแขวนไทยทุกชนิดที่มีผู้ส่งเข้าประกวดได้นำขึ้นแขวนถวายเป็นพุทธบูชาตามศาลารายและเสาโคมไฟฟ้าในเขตพุทธาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาขึ้นในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกรวมทั้งทรงมีพระดำริเพิ่มเติมให้จัดเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จธิดาเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดประวัติอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ตลอดจนพระกรณียกิจและพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันศาสนา

0: รนเนี่ยมันก็คือโดรนหน้าตาเหมือนกันหมดถ้าเกิดซอฟต์แวร์ไม่เป็นของเราเราไม่มีอธิปไตย
1: เนี่ยคติกับโดรนจีนหรือเปล่าเราเป็นพ่อค้าคนไทยนี่พูดแบบนี้คนก็อาจจะคิดว่าพูดเข้าข้างตัวเองอยากจะให้กองทัพอยากจะให้รัฐบาลมาซื้อของเอกชนหรือเปล่า
2: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: และบริษัท Spark Digital นั้นเนี่ยได้มีการโอนเงินไปยังคุณภาวุฒิซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1: ให้คนที่เขามีรายชื่อที่เกี่ยวข้องนั้นให้เขามีโอกาสได้ชี้แจงกับสังคมสักนิดนึง
2: ผมไม่รู้หรอกผมไม่อยากจะไปต่อจิ๊กซอว่าตกลงมันเป็นเรื่องเกมทางการเมืองไหมแต่ผมคาดหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีการปล่อยชื่อของคุณป้อมภาวุฒิออกมาเนี่ยจะไม่ใช่เกมการเมือง
3: โอ้ยนี่มันเรื่องของระดับ DSIนายกจะไปทำอะไรทุกเรื่องมันเดี๋ยวก็ไปผูกเป็นเรื่องการเมืองอีกไม่เกี่ยว
4: DSI แถลงข่าวเรื่องคดีหลอกลงทุนใน Forex Buy วันนี้นะครับแต่คุณผู้ชมครับเรื่องนี้กลับถูกอุ่นเครื่องล่วงหน้าอย่างน้อย24ชั่วโมงมีการดึงชื่อของสส.ภาวุฒิพงษ์วิทยพานุเข้าไปเกี่ยวข้องครหากันมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าอาจจะมีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหานะครับแต่ปรากฏว่าในการแถลงข่าวผมกล่าวโดยสรุปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสส.ภาวุฒิว่ายังไม่ใช่ผู้ต้องหาและการรับโอนเงินอาจไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดแต่เคสนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับเพราะว่าชื่อปรากฏออกมาก่อนหน้านั้นแล้วเพราะฉะนั้นคำถามคือนี่เป็นปรากฏการณ์ดิสเครดิตทางการเมืองหรือมันเป็นแค่เรื่องตามขั้นตอนกระบวนการที่บังเอิญคนที่อยู่ในกระบวนการและรู้วงในนำข้อมูลมาเปิดเผยก่อนก็เท่านั้นตอบโจทย์ค่ำคืนนี้ชวนหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะครับอดีตผู้บังคับการปราบปรามพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถครับอีกหนึ่งท่านนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
5: สวัสดีครับคุณวิชัยครับ
6: สวัสดีครับ
5: พ
6: ี่ตู่
5: ครับ
6: สว
5: ัสดีครับ
4: คุณสุพิสารครับโดยปกติขั้นตอนในการสืบทราบคดีมันควรจะมีใครบ้างที่รู้ว่าจะมีชื่อบุคคลคนไหนอยู่ในเส้นทางคดีจนถึงขั้นที่จะมาบอกกล่าวแบบนี้ได
7: ้ผมเท้าไป6เดือนเหมือนกับที่ DSI เขาบรรยายให้ฟัง
4: ครับ
7: ใน6เดือนที่แล้วเนี่ยมันมี Forex 3D นะครับคือสำนวนนี้เป็นสำนวนก้อนใหญ่ที่มีคนติดคุกติดตารางไปแล้วคนละ20ปี30ปีนะครับเสียหาย 2,500 กว่าล้านน่ะมีติดคุกไปก็มันมีกากของคนพวกนี้เป็นกระเด็นผมยกตัวอย่างให้ตะกี้มีคือ IB นะครับคือ Introduction Broker นะฮะ IB เนี่ยเป็นผู้ชักชวนเนี่ยนะฮะอยู่ในนั้นแล้วกลุ่มคนพวกนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังเป็นใยเหลือของเส้นทางการสืบสวนที่เขาเข้าไปใช้ช้อนมานะครับจากแล้วประกอบกับคำร้องทุกข์ของคนที่กล่าวหาเข้ามาเรื่อยๆที่กล่าวหามาที่ DSI ที่บช.สอทก็เลยนะครับ500รายกับ65รายเนี่ยเขาเอามาเมิร์จกันเมิร์จกันก็จะเห็นเส้นใหญ่ทั้งในเรื่องของตัวเขาเรียกโบรกเกอร์หรือ IB ที่เกี่ยวข้องกับตัว Forex นี่มันทำในไทยไม่ได้นะฮะคือผู้เล่นเนี่ยมีความเสี่ยง 100% คุณต้องเจ๊งก็คือเจ๊งรัฐอุ้มชูไม่ได้นะแต่ทุกผู้เล่นเนี่ยผู้เล่นคือบริษัทที่ทำเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่จัดให้มีการเล่นผิดกฎหมาย 100% นะครับแต่ผู้เล่นนี่ไม่ผิดนะครับดังนั้นต้องรู้ว่าผู้เล่นคือความเสี่ยงแต่ผู้จัดให้มีเนี่ยคือคนที่เปิดแอปเปิดอะไรพวกนี้เนี่ยผิดกฎหมายที่เป็นบริษัทห้างร้านเนี่ยนะคือผิดกฎหมาย 100% ประเทศไทยไม่มีนะครับแต่ต่างประเทศมีที่เขาเชื่อถือกันก็เพราะว่ามีการชักชวนเนี่ยคือ IB เนี่ยจะชักชวนว่าไอ้ Forex ตัวนี้มันอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่ในสหรัฐอังกฤษอยู่ในไซปรัสหรืออยู่ในออสเตรียหรือออสเตรเลียก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะมีตัวที่มีตัวกลางของรัฐเนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราระดับเช่นการแลกเปลี่ยนระหว่าง US กับไทยก็จะมีการตบราคากันแล้วก็จะมีการชักจูงกันว่าไอ้ Forex อันเนี้ยแอปตัวนี้มันสามารถเทรดได้ในช่วงเวลาและมีผลกำไรอย่างงามนะครับนั่นคือเกิดขึ้นแต่ในไทยเนี่ยผิดกฎหมายนะครับส่วนในต่างประเทศเขาไม่ผิดกฎหมาย
4: ในไทยเนี่ยตำรวจไปสืบทราบ
7: ไปสืบทราบตามร่องรอยแล้วเขาก็แกะรอยเงินนะรอยเงินกับรอยผังเชื่อมโยงของการสื่อสารด้วยนะครับและการติดต่อที่มันมีการร้องเรียนมานะ
4: ครับ
7: จนกระทั่งพบเส้นเงินเห็นไหมว่าเส้นเงินเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนที่ตัวของตัว payment นะการ payment เนี่ยคือการโอนเงินเข้าเงินออกนะครับในบัญชีต่างๆที่

0: มันอยู่ในตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ตัวในแพลตฟอร์มนั้นที่ต้องใช้ในตัวเพย์เมนต์แต่ละตัวเพย์เมนต์แต่นี้ตัวเพย์เมนต์หนึ่งที่มันลากมาถึงตัวสสที่ว่าเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ุณภาวุฒิเนี่ยเพราะว่ามันมีการเคลื่อนของเงินทีละ2 ล้าน 2 ล้านอยู่14ครั้งแต่นี้ไอ้ตรงนี้แหละครับตัวที่เขาเชิญมานะครับเชิญมาตอนนี้ก็ถึงว่าเป็นการเชิญเขาไม่ได้เป็นการกล่าวหาเนี่ยนะแต่คุณต้องไม่ดึงแคร์ว่า28ล้านเนี่ย14ครั้งเนี่ยมาได้ยังไง
1: คือมองในสายตาของอดีตตำรวจอันนี้มันผิดปกติ
0: ก็มันเป็นช่วงผิดปกติแล้วมันเป็นช่วงไฮไลท์ของประเด็นที่คุณภาวุฒิก็เอามาก
1: ระ
0: ชากเรื่องของไอ้พาสปอร์ตนะไทยพาสปอร์ต
1: ไทยไอพาสปอร์ต
0: ไทยไอพาสปอร์ตผมอ่านว่าไทยพาสปอร
1: ์ตแสดงว่ามองว่าเป็นเรื่องการเมือง
0: ผมยืนยันว่าเป็นเรื่องการเมือง
1: ครับ
0: ถึงแม้นายกบอกว่าถ้าออกมาพูดแล้วไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่อันนี้เป็นเดี๋ยวถามพี่ตู่รู้เลยว่าเขาเป็นแท็กติกเขาเรียกว่าช่วงจังหวะที่จะดึงหรือก็ชากเรตติ้งอะไรออกมาเนี่ยเพื่อดึงประเด็นหรือความสนใจของคนเนี่ยออกจากระบบนะแล้วก็มันมีหลักฐานพอเชื่อถือได้ส่วน DSI เขาก็ทำงานไปตามฟังก์ชันสั่งฝ่ายการเมืองก็หรือฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐเนี่ยก็จะบอกประเด็นว่าไปดูที่ประเด็นนี้มีไหมมีไหมมีไหมมีไหมเอ้าเรื่องนี้เอามาปล่อยนะแล้วก็คนที่ปล่อยบอกว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องความผิดใน Forex เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะคือปล่อยออกมาว่าเกี่ยวข้องเฉยๆแต่พอมาเปิดจริงเมื่อเช้าเนี่ยผมก็นั่งฟังอยู่บอกอ๋อมันก็แค่เส้น
1: หมายถึงว่าถ้าไม่มีใครมาแทรกแซง DSI จะไม
0: ่ยังฮะเขายังไม่ถึงเขาก็ต้องสอบไปเรื่อยไปเชิญคุณภาวุฒิมาออกหมายเรียกมาหรือไปเชิญตัวมาหรือไปดูเส้นเงินจนครบเพราะมันไม่ใช่มีคุณภาวุฒิอย่างเดียว
1: ไม่ใช่มาแถลงก่อนแบบน
0: ี้ใช่ครับไอ้บริษัทสเปคอะไรอย่างเงี้ยฮะที่เกี่ยวข้องส่งเงินให้คุณภาวุฒิเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองก็ไปถามเขาทำตะก่อนคุณภาวุฒิก็ทำธุรกิจอยู่
1: ใช่
0: อยู่ตลาด .com ใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาเป็นเจ้าของธุรกิจทางด้านดิจิทัลตั้งหลายตัวเขาก็ต้องมีการซื้อขายหรือการเทรดกันในเรื่องของสินค้าหรือการส่งงานกันในทรัพย์สินที่บริษัทต่อบริษัทเขาดูแลกันอยู่อาจจะเป็นค่าคอมมิชชั่นค่าอะไรก็เรื่องของทางธุรกรรมว่าที่เขาทำ
1: ขออนุญาตผมพอประเมินได้ว่าถ้า DSI ทำหน้าที่ตามกระบวนการของ DSI ฝ่ายการเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ได
0: ้ไ
1: หนขอดูหน่อยมีชื่อใครบ้าง
0: ใช่
1: แสดงว่านี่เป็นการเล่นเกมการเมืองเพื่อผมพูดตรงๆเลยนะฮะตอนนี้มีข้อครหามากว่าเรื่องนี้ถูกตีฟูขึ้นมาเพราะว่าคุณภาวุฒิกำลังเข้าใกล้แล้วกับการจี้ประเด็นไทย AI Passport
2: ก็คือเป็นวิธีการปกติ
1: ครับ
2: ระหว่างฝ่ายค้านรัฐบาลต่างฝ่ายก็ต้องถูกตรวจสอบและก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันสำเร็จแล้วมันได้บรรลุผลแล้ว
1: หมายถึงเรื่องการที่ AI
2: การประชุมคณะกรรมการ2คณะเมื่อวานนี้ที่เชิญปลัดกระทรวงดีอีเนี่ยไปให้ถ้อยคำเนี่ยคุณภาวุฒิเนี่ยซึ่งมีความรู้เรื่อง AI พาสปอร์ตเนี่ยมากกว่าทั้งคุณไอและคุณโรมและคนอื่นๆนะเพราะว่าเขาเป็นผู้ชำนาญการตรงข่าวที่ DSI เนี่ยนะครับเปิดตัวย่อกันมาก่อน1วันนั้นและก็มีผลทำให้คุณภาวุฒิไม่เข้าห้องประชุมแล้วท่วงทำนองทั้งโรมทั้งไอสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ไม่ขาดแล้วก็ตัวคุณภาวุฒินั่งรอหมายคือในทางการเมืองเนี่ยนะครับตัวเองไม่มีใครรู้ดีกว่าตัวเอง
1: ครับ
2: ถ้าตัวเองไม่เกี่ยวข้อง 100% ไม่ต้องรอหมายเลยเดี๋ยวประชุมเสร็จเข้าไปซักไล่เลยประชุมเสร็จเชิญผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนทั้งหลายเดี๋ยวไปดีอะไรด้วยกันไม่ต้องหมายมาแค่ได้ยินชื่อนี้ก็ไปแล้ว
1: ครับ
2: ปฏิบัติการทางการเมืองก็ต้องเป็นกันอย่างนั้นแต่เมื่อวานนี้เนี่ยครับเพียงแค่โคมลอยมาเนี่ยไม่เข้าประชุมแล้วแล้ววันนี้เนี่ยนะครับคือลีลาพี่สุภิสารเป็นตำรวจก็เข้าใจว่าลีลา DSI เขาก็ลีลาแบบนี้บ่อยนะก็คือหมายความเอามาชี้แจงก่อน
0: ใช
2: ่แล้วเขาก็รอจังหวะคือผมเชื่อว่าเขามีข้อมูลครบบริบูรณ์อยู่แล้ว
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าท่วงทำนองก็ให้มาชี้แจงก่อนมาชี้แจงเนี่ยนะครับตั้งแต่ประเด็นว่าถ้ามัน28ล้านเนี่ยการโอนครั้งละ2ล้านเนี่ยก็เลี่ยงกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ผิดกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายแต่ก็มีข้อสงสัยแล้วนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าตัวเองเนี่ย 100% เพราะต้องรู้ตัวเนี่ยเมื่อวานนี้ต้องเข้านั่งประชุมแล้วก็ซักไล่ปลัดดีเสร็จแล้วก็เชิญผู้สื่อข่าวไป
1: แสดงว่าคุณจตุพรมองว่าคุณภาวุฒิก็ลังเลอยู่เหมือนกันว่าในอดีตของเรามันมีอะไรที่เข้าข่ายหรือเปล่า
2: ก็ตัวเองรู้ตัวเองอ่ะ
1: ครับ
2: เรื่องนี้ใครจะไปรู้แทนได้ล่ะนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อวานนี้มันแมตช์สำคัญ นะครับไอ้สองคนนั่นเนี่ยนะครับนั่งประชุมให้ตายเนี่ยก็รู้เข้าผิวเผินอ่ะเข้ารายละเอียด

0: เยี่ยมจะสู้ไอ้พาวุฒิไม่ได้ไงผู้ชำนาญการ
1: คือประหลัดดีอีก็สู้นะ
0: ประหลัดดีอีสู้มันต้องสมน้ำสมเนื้อ
1: ครับ
0: นะครับเอาไอ้กับรมไม่ถนัดเหมือนไอ้พาวุฒิอ่ะเห็นไหมเพราะเอาผู้ชำนาญการไม่เข้าก็แสดงว่าไอ้ที่ข่าวออกกันมาก่อนนั้นผลทางการเมืองได้ผลไปแล้ว
1: ครับ
2: ถูกกระตุกแล้ว
0: ถูกกระตุกแล้วทีนี้ฝ่ายพาวุฒิต้องไปชี้แจงกับดีอะไรเนี่ยแต่ว่าท่วงทำนองดูเหมือนยังไม่ตั้งข้อกล่าวหายังไงเนี่ยเขาก็ลีลาเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะเข้าใจ
1: แสดงว่าถ้านี่เป็นเรื่องการเมืองคนที่ขุดขึ้นมาจี้คุณพาวุฒิก็ขุดถูกจุดเหมือนกัน
0: ถูกจุดคือการเมืองก็เป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: ก็คือหมายความว่าฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าเป็นมือฉมังแน่ดีเนี่ยก็รู้อยู่แล้วใครจะอภิปรายใครจะตรวจสอบเรื่องแล้วก็ทำแฟ้มแต่ละคนว่าไอ้คนไหนสะอาดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะแต่คนไหนมันมีร่องรอยมีเรื่องประเด็นก็สอบใส่แฟ้มรอแล้วก็รอไว้ใช้ยามจำเป็น
1: ครับ
0: ฝ่ายค้านก็เหมือนกันก็มีหน้าที่ตรวจสอบจะล็อกเป้ารัฐมนตรีคนไหนเป็นเรื่องปกตินะ
1: ครับ
0: นะครับเพียงแต่เขาไม่แสดงกันพอพาวุฒิโผล่ออกแฟ้มพาวุฒิก็ขึ้นแล้วก็โยนตูมเข้าให้เนี่ยพาวุฒิแท้จริงเป็นยังไงไม่ทราบแต่ตกใจเห็นชัด
2: ใช
1: ่เวลาตำรวจเขามองเห็นเส้นเงินว่าเข้ามาทีละ2ล้านหลายๆครั้งเนี่ย2ล้าน2ล้าน2ล้าน
0: ในวันเดียวกัน
1: มันน่าสงสัยขนาดไหน
2: ก็เป็นน่าสงสัยคือฟรีเควนซีเนี่ยเป็นตัวบอกเจตนานะครับถ้าเงินก้อนนั้นน่ะจำเป็นจะต้องส่งทีก้อนหนึ่ง100ล้านซึ่งเป็นเงื่อนไขของสัญญาหรือการชำระหนี้อะไรต่างๆนานาแต่การทยอยเป็นทีละ2ล้าน2ล้าน2ล้านเนี่ยในฟรีเควนซีที่มันทำได้ในช่วงเวลาเดียวทำไมไม่ทำได้นี่คือ1ข้อสงสัยละเรียกกันเรื่องของการรายงานตัวเลขอย่างไรนะครับหรือเพื่อความคล่องตัวของแบงค์ที่จะส่งเงินจำนวนก้อนนั้นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือตัวที่แบงค์ต้องตอบด้วยนะ
1: ครับ
2: แต่ในประเด็นตรงนี้มันเป็นประเด็นนึงที่ตัวคุณภาวุฒิจะต้องไปดีแคร์เพราะไอ้นี่มันเกิดขึ้นก่อนการเป็นส.ส.นะครับแล้วการเป็นส.ส.เนี่ยเป็นสมาชิกเนี่ยเขาทำธุรกิจเขามาโดยชอบแต่ผมจะเตือนไปถึงเรื่องอะไรเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สิน มันจะผูกไปถึงตรงนั้นเพราะไอ้นี่คือรายได้ถ้ารายได้ก้อนนี้มันแปรผันมาเป็นเงินที่อยู่ในบัญชี ที่รายงานณวันที่เขาเข้าสู่ตำแหน่งนะครับมันต้องดีแคร์ให้ชัดเจนนะครับแล้วเป็นแหล่งที่มามันจะไปกระทบผลไปยังปปช.อีก DSI ก็จะลากผลตรงนี้ไปเป็นการชงน้ำต่อนะนี่คือประเด็นที่น่ากลัวขวาเรื่องการเข้าสู่สำนวนนี่นะไอ้การเข้าสู่สำนวนถ้าดีแคร์ได้ว่าเส้นเงินมาได้ยังไงแล้วถ้ามาโดยชอบเนี่ยผมว่าจบแล้วแต่จริงๆแล้วโดยอย่างพี่ตู่ว่าเนี่ยถ้าผมเป็นพาวุฒิแล้วผมได้มาโดยชอบด้วยการค้าขายด้วยการทำธุรกรรมของผมแล้วเนี่ยผมจำได้เลยอ๋อไอ้24ล้านจากไอ้สเปคเนี่ยเหรออ๋อมันมาอย่างงี้ๆๆผมต้องรู้อยู่ดิเป็นค่าคอมมิชชั่นค่านู่นค่านี่ค่าอะไรที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
1: อาจจะลังเลแบบนี้หรือเปล่าเหมือนคนที่โดนมิจฉาชีพโทรมาไงบอกว่าคุณมีคดีเรามีอะไรอะไรอย่างเนี้ยทั้งที่จริงๆไม่มีนะ
0: ไอ้นี่ไม่ใช่มิจฉาชีพก็แรงข่าวว่ามันดีไอและตัวเองไปตกใจทำไมเพราะตัวเองต้องมีหน้าที่เนี่ยนะคร
1: ับ
0: ส.ส.ก็เห็นอยู่แล้วว่าประชุมกรรมาธิการครั้งนี้มันจะมีบทบาทที่สำคัญ
1: ครับ
0: ตัวเองเป็นรูปเป็นผู้ที่รู้เรื่องนี้มากที่สุดนะครับพอหย่อนเรื่องนี้มาตัวเองไม่เข้าหมายความว่าไง
1: นี่คือพลาดโอกาสปล่อยหมัดน็อก
2: ผมสงสัยเหมือนกันว่าทำไมคุณพาวุฒิไม่เข้าชนกับ
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่ามันมีหลายเงื่อนไขที่ประชุมเนี่ยควรจะซักถามหลายประเด็นซึ่งตัวประหลัดเองก็มีหลายกูรูที่มาคอมเมนต์เนี่ยว่าท่านตอบไม่ตรงประเด็นเยอะแยะไปหมดแล้วก็เป็นประเด็นที่ควรจะติดตามแต่ผมยืนยันว่าทางตัวหัวหน้าของฝ่ายภาครัฐเองเนี่ยราชการเองเนี่ยผู้นำคือประหลัดเนี่ยยืนยันว่าจะทำต่อคือทำต่อ
1: คร
2: ับ ไอ้เงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินงบประมาณเป็นเงินนอกงบนะผมเรียกว่าเงินแผ่นดิน
1: ครับ
2: นะมันอยู่ในเงินกองทุนที่ได้มาในพระราชบัญญัติกองทุนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นกองทุนพัฒนาหรือเปล่าถ้าเป็นกองทุนพัฒนานี่ยิ่งหนักใหญ่นะ
1: ครับ
2: ไม่รูปแบบของการพิจารณาเรื่องของเงินกองทุนผมเคยอภิปรายตะก่อนเนี่ยมียุคหนึ่งตอนสชยุคหน้าเนี่ยไอ้เงินกองทุนพัฒนาเนี่ยถูกใช้ไปบริหารจัดการน้ำแล้วไม่คืนด้วยนะครับผมเคยพูดเรื่องนี้ไว้ก็มีใครติดตามเรื่องนี้แล้วมีปมแต่ไม่เขียนไปรื้อนะครับเซมคล้ายๆเนี่ยแต่ไม่มีการสงสัยอันนี้คือผมพูดถึงว่าเงินกองทุนเนี่ยเป็นเงินที่มีรายได้จากคลื่นหรือทรัพยากรของรัฐเพราะงั้นขณะนี้ตัวทางการเมืองเองรู้อยู่แล้วว่างบประมาณแผ่นดินงบประมาณแผ่นดินผมไม่ได้งบงานรายจ่ายละรายจ่ายมัน 3.78 ล้านเนี่ยนะแต่งบประมาณแผ่นดินมีประมาณ 1,000 ล้านที่มีอยู่ในงบของกองทุนต่างๆและในคลื่นทรัพยากรต่างๆอีกมากมายขาดการตรวจสอบพูดง่าย6ล้านล้านนี่ขาดการตรวจสอบอย่างเช่นกรณีนี
1: ้
2: นะครับอยู่ปั๊บสิ้นปีปั๊บเนี่ยกองทุนใช้อำนาจของปลัดเพื่อโม่ปิดเดือนพฤษ

0: 5เนี่ยจะปิดจ๊อบเงินเหลือที่ไหนจัดขมวดลงได้มา 1,000 ล้านบอกฝ่ายการเมืองบอกมีอยู่ 1,000 ล้านในกระเป๋า cash flow
1: ครับ
0: จะทำอะไรคิดไปคิดมาอ๋อไปก๊อปปี้ได้ได้ก็ดีดิได้มาอ๋อเตรียมยิ่งเข้ามาเปิดอีกผมนั่งดูแล้วโอ้โหเปิดแม้กระทั่งตัวแบ็คเอ็นอะตัวหลังบ้านนะฮะถึงวันที่เขียนอัลกอริทึมว่าผมส่งตัวอย่างเนี่ยวันที่27เดือนพฤศจิกายนเลยนะฮะบอกว้าวนะผมว้าวเลยนะหลายหลายคนอาจจะมองไม่ถึงไอ้นี่คือดิจิทัลฟุตพริ้นท
1: ์
0: ของผู้ที่เสนอไอ้โปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วมันเกิดก่อนที่โครงการมันจะออกฮะงั้นโครงการไอ้30วันที่เปลี่ยน90วัน30วันเลยเนี่ย60วันเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วเพราะไอ้นี่มันถูกสร้างหรือมันไปลอกเอามาเพื่อพร้อมนะส่วนเรื่องการโต้เถียงเรื่องระยะเวลาเรื่องไอ้จอแผ่นเพื่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นทีหลังเหมือนกันถูไปเฉยๆผมว่านะฮะมันก็เป็นเรื่องของตัวผู้ตรวจรับ
1: ครับ
0: แต่ประเด็นนะฮะประเด็นตรงนี้มันอยู่ที่คณะกรรมการยกร่าง TOR
1: ครับ
0: นะฮะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าเพอร์ฟอร์มยังไงเมื่อไหร่มีการประชุมเมื่อไหร่มีการดำเนินการยังไงออกมาในรูปแบบไหนและชอบด้วยกฎหมายโอเคชอบด้วยอำนาจใช่เพราะปลัดมีอำนาจอยู่แล้วมีคณะกรรมการดำเนินการมีการรับเงินออกไปที่จะไดรออกไปเพื่อประชาชนแต่ประโยชน์สุดท้ายคือไอ้ AI ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโปรจริงอย่างที่ว่าเพราะว่าคุณภาวุฒิบอกมันไม่ใช่โปร
1: ครับ
0: นะมันเป็นแค่เหมือนกับพอ
1: คุณภาวุฒิบอกโปรเทียม
0: โปรเทียมคือถ้าคนต้องเข้าใจว่าเหมือนของเทียมมิลเลอร์ผมว่าเป็นมิลเลอร์
1: กายภาพมันไม่เหมือนโปรที่เราใช้กันโดยส่วนตัว
0: ถ้าโปรที่เสียตังค์ปีละ 2,000 บาทอะไรเงี้ยนะฮะโอ้มันจะหนักกว่านี้มันจะไปลึกได้แล้วมันใช้กับหน้างานเฉพาะตรงๆได้แม่นยำกว่าม
1: ันมีอยู่ประโยคนึงที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะครับก็คือถูกกฎหมายชอบด้วยกฎหมายแต่อาจจะไม่ชอบทำ
0: เดี๋ย
1: วจะมาชวน2ท่านคุยเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นคุณจตุพรผมล้อไปกับฟุตบอลโลกช่วงนี้มีฟุตบอลโลกเวลาเขาเสียบสกัดเตะตัดขากันเนี่ยกรรมการเป่าหยุดเกมเลยฮะเกมชะงักตอนนี้ถ้าค่ายส้มโดนเตะตัดขาด้วยเรื่องนี้เกมตรวจสอบไทย AI ชะงักหรือยัง
2: ยังเพราะว่าคือรูปแบบทางการเมืองเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเจ้ากระทรวงรัฐมนตรีเนี่ยเขาบอกเขาเกี่ยวข้องเรื่องนโยบายนะเรื่องการประมูลจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นเรื่องของข้าราชการไป
1: ผมคุ้นๆว่าเคยมีอดีตผู้นำก
2: ็ทีนี้
1: นะ
2: คดีเนี่ยนะครับเรื่องสร้างโรงพักไง
1: ครับ
2: สร้างโรงพักสร้างแฟลตตำรวจคุณสุเทพเทือกสุบรรณสู้เรื่องนี้กับศาลว่าเขาเป็นฝ่ายนโยบาย
1: ครับ
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนสัญญาเป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้เกี่ยวกับเขา
1: ครับ
2: ศาลก็ยกฟ้องทั้งสองศาลนะครับศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้นอุทธรณ์ยกฟ้องหมดเคสนี้ก็ลักษณะเดียวกันทีนี้พออยู่ในมือปลัดกระทรวงเนี่ยอำนาจเต็มอยู่ที่เขานะ
1: ครับ
2: เดิมพันคุกอยู่ที่เขานะผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยที่เขาต้องยืนกระต่ายขาเดียวเนี่ยถอยก็เห็นไหมเห็นไหมมันผิดเพราะฉะนั้นเขาเดินหน้าทีนี้เดินหน้าเนี่ยผมว่าเขาเฝ้าระวัง
1: ครับ
2: จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตัวรัฐมนตรีเขาบอกว่าจ่ายตามจริงนะนี่จะเป็นโครงการที่ใช้เงินไม่ครบ
1: ครับ
2: เพราะว่าปลัดกระทรวงก็เอาตามเลยนะครับโครงการนี้เล่นนอกเล่นในยากแล้วแหละพอมันเป็นข่าวแล้วเนี่ย
0: มัน
2: เป็นข่าวแล้วเนี่ยพูดได้ไงว่ากันเซ็นยากนะ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นต่างคนต่างเฝ้ากัน
1: ครับ
2: นะครับและปลัดกระทรวงเดิมพันอนาคตเขาคนติดคุกคือเขานะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้น
1: ผมพูดตรงๆลักษณะคดีไม่เหมือนกันแต่กรณีจำนำข้าวคุณยิ่งลักษณ์ก็สู้แบบนี้ว่าเป็นผู้มอบนโยบายแต่ก็ถูกลู่ถูกกังตั้งหลายปี
2: เขาเหตุเขากรณีนั้นเนี่ยปปช.เนี่ยทำหนังสือเตือน
1: ครับ
2: นะครับว่าให้ยกเลิกโครงการนี้เสีย
1: มีอันนี้เป็น
2: ผมนี่เป็นกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยขนาดนั้น
1: ครับ
2: ผมก็เสนอยกเลิกเลยและถ้าชาวนาอยากจะทวงจำนำข้าวไปหาปปช.แต่ก็ใครก็ไม่ฟังผมและท้ายที่สุดก็เจอกันอย่างที่ว่า
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเขาจัดระยะเห็นไหมมีสำนวนชนะมีสำนวนแพ้สำนวนคุณยิ่งลักษณ์บุญทรงภูมิแพ้นะครับสำนวนสุเทพเทือกสุวรรณชนะเขาเลือกเส้นทางวิถีทางชนะเนี่ยทีนี้เรื่องถูกผิดว่ากันนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าเรื่องมันสิ้นสุดลงกันแบบนี้ดังนั้นกรณีนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเมื่ออยู่ในมือปลัดเนี่ยเขาก็เห็นชัดเจนว่าอดีตรองปลัดคลังต่อมาเป็นปปช.ยังถูกดำเนินคดีย้อนหลังปลัดกระทรวงติดคุกก็มีอธิบดีนี่เต็มกันไปหมดนะครับนายกก็ติดมาแล้วรองนายกนับไม่ถ้วนรัฐมนตรีนี่นับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับจะถูกหรืออะไรก็จะถูกจะผิดว่ากันไ แต่ว่า

0: ปลัดเข้าหัวเอาคอมาพาดเพราะฉะนั้นเดิมพันจะเป็นโครงการที่เงินเหลือแล้วเงินมาคืนนะครับเราเข้าไปเขาเลือกแนวนี้เลยผมอ่านไม่เป็นแบบอื่นไม่ได้เพราะว่าไม่ใครกล้าทำอะไรแล้วบาทเดียวกันเซ็นก็ไม่ได้ต่อมาไอ้รักชนกเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าทำต่อจะร้องปปช.แต่วันนี้รออะไรเขาก็ประกาศทำต่อแล้วร้องเลย
1: แล้วจริงๆร้องเลยได้ใช่ไหม
0: ก็ขู่เขาไม่กลัวคำขู่อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับเขาบอกว่าถ้าเดินต่อจะร้องปปช.ไอ้ปลัดก็ประกาศเดินต่อ
1: ครับ
0: แล้วไอ้ก็มีหน้าที่ต้องร้องดินะครับเขาว่ากันตามข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็อยากให้โครงการมันมีลักษณะกันแบบนี้ก็ฟาดฟันกันทุกโครงการไอ้นี่ 1,600 ล้านนอกงบประมาณ
1: จะได้ไม่มีใคร
0: ในงบประมาณเนี่ย 3.8 ล้านล้าน
1: ครับ
0: นะครับไอ้นี่ 1,600 นอกงบประมาณ
1: จ้องกันแบบนี้จะได้ไม่มีโครงการไหนกล้าแหลม
0: ถูกต้องนะครับก็เฝ้ากันสิ
1: ครับ
0: นะครับเฝ้าแล้วก็ทำให้เห็นทำความจริงปรากฏกันสิ
1: ครับ
0: ในโครงการนี้ผมไม่เชื่อว่าใครจะกล้าโกงแล้วหลังจากตอนมีเรื่องแล้วเนี่ยนะครับทุกคนต่างเฝ้าเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็คงจะคิดทางลงแต่อยู่ดีๆไปเลิกเท่ากับสารภาพใครจะเหมือนคณะกรรมการการเลือกตั้งกับ QR โค้ดบาร์โค้ดพอบัตรเลือกตั้งผู้ว่าสคไม่ใส่แล้วไอ้นี่เขาเรียกว่าสารภาพไกลๆอยู่แล้ว
1: มาถึงประเด็นที่เราติดกันไว้เมื่อกี้ก็คือหลายๆโครงการในอดีตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มักจะถูกตั้งคำถามนะครับโดยผู้สังเกตการและภาคประชาชนว่าไอ้ที่บอกว่าทำถูกกฎหมายถูกระเบียบทุกอย่างเนี่ยมันถูกต้องชอบทำด้วยหรือเปล่า
2: ครับ
1: ตามหลักธรรมาภิบาลหรืออะไรก็ตามแต่คุณสุภิษฐ์
2: มอง
1: ในกรณีน
2: ี้หน่อยสิ่งที่จะต้องมาอย่างนี้ครับคือกองทุนเนี้ยใช้อำนาจตามพรบ.
1: ครับ
2: พรบ.ใครคือเจ้าของอำนาจต้องไปดูตรงนั้นนะครับแล้วการเซ็ตเงินกองทุนเนี้ยอาจจะเป็นแค่นโยบายของรัฐมนตรีที่บอกว่าต้องการแจก AI ฟรีให้กับประชาชนในกลุ่มเครือกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้ประกอบการนะอันนี้เป็นนโยบายพูดได้กำหนดนโยบายไปประหลัดรับไปทำปลัดก็ดำเนินการตามเงินกองทุนที่อยู่กองทุนนี้เป็นเงินนอกประมาณไม่ใช่เงินในแผ่นดินนะไม่ใช่ภาษีละก่อนนะเป็นรายได้ที่กสทช.ทำธุรกรรมหรือธุรกิจของเขาเนี่ยแล้วได้มาแล้วก็เหลือเป็นเศษเงินนะจริงๆกองทุนนี้เป็นแสนล้านนะ
1: เอานี่เศษเหรอครับ
2: เศษตังค์เศษตังค์กองทุนถ้าเป็นกองทุนวิจัยและพัฒนานะเศษตัง
1: ค์คร
2: ับตอนนี้เป็นเงินปิดท้ายปีอ่ะง่ายๆเขาเพื่อขยำให้หมดใช่ไหมเขาก็เอาเสนอโปรเจกต์เม็ดเงินเนี่ยให้ทางรัฐมนตรี
0: คือใช้ตามจำนวนเงิน
2: ใช่ใช้ตามจำนวนเงินไม่เกิน 2,000 เพราะเขาเหลือ 2,000 นะครับแล้วก็เสนอแต่ไอ้โปรเจกต์แบบเร่งๆด่วนๆเนี่ยก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการยกร่างทีโออาร์นะครับก็จะต้องมีการดำเนินการตามห่วงเวลาเอาผู้เชี่ยวชาญเข้ามานะครับเข้ามาเพราะมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีมันจะต้องมีคนเข้ามาที่มีส่วนมีความชำนาญเข้ามาทำเสร็จแล้วก็ปลุกออกมาต้องมีจ้างที่ปรึกษานะเพราะว่าผมนั่งคราวที่แล้วเนี่ยผมนั่งบูงบประมาณเนี่ยซึ่งจะมีงบดีอีเนี่ยของกระทรวงดีอีด้วยแล้วก็เรื่องดิจิทัลด้วยเข้ามามันก็จะต้องตั้งแบบนี้มันเป็นรูปแบบยูดีก็จะเอาแบบไหนออกมาแล้วก็ต้องเคลียร์ออกมานะครับประเด็นในนี้ที่ผมสัมผัสได้คือหนึ่งประชาชนได้อะไร
1: ครับ
2: ใครได้ประโยชน์นะแล้วส่วนเศษเหลือทั้งหมดที่ไหนนะครับจ่ายไปเนี่ยสมมติซื้อตัวมา8ตัวนะครับแล้วจะใช้แต่ใช้ไม่ใช่เป็นโปรนะครับเป็นแค่ซับโปรคือไม่ถึงโปรด้วยแล้วก็ใช้คนที่เข้าไปใช้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตาศรีตาสาส่งไปให้ตาศรีตาสาก็จะกดดูเหรอถามชื่อพ่อชื่อแม่จบแล้วไอโทเค็นที่ใช้คือค่าน้ำมันที่ใช้ไปก็นิดหน่อยไม่กี่บิตเท่านั้นเองนะก็ไม่เท่าไหร่ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นพวกมืออาชีพเข้าไปปั๊บกระหน่ำปุ๊บเฮ้ยติดข้อขวดตรงนี้ก็ตอบไม่ได้ตรงนี้ก็ตอบไม่ได
1: ้
2: มันก็เกิดสภาพปัญหาของการตั้งพร้อมที่จะเรียนถามตัว AI แต่ละตัวเพื่อดึงเอา data เข้ามา
1: ก็คือไปไม่สุด
2: ถ้าเกิดคนพวกนี้เป็นกลุ่มมาจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆกระหน่ำทั้งทีเนี่ยเข้ามาเป็นบึ้มเลยที่บอกว่า 3-400 ควีนซี่เนี่ยมันรับไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า 500,000 ใช่มั้ย
1: ครับ
2: ไม่เกิน 500,000
1: ตอนหลังปลัดออกมาสู้แล้วฮะบอกขั้นต่ำต้อง 500,000 คร
2: ับ ก็คือตัวที่จะต้องค่าใช้จ่ายสรุปคือค่าใช้จ่ายที่เข้าไปใช้เนี่ยค่าน้ำมันไอ้โทเค็นที่เขาพูดกันเนี่ยใครจ่ายตัวลูกยูสเซอร์จ่ายผมถือนี่พอแรกผมได้แอป AI ปั๊บผมส่งคำถามพร้อมไปเนี่ยรู้ไหมถ้าผมส่งคำถามพร้อมไป20เมกะบิตเขาตอบกลับมาเนี่ยไปเนี่ยก็ผมก็เสียตังค์เพราะว่าผมจ่ายผ่านโปรผมเข้าไป20เมกะบิตกลับมาผมรูดขึ้นมาอัพเก็บ

0: อีก20เมกะบิตถ้าเกิดมันไม่ให้มามา1กิกะไบต์เนี่ยเต็มแพ็คเลยผมก็เสียตังค์อีกนี่คือการเสียเงินเขาเรียกค่าน้ำมัน
1: คุณจตุพรครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เราคุยกันมาว่าเอ๊ะนี่เป็นเกมการเมืองเนี่ยเตะสกัดค่ายส้มพรรคภูมิใจไทยกับรัฐบาลคือกลุ่มที่โดนครหาหนักที่สุดว่าคุณหรือเปล่าเป็นตัวการคือโดนหาว่าไปชกใต้เข็มขัดถึงขั้นที่ในช่วงต้นรายการเราได้ยินเสียงนายกไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะมีประโยชน์อะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็โดนวิจารณ์อยู่ดีว่าชกใต้เข็มขัด
2: คือต่างคนต่างชกนะ
1: ครับ
2: ก็คือหมายความว่าในทางการเมืองเนี่ยนะครับความจริงถ้าเราถ้าไม่ได้พอไปไม่ได้อยู่วงนั้นเราก็มองปรากฏการณ์มันอย่างที่ว่า
1: ครับ
2: แต่การเมืองเป็นเรื่องของการชิงไหวชิงพริบนะและไม่ใช่เพิ่งมาเป็นกันมานานแล้วอย่างที่ผมบอกว่าแต่ละฝ่ายต่างก็ขึงคุณแอบมีแฟ้มประวัติของแต่ละคนมือฉมังมังมีแฟ้มทั้งนั้น
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเขาบอกว่าต้องล้างเท้าก่อนขึ้นธรรมาสน์เหมือนกันนะก็คือต้องระมัดระวังตนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกคนที่ไม่มีปัญหานะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องพูดความจริงกัน
1: ครับ
2: คือในพรรคการเมืองถ้าไม่พูดความจริงกันเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าจะมีการถูกสวนขึ้นมานั้นนะมันจะเสียรางวัลในเรื่องที่ตรวจสอบกำลังจะได้เปรียบ
1: ครับ
2: ในทางการเมืองในทางการเมืองการต่อยใต้เข็มขัดเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่กีฬาในการเมืองเนี่ยนะครับกีฬาอาจจะตุกติกแต่ว่ามีกรรมการแต่ว่าการเมืองก็คือว่าใครผิดพลาดนะครับใครผิดพลาดแล้วเข้ามาเนี่ยนะครับพูดได้ง่ายพอเข้ามาในแดนนั้น
1: กาดตก
2: กาดตกก็โดน
1: ครับ
2: นะครับในเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันไม่มีผลเนี่ยพาวุฒิมันต้องเข้าที่ประชุ
1: ม
2: นะครับใครจะเป็นคู่ซักประหลัดเนี่ยนะครับที่ถูกคู่เท่ากับพาวุฒิกับประหลัดดีแล้วเมื่อวานถือว่าเป็นวงใหญ่สุดแล้วใหญ่กว่าวันที่ตั้งกระทู้ซะอีกเพราะเป็นกองทัพสื่อสารมวลชนครบถ้วนนะครับแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอาวุธที่ออกมาจากซีกรัฐบาลมันสำริดเนี่ยคือหมายความว่าเนี่ยครับคือพาวุธเองเนี่ยคือถ้าเขาไม่เกี่ยวข้องเลยไม่อะไรเลยเนี่ยเขาต้องแสดงตนเมื่อวานแล้วบทบาทมันจะเต็มท่ามกลางความกดดันทั้งหลายเสร็จก็ลากกองทัพสื่อที่มึงบอกไปดีเอสไ
1: อ
2: สถานการณ์มันก็พลิกเกินคนละแบ
1: บ
2: แต่ว่าเหมือนเขาอ่านไพ่ขาดเลยว่านะครับพอเปิดเนี่ยพวกไม่เข้าห้องประชุมนี่ก็สำเร็จแล้วความสำเร็จอยู่เท่านี้นะครับเพราะว่าถ้าพาวุฒิเข้าประชุมมันจะซักรายละเอียดมากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยเพราะเปิดพวกเนี่ยนะครับเกมก็คือเมื่อวานนั้นก็หยุดพาวุฒิได้ทีนี้ถามว่าแล้วเป็นความผิดรัฐบาลอย่างเดียวป่ะบอกไม่ใช่
1: ครับ
2: ฝ่ายค้านก็เหมือนกันคุณทำไมคุณไม่จัดการให้พาวุฒิมันเข้าห้องประชุมอ่ะนะครับในซีกแกนนำพรรคประชาชนอ่ะเฮ้ยไม่ได้นะนะครับยิ่งหลบหน้ายิ่งมีปัญหาคุณเกี่ยวป่ะ
1: ครับ
2: เอาไม่เกี่ยวเข้ามาหัวหน้าพรรคจูงมือเข้าไปการเมืองต้องเป็นแบบนั้นต้องแก้ไขนะครับปัญหาหน้างานปฏิภาณไหวพริบเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อ
1: ครับ
2: ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจะไปกลัวอะไรก็เท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อวานก็สำเร็จเกมก็เป็นไปตามนั้นอ่ะ
1: ครับก็คือโดนเตะตัดขากันไปเลย
2: ก็สุดท้ายผมเนี่ยถ้าเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยผมลากมือเข้าไปเลยกลัวอะไร
1: เดี๋ยวรอดูอาจจะ

คุณผู้ชมครับนี่เป็นคดีใหญ่นะครับซึ่งไทย PBS เราเกาะติดเรื่องของ Forex 3D นี้มาหลายปีแล้วนะครับจนกระทั่งมันถูกตีขึ้นมาอีกในช่วงเวลานี้ช่วงจังหวะสำคัญทางการเมืองซะด้วยแล้วก็ปรากฏชื่อบุคคลทางการเมืองอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้เราติดตามครับคุณผู้ชมติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับหมดเวลาของตอบโจทย์นะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะครับไทย PBS ทุกช่องทางครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกัน3ทุ่มทุกคืนวันศุกร์นะครับวันนี้ทั่วโลกจับตาสัญญาสันติภาพครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับทางอิหร่านครับขณะที่คุณอนุทินบินกลับมาประเทศไทยอย่างปลอดภัยฮะจากรัสเซียมารับศึกหนักโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความขัดแย้งและความเชื่อมั่นที่กำลังท้าทายรัฐบาลอนุทินอยู่นะครับ
1: ครับ
2: โอ้
0: นี่โอ้อะไรฮะหล่อหล่อ
1: นี่เอาเรียกระดับโลกน
2: ี่แมคโครเล่นเรื่องใหญ่เลย
0: เ
2: มื่อกี้ก่อนรายการ
0: ครับ
2: คุณทิชัยแกก็เป็นห่วงนายก
0: เป็นห่วงนายก
2: เพราะว่านายกเนี่ยเขาไปรัสเซีย
0: ใช่
2: เขาไปรัสเซียแล้วเมื่อวานนี้ใช่ไหมคุณทิชัยที่มันมีโดรนจากยูเครนนะ
0: แต่ผ
2: มมันอยู่ชานกรุงมอสโก
1: ท่านลงไปเป็นฝูงเลยนะหลายสิบลำที่คือทั้งหมดเนี่ยในภูมิภาคแถวใกล้ๆกับมอสโกและภาคตะวันตกทั้งหมดของตะวันออกสิที่ติดกับยูเครนของรัสเซียเนี่ยฝูงโดรนเป็นร้อยร้อยลำและเฉพาะที่เป็นลงมอสโกนี่นะเป็นสิบลำพร้อมๆกันแล้วปรากฏว่าระบบต่อต้านอากาศยานรัสเซียเอาไม่อยู
2: ่
1: ลงไปที่โรงกลั่นน้ำมันเห็นรูปนะฟู่ตกใจมากผมก็เลยบอกเฮ้ยมอสโกลงให้ประชุมอาเซียนกับปูตินนี
2: ่
1: เช็คไปอ๋ออยู่เมืองคาซาน
2: อ๋อเหรอ
0: ห่างกันทางเยอะ
1: เพื่อไม่ตกใจ
2: เมื่อคืนนี่ผมลุ้นอยู่นะ
0: ลุ้นอยู่แล้วว่าจะได้กลับไหม
2: เพราะเมื่อคืนนี้ประมาณสักสองทุ่มอ
1: ่
2: ะแกออกเดินทางหรือสองทุ่มกว่านะที่คาซาน
1: คาซานนี่อยู่ห่างไปทางตะวันออกของมอสโกประมาณ700-800กิโลเมตร
2: 800กิโล
1: ถ้าบินเนี่ยชั่วโมงครึ่ง
2: ใช
1: ่ทำไมไม่มอสโกทำไมมาประชุมที่คาซานใครที่ติดตามเรื่องปูตินจะรู้ว่าปูตินจะมี3เมืองใหญ่At Moscow, St. Petersburg, และก็คาซัน St. Petersburg เพิ่งประชุมผู้นำเศรษฐกิจโลกประจำปีทุกปีปูตินจะมานั่งประชุมโอกาสรัสเซียให้มาลงทุนมากมายก็มีถล่มเหมือนกันยูเครนเซเลนสกี้นี่ไม่ปล่อยให้มีโอกาสว่างเลยส่งไปตุงๆอยู่รอบ
2: ๆ
1: ดีนะที่เขาไม่เล่นคาซาน
2: เออเหรอ
1: พอเขารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วปูตินจะเจอผู้นำอาเซียนแต่คาซานนี่มีความสำคัญในช่วงหลังเนี่ยมันอยู่ตรงแม่น้ำโวกาซึ่งแม่น้ำมีชื่อเสียงมากเป็นเมืองหลวงของแคว้นที่เรียกว่าตาตาสถานตาตานี่คือมุสลิมประทางนี้ปูตินต้องการชูคาซานเป็นจุดเชื่อมเอเชียกับยุโรปฉะนั้นบ่อยครั้งจัดการประชุมนานาชาติจัดที่นี
2: ่
1: โชคดีนะว่าเซเลนสกี้ยังไม่ตามไล่ล่าอาเซียนเพราะว่าอาเซียนมาไม่เอา
2: ตกลงผู้นำอาเซียนที่ไปมีใครบ้างนายกเวียดนาม
1: ครับ
2: บรูไนประเทศไทย
0: ม
2: าเลเซีย
1: อ
2: ินโดไปไหม
1: น่าจะไปนะโปรโบโวน่าจะไปนะเพราะว่างานใหญ
2: ่มีฮุนมาเน็ตไป
1: ฮุนมาเน็ตไป
2: เห็นว่า
0: เขาจับมือ
1: ไปแล้วมันมีศัพท์คำหนึ่งที่มาจากนายกอนุทินเนี่ยเดี๋ยวนี้แกใช้สับแปลกๆนักข่าวถามว่าคุยกับฮุนมาเน็ตหรือเปล่าคุยแล้วแกก็บอกว่าก็เหมือนกับลักษณะดึงศอกผมก็อยากรู้ว่าผมดึ
0: ง
1: ศอกค
0: ุ
1: ณเนี่ยมาคุยยังไงคุณเดิน
0: แ
1: ล้วคุณเดินก็หันไปทางโน
0: ้
1: นผมดึงศอกคุณต้องหันมาใช่ไหมบอก
0: เฮ้ยชกกันไหม
1: เฮ้ย
0: แล้วไม่ใช่
1: คุณมาเน็ตนิสัยอย่างนี้เหรอ
0: ผมลืมไป

0: 22
1: ไม่ได้เว้ย
2: ผมไม่พอ
1: เขาดึง2เนี่ยแกบอกว่าเนื่องจากเวลามันไม่ได้มีเยอะนะโดยมารยาทเนี่ยดึง2หมายความว่าซุบซิบกันหน่
0: อ
1: ยไม่ใช่แบบเฮ้ยชกกันนะบ่าอย่างนี้ไม่ได้นะ
0: ฝันในใจคนบางคน
1: คุณนี่มัน
2: คิดไม่ดี
1: มันสอนนิสัย
2: เดิมใช่ต้องปรับปรุงตัวเอง
0: เพราะก่อนไปเนี่ยคนมีคนจะทราบเองจะมีโอกาสที่นายกรอจับมือกับคุณมเนตหรือเปล่
1: า
0: ต้องจับมือ
2: ท่าทั่วแต่ฟอรัมนั้นคงไปเน้นที่ปูติน
0: ครับ
1: กลับมาเนี่ยก็พูดแต่ในแง่ภาพใหญ่ที่คุณยกถือระดับโลกก็ข่าวดีมีการลงนามทรัมป์ก็ไปเซ็นที่ราชวังแวร์ไซ
2: เ
1: พราะว่าประชุม G7 พอดีบรรยากาศมันให้ทรัมป์ชอบมากเลยนะราชวังแวร์ไซทองทั้งนั้น
0: โอ้โห
1: แกโอ้โหตื่นเต้นมากเลยแล้วแกทำเนียบขาวแกมีทองเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้แกทำทุกอย่างเป็นทองหมดเลยนะ
2: เป็นทองเปลว
1: ทองเปลวจริง
2: ไอ้ที่เห็นน่ะทองเปลวคุณดุจใจ
1: และแวร์ไซทองจริง
2: ทองเปลวทั้งนั้นไม่มีทอง
1: ไปมาดูมาแล้ว
2: ไปมาทุกที่ที่พูดเนี่ยทองเปลว
1: คุณพูดให้มันเสีย
2: คุณไม่ได้เปลือกเอาว่าเรื่องจริงดิแต่ว่าถ้าเอามารวมๆกันมันหลายกิโลนะไอ้ทองเปลวเนี่ยไม่ใช่วันนี้นิดหน่อยนะ
1: แต่ทรัมป์ตื่นเต้นมาก
2: เออ
1: ก็เลยลงนามเลย
2: เออ
1: ฝั่งของอิหร่านประธานาธิบดีอิหร่านก็ไปเซ็นอยู่อีกประเทศเขาแหละแล้วต่างคนต่างก็โชว์ถ่ายรูป
0: คือไม่จำเป็นต้องมาเซ็นเป็นทางการด้วยกันใช่ไหม
1: คือมียังสะดุดอยู่นะ
0: ครับ
1: เดิมทีต้องเป็นวันนี้วันศุกร
0: ์วันศุกร์นี่แหละ
1: ที่เจนีวามันต้องเป็นหัวหน้าทีมเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีอเมริกาฝั่งของยุคอิหร่านต้องเป็นประธานสภาการีบัฟแต่ไปมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทรัมป์อยากเซ็นเองไงคือเดิมทีทรัมป์ไม่เกี่ยวนะเดิมทีเนี่ยเจดีแวนส์เซ็นนะแต่ความที่ต้อง
0: เป็นทรัมป
2: ์ผู้ไม่แต่เราประมวลผลแล้วอะ
1: ว่า
2: ทุกคนก็ให้ความเห็นว่าข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้อะไรเลย
1: เสีย
2: มากกว่าได
1: ้ใช
2: ่แล้วก็สะท้อนว่าอิหร่านเนี่ยอาจจะมีความรีไซเลียนเข้มแข็งที่จะตอบรับมือได
1: ้
2: อันเนี้ยก็ส่วนเรื่องที่ว่าจะต่อไปจะเจรจากันจะลดขีปอะไรอาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธหรืออะไรพวกเนี้ยไอ้นี่ก็ต้องคุยกันในรอบหน้าแต่รอบสั้นเนี่ยเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
0: เอาเปิดแล้ว
2: สหรัฐอเมริกาก็เลิกปิดล็อก
1: ผมเช็คเว็บไซต์ล่าสุดนะ
2: มีเรือออกมา
1: ทราฟิกเนี่ยเรือเริ่มวิ่ง
0: เดี๋ยวน้ำวิ่งแล้ว
1: น้ำมันเริ่มออกจากช่องแคบฮอร์มุซอย่างระมัดระวังเพราะยังมีทุนระเบิดอยู
2: ่คืออิหร่านเนี่ยคือช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันมีตรงนี้ตรงเนี้ยติดกับอิหร่านแล้วก็ตรงเนี้ยติดกับโอมานไอ้ข้างล่างที่เป็นฝั่งใต้เนี่ยสายใต้เนี่ยอิหร่านแม่งวางทุ่นระเบิดเต็มไปหมด
1: ใช่
2: มันให้วิ่งสายเหนือไปประชิดของเขา
1: ไอ้เกาะลาวรักเขาอ่ะ
2: มันมีเกาะอยู่ก่อนนึงอ่ะผู้ใจเนาะ
1: ใช่ฉะนั้นมีเริ่มเรือเริ่มวิ่งแล้วข่าวเริ่มดีแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดการกับไอ้ทุ่นระเบิดจริงๆเนี่ยยังไง
2: อิหร่านเขาบอกว่าขอเวลา30วัน
1: 30วัน
2: เขาจะช่วยเคลียร์ให้แต่ว่าจะเคลียร์ได้ไม่ได้ไม่รู้นะ
1: คือ
2: ต้องวิ่งต้องเดินเรืออย่างระมัดระวังอยู
1: ่ถูกต้องแต่ก็ขณะเดียวกันเนี่ยเดิมทีที่นัดหมายวันศุกร
0: ์ก็คือ
1: นาทีสุดท้ายเช้าวันนี้ยกเลิกฉะนั้นจะไม่มีการเริ่มนับถอยหลัง60วันความจริงมันต้องเริ่มวันศุกร
0: ์อ๋อไม่มีแล้วฮะ
1: ไม่มีแล้วก็เพราะว่าเสียงยังแข็งทั้งสองฝ่ายนะโดยเฉพาะอิหร่านเสียงแข็งกว่าทรัมป์นะ
2: ใช่ๆ
1: อ
2: ิ
1: หร่านบอกว่าเฮ้ยถ้ายูเบี้ยวนะอาจจะกลับไปตบหน้าอยู่อีกทีเลย
2: โอ้โห
1: ใช้ศัพท์คำนี้เลยนะ
2: ทรัมป์ก็บอกถ้ามึงเบี้ยวกูก็จะถล่มมึงใหม
1: ่ใช้ศัพท์แรงทรัมป์ก็บอกว่าถ้าอีกทีนะจะกลับไปถล่มจะทิ้งระเบิดกลางกบาลเองเลย
2: คราวนี้ประเด็นของความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางซึ่งมันแน่นอนระดับหนึ่งมันทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมา
1: ถูกต้อง
2: แล้วรัฐบาลก็พยายามค่อยๆด้านหนึ่งก็ลดราคาหน้าสถานีบริการเมื่อวานก็ลดนะ
0: ลดแล้ว
2: แล้วก็อีกด้านนึงก็คือเก็บเงินเข้ากองทุนตอนนี
1: ้เก็บน้อยลง
2: ไม่ตอนนี้เก็บเงินเข้ากองทุนวันละประมาณนะเท่าที่ผมคำนวณเนี่ยวันละประมาณ300ล้านตอนนี้ไม่มีการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลแล้วยกเว้นดีเซลไอ้ B20 อ่ะที่เหลือเนี่ยเก็บเข้าหมดเน็ตแล้วเนี่ยเก็บเข้าหากไอ้ที่จ่ายออกอะไรแล้วเนี่ยเน็ตแล้วเนี่ยน่าจะได้วันละประมาณ300ล้านแต่ว่าราคาน้ำมันมันยังแพงอยู่มันไม่ลงไปเท่ากับตอนก่อนเกิดวิกฤต
0: ก็ต้องใส่ที่กองทุน
2: ใช่เพราะว่าตอนนั้นกองทุนก็เราอั้นไว้2อาทิตย์อ่ะ
0: กองทุนช่วยจ่ายช่วย
2: ตอนนั้นมันต้องราคาน้ำมันต้องลิตรละ50บาท

0: ตั้งแต่วันที่1มีนาเนี่ยรัฐบาลก็ดึงไว้ก็มันก็เลยต้องชดเชยตอนนี้ก็เรียกว่ามีกรรมเก่าเราก็เสวยวิบากกรรมเก่าสักพักนึงนะรัฐมนตรีเขารู้เขาต้องทำยังไงอ่ะนะตอนนี้ผมอัปเดตข้อมูลให้คุณวิชัยด้วยล่าสุดราคาน้ำมันนะ
1: เผื่อ
0: ว่าเราล่าสุดราคาน้ำมันดูใบ
1: เอาดูใบเป็นหลัก
0: ดูใบ73เหรียญล่าสุดนะเช้าวันนี้ที่ตลาดสิงคโปร์แล้วก็ราคาน้ำมัน
1: เบรนท
0: ์ดีเซลดีเซล114เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็น้ำมันเบนซิน106เหรียญต่อบาร์เรลตอนนี้คือราคาซึ่งเดี๋ยวจะมาแปลงเป็นราคาหน้าโรงกลั่นรัฐบาลจะทำก็ทำไปนะแต่ว่าเอาเป็นว่าแรงกดดันตรงนี้เบาลง
1: ใช
0: ่ดูจากอาการของรองนายกเอกนิติ
2: ดู
0: คือก่อนหน้านี้แกบูบี้มาก
1: บูบี้หายไปพัก
0: นึงอ่ะ
1: พักใหญ่
0: เกือบหลับแต่กลับมาได้ใช่ไหม
2: แต่กลับมาได
1: ้เกือบหลับเลยครับ
0: เมื่อกลับมาปั๊บก็มีสองเรื่อง
2: ครับ
0: เรื่องหนึ่งก็คือรู้สึกจะเป็นสแตนดาร์ดแอนด์พัวเขาทำเรตติ้งล่าสุด
2: ดูดีขึ้น
0: ก็ยืนB3 ตัวโบว์โพซิทีฟเมื่อวานนี้S&P
1: ด้วย
0: S&P คราวนี้เท่ากับว่า3เรตติ้งเอเจนซี่เนี่ย Fitch Rating Moody's Investor Service แล้วก็ S&P เนี่ย Standard & Poor's เนี่ยก็ให้เรตติ้งเท่ากัน
1: กลับมาที่ stable
0: B 3ตัวบวกแล้วก็ stable เหมือนกันหมดทั้ง3ตัวแล้วก็มีข่าวคล้ายๆกับว่าเราได้เลื่อนอันดับไอ้เรื่อง
1: การมีฉะนั้นผมจะบอกว่ามีข่าวดีทยอยกันมานะIMD ขยับอันดับไทยแข่งขันนะ
0: ความสามารถในการแข่งขัน
1: ขึ้นมา26ขึ้นมาขยับขึ้นมา
0: 4อันดับจาก30หรือ20จาก30เป็น24หรือ
1: 26
0: นะ
1: ฉะนั้นมีข่าวดีเรื่องฮอร์มุสราคาน้ำมันลงไอ้ขาดทุนในกองทุนน้ำมันก็คงลดลงจาก 50,000 กว่า
0: ติด 50,000 กว่าก็ค่อยๆลงมาแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึง
1: แล้วก็ไอ้เรื่องที่จะต้องกู้เงินเนี่ยก็กู้นะ 2-4 แสนล้านนี่นะ
2: ยังต้องใช้อยู่ใช่มั้ยคุณสามเงินที่กู้มา 400,000 อ่ะ 200,000 แจกอีก 200,000 ยังไม่แน่นอนต้องใช้ป่ะ
0: ผมบอกพี่อย่างนี้
2: ครับ
0: มันต้องมีไว้ก่อนเว้ยเฮ้ยคุณเป็นรัฐบาลน่ะไม่มีเงินน่ะ
1: บอจี้ไม่ได้นะ
0: มันพูดไม่ดังพูดเสียงไม่ดังมันต้องมีตังรองรางไว้มันต้องมีของมันต้องมีเอาจริงๆเอ้าคุณถ้าเกิดคุณไม่มีตังคุณจะไปทำอะไรได้นี่ล่าสุดมุ้ยชัยเมื่อวานนี้เองเมื่อวานเนี้ยประชุมครม.เนี่ยเขาก็ไปล้วงมาไปล้วงมาได้10,000กับ300ล้านบาท
1: ที่บอกไปรีดมา
0: ไปรีดไถมาโทษไปรีดมาร
1: ีด
0: ไปรีดมาทั้งหมดอ่ะได้มา10,000เป็นงบปี69อ่ะได้มา10,00010,000กับ300ล้านมั้งถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะได้มาอย่างนี้เนี่ยนะก็จะใช้เป็นงบกลางก็เท่ากับตอนเนี้ยมีเงินมาใช้เพิ่มอีก 10,000 ล้านที่จริงอ่ะก่อนหน้านี้หน่วยงานอื่นอะไรเนี่ยนะเอาไปแล้วก็ขอคืนมาขอคืนมา10,000ล้านตรงนี้ใครเป็นคนจะเป็นคนอนุมัตินายก
1: อ๋อใช่สิ
0: เท่ากับนายกตอนนี้มี10,000ใหม่ๆแล้ว
2: มีของเก่า
0: เออ10,000ใหม่ๆโอเคไหมแล้วก็อีก 400,000 ซึ่งใช้ไปแค่102แกยังมีอีก 280,000 ล้านใช้จนถึงเดือนกันยายนปี70ยังไม่รวมพวกมารายจ่ายปี70จะเข้าครม.อีกนะนี่ครูชายผมให้ดูว่าเขารีดมาจากไหนบ้าง
1: รีดมาจากไอ้หมื่นนะรีดมาจากไหนวะ
0: สำนักนายกสำนักนายกเท่าไหร่วะ71ล้านกระทรวงกลาโหม223ล้านกระทรวงการคลัง163ล้านเอาหนักๆนะกระทรวงอว873ล้าน
1: นี่อวนี
0: ่กระทรวงเกษตร777ล้านกระทรวงมหาดไทย1844ล้าน
1: นี่พรรคชาติ พรรคเชื่อ
0: ไม่รู้เราก็ดูว่ามัน
1: ผมพรรคเพื่อไทยทั้งนั้นนะเนี่ย
0: ไม่รู้พรรคไหน
1: อวกับเกษตรอ่ะ
0: อวกับเกษตรอวกับเกษตรเกษตรเนี่ยมหาไทยนี่ก็พันมหาไทยก็พันแปดพันแป
1: ดอ๋ออย่างนั้นมา
0: แต่ก็ยอมโอเคโอเค
2: เดี๋ยวนี่ผมสมมุติสนใจกระทรวงดีอีเอามาป่ะ
0: กระทรวงดีอี
2: เราได้ป่ะ
1: ไม่มียังไม่มียังค้างอยู่
2: มีเหรอพี่เหรอ
0: 500,000
1: 500,000 บาท
0: นักเรียนนะเฮ้ยได้นี่จริง
1: ๆนักเรียนไปหน่อยมาก
0: เลยนะเอาตัวเลขสมควรไหม560,600ละ600บาท
2: 500,000บาทนี่นะ
0: เออเป็นกระทรวงเดียวนะที่ไม่ถึงล้านเว้ยเฮ้ย
1: 500,000นี่ซื้อแอปพลิเคชัน AI ซุปแชท GPT ได้กี่เจ้าวะ
0: ไอเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อวานนี
2: ้
0: เดี๋ยวเขาทำพระราชบัญญัติ
1: แต่ที่อาจารย์วีระบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีแล้วคุณตอนเนี้ยคุณอนุทินเนี่ยมี 200,000 กว่าล้านเพราะไอ้ที่กูมาอยู่ในมืออะไรเนี่ยนะอีก 200,000 กว่าล้านนี่ยังไม่บอกประชาชนเอาไปจะไปทำยังไงนะ
2: ไม่แต่พอมีสัญญาสนับสนุนแนวโน้มดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นคนก็คาดหวังว่าเฮ้ยก็ใช้ให้คุ้มค่าหน่อยหรือไม่ใช้ได้ไหมที่กู้มาเพราะมันเป็นหนี
0: ้ยังไม่ได้กู้มึงต้องเนี่ยบางคนไม่เข้าใจผมจะบอกหลักให้นะถ้ายังไม่ใช
2: ้
0: ถึงมีวงเงินเนี่ยถ้ายังไม่ใช้สำนักบริหารหนี้สาธารณะจะไม่กู้เอามากองไว
1: ้ไม่แต่คุณมีพันธกรณีแล้ว
0: ไม่ใช่แต่ยังไม่ได้กู้ยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้กู้สักบาทนึง
1: แต่คุณเหยียบเข้าไปเลยที
0: เข้าใจคุณชัยแต่ว่ามันยังไม่
1: ได้ใช้เข้าใจ
0: ไม่ใช่ยังไม่ได้กู้มาใช้ต้องกู้ก่อนถึงจะใช้ได้
1: พ.ร.ก.ออกแล้ว
0: พ.ร.ก.ออกแล้วให้อำนาจในการกู้แต่ยังไม่ได้กู้คุณชัยเราจะสร้างบ้านเสร็จภายใน5ปีเนี่ยแบงค์มันจะให้สินเชื่อเรามาทั้งก้อนก่อนเหรอมันก็ต้องทยอยตามทยอยจ่ายตาม
2: ง
0: ว
2: ดนะเนี่ย
1: คืออ้อยเนี่ยไปแย่ปากช้าง
0: เข้าใจคือช้างมันรู้อยู่แล้วว่าอ้อยจะกินตอนไหนแต่ว่าแต่มันชัวร์ป้าดอยู่แล้วไงแต่ว่า
2: ถ้างั้น
1: ช้างจะบอกว่าไอ้ยังไม่กินขนาดมัน
0: โอเคโอเคโอเค
2: ลดจำนวนกู้ได้ไหมถามแต่คนไม่รู้อะลดจำนวนกู้หรือไม่กู้ได้ไหม
1: เขาต้องดูที่
0: ได้ไม่
2: ได้ไหม
0: ไม่ใช่ลดจำนวนกู
1: ้พรกกู้ใหม
0: ่ไม
1: ่ลดไอ้พรกกู้เก่า
0: ผู้ชายมันง่ายมาก
1: คือ
0: ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้400,000ล้านตอนนี้ใช้ไป120,000ไอ้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยกับไอ้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยใช้ไป120,000ส่วนที่เหลือก้อนแรก80,000ล้านเนี่ยยังไม่รู้จะทำอะไรนะก้อนหลังอีก200,000ล้านเนี่ยกำลังจะทำเนี่ยถ้าหากมันไม่มีอะไรให้ทำเราก
2: ็ไม่ต้องกู
0: ้เราก็ไม่ต้องไปกู้เราไม่ต้องใช้เต็ม400,000ล้านหรือชัย
1: แสดงว่าคุณประเมินผิดแสดงว่าคุณคิดยังไง400,000ล้านแล้วมันไม่ใช่ไอ้คุณแย่นะ
0: ทีละสเต็ปสิครับพี่ สเต็ปแรกพี่บอกว่าไม่ใช้ได้ไหมผมก็บอกไม่ใช้ได้
1: แล้วคุณไปคิดได้ยังไงว่าคุณจะเอามา400,000ล้านทั้งที่คุณไม่มีแผนใช้
0: ตอนนั้นนี่ต้องไปถามเอกนิติ ไม่ตอนนั้นมันช่วงเดือนมีนาตกอกตกใจ
1: สงคราม
0: สงครามตกอกตกใจซึ่งสร้างความชอบธรรมให้ออกพรกนะถ้าเกิดว่าสงครามมันจบภายในอาทิตย์นึงเนี่ยนะไม่มีทางออกพรกได้เลย
1: ถอนได้ไหมวะพรก
2: นี่นั่นดิ
0: ถอนไม่ได้
1: ไม่ได้ไง
0: ไม่คืออย่างนี้คุณถ้าคุณวิชัยจะบอกเขาว่าเฮ้ยไม่ต้องกู้นะก็คือคุณไม่ต้องทำโครงการมากู้ก็ใช้แค่นั้นแหละสมมติว่าเราขอวงเงินไว
2: ้
0: 400,000ล้านแต่เราใช้จริงแค่200,000ล้านไม่มีใครด่าหรอก
1: แต่ว่านี่นะฝ
0: ่ายแต่มันต้องทำคือว่าไอ้คนอยากใช้เงินอะแม่งมีเยอะ
1: เอกชนเนี่ยที่ได้รับสัญญาณมาแล้วเฮ้ยลือเขียนทีโออาร์มาได้แล้วลือเขียนเตรียมเขียนทีโออาร์เรื่องไกลสู่อะไรโซล่าเซลล์ต่างๆนานาผมมาวิ่งกันเต็มที่แล้วคุณอย่ามานึกเลยว่ามัน
2: พร้อมที่จะใช้อยู่แล้วใช
0: ่
2: ไหม
0: จะช่วยดูให
1: ้
0: จะช่วยดูให้จะช่วยดู
1: คุณกรจติกรนี่แกยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
2: แกยื่น
1: แกยื่นอะไรไงบอกว่ามันอันตรายมากมันไม่มีเหตุผลเพียงพอสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ได้ฉุกเฉิน
0: ไม่ได้ทำมันไม่กระทบความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
1: ข้อนี้แต่มันมีประโยคนึงที่คุณอนุทินพูดเนี่ยซึ่งคนก็แย้งกันมาเรื่องกู้นี่แหละ
0: แกว่า
1: เรื่องดอกเบี้ยรัฐไม่ได้เอาเงินมาจ่ายประชาชนเฉยๆเงินกู้นี้ปลอดภัยดอกเบี้ยแค่ 1.2% ไม่ใช่ภาระประชาชนอย่างที่คนเข้าใจไม่ใช่ภาระประชาชน พวกผมวงเล็บรัฐบาลมีหน้าที่ชำระดอกเบี้ยไปผ่อนจ่ายเงินกู้ไม่มีการไปรบกวนพี่น้องประชาชนคนก็ด่ากันขมเลยนะบอกท่านนายกท่านบอกว่ารัฐบาลจ่ายเนี่ยประชาชนไม่เป็นภาระเนี่ยท่านเอาเงินที่ไหนไปจ่ายมันก็คือเอาภาษีประชาชนไปจ่ายดอกเบี้ยใช่ไหม
0: ก็อย่างที่เคยอธิบายให้ฟ
1: ังเนี่ยเนี่ย

0: อย่างที่เคยอธิบายฟังครั้งแรก
1: ผมสงสัยฟังอาจารย์วีระนายกก็เลยเชื่ออาจารย์ว
0: ีระไม่ใช่
1: บอกว่าไอ้การจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยไม่ใช่ประชาชนจ่ายรัฐบาลจ่ายเพราะทันทีที่สภาพเงินกู้เสร็จไอ้ภาษีเสร็จกลายเป็นรายได้ของรัฐฉะนั้นรัฐจ่ายจากรายได้ของรัฐไม่ใช่ภาษี
0: ถ้าแกพูดทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยแสดงว่าแกดูรายการนี้แล้วแกไปพูดแต่แกไม่ได้พูดทั้งหมดอย่างนั้นนะผมไม่รับ
1: นี่ลูกศิษย์อาจารย์นี่นะแต่ว่า
0: โอเค
1: คนก็ด่าแกไงบอกว่านี่พูดอย่างเงี้ยมันคือการพูดความจริงครึ่งเดียว
0: ใช่
1: ความจริงครึ่งหนึ่งซึ่งพูดว่ารัฐบาลจ่ายประชาชนไม่เป็นภาระแต่ทุกคนก็รู้ว่าไอ้ที่คุณเอาไปจ่ายดอกเบี้ยจากเงินต้นเนี่ยภาษีประชาชนถ้าพูดอย่างว่าไม่เกี่ยวกันคนละก้อนอย่างที่อาจารย์วีระพูดเนี่ยคือคิดพูดอย่างนักบัญชีบัญชีจากตัวไอเทมหนึ่งย้ายมาเป็นอีกไอเทม
0: เปลี่ยนชื่อ
1: ฉะนั้นอย่าเป็นนายกอย่าพูดเป็นนักบัญชีต้องเป็นนักบริหารฟังอาจารย์วีระได้แต่อย่าไปเชื่อแก
2: แล้วทุกวันนี้นายก
0: เดี๋ยว
2: พาบริหารเหรอครับ
0: เข้าโรงพยาบาลไม่ได้หรอกเชื่อผมมากที่โดนด่าต้องบอกก่อนคราวนี้ยังไงเดี๋ยวมันเห็นคุณตั้งหลักใช่ไหม
1: ไม่แต่ว่าย้ำขอย้ำนิดหนึ่งว่าข่าวดีที่เราพูดถึงเนี่ยข่าวดีเรื่องสงครามยุติน้ำมันก็จะกลับมาแล้วตัวเลขของ S&P อะไรก็ดีขึ้น ความสามารถแข่งขันก็ดีขึ้นก็แสดงว่ารัฐบาลเนี่ยต้องลงมือทำเรื่องเศรษฐกิจจริงๆแล้วนะไม่มีข้อแก้ตัวแล้วนะช่วงสงครามเรายังเห็นใจนะช่วงที่เข้ามาใหม่ๆปัญหาเยอะแยะนะตอนนี้เนี่ยอะไรมันก็เคลียร์ขึ้นแล้วตั้งหลักได้แล้วนะก็กรุณาลงมือทำไอ้ที่ยากๆซะทีเรื่องฐานภาษีเรื่อง VAT เรื่องปฏิรูปวันก่อนรองนายกพูดเรื่องลดคนไงเขาจะลดไซส์ข้าราชการใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณประกรณ์พูดหรือเปล่า
0: ใครใช่ประกรณ์
1: แล้วแกพูดคล้ายๆกับว่าแกรับลูกมาจากอดีตรองนายกคุณบวรศักดิ์หรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าคุณบวรศักดิ์พูดเรื่องนี้ก่อน
2: เรื่องลดจำนวนคนเพิ่มประสิทธิภาพ
1: ใช่
2: แล้วก็เรื่องอะไรขยายอายุขยายเวลาการทำงานของผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่เอาเลิก
1: ใช่ผมอาจารย์วีระอธิบายว่างบ70เนี่ยไอ้งบประจำเยอะมากเงินเดือนบำเหน็จบำนาญสวัสดิการเนี่ยกินเข้าไปกี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือเงินพัฒนาประเทศนิดเดียว
0: เอาอย่างนี้เอารายการแรกเลย
2: ครับ
0: เฉพาะเงินเดือน
1: เ
0: ฉพาะเงินเดือนนะเฉพาะเงินเดือ นเงินเดือนข้าราชการ
2: ครับ
0: 852,000 ล้าน
1: เฉพาะเงินเดือน
0: เฉพาะเงินเดือน
1: ต้องจ่ายทุกเดือน
0: เฉพาะเงินเดือนอันที่สองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ390,000 ล้าน3
1: นี่ล้านกว่าล้านแล้วนะเกิน1ล้านล้านแล้วนะ
0: ยังอะไรนะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ิ
1: การ
0: สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลูกจ้างพนักงานของรัฐและข้าราชการ94,000 ล้าน
1: เกือบแสนหนึ่ง
0: อันนี้เอาแค่3รายการ
1: 3รายการนี้
0: 90,000บวกกับ390,000ก็480,000โอเคไหมบวกกันนี้อีก480,000ก็ 1.3 ล้านล้านบาท
1: นี่เงินประจำต้องออก
0: อันนี้คือรายการที่ตัดไม่ได้เลย
2: กี่เปอร์เซ็นต์ของงบ
1: บังคับไฟบังคับ
0: ประมาณ 30% แล้ว
2: 30%
0: 30% ของงบ
2: ของงบทั้งหมด
0: นี่ยังไม่รวมไอ้นี่นะเงินสำรองไอ้จ่ายให้กบข. 70,000 ล้านนะเราก็ยังมีเงินเลื่อนเงินเดือนปรับวุฒิ13,000 ล้านเห็นไหมคือรายการพวกนี้รวมๆแล้วอ่ะ 1.2 ล้านล้านบาทที่เราต้องจ่ายให้กับข้าราชการเพื่อให้เขาทำงานให้บริการประชาชนซึ่งจะเป็นที่พอใจไม่เป็นที่พอใจนั่นอีกเรื่องหนึ่งไอ้นี่ก็ยังไม่ดูเดือดเท่ากับอันนี้นะคุณชัยมันมีรายการที่เขาเรียกว่าไม่สามารถตัดทอนได
1: ้มีด้วยเหรอไม่สามารถ
0: ตัดใช่จริงๆคุณชัยเขาเรียกรายการว่าไม่สามารถตัดทอนได
1: ้นี่สำนักงบประมาณใช้คำนี้เลยเหรอ
0: ในรายคือทางกระทรวงการคลังทางอะไรพวกนี้เขารู้ว่ามันเป็นรายการอะไรผมยกตัวอย่าง
2: ใช้หนี้ป่ะ
1: มันเป็นว่าอะไรป่ะจ่ายหนี้ดอกเบี้ย
2: ใช้หนี้ไหม
0: โอเคนอกเหนือที่จะผมพูดเมื่อกี้

0: รายจ่ายบุคลากรของรัฐอันนี้เป็นหนึ่งในรายการหนึ่งในรายการที่ตัดทอนไม่ได
1: ้
0: อันที่สองรายจ่ายสวัสดิการของของเจ้าหน้าที่รัฐ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นรายการที่จัดทอนไม่ได
1: ้
0: อันที่สามรายจ่ายเพื่อชำระหนี
1: ้
0: และภาระผูกพันปีนี้ 460,000 ล้าน
1: ชำระหนี้นะ
0: 460,000 ล้านปีนี้นะฮะงบมารายจ่ายปี70
1: นี่คือดอกเบี้ยทั้งนั้น
0: ดอกเบี้ยประมาณ 200,000 กว่าล้านแล้วก็เงินต้นประมาณ 150,000 ล้าน
1: อ
0: ันที่อันอีกอันนึงอันนี้ก็ตัดไม่ได้เหมือนกัน
1: คือ
0: รายจ่ายสวัสดิการประชาชน
1: อ๋ออันนั้นก็ไปกระปากเขาแล้วนี่ทำไมเสียงหายไปวะทำไมเสียงหายไปวะ
0: 550,000ล้าน
2: ใช่สวัสดิการประชาชนที่คืออะไร
0: เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่าอาหารกลางวันโครงการสนับสนุนจัดการการศึกษาเงินอุดหนุนให้กองทุนออมแห่งชาติกองทุนประกันหลักสภากองทุนประกันหลักประกันบัตรทองกองทุนประกันสังคมกองทุนผู้สูงอายุแล้วก็กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
1: บัตรคนจน
0: 550,000อันนี้ของปี68นะอันนี้ปัจจุบันก็เท่านี้แหละมันจะมีรายการที่ไม่สามารถจะตัดทอนได้เนี่ยคุณวิชัยประมาณนะ 70% ของงบประมาณ
2: มันใช้ได้30
1: อ
2: ันนี้รวมอันนี้เปล่าอะไรบำนาญสสสวอะไร
0: อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี
2: ่อันนี้คือไม่สามารถตัดได้กัน
0: น้อยคุณอย่าไปว่าเขาเลยปีๆแม่งน้อย200กว่าล้านเอง
1: เออ
0: น้อยคุณบางทีมันด่ามันเท่านั้นเองแต่จริงมันไม่มากหรอกมันด่ามัน
1: ไม่แต่200กว่าล้านตัดมากได้ก็ดีนะ
0: มีตัวเลข200กว่าล้าน200กว่าล้านจริงๆแค่200กว่าล้านเพราะคนที่มันเกี่ยวข้องอ่ะมันแค่ประมาณสัก 2,000 คนเท่านั้นเอง
2: แต่มันก็ต่อเนื่องใช่มั้ย
1: แต่อันเนี้ยคือแสดงว่าสิ่งที่รองนายกปกรณ์กำลังพูดถึงจะลดขนาดนี้เพื่อแก้ปัญหานี้ป่ะในระยะกลางระยะยาว
0: คือทุกคนรู้อะว่าคนของรัฐเฉพาะที่กินเงินเดือนรัฐเนี่ยนะล้านเจ็ด1,700,000คนไม่รวมคนที่รับบำนาญนะแล้วก็คนที่เป็นไม่ใช่ข้าราชการนะ
1: ลูกจ้าง
0: เป็นพนักงานของรัฐ
1: ครับ
0: อยู่องค์กรอิสระอยู่อะไรพวกนี้รวมทั้งลูกจ้างอันนี้อีกประมาณสักน่าจะประมาณสัก 600,000 คน
1: เออ
0: แล้วก็ยังมีคนที่ทำงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไม่ได้กินเงินเดือนรัฐบาลนะเป็นเรื่องของเขาเนี่ยอีกประมาณสัก 4-500,000 คนไซส์มันใหญ่มากไซส์มันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเฉพาะฝั่งราชการเนี่ยล้าน 7-2 ล้านเนี่ยเทียบกับประชากรแล้วเนี่ยนะเรานี่อยู่อันดับท็อปของโลกนะที่ข้าราชการเทียบกับประชาชนเป็นสัดส่วนเนี่ยสูงขนาดนี
1: ้ฉะนั้นที่แผนที่ว่าเนี่ยจะเกิดไหมเรื่องลดขนาดข้าราชการลดค่าใช้จ่าย
0: คิด
1: แต่ทำ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ยาก
0: พูดตรงๆคิดแต่ทำไม่ได้
1: แล้วคุณมาเป็นรัฐบาลทำไม
0: ต้องรอให้มันเกิดวิกฤต
1: อ่ะก็วิกฤตผ่านไปแล้วเนี่ยไง
0: มา
1: ตอนวิกฤตเดี๋ยวคุณก็
0: ต้องรอให้เกิดวิกฤตการคลัง
1: โอ้ยถึงจุดนั้นมันก
0: ็ถึงจุดนั้นก็เหมือนบริษัทเอกชน
2: ล้มละลายอ่ะ
0: ลดเงินเดือน
2: ลดเงินเดือนตัดสวัสดิการ
0: เออลี่ลีตัดสวัสดิการลดเงินเดือนไม่ขึ้นเงินเดือนไม่จ่ายโบนัสแล้วก็จิ้มออก
1: ช้าไปแล้วครับถ้าคุณทำอย่างนั้นนะในฐานะเป็นผู้บริหารประเทศนะคุณร้อยถึงวิกฤตแล้วคุณก็มาทำนะบ้านเมืองปั่นป่วนนะบริษัทเอกชนทำนี้เจ๊งเนี่ยยังเป็นเรื่องของเอกชนนะ
0: เข้าใจ
1: แต่นี่ระดับรัฐบาลระดับประเทศ
0: ใช่ใช่แต่ว่าคนที่เขาทำอยู่ในราชการเนี่ยเขาไม่ได้คิดเหมือนเรา
1: ก็ให้เขาคิดซะทีสิ
0: เขา นี่ไง ที่พูดไงให้ดูที่พูดได้บอกถ้าคุณยังลมเย็นกันอีก 2-3 ปีข้างหน้านะ
1: ใช
0: ่มีเจอนะผมบอกให้
1: ใช
0: ่ต้องมีเจอแบบว่า
2: ราชการใช่ไหม
0: เออไม่ขึ้นเงินเดือนไม่ขึ้นเงินเดือนนี่ยังตั้งงบไม่ต้อง 13,000 ล้านขึ้นเงินเดือนนั้นเนี่ยเนี่ยเลื่อนขั้นน่ะเห็นไหมขนาดเลื่อนขั้นเฉยๆปีอีก 13,000 ล้านคุณขึ้นปกตินะไม่ใช่2ขั้นทุกคนนะเออขึ้นขั้นเดียวอ่ะ ชั่วไม่มีดีไม่ปรากฏหนึ่งขั้นอะไรเงี้ยทุกคนต้องขึ้นเพราะมันมีสเกลเงินเดือนนี่
1: ถ้าเขามีวอลลุ่มเรื่องนี้นะต้องมีเลยนะวอลลุ่มสำคัญเพราะว่าวิกฤตเลยนะ
0: ผมว่าไอ้คนที่ทำวอลลุ่มถ้าเป็นฝ่ายการเมืองอยู่ไม่ได
1: ้
0: อะ
1: ใช
0: ่เห็นไหมมันต้องให้เขาทำกันเอง
1: ก็ต้องให้ราชการทำแล้วคนอย่างคุณเอกนิติซึ่งไม่ได้นักการเมืองโดยสายเลือดเนี่ยนะและเป็นเทคโนแครตที่เห็นปัญหาจะต้องเป็นคนกล้าลุยถ้าสมมติว่าคุณชัยชนกกล้าลุยไฟเรื่องโครงการ IAI Passport คุณเอกนี่ต้องกล้าลุยไฟเรื่องที่จะปฏิรูปสักทีเพราะว่าถ้าเป็นเอกชนประชุมอย่างนี้นะสมมติเราบอกว่าเฮ้ยทำไงวะเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงขนาดนี้ตัดไม่ได้เลย
0: ถึงก็หอยแล้ว
1: ถ้าคุณเป็น CEO คุณถามว่าแล้วรายได้เป็นไงวะใช่ไหมพอหันมาถามรายได้ฝ่ายรายได้บอกแล้วก็เก็บเพิ่มอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับ
0: เต็มแล้วครับ
1: เต็มแล้วครับ
0: ตอนนี้ที่ผมทำเต็มพิกัดแล้วครับ
1: แล้วคุณหันมาบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้รายจ่ายขึ้นรายรับนี่ไม่ขึ้นและต้นนิ่งด้วยเนี่ยนะคุณทำอะไรบางอย่างฝ่ายเทคโนแครตบอกก็ทำต้องขึ้นภาษีครับ
2: ลงไม่ได้ครับ
1: CEO เงียบเลยใช่ไหมถ้าเป็นนักการเมืองจะอยู่ที่ว่าอนุทินจะกล้าไหมที่จะบอกกับเอกนิติบอกกับทีม
0: มันมี2วิธีคือถ้าเกิดเขามีความมั่นใจว่าขึ้นแล้วไม่โดนด่าขึ้นแล้วไม่โดนเอาออกอ่ะเขาขึ้นแต่ตอนนี้ยังเพราะยังถ้าได้ N อะไรนะ NPI เหรอเห็นว่า
2: KPI ป่ะเลย
0: NPI
1: negative
0: ไม่ใช
2: ่
0: KPI อ่ะแกบอกไม่มี
2: เป็น
0: API
1: คือ
0: API
1: คืออ
2: นุทิน
0: performance index
2: เนี่ย key performance indicator นะจะเปลี่ยนเป็นอนุทิน performance indicator แทน
1: แล้วใครรับรองไหมว่า API เนี่ย
0: API หรือ NPI นะทุกอย่างเขาใช้ละ API
2: เหรอ API คร
0: ับอนุทิน performance
2: indicator
0: คือพวกเราจะใช้ key performance indicator
1: แล้วใครเชื่อถือบ้างว่า API เนี่ย
0: ก็ดูดิดูแกพูดถึงรัฐมนตรีคนหนึ่งสิ
1: เออ
0: เนี่ยอันนี้ก็ KPI นะ
1: เรื่องอะไร
2: มาถึงไอโครงการ AI เหรอใช้ชนกเหร
0: อ
2: กลับมาโดนคำถามแล้วไปเอาไงต
0: ่อไปฟังใครว่าใครก็ว่าไง
3: อย่างกระทรวง DE นี่ได้มีการคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงไหมคะเพราะช่วงนี้ก็คือโดนกระแสหนักเลย
4: แปลว่าอะไรคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงเขาเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะครับคุยกันเป็นประจำคุยกันทุกวันคุยกันปรึกษาหารือกันทุกเรื่องอยู่แล้วครับ
3: อย่างกระแสที่โดนข้าวิจารณ์หนักในช่วงนี้เลย
4: ไม่ได้ไม่เคยสนใจกระแสครับสนใจความจริงสนใจ สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้ความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เขาได้ทำเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นประโยชน์ต่อศักยภาพของประชาชนทั่วไปนักศึกษาที่จะยกระดับเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูง
1: เทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูงเลยเหรอไอ้ ChatGPT จำบรรยายเนี่ยนะ
2: ใช่ฮะ
1: ฉะนั้นก็แปลว่านายกที่บอกลุย
2: ถ้าอย่างเงี้ยลุย
1: ไม่หยุด
0: อันนี้แปลกนะ
2: ครับ
0: คือถ้าถามว่าพรรคฝ่ายค้านจุดติดไหม
2: ติด
0: ผมว่าจุดติดเรื่องไทยพาสปอร์ตเรื่องว่าที่จะแจก AI 5ล้านคนใช้เงิน 1,600 ล้านเนี่ยเอามาจากกองทุนซึ่งไม่ใช่เป็นงบประมาณนะ
2: ดี
0: คือสู้มือมากเลยดูนะ
1: สู้เพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันมาจากคู่ผู้รู้คนรุ่นใหม
0: ่
1: ที่เขาอยู่ในวงการนี้แล้วบังเอิญเนี่ยเข้าไปทั้งอยู่ฝ่ายพรรคฝ่ายค้านบ้างแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นสตาร์ทอัพที่ไม่เคยได้รับความสนับสนุนเลยบอกคุณไปเอาเงินตั้ง1,600ล้านไปทำอย่างนี้เนี่ยทำไมคุณไม่มาช่วยพวกเราซึ่งสามารถสร้างสิ่งที่คุณต้องการได
0: ้
1: มันก็เลยเกิดเสียง
0: พร้อมไม่แต่คราวนี้ผมดูเมื่อวานเนี้ย
1: กรรมธิการ
0: ผมดูกรรมธิการติดตามเสียดายไอ้กรรมธิการที่จริงผมต้องไปนะ
2: สองชุดไหนมีสองชุดเดี๋ยวมาชุดไอซ์กับชุดคุณโรม
1: สองชุดเนี่ย
2: ไม่ชุดด้วยกัน
0: ไม่เราสังเกตดูนะ
2: ค
0: ือตอนเนี้ยไอ้ประธานกรรมธิการสามัญเนี่ยของพรรคประชาชนเนี่ยเขาคัดคนมาแบบประเภทแบบว่าพร้อมมีเรื่องทั้งนั้นน่ะ
2: พร้อมลุยพร้อมลุย
0: พร้อมลุยเอ้าไอ้ชุดเนี้ยชุดติดตามงบเนี่ยเป็นคุณรักชนก
1: อันนี้เป็นที่ปรึกษาเขานี่
0: ใช่ที่ผม
2: เนี่ยเขาพวกก็ไม่ไปเหรอ
0: ไม่ต้องโทรมาหาคุณนะ
1: แล้วไปประชุมกับข้าวป่
0: ะ
1: ไปประชุมกับข้าวป่ะ
0: ไม่ไปผมโทรเรื่องอย่างนี้ผมจะไปทำไมหรอกพ่อผมไม่รู้เรื่อง
1: ข้อมูล
0: ผมเหมือนคุณชาดา ผมเหมือนคุณชาดาผมเหมือนคุณชาดาผมไม่รู้เรื่องผมก็บอกตั้งแต่วันแรกแล้วผมไม่รู้เรื่อง
1: คุณไม่รู้เรื่องคุณยิ่งต่อไปจะได้เข้าใจ
0: ผมโอเคอีกชุดหนึ่ง
2: คุณรังสิมันโรม
0: รังสิมันโรมนี่โอเคไหม
1: กฎหมายกฎหมาย
0: อีกชุดหนึ่งชุดอะไรสื่อสารพัฒนาอะไรเนี่ยอันนี้ก็ลิซ่า
2: โอ้โห
0: ใช่ไหม
2: แรง
0: นี่ก็แรงมากนะ
2: แรงอย่างแรง
0: ชุดหนึ่ง

0: อะไรวะเอกราช
1: เอกราช
0: อำนวยอะไรนี่แหละเออไอ้นี่การทหาร
2: โอ
0: ้
2: โห
0: เออแล้วคือเขาใช้ตัวกันหมดนะแล้วบางทีแล้วรอบนี้แม่งจับผสมมารวมกันด้วยเอาชุดของรังสิมันโรมเนี่ยกับชุดของอันเนี้ยมารวมกันนะเป็นกลุ่มเดียวกัน
2: ใช
0: ้ห้องใหญ่เลย
2: ที่อาจารย์บอกว่าจุดติดอะดูจากอาการเมื่อวานนะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยWalk outสุประชัยใช่ไหม
1: สุประชัยที่เป็นไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเป็นสุประชัยใจสมุทรใช่ไหม
2: ใช่ไหมที่วอล์กเอาเมื่อวาน
1: เป็นกรรมธิการ
0: เขาเป็นกรรมธิการ
1: ภูมิใจไทย
0: แล้วมาประชุม2อันน่ะเขาบอกว่าไม่เคยมีมาก่อนแบบนี
1: ้ผิดระเบียบหรือเปล่า
0: ผิดระเบียบหรือเปล่าไอ้ที่บอกทำได้ไม่มีปัญหาม
2: ันมีตั้งแต่อะไรสนธิยาที่วอล์กเอา
0: ไอ้นี่ไปถามไอ้ว่าจุ่นแปลว่าอะไร
2: แล้วแกมาในฐานะ
0: เขาเรียกมาเรียกมา
2: แต่ท่าน
1: ไม่ใช่กรรมธิการใช่ไหมนี่ผม
0: ไม่เขาไม่ได้เป็นกรรมธิการ
2: ไม่เกี่ยวแต่ว่า
0: ไม่ประเด็นเป็นอย่างนี้อันนี้ต้องแฟร์กับต้องแฟร์กับคุณรัชนกนะ
2: เ
0: พราะว่าอันนี้มันเป็นพาดหัวข่าว
2: ไอ้คำว่าจุ่น
0: บอกสนธิยาไปจุ่นน่ะจุ่นก็คือจุ่นภาษาชาวบ้านคือเสือกอะไรไม่มีอะไรเลยไม่ต้องอันนี้ถ้าผมเป็นรัชนกนะแล้วผมเป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยแล้วมีคนมาถามว่าจุ่นแปลว่าอะไรเนี่ยก็จะตอบว่าเสือกมึงเสือกได้ไงล่ะเขาต้องบอกไปถาม
1: คนข่าวที่
0: แต่ผมตอบถ้าผมเป็นประธานผมจะพูดอย่างนี้เลยไอ้มันก็เลี่ยงเก่งต้องไปถามสำนักข่าวว่าจุ่นแปลว่าอะไร
2: ตกลงเขาบอกว่าประตูอยู่ทางน
0: ี้ไม่พอเสร็จแล้วไอ้นี่บอกว่าอย่างเงี้ยผมไม่ประชุมด้วยผมบอกคล้ายๆว่าบอกเอาอะมันคนละเรื่องกับสุทธิชัยนะไอ
1: ้สุ
0: ประช
1: ัย
0: ใช่
2: ไหม
0: ค
2: นละเรื่อง
0: ไอ้มันจะ
1: ประตูทางนี้ค่ะ
2: ประตูนี้ค่ะ
0: โคตรมันเลยแล้วตอนที่อัดกับปลัดดีอียิ่งสนุก
1: โอ้โห
0: ผมว่าปลัดดี
2: อีไม่แต่ว่าคุณสุประชัยเนี่ยแกพยายามไม่ให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้บอกไม่ใช่หน้าที
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วคุณชาดา
0: อันนี้มันไม่ใช่เรื่องติดตามงบประมาณมันเป็นเรื่องอะไรสักอย่างอะไปดูที่คณะอื่น
2: แล้วคุณชาดาภูมิใจไทยเหมือนกันเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าไม่เข้าใจ
0: เรื่องไม่รู้เรื่อง
2: แต่ไม่รู้เรื่อง
0: ผมไป
2: แล้วก็แค่เดินออกแล้วแกก็บอกอย่างนั้นก็ส่งปปช.เลย
1: จะได้บอกถ้ากองก็ส่งปปช.เลยสิ
2: ตัวลงอาการของพรรคภูมิใจไทย
1: คือ
2: มัน
1: ค
2: ือพยายาม
1: สกัดเตะสกัด
0: ไม่คือมันจำเป็นนะ
1: ครับ
0: มันจำเป็นมันจำเป็นเพราะว่าอะไรล่ะมันเป็นเรื่องของคุณชัยชนก มันเป็นจับมันมีความจำเป็นมันมีความจำเป็นที่จะต้องออกลูกแบบน
2: ี้ไม่ลูกเทพเนี่ย
1: หรออันนี้คือความหมายที่ชัดเจนขึ้นนะ
2: ดีเหรอ
1: ใช่ไหมเมื่อก่อนจะแปลไม่ออก
2: ผมก็ฟังแล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะลูกตุ้งลูกเทพอะไรเนี่ย
0: คล้ายๆกับว่าคือพวกนี้เขาไม่ต้องเขาเกิดเองไงเทพนี่เป็นหลายมีหลายประเภทนะมีประเภทเกิดเองไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็มีนะเทพบางชนิดเฮ้ยอันนี้พูดภาษาพระนะเว้ยอย่ามาเอาเรื่องของกูนะ
1: ยังแปลว่าอะไรลูกเทพมีโอกาสเป็นเทพดังนั้นต้องไม่ให้มีการเตะสกัดลูกเทพก่อน
0: คือห้ามจุติ
1: ห้ามจุติ
2: เจ้าอย่างนั้นเลยเหรอ
0: เพราะถ้าจุตินี่แปลว่าตาย
2: จุติเหรอ
0: เทพจุตินี่คือเทพตาย
2: แล้วคนที่ชื่อจุตินี่ก็ตาย
1: จุติไ
2: งยังมีจุติ
0: ไม่เทพจุติมาในโลกมนุษย์หรือชัยอ่ะ
2: แต่ว่าคนจุติเกิดได้ใช่ไหมเกิดนะแปลว่าเกิดนะ
0: ไม่ผมไม่รู้คือมันมีคือความหมายภาษาไทยเนี่ยมันคือเกิด
2: ใช่ไง
0: แต่ความหมายบาลีเนี่ยคือตาย
2: นี่จะยุ่งจะ
0: เทพจุติมาในโลกมนุษย์ก็คือเทพตายจากสวรรค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย
2: ์ไม่มันเกิดมีการคาดการที่ผมก็แปลกใจบอกว่าเนี่ยชัยชนกจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
0: ไม่จริง
2: มาจากไหนเนี่ย
0: ไม่จริงไม่จริง
2: มาจากไหน
0: ไม่คิดเองคิดเอง
2: แต่นักวิเคราะห์บางสายเนี่ยนะบอกอย่างนี้เลยนะว่าคุณอนุทินอยู่8ปีเลยนะตามมาด้วยชัยชนกเขาวางยาวขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ข้ามศพ
2: ใครไปก่อน
0: ข้ามศพเอกนิติไปก่อนไอ้จริง
2: ๆนี่คุณอย่าสร้างกระแสใหม่นะ
0: ไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เขารู้กันอยู่แล้ว
2: ทำไมเกี่ยวอะไรกันกับเอกนิติ
0: เอ้าดีไม่ดีรอบหน้าเลยซ้ำไปไม่ใช่รอบนี
2: ้
1: ไม่ใช่กูเสียสักนะ
0: เฮ้ยเสียสัก
1: ไปแกขึ้นชื่ออยู่ลิสต์ปาร์ตี้ลิสต
0: ์โรสให้จบ
2: ก่อนโรสก่อน
1: ไม่แต่เราเห็นการเตะสกัด
0: ไม่หรอกคุณสุชัยมันเป็นไปไม่ได้หรอก
2: แต่พูดใหม่นะว่าเป็นการคาดการณ์ส่วนตัวนะเรื่องเอกนิตินะเรื่องเอกนิตินะ
0: มากกว่านั้น
2: เยอะ
0: โอ้มากกว่านั้นจริง

0: เป็น promising
1: promising แปลว่า
0: เป็น promising
2: มีการไปรับปากรับคำอะไรกันไว้ที่ไหนใน
0: มี promising กันแล้วกันไหนแล้วกันแต่ว่าก็แล้วแต่เหตุการณ์คือเหมือนกับที่คุณชวนเคยมี promise กับคุณชาลิน
1: ครับ
0: แต่ว่าแกทำเฟลเรื่องวิกฤตปี40แก้ไม่จบ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดคุณเอกนิติแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดึงขึ้นมาไม่ได้โต 3% 4% ไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่หมายความว่า
2: KPI
0: อันนี้ API
2: อันนี้คือ API
0: ใช
2: ่แต่ว่าผมเป็นเอกนิตินะผมบอกว่าถ้าบอกว่า API เนี่ย 3% เนี่ยนะได้เป็นนายกใช่มั้ยแล้วถ้าผมทําได้ 4% ล่ะเร่งเร็วขึ้นนะเร
0: ่งต้องใช่เพราะตอนนั้นต้องเร่งเลย
2: ยังไงผมทำ5เลย
1: 5ก็ได้นะแต่ผมเงื่อนไขว่าคราวหน้าภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลนะจะตั้งรัฐบาลจริงๆเงื่อนไขใหญ
0: ่แต่ระยะสั้นผมว่าตัดเรื่องคุณชัยชนกอ่ะนะเพราะว่าไอ้เรื่อง 1,600 ล้านเนี่ยมันเป็นการกล่าวหาซึ่งก็อาจจะมีมูลเรื่อง TOR เรื่องอะไรเนี่ยแต่ทางฝั่งของปลัดกระทรวงดีอีเนี่ยเขาก็ดีเฟนแบบข้าราชการ
1: เดินหน้าชนอ่ะ
0: เฮ้ยผมบอกผมยกเลิกไม่ได้ผมยกเลิกแล้วฟ้องกระทรวงผม
1: ฟ้อง
0: ผมเห็นแกพูดแกไม่สนหน้าอินหน้าผมแกก็ใส่อ่ะ
1: ทำไมคือทำไมถึงต้องเดินหน้าโอเคคือเดี๋ยวพอเรื่องคุณชัยชนกนะอย่างที่บอกว่ากรรมธิการในเตะสกัดเต็มที่หูทินเนี่ยกลับมา
0: ทำก่อนไปก็ทำ
1: หวังยังยิงคำตอบว่าเอ้ยปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ไม่อ่ะเดินหน้า
0: คุณดูนะมันมีแบบถอยกับแบบไม่ถอย
1: อัน
0: นี้ไม่ถอยอันนี้เอาแบบถอยนะเอาแบบถอย
2: ถอยมามากกว่าไม่ถอยนะช่วงหลัง
0: ไม่เอาที่ถอยนะถอยแง่ๆเลยนะอ้าวคุณพิพัฒน์เนี่ยถอยตลอดถอยตั้งแต่เรื่องน้ำมันตอนนั้นให้คุณเอกนิติมาดูถอยแล้วก็เรื่องแลนด์บริด
2: จ
0: ์อันนี้ถอยล่าสุดถอยเรื่อง EC นายกบอกเฮ้ยผมมาทำเองว่าตอนนี้มันเลยขั้นตอนนั้นไปแล้วแต่คนบอกเฮ้ยมันมีเรื่องนึงนะเรื่องแก้สัญญารถไฟความเร็วสูง3สนามบินกับบริษัทเอเชียเอราวัณน่ะคือเดิมเนี่ยโปรเจกต์เนี่ย200,000 ล้านเอาตัวเลขกลมๆ200,000 ล้านรัฐบาลออกครึ่งนึงเอกชนออกครึ่งนึงคนละแสนแต่รัฐบาลบอกว่าคุณสร้างเสร็จก่อนผมถึงจะให้คุณเอกชนบอกผมสร้างไปคุณจ่ายผมมาผมสร้างไปคุณจะแก้สัญญาเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันคาราคาซังแต่ผลประโยชน์มันเยอะนะคุณสุชัยคิดว่าเราออกเงินเองทั้งหมดแล้วค่อยรับทีหลัง7ปีผ่านไปเนี่ยดอก
2: ต่างกันเยอะ
0: กับรับปีนึงใช่มั้ยไม่เหมือนกันเนี่ยคนทําเค้าบอกว่ามันขาดทุนสร้างแล้วมันขาดทุนคนมันใช้ไม่เยอะใช่มั้ยมันคือมันไอ้ทางนายกเค้าพูดถูกนะเค้าบอกว่าไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่คือถ้าเอกชนมาประมูลแล้วแก้สัญญาได้อย่างเงี้ยต่อไปก็เละสิ
2: ตกลงก็ไม่ใช่ปัญหานี้เหรอ
0: ก็แกบอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวเราดูก่อนนี่ไม่รู้เพราะว่า
2: ตกลงคนเค้าเดาว่าเป็นประเด็นนี
0: ้ใช่คนเค้าเดาว่าเป็นประเด็นนี้
2: ไม่ใช่
0: แกบอกว่าไม่ใช่
2: เพราะแกก็ไม่ยอมเหรอ
0: ทำท่าเหมือนทำท่าเหมือนแต่จริงๆยังไงไม่รู้ฮะ
1: ล่าสุดก็ต้องยอม
0: ยังไม่รู้เพราะว่าไม่เขาส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดแก้สัญญาแต่ว่ามันไม่มีใครกล้าลงมติ
2: ไม่กล้า
1: เสียงคุก
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องขอสงวนดิครับพี่เดี๋ยวถึงเวลาแม่เอ้ย
1: เข้าห้องน้ำ
0: ปชมาเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างมันคือเดี๋ยวนี้เทคนิคถ้าคุณไม่เห็นด้วยนะคุณต้องบันทึกนะให้ฟังฝ่ายนายกบันทึกว่าผมอย่างนี้นะ
1: คุกนะ
0: ไม่งั้นคุกนะ
2: ทำไมคุณพี่ป้าบอกผมไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยให้ไปถามนายกอะ
1: ตอนหลังเขาแก้ใหม่แล้วฮะ
2: แก้ว่า
1: ผมขอนายกเองว่าผมขออ
2: ้าว
0: คือ
2: แกพูดเองแกพูด
0: ไม่เนี่ยมันแสดงมันคืออย่างนี้คือคุณพิพัฒน์แกไม่มีบารมีแต่แกมีสอสอในมือ
1: ใช่
2: นั่นแหละคือโคตรบารมี
0: แกไม่มีบารมีแต่แกมีสอสอในมือพูดอย่างนี้ดีกว่าถูกไหมพิสุทธิ์ใช่ไหมนายกก็ต้องเกรงใจครึ่งนึงอ่ะ
1: ต้องเกรงใจ
0: แต่เวลาแกแบบว่าจะพัวพันในแกก็ไม่กล้านะโดยนิสัยแกด้วยมั้
1: งก็แกบอกแล้วก็ไม่ยอมทำงานแบบ
0: ไม่ใช่คนหัก
2: ทะเลาะกัน
0: ยอม
2: ไม่ใช่คนหัก
0: เขาไม่ใช่คนหัก
1: เอาละนี่คุณอนุทินถอยหลายเรื่องนะทำไมเรื่องนี้ไม่ถอยอ่ะคุณAI passport
0: มันเรื่องตัวอ่ะ 1,600 ล้าน
1: เฮ้ยแต่มันไม่ใช่แค่
0: แล้วไม่ได้ใช้งบประมาณด้วย
1: ถูกแต่ว่ามันสะเทือนเรื่องความเชื่อมั่นเชื่อถือนะ
0: เอาก็เอาให้ถึงที่สุดก็เป็นปปช.เลย
1: เรื่องตรวจสอบล่ะเรื่องหัวล่ะเรื่องความคุ้มค่าล่ะ
2: ส่งปปช.เสียงมากกว่า
0: แล้วเผอิญในห่วงเวลาเดียวกันระหว่า

0: ที่กำลังจะซวยอ่ะเฮ้ยอยู่ดีๆตัวละครตัวหนึ่งเนี่ย
1: ไอ้ป้อมพาวุธเหรอ
0: เออมาคือต้องบอกว่าไม่มาไงว่างง
1: ป้อมเป็นคนจุดประเด็นเรื่อง AI พาสปอร์ต
0: เออใช่
1: จุดติด
0: ใช่
1: แล้วก็มันเกิดระเบิดลูกใหญ่เลย
0: คนนึงชื่ออะไรผมจำไม่ได้เออแล้วไง
1: โยนระเบิดลูกใหญ่เข้าไป
0: แล้วไงเจออะไรคุณโยนระเบิดน้อยหนาแม่งมาด้วยบาซูก้าเลย
1: วันนี้ดีเอสไอก็แถลง
0: ดู
2: ครับในเส้นทางการเงินที่มีการตรวจพบนะครับจากบริษัท ALPFX นั้นเนี่ยซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนะครับมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital นะครับและบริษัท Spark Digital นั้นเนี่ยได้มีการโอนเงินไปยังบุคคลนะครับซึ่งเป็นนักการเมืองนะครับก็คือโอนไปยังคุณภาวุฒินะครับซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับจำนวนเงินทั้งหมดประมาณทั้งหมด28 ล้านบาทประมาณ28 ล้านบาทมีการโอนจำนวนหลายครั้งนะครับครั้งละ2 ล้านบาทประมาณ14 ครั้งซึ่งประเด็นนี้ต้องเรียนว่าไม่ได้หมายความว่าการรับโอนเงินเข้าสู่บัญชีบุคคลนั้นเนี่ยจะเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดชัดเจนหรืออย่างไรอย่างไรก็ตามเนี่ยทางกองคดีเทคโนโลยียินดีที่จะรับคำชี้แจงยินดีที่จะรับข้อมูลจากทุกด้านนะครับเพื่อพิจารณาซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านที่มีการกล่าวถึงเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดแล้วหรือว่าเป็นผู้ต้องหาแต่อย่างใดนะครับยืนยันอีกครั้งว่าที่ทำการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองใดๆนะครับไม่มีทางฝ่ายการเมืองเข้ามากดดันหรือเข้ามาสั่งการให้เร่งรัดดำเนินการใดๆก็เป็น
0: ไม่ผมถามนิดนึง
3: เออ
0: แล้วแถลงทำไม
3: นั่นสิ
0: แถลงทำไมก็ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาก็ไม่เป็น
3: เออ
0: แถลงทำไมวะ
1: ก็แถลงให้รู้ว่าเฮ้ยป้อมอาวุธคุณมีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวเรื่องนี้เนี่ยป้อมจะขยับนั้นก็ลำบากนะอย่างน้อยก็ต้องใช
4: ้จริงๆอ่ะ
1: ใช้เวลา
4: คือดีเอสไอถ้าสอบสวนลึกกว่านี้แล้วก็แถลงก็ได้นะใช่ไหม
0: ไม่คือผมไม่คือไม่คุณแถลงทำไมผมไม่เข้าใจอ่ะ
1: แต่ผมมองเชิงการเมืองนะ
0: อย่าไม่เขาเฮ้ยเขาบอกว่าการเมืองไม่เกี่ยวว่า
1: ผมไม่เชื่อ
0: เฮ้ยไม่ได้
1: ผมไม่เชื่อสิ่งที่เขาแถลง
0: พูดอย่างนี้ไม่ถูก
1: อ้าวทำไมล่ะ
0: ก็เขาพูดด้วยปากเขาว่าไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้องต้องเชื่อเขาสิวะ
1: ผมมีสิทธิ์จะเชื่อหรือไม่ก็ได้ไง
0: อะไรวะ
4: เขาก็ต้องพูดด้วยปากอยู่แล้วก็จะพูดด้วยอะไร
0: ใช่ไหมโอเค
4: ไม่แต่ว่าผมว่าประเด็นอาจารย์วีระมีก็คือว่าสมมติพาวุฒิเกี่ยวจริงๆอ่ะต้องมีหลักฐานมากกว่านี้แล้วแถลงทีเดียวเปรี้ยงเลย
0: ออกหมายเรียกเลยออกหมายเรียกหมายจับมาให้การเลยคราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ต้องหาป่ะยังไม่เป็นผู้ต้องหานะ
4: ผู้ต้อง
0: แล้วถ้าเกิดจะมา
4: ผู้ต้องสงสัยป่ะยังไม่ได้พูด
0: ยังไม่มีอะไรสักอย่างแล้วบอก
1: ไม่ใช่หมายเรียกไม่ใช่ผู้ต้องหาเพียงแต่ตรวจพบโครงการโอนเงินอะไรเงี้ย
0: แล้วมาแล้วไงแล้วถ้าเกิดจะมาชี้แจงก็ยินดีเฮ้ยคุณไม่มีข้อหาเลยแล้วคุณจะมาชี้แจงหาอะไรเล่าอะอย่างนี้การเมืองเหรอคุณมองเป็นการเมืองแล้วรัฐภูมิป่ะอะไรฟิล์มรัฐภูม
1: ิฟิล์มนี่เขาก็
0: ไอ้นั่น60 กว่าล้านนะ
1: แต่นั่นก็เจอหลายรอบก็คงจะ
0: หลายเรื่องใช่ไหม
1: หลายเรื่องแล้วหลายรอบ
0: ไอ้นี่อันเดียวกับไอ้ที่มันติดคุกป่ะคนลานกันใช่ไหม
1: เอาโยงโยงกันอยู่ฟิล์มที่มี3-4 เรื่องนะ
0: ไม่ไอ้ที่มันชื่ออะไรที่ติดคุกอยู่อ่ะมันมีอีกอันนึงใช่ไหมเรื่องฟอร์เรกอ่ะใช่ไหม
4: อ
0: ี
4: กสายหน
0: ึ่
4: ง
0: แล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นดาราเข้าไปเกี่ยวข้องที่เป็นพรีเซนเตอร์นั่นอีกอันนึงใช่ไหมอันนี้คืออีกอันนึง
1: อีกอันนึง
4: แต่จังหวะเวลา
0: จังหวะที่มันเกิดขึ้นคือตอนโควิดผู้คนกำลังมึนงง อยู่บ้านมากว่างมากเลยเปิดเล่นไปโอเคแล้วไงต่อ
1: นั้นผมที่มันเป็นนี่นะหนึ่ง discredit ป้อมคุณเปิดประเด็นเล่นนี้ผมก็ตีกลับหรือว่าจะเปลี่ยนประเด็นป่ะคือถ้าพอประเด็นป้อมจุดติดนะคนก็จะสนใจประเด็นเรื่องป้อมมากกว่าประเด็น
0: ผมสนใจเร
1: ื่อ
0: ง
1: AI พาสปอร์ต
0: ผมสนใจเรื่องดังแบบท้องมากกว่าถ้าถาม
1: ตาม
0: อย่าง เพิ่ม
4: ตามเพิ่มเปลี่ยนนิสัยเหรอ
0: ไม่ใช่คือถ้าถามว่าคนดูเรื่องไหนมากกว่ากันนะผมว่าเรื่องนางแบบท้องคนดูมากกว่าใช่ไหม
1: แต่คนสนใจเรื่องยากกว่านะ
0: ไม่รู้ไอ้นี่มันชาวบ้านไม่รู้เรื่องAI ชาวบ้านจะไปรู้เรื่องได้ไงบ้าน
1: ี่เป็นประเด็นไงคุณช
0: าแล้วอย่างนี้เขาต้องแสดงความรับผิดชอบไหม
1: ใครฮะ
0: อ้าวคุณพงพัฒน์อะไรคุณอะไรเนี่ย
1: คุณภาวุฒิ
0: ภาวุฒิอ่ะ
1: แกก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้คือล่าสุดแกบอกเดี๋ยวขอดูหมายก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีหมาย
4: ภาวุฒินี่ยังไม่ได้พูดเลยถือว่าตอนนี้ออกอากาศจะพูดแล้วน
1: ะ
4: แต่เพราะว่าแถลงแล้วภาวุฒิต้องพูดนะ
1: ตอนนี้
4: ภาวุฒิต้องไปเช็คเพราะว่าแกนี่มีธุรกิจเรื่อง payment จริงโอนเข้าโอนออกเนี่ยแกก็เป็นแพลตฟอร์มที่จะให้คนมาใช้แต แต่ว่ามันจะโยงส่วนตัวหรือไม่มีเงินเข้าส่วนตัวหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทาง DSI ก็ยังไม่ชัดใช่ไหมฟังจากแถลงเนี่ยก็ยังไม่ชัดละเอียดว่าตรงไหนที่ทำให้สงสัยภาวุฒิเพียงแต่ว่าผ่านระบบ
0: มีคือในโปรแกรมของเงินที่มันเส้นทางการเงินแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่ว่าก็ทำให้
1: จุดประเด็นได
0: ้คล้ายๆกับว่า
1: คนสนใจทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะ
0: เสียสมาธิ
1: ก็เมื่อวานประชุมกรรมการคือ
0: กรรมการเมื่อวานไม่ไปละ
1: จริงๆผมต้องไป
4: เพราะไม่ได้ไป
0: เพราะก็อยากฟังก่อนนะว่าไอ้ทาง DSI จะแถลงยังไงเพราะถ้าไม่รู้ว่าเขาแถลงไงตัวเองก็ยัง
4: ก่อนความที่ภาวุฒิเป็นนักการเมืองใหม่แกก็คงงงๆอยู่แกก็คงนั่งคิดว่ากูทำอะไรไป
1: กูทำอะไร
4: ตรงไหนว่าใช่ไหมแกคงไปเช็คของแกแล้วแกเลยไม่กล้าแถลง
0: คุณชัยมันทำให้ผมนี่นะไม่อยากไปมีตำแหน่งการ
4: เงิน
0: กลัวเลยนะแล้วผมว่าที่บ้านผมบอกไว้เนี่ยถูกต้องแล้ว
4: ถูกต้องแล้ว
0: นี่แค่สอสอนะ
4: สอสอ
1: สมัยแรก
0: สมัยแรกด้วยนะ
1: โดนเล่นจังขนาดนี
0: ้ใช่โอ้โหไม่รับน้องดูเดือดเหลือเกินใช่ไหม
4: ฉะนั้นอย่างสมมติเป็นกรณีรักชนกหรือเป็นโรมรัชมันโรมเนี่ยก็จงเฉยกว่านี้เพราะเจอมาเยอะ
0: ใช่ใช่ใช
4: ่แรงกระแทกเนี่ยมันมาก่อนแต่ว่าภาวุฒิครั้งแรกฮะมาเจอให้เอาแล้วเว้ย
0: ไม่แล้วก่อนหน้านี้เขาก็เขียนด้วยความคล้ายๆกับว่าไม่เข้าใจการทำงานของ
1: กรรมธิการ
0: กรรมธิการแกก็วิจารณ์ซึ่ง 80-90% นั่นคือถูกต้องนะด้วยประสบการณ์ที่ผมมีที่แกเขียนน่ะใช่แง่ๆอยู่แล
4: ้
0: วแต่ว่ากลายเป็นไปทะเลาะกันในพรรคอีกอ้าว
1: ลิซ่าให้ความเห็นว่าไม่ใช่กรรมธิการไม่จำเป็นต้องมาแต่ผู้เชี่ยวชาญเสมอไป
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: แต่ก็มองสองมุมมุมคือทะเลาะกันหรือมุมเขาบอกว่าก็เป็นการแชร์ความเห็นของคนในพรรคอ่ะไม่เห็นแปลกเนี
4: ่ยแต่ว่าเรื่องน
0: ี้คือตอนเนี้ยแถวหนึ่งของพรรคประชาชนเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนไหวเพราะไอ้เรื่องอยู่ที่ศาลฎีกามันก็เลยทำให้ยังไม่เป็นกระบวนต้องรอให้ตรงนั้นจบก่อนถึงจะเป็นกระบวน
1: การ
0: นี้คนใหม่ที่เข้าไปเนี่ยคุณรับน้องเขาอย่างนี้อีกหน่อยจะไม่มีใครกล้าไปไม่ใช่กล้าไปพักประชาชนนะแต่ว่าจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพักการเมืองถ้าคุณไม่มีฐานที่เป็นแบบนักการเมืองแบบนั้นใช่ไหม
4: ก็ต้องเช็คหลังบ้านตัวเองให้ครบถ้วนว่า
0: แม่ต้องล้อมรั้วหลายชั้นคุณดูใช่ต้องไปลบฟุตปิ้นตั้งแต่สมัยยังไม่มีโซเชียลมีเดียต้องไปลบไม่ต้องไปลบฟุตพริ้นตั้งแต่เริ่มมีไอ้อะไรอะเว็บไซต์ใหม่ๆเลย
4: ใช่
1: คุณฟุตพริ้นคุณสุริชัยเขียนฟุตพริ้นนี่ไหมฮะเล
0: ือ
1: กตั้งสวเลือ
4: กทั้งสวกำลังจะบอกว่าคุณอนุทินมาบอกว่าลุยเลยนะ
0: ลุยเลยฝาก
4: พาสปอร์ตนะต้องระวังว่าเรื่องของหัวสวก็กำลังมาฉะนั้นโจทย์ยากๆทางการเมืองเนี่ยคุณอนุทินกำลังเจอ
0: ต้องฝ่านะ
4: หลายเรื่องเลยนะ
1: ครับ
4: โดยเฉพาะเรื่องหัวสวนี่ก็มีล่าสุดเมื่อคืนกกต.บอกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
4: ว่าไอ้การเอาโพยเข้าไปไม่ผิดใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เอาโพยเข้าไปไม่ผิด
0: นะครับ
4: ลองอ่านดิ
0: ชื่ออะไรวะ
1: เลขาใช่ไหม
0: รองเลขาไม่เลขา
1: ผมจำชื่อไม่ได้จำได้แต่พี่แหวน
0: พี่แหวนไม่เกี่ยว
1: เอ
0: าต่อ
1: นะเขาบอกว่าเรื่องเอาเอกสารโพเข้าไปเนี่ยไม่ผิด
0: เ
1: พราะว่าอ้างถึงคำตัดสินของศาลอ
0: ะไรสักอย่าง
1: เขาห้ามเอาเครื่องใช้มือถือสื่อสารเครื่องบันทึกภาพแล้วก็เสียงนะครับแต่ไม่ได้ห้ามเอกสารหรือจดหมายเลขของผู้สมัครเข้าไปได้
0: อันนี้คือสภาพ
4: ที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยออกมาแล้วก็ถ้ามีเสียงเราจะได้ยิน
0: จะไม่ดำเนินคดีนะครับไม่คนที่ยืนใช่ไหม
4: คนที่ยืนคนที่เดินเข้ามาเนี่ย
0: คนที่คือคนเป็นกรรมการกกต.ใช่ไหม
4: ใช่คนเนี้ย
0: แล้วคนที่หัวล้านๆนี่ใคร
4: นั่นแหละที่มีการถามว่าใช่ไหมประธานวุฒิแล้วก็แกไม่ตอบอ่ะ
1: มงคลสุรสัจจ
0: าคนที่ยื่นกระดาษนั่นเหรอของมงคลเหรอ
4: เขาไม่ใช่ใช่หรือเปล่าไม่รู้แกไม่บอกไงแกบอกให้
0: มีเขา
1: แกมีเขา
0: เฮ้ยก็น่าจะเอากล้องที่ถ่ายด้านหน้ามาด้วยดีวะ
4: ไอติมเนี่ยก็บอกว่ามีความละไมคลายขอถามท่านประธานวุฒิสภาว่าใช่ท่านไหมพอนักข่าวไปถามคุณมงคลบอกมาถามผมทำไมไปถามเขาสิ
1: ไปถามเขาดูสิถามผมทำไม
4: เ
0: ขาคือใคร
1: เขาก็อาจจะหมายถึงคุณไอติมมั้ง
0: ไปถามไอติม
1: เพราะคุณไอติมบอกว่าจากคลิปเนี่ยคลับคล้ายคลับคามีความหรือรูปร่างแล้วเหมือนคุณ
0: แต่ตอนนี้มันเป็นปัญหาอีกแบบนึง
1: ครับ
0: หน่วยงานไหนที่คุณทำคลิปหลุดไปให้ผลิต
4: ผลิต
0: มึงซวยนะ
1: ซวยอ่ะ
4: ใช่ทีนี้ประเด็นคือว่า

0: ในคลิปเนี่ยมีเสียงของคนที่บอกว่าเป็นหนึ่งในกรรมการว่าเดี๋ยวผมดำเนินคดีนะไหนๆจะเลือกตั้งสวกันแล้วขอให้สุจริตหน่อยมันมีประโยคนี้ไงทีนี้กกต.ออกมาบอกว่าโพยนะไม่ผิดคำว่าโพยแปลว่าอะไรความหมายของโพยอ้าวก็เขาบอกโพยไม่ผิดอ่ะ
1: ก็มันมีหมายมีการจดกันลืมไง
0: ก็คุณตีความโพยเนี่ยหมายถึงการจดการ
2: เลขจดเลขจดเลข
0: โพยในความหมายการเมืองก็มีความหมายอะไรผมก็ถาม ChatGPT สิผมถามว่าโพยเนี่ยมีความหมายอะไรก็บอกว่าตัวอย่างความหมายที่พบแน่นอนคือเป็นกระดาษเล็กๆที่จดข้อมูลสั้นๆไว้ช่วยความจำหรือใช้เป็นแนวทางใช้เป็นแนวทางโพยข้อสอบเช่นกระดาษเล็กๆจดคำตอบเพื่อข้อมูลแอบนั่งเข้าไปในห้องสอบก็เรียกว่าโพย
2: โอเค
0: แล้วมีนายเชิงลบว่าเป็นการทุจริตโพยข่าวโพยคำถามโพยสัมภาษณ์นี่โอเคเข้าใจแต่ว่ามันก็มีคำว่าโพยเลือกตั้ง
2: โพยเลือกตั้ง
0: โพยเลือกตั้งรายชื่อผู้สมัครหรือหมายเลขที่แจกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
2: ไปเลือก
0: ดูประกอบการลงคะแนนบางครั้งเรียกว่าโพยเลือกตั้งหรือโพยผู้สมัครความหมายในนัยยะการเมืองคือเมื่อพูดว่ามีคนส่งโพยมาให้อาจจะหมายถึงมีคนบอกคำตอบสั่งการหรือชี้นำอยู่เบื้องหลังเช่นตอบเหมือนอ่านจากโพยฉะนั้นคำว่าโพยสันนิษฐานก่อนว่ามาจากภาษาจีนแต้จิ๋วปัวปัวหรือป่วยหรือคำใกล้เคียงในสำเนียงจีนเกี่ยวข้องกับการจดบันทึกคือเดิมอ่ะคำเขาดีอยู่เขาเป็นป่วยคือเขาจดบันทึกแต่พอการเมืองมาปั๊บคำว่าโพยหมายถึงสั่งให้โหวตตามนี
3: ้
0: เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์อะไรบางอย่
3: าง
0: แต่กกต.ไม่ตีความตรงนี้เลยว่าคำว่าโพยซึ่ง
2: ไม่กกต.เอาง่ายๆว่านำเอกสารเข้าไปได
0: ้แค่นั้น
1: แล้วก็จดกันลืมได้
0: แล้วไปเก็บเขาทำไมล่ะไปเก็บจากเขาทำไมล่ะไปดึงจากมือเขาทำไมล่ะทำไมบอกเก็บ
2: ไม่
0: ส่งผม
2: ถามคุณนุ่น
1: เขาต่อที่ใบเนี่ย
2: ถามคุณ
1: นุ่นเขาก็ต่อที่ใบว่า
2: ไม่รู้เรื่อง
1: แหมรู
0: ้เรื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่รู้เรื่องเรื่องโพยก็ไม่รู้เรื่อง
1: ไม่รู้ทุกเรื่องคือเขาต่ออธิบายว่าเอกสารเนี่ยโพยเนี่ยศาลไม่ห้ามนะครับแต่พอรอบหลังพอเห็นแล้วเนี่ยกกต.ก็ยังอุตส่าห์จะช่วยเหมือนว่าเฮ้ยไม่ได้นะได้แต่ปรามได้แต่ยับยั้งแต่ไม่มีหน้าที่
0: ถ้าไม่มีปัญหาไปปรามเขาทำไมไปเก็บเขาทำไม
2: คืออย่างที่คุณชัยตอนนี้มันคล้ายๆกับว่าเข้าได้เข้าเข็มละเรื่องหัวสวเนี่ยมันถี่มากแล้วมันมีระยะเวลาแล้วนะ
1: ประชุมทุกจันทร์นี่แหละ
2: มันงวดลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกำลังได้เสียมันใกล้แล้วนะใจเย็นนิดนึง
1: จริงป่ะ
2: จริง
1: ผมไม่เคยเชื่อว่าจะจบ
2: จริง
1: ผมไม่เชื่อว่าจะจบภายในอายุสวชุดนี
2: ้คือส่งสารนะผมว่าจบ
1: ส่งสารจบ
2: ออกจากกกต.ไปสารเนี่ยผมว่าใช่แน่
0: ส่งชุดไหน
2: จะชุดไหนไม่รู้ละ
0: เพราะว่ามันมี2ชุด
2: จะชุด35 36อะไรไม่รู้ช่างมันเถอะผมไม่สนใจ
0: แต่มันสำคัญเพราะว่าชุดหนึ่งบอกว่าผิด200กว่าคนชุดต่อมาได้ตั้งบอกไม่มีใครผิดเลยนะให้คุณจะส่งชุดไหนวะ
2: ก็กกต.กกต.คณะกรรมการกกต.คุณต้องไปตัดสินใจ
0: ทางใดทางหนึ่งนี่คุณต้องมีคำตอบนะเพราะว่าไอ้ชุดนี้บอกผิดหมดอีกชุดนึงบอกไม่ผิดเลยนี่โลกนี่มันไม่มีไอ้ความบังเอิญขนาดนั้นนะ
2: ถ้าหากว่ามันง่ายอะมันจะไม่เป็นแบบนี
0: ้
2: เหมือนกับเรื่องไอ้ที่ดินที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เหมือนก
1: ัน
2: มันก็มีคนตีความอีกฝั่งนึงอะไรว่ากันไปเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยโดยสรุปนะ
1: ครับ
2: คุณวิสุทธิ
0: ์
2: คุณคิดว่าคุณอนุทินเนี่ยจะได้ใช้ดาบอาญาสิทธิ์ว่าเป็นรัฐมนตรีมา1ปีแล้วเจ้าเข้าเอาออกมั้ยไอ้1ปีของแกมัน1ปีนับตอนไหนวะ
0: เอออ
2: ยากรู้อ่ะ
1: รู้แต่ว่า1ปีมันนานไป
2: ไม่นับตอนไหน
1: ไม่รู
2: ้นับเดือนกันยาหรือนับเดือนเมษา
0: ไม่เวลาคุณอนุทินตอนบริหารเอกชนเนี่ยพนักงานมาเขาให้แค่4เดือนนะโปรเบชั่นน่ะทำไมนี่นักการเมืองได้ตั้งปีนึงวะ
2: ไม่ปีนึงนับเดือนกันยาปีที่แล้วอนุทิน1หรือว่านับอนุทิน2เดือนเมษา
1: แฟนๆนับอนุทิน2ตอนที่ตั้งครม.
2: ได้ฮะ
1: แล้ว
2: งั้น
1: ข้ามปี
2: แล้วข้ามปี
0: แล้ว
2: ข้ามปีแล้ว70
1: ฉะนั้นใน API ใช้ไม่ได้นะไปใช้ KPI
0: แปลว่า1ปีนี้ไม่มีปรับครม.แล้ว
2: ไม่ให้เวลา1ปี
0: ก็นั่นไง
2: แต่ผมไม่รู้ว่า1ปีมันนับ1ตอนไหนได้เจอจะถาม
1: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ปรับครม.คุณวิทินบอกนะตอนนี้ยังไม่ปรับ
2: เขายังไม่ถึง1ปีไงแล้วเว้ย
0: ทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าคุณอนุทินประเมินครม.1ปีใครประเมินคุณอนุทิน
2: เรา
0: เรา
2: อาทิตย์หน้าเราประเมินเลย

0: คฮะ
1: โอเค
0: เวลาหมดนะฮะทิ้งท้ายอย่าลืมนะครับใกล้เวลาเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วตัดสินใจหรือยังว่าจะเลือกผู้ว่าและสกเป็นใครครับพบกับคุยให้คิดวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: โอ้โหถ้านี่ไม่ใช่อีเวนต์รับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่เลิศที่สุดในสายตาเรา Bangkok Active Festival กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก10กิจกรรมสนุกแบบปรุงจัดไม่ปรุงจืดตั้งแต่จิบกาแฟปั่นเป็นอ่านหนังสือชิมอาหารเล่นบอร์ดเกมเล่นของเล่นทำของเล่นยันฟังนิทานมารู้ฟันแฟกเมืองในนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟก่อนแชร์เรื่องของคุณได้เลยเหนื่อยก็นั่งสวนคุยกันเรื่องเมืองของเรากับอนาคตกรุงเทพที่สนุกได้อีกออกมาแอคทีฟมีส่วนร่วมปล่อยพลังเพื่อเปลี่ยนเมืองของเรา 19-21 มิถุนายนนี้มาเจอกันที่สวนลุมพินีนะ
1: คนไทยที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยหลายคนไม่เคยไปเวียดนามก็เลยมีทัศนคติที่ไม่ดีกับประเทศเวียดนามแต่พอเราได้ไปเยี่ยมเยือนเวียดนามเราจะรู้ว่าคนเวียดนามรักเรามากเชื่อไหมครับว่าแฟนบอลเวียดนามเนี่ยจำชื่อนักฟุตบอลไทยได้เกือบทุกคนเขานิยมชมชอบบ้านเรานะฮะมุมมองทัศนคติของคนเวียดนามต่อสินค้าไทยนี่ยอดเยี่ยมมากฮะถ้าเราซื้อของอะไรก็ตามจากบ้านเราไปแล้วเราบอกว่านี่ไม่อินไทยแลนด์คนเวียดนามแฮปปี้มากคนเวียดนามซื้อ
2: เอาเขาดูไทยดีกว่าด้วยเหรอ
1: โอ้ของไทยดีกว่าแน่นอนนะครับคือสินค้าไทยไม่ว่าไปขายที่เวียดนามนี่ขายดีหมดทุกอย่างสินค้าเกษตรเราก็แพ้เขาไปแล้วข้าวเราก็แพ้เขานะครับทุเรียนก็กำลังโดนเขาตีตื้นและกำลังจะแซงเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าขนาดเศรษฐกิจเขายังไงก็ต้องแซงเราเรื่องนี้เราหนีไม่พ้นอยู่แล้วอย่างจุดอ่อนของบ้านเราชัดเจนก็คือเราไม่เคยมีความต่อเนื่องเราไม่เคยมีการวางแผนระยะยาว
2: การเมืองไม่เสถียร
1: การเมืองไม่เสถียรทุกวันนี้เรายังมานั่งคุยกันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งของเวียดนามไม่คุยเรื่องนี้ถ้าเราแก้จุดอ่อนเพิ่มศักยภาพจุดแข็งผมเชื่อว่าเราไม่แพ้เวียดนามแน่นอน
2: อาจารย์พิสิทธิ์ครับในปีนี้นะฮะครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยกับเวียดนามโอ้มีการไปมาหาสู่ไปเยือนกันระหว่างโตเริ่มกับท่านอนุทินนะฮะอาจารย์มองมุมนี้ถ้าจะถามว่าไทยกับเวียดนามการไปเยือนกันและกันเนี่ยไทยเราได้ประโยชน์อะไรครับอาจารย
1: ์ผมคิดว่าประโยชน์เนี่ยได้หลายมิติเลยนะครับมิติแรกก็คือด้านเศรษฐกิจด้านการค้านะครับซึ่งการเยือนของคุณอนุทินนะครับรัฐมนตรีบ้านเราเนี่ยไปเยือนเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นการไปเปิดทางให้นักธุรกิจไทยเข้าไปในเวียดนามมากยิ่งขึ้น
2: ครับ
1: ซึ่งปกตินักธุรกิจไทยเนี่ยก็ลงทุนในเวียดนามเยอะอยู่แล้วเพราะว่าลำดับของเราเนี่ยอยู่ลำดับที่8นะครับที่เป็นประเทศที่ลงทุนมากที่สุดในประเทศเวียดนาม
2: ครับ
1: นะครับซึ่งอัปเกรดขึ้นมาจากลำดับที่9เมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ตลาดเขาก็ใหญ่นะครับประชากร100ล้านคนแล้วก็มีอัตราการเติบโตของคนชนชั้นกลางสูงมาก
2: ครับ
1: อาจจะโตได้ปีละ 10% เลยนะครับข้อนี้ถือว่าเป็นข้อเด่นสำหรับเราที่เกิดขึ้นกับเรานะฮะข้อที่2เนี่ยที่ผมเห็นภาพชัดก็คือภาคการท่องเที่ยวก็จะประโยชน์มากนะครับอาจจะมีการบินและการเปิดรูทระหว่างไทยและเวียดนามเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ร่วมมือกันก็คือดึงนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาเที่ยวทั้งไทยและเวียดนาม
2: เ
1: พื่อที่จะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสองประเทศเพิ่มสูงขึ้นนะครับและเป้าหมายสำคัญในรอบนี้ก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าการค้าทวิภาคีของเราเวียดนามเนี่ยอยู่ที่23,000ล้านเหรียญเขาตั้งเป้าที่จะเพิ่มขึ้นมาให้ได้ 25,000 ล้านเหรียญและในระยะอันใกล้อยากจะขึ้นไปอีก 30,000 ล้านเหรียญนะ

0: ดังนั้นมีแต่ประโยชน์เรียกได้ว่าบินบิน
1: ครับ
0: ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามอ่ะ
1: เหมือนการไปเยือนกันระหว่าง2ประเทศก็จะเป็นการพัฒนาร่วมกันมากกว่าแต่ประชาชนคนไทยยังมองเห็นว่ายังเป็นการแข่งขันและเราจะกําลังแพ้เวียดนามเขาอย่างเงี้ยอาจารย์จะมองยังไงครับอาจารย์ตรงนี้
0: คือเราอาจจะต้องเปลี่ยนภาพมุมมองทั้งหมดเลยนะครับปกติเนี่ยเรามองว่าเวียดนามเป็นคู่แข่ง
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเราเคยเป็นยุคแรกเป็นยุคศัตรูกันก่อนนะครับใช่มั้ยฮะเราเคยส่งทหารไทยไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม
1: ครับ
0: เรากับเวียดนามยืนคนละฝั่งกันเลยไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันเลยจนกระทั่งเราสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี1976นะครับหลังจากนั้นเราเปลี่ยนจากศัตรูกลายมาเป็นคู่แข่งเราแข่งกันเราแข่งดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศลงเราแข่งเรื่องการส่งออกข้าวนะครับการส่งออกสินค้าเกษตรพอผ่านยุคคู่แข่งมาเราเข้าสู่ยุคคู่ขา
1: ครับ
0: การค้า2ประเทศก็เติบโตขึ้นนะครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเรามีนโยบายใหม่เรามียุทธศาสตร์ใหม่ร่วมกับเวียดนามก็คือเราอยากจะโตไปพร้อมกันนะครับเหมือนที่นายกอนุทินให้สัมภาษณ์ว่าขนาดเศรษฐกิจของเราในเวียดนามเนี่ยนะมีขนาดใกล้เคียงกันถ้าเราแข่งกันก็มีแต่จะพากันไปตายดังนั้นเราต้องร่วมมือกันสร้างศักยภาพและโตไปพร้อมกันดังนั้นผู้นำรัฐบาลไทยและเวียดนามพูดขนาดนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรนะครับที่จะโตไปด้วยกันแล้วเราจะเห็นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเรากับเวียดนามเนี่ยเชื่อมโยงกันมหาศาลเลยและเราก็มีหัวใจของความสัมพันธ์รอบนี้ก็คือ Tree Connect นะครับ Connect แรกนะครับความเชื่อมโยงแรกก็คือความเชื่อมโยง Supply Chain อย่างที่ผมพูดไปก็คืออาจจะผลิตบางส่วนที่เมืองไทยแล้วก็ไปผลิตที่เวียดนามต
1: ่อ
0: นะครับความเชื่อมโยงที่2ก็คือความเชื่อมโยงระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นมีความร่วมมือระดับจังหวัดมากขึ้นนะครับบ้านพี่เมืองน้องจังหวัดพี่จังหวัดน้องมากขึ้นและส่วนที่3ก็คือความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวและยั่งยืนนะครับซึ่งอนาคตเวลาเราวางแผนระยะยาวเนี่ยอาจจะมีการปรึกษาร่วมกันระหว่างเวียดนามว่าเราจะทำยังไงให้เราโตไปพร้อมกันยังไง
1: ครับ
0: ครับ
1: การมาเยือนของโตเลมเมื่อปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาอาจารย์เขียนไว้ในเพจดร.เวียดนามว่าสิ่งน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าโตเลมมาเยือนที่อุดรธานีก่อนตรงนี้มองได้กี่มิติมั้งครับอาจารย
0: ์ผมมองว่าอาจจะมองได้3มิติหรือ3มุมมอง
1: ครับ
0: นะครับมุมมองที่1ก็คือโดยปกติเนี่ยไฟของคุณโตเลมเนี่ยประธานาธิบดีโตเลมเนี่ยจะบินจากฮานอยมาลงกรุงเทพเลยก็ได้แต่ท่านกลับแวะอุดรก่อนซึ่งเป็นจุดตรงกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเส้นทางบินเนี่ยจากฮานอยมากรุงเทพเนี่ยเส้นทางอากาศประมาณ1,000 กิโลเมตรส่วนอุดรเนี่ยอยู่ตรงกลางประมาณ500 กิโลเมตร
1: ครับครึ่งครึ่ง
0: ครึ่งครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้ามองให้ลึกกว่านั้นในมุมมองที่สองมิติที่สองเนี่ยผมคิดว่าอุดรเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจของเวียดนามเพราะอุดรถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอยู่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเวียดนามเนี่ยล้วนจัดที่อุดรธานีหมดเลย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือมิติที่2ก็คืออยากจะไปเยี่ยมเยียนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมิติที่3เนี่ยอุดรเนี่ยมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโฮจิมินห์ซึ่งโฮจิมินห์เคยมาเคลื่อนไหวในจังหวัดอุดรธานีในอดีต
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ประธานาธิบดีโตเลมเนี่ยได้ไปสักการะโฮจิมินห์ด้วยซึ่งในมุมมองนี้เนี่ยได้ใจคนเวียดนามแน่นอนนะครับผมก็เลยมองว่า3มุมนี้เป็นมุมสำคัญมากจากนั้นจากอุดรก็เลยบินต่อมาลงที่ดอนเมืองบ้านเราฮะ
1: ครับครับคนไทยเชื้อสายเวียดนามจะมีอยู่ที่แค่อุดรหรือเปล่าครับอาจารย์ประเทศ
0: จริงจริงมีหลายจังหวัดนะครับตัวเลขสถิติเนี่ยไม่แน่ชัดแต่ว่าโดยคร่าวๆเนี่ยคนไทยเชื้อสายเวียดนามในเมืองไทยเนี่ยมีประมาณ100,000 กว่าคน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็กลายเป็นคนไทยหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่จังหวัดริมโขงเช่นจังหวัดหนองคายนะครับนครพนมสกลนครอุบลราชธานี
1: ก็แถบใกล้ๆบ้านเขานั่นแหละ
0: แถบอีสานหมดเลยแถบที่มีแหนมเนืองอ่ะคือคนไทยเชื้อสายเวียดนามหมดเลย
1: ครับพูดถึงธุรกิจเล็กๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์บ้านเขาสตาร์ทอัพ SME เนี่ยรัฐบาลเขาอุดหนุนยังไงฮะให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ผมคิดว่าสตาร์ทอัพรวมทั้งภาคเอกชนเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ของเวียดนามในปัจจุบันนะครับแน่นอนว่าเราจะเห็นว่าเวียดนามเนี่ยรับจ้างผลิตเหมือนเราเลยแล้วเขาก็มองเรามาตลอดแล้วเขาก็เห็นว่าปัญหาของเราคือพอเรารับจ้างผลิตปุ๊บเราจะถึงทางตันก็คือเราไม่สามารถเติบโตเป็นประเทศรายได้สูงได
1: ้
0: ดังนั้นเวียดนามคิดว่านี่คือเพนพอยท์ที่เขาต้องแก้เขาก็เลยพยายามผลักดัน SMB ให้เต็มที่ซึ่งเขามีการตั้งเขาเรียกว่า ศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติขึ้นเม
1: ื่
0: อปี2

0: 2019ศูนย์นี้มีหน้าที่ทำอะไรตั้งอยู่ที่กรุงฮานอยนะศูนย์นี้มีหน้าที่ที่จะผลักดันสนับสนุนอำนวยความสะดวก SMB ทั่วประเทศเวียดนามมีการให้เงินให้กองทุนสนับสนุนมีการลดหย่อนภาษีมีการสนับสนุนด้านต่างๆนะครับแล้วเขาก็มีเป้าใหญ่มากก็คือในปี2030หรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยเขาตั้งเป้าที่จะมี SMB หรือว่ามีบริษัทเอกชนให้ได้2ล้านแห่งทั่วประเทศจากปัจจุบันมีเพียงล้านเดียว
1: ครับ
0: อยากจะเบิ้ลขึ้นไปอีกเท่านึงและนอกจากนี้นะครับเวียดนามมีเป้าก็คือเวียดนามอยากจะสร้างบริษัทเหมือนแชโบเกาหลีใต
1: ้
0: เกาหลีใต้โมเดลให้ได้20แห่งในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สามารถไปลุยระดับโลกได
1: ้ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเวียดนามก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่จำนวนมาก
1: ครับ
0: นะครับก็ไม่น้อยหน้ากว่าบ้านเราไม่ว่าจะเป็น FPT ที่ผลิตซอฟต์แวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินเวียดเจ็ตของเวียดนาม
1: ครับ
0: หรือแม้แต่ซันกรุ๊ปที่สร้างสวนสนุกสร้างนู่นสร้างนี่ในประเทศเวียดนามก็มีการดีลที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเหมือนกันฮะ
1: อ๋อพูดถึง new economy เปรียบกับบ้านเราก็ยังไม่ค่อยเห็นว่าเราจะมี new economy ที่แบบโดดเด่นขึ้นมาอย่างเงี้ยจะมองยังไงครับอาจารย
0: ์ไม่มีครับของบ้านเราเนี่ยผมจะพูดว่ายังไงดีบ้านเราไม่ค่อยสนับสนุน new economy มากกว่าผมยกตัวอย่างบ้านเราเนี่ยเราเคยมีแอปพลิเคชันเจ้าหนึ่งที่ถูกผลักดันและถูกสร้างขึ้นมา
1: ครับ
0: เป็นแอปพลิเคชันสั่งอาหารเรียกรถ
1: ครับ
0: นะครับพอแบรนด์นี้สร้างขึ้นมาผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์คนไทยคนไทยส่วนใหญ่บอกว่าเดี๋ยวก็เจ๊งไม่มีใครใช้หรอกสู้เจ้าสีเขียวไม่ได
1: ้
0: คือมุมมองเนี่ยแตกต่างจากคนเวียดนามมากของคนเวียดนามพอเป็นแบรนด์ของประเทศตัวเองเนี่ยประเทศนี้ชาติยมอยู่ละอยากจะกระตุ้นอยากจะใช้ของประเทศตัวเองนะครับแล้วก็ภูมิใจในบริษัทของประเทศตัวเองซึ่งคนเวียดนามเขาถามผมบ่อยมากเลยเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจคนไทยว่าทำไมคนไทยถึงไม่ภูมิใจกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของบ้านเรา
1: ใช่ใช่ใช่
0: เรามักจะเครือบแคลงใจว่าเขาจะมาหาผลประโยชน์อะไรกับรัฐบาลแต่ของเวียดนามเนี่ยมุมมองของเวียดนามจะตรงกันข้ามพอมีบริษัทบินกรุ๊ป
1: ครับ
0: มีบริษัทบินนู่นบินนี่เขาจะรู้สึกว่าโอ้เนี่ย
1: บ้านเรา
0: เวียดนามเจ๋งมากภูมิใจเขาก็เลยไม่เข้าใจคนไทยว่าทำไมเราถึงคิดอีกแบบนึง
1: ถ้าผมจะคิดอาจารย์ในวัยเด็กเท่าที่ผ่านมาอะไรที่มันมาจากต่างประเทศมันจะดูโก้ดูหรูดูแพงกว่าแต่อะไรที่มาจากประเทศไทยเขาจะมองกันไปอีกแบบนึงตรงนี้มันถูกปลูกฝังมาถึงปัจจุบันอาจารย์คิดอย่างนั้นไหมเนี่ย
0: ผมคิดว่าเป็นไปได้จริงๆเวียดนามก็เป็นเหมือนเรานะเพราะเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยถ้าใช้ของญี่ปุ่นก็คือสุดยอดแล้วพอมายุคนึงก็คือถ้าซื้อของไทยในไทยแลนด์นี่คือสุดยอดแต่ปัจจุบันเขาก็มีการรณรงค์ให้ใช้ Made in Vietnam มากขึ้นและเราต้องยอมรับว่าการรณรงค์เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนคนในชาติได
1: ้
0: เพียงอย่างเดียวมันต้องเสริมปรุงแต่งด้วยคุณภาพด้วยเราจะเห็นว่ารถยนต์ VinFast ถึงแม้จะมีปัญหาขาดทุนนะครับแต่ว่าคนในชาติในประเทศเวียดนามเนี่ยก็นิยมชมชอบมากเขาบอกว่ารถคุณภาพดีถึงแม้จะเอาอะไรมาจากต่างประเทศก็ตามนะครับแต่เขาก็นิยมนะครับแล้วก็มีการบอกต่อๆกันมีการจัดโปรโมชั่นนู่นนี่ซึ่งถ้าย้อนกลับไป3ปีที่แล้วผมยังเห็นรถบินฟาสต์วิ่งในเวียดนามน้อยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เต็มเมืองเลย
1: ครับ
0: ซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากทำได้ดีมากนะครับ
1: อ
0: าจจะเปรียบเสมือนที่เวลาเราไปเกาหลีใต้เราจะเห็นรถแบรนด์เกาหลีทั่วเมืองเลย
1: ครับ
0: รถญี่ปุ่นอาจจะประมาณสัก 2% รถยุโรปก็จำนวนน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีบุคลิกคล้ายกันนะ2ประเทศนี
1: ้แต่บ้านเรานี่รถแบรนด์จีนวิ่งเยอะแต่ขณะที่เราจะเห็นว่าเวียดนามกับจีนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะอาจารย์แต่รถของจีนไม่ค่อยมีที่เวียดนามครับอาจารย์เขาไม่มีการทำธุรกิจกันตรงนี้ครับอาจารย
0: ์โอ้จริงเวียดนามมูลค่าการค้าระหว่างเวียดนามกับจีนนี่สูงมากนะ
1: ครับ
0: แต่เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวียดนามจะเป็นประเทศรับจ้างผลิตแล้วส่งต
1: ่
0: อถ้ามองในมุมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยจีนเนี่ยคือซัพพลายเออร์เวียดนามนี่คือโรงงานอเมริกาเนี่ยคือลูกค้านะครับฉะนั้นเวียดนามจะมีการนำเข้าสินค้าจีนมาผลิตที่เวียดนามแล้วก็ส่งตรงไปยังอเมริกาแต่ถามว่าคนเวียดนามใช้ไหมเนี่ยใช้น้อยนะครับคนเวียดนามยังมีทัศนคติที่ไม่ดีกับสินค้าจีนสักเท่าไหร่ไม่เหมือนสินค้าไทยถ้าเราเอา
1: เขาดูไทยดีกว่าด้วยเหรอ
0: โอ้ของไทยดีกว่าแน่นอนนะครับถ้าเราซื้อของอะไรก็ตามจากบ้านเราไปแล้วเราบอกว่านี่ไม่อินไทยแลนด์คนเวียดนามแฮปปี้มากคนเวียดนามซื
1: ้อ
0: ในทางตรงข้ามผมเคยซื้อชายี่ห้อหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นไม่อินไทยแลนด์จากบ้านเราไปแต่ปรากฏชาชนิดนี้มันมีภาษาจีนกำกับอยู่เขาหยิบขึ้นมาเขาดูเขาบอกว่าของจีนหรือเปล่าคือเขาจะมีทัศนคติที่ลบมากกับผลิตภัณฑ์และสินค้าจีนนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยมากๆเลยคือสินค้าไทยไม่ว่าไปขายอะไรที่เวียดนามนี่ขายดีหมดทุกอย่างหรือแม้แต่มีแม่ค้า นี่แม่ค้าหาเร่นะครับ
1: ขาย
0: มะม่วงซึ่งมะม่วงตรงนั้นน่ะมันเป็นมะม่วงเวียดนามเวลาเขาเดินขายเขายังบอกเลยว่ามะม่วงไทยมะม่วงไทยคือเขาพูดเพื่อที่จะอัปเกรดว่านี่ของดีสามารถขายได้นะ
1: ครับ
0: เออฉะนั้นมุมมองทัศนคติของคนเวียดนามต่อสินค้าไทยนี่ยอดเยี่ยมมากฮะ
1: อืมบางทีเนาะเราที่เราบอกว่าเราบูลลี่กันเองในโซเชียลแต่ในขณะเดียวกันเขาชื่นชอบสินค้าของเราก็มองอีกมิติหนึ่งตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์เขาก็ไม่ได้ดูถูกดูแคลนเราไปซะทุกอย่างแม้กระทั่งที่เขาจะมองว่าประเทศเขาจะมันจะแซงเราแล้วเขายังมองเราว่าเราเหนือกว่าเขาอยู
0: ่แน่นอนครับคนเวียดนามเนี่ยยังมองว่าไทยในเหนือกว่าแล้วก็เป็นต้นแบบหลายๆอย่างที่ดีให้กับประเทศเวียดนามนะครับคราวนี้ผมอยากจะบอกว่าคนไทยที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยหลายคนไม่เคยไปเวียดนามก็เลยมีทัศนคติที่ไม่ดีกับประเทศเวียดนามแต่พอเราได้ไปเยี่ยมเยือนเวียดนามเราจะรู้ว่าคนเวียดนามรักเรามาก
1: ครับ
0: คนเวียดนามเนี่ยแบบนิยมชมชอบเรามากเพียงแต่ว่าเราถูกดาวเกรดลงนิดนึง
1: ครับ
0: เพราะสมัยก่อน20ปีที่แล้วเนี่ยเวลาคนไทยไปเวียดนามเขามีมุมมองเหมือนเรามองคนสิงคโปร์ในปัจจุบันเขามองว่าเราเนี่ยเป็นประเทศเจริญแล้วประเทศที่แบบดีเยี่ยมทุกอย่างพร้อมครบครันแต่ปัจจุบันเวลาคนไทยไปเวียดนามเขามองว่าเรากับเขาอ่ะสูสีกันละไม่ทิ้งกันมากแต่ก็ยังเหลื่อมกว่าเขานิดๆดังนั้นก็อยากเชิญชวนให้คนไทยไปเที่ยวเวียดนามมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเขาไม่น่ารักแบบในโซเชียลนะคร
1: ับ
0: เราไปเขาชื่นชอบคนไทยมากๆเลยนะฮะ
1: ประชาชนมากเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างทุกคนอ่ะเหมือนการบ้านเราก็ไม่ได้เหมือนในโซเชียลซะทุกคน
0: ใช่
1: ก็อยากให้ไปสัมผัสกันละกัน
0: ใช่หรือแม้แต่แฟนบอลแฟนฟุตบอลเนี่ยเวลาพอพูดถึงทีมชาติไทยทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็จะแบบอัดกันเละในโซเชียล
1: ครับ
0: แต่พอถ้าเราไปดูสนามจริงเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเขาน่ารักมากนะครับแล้วเขาก็นิยมชมชอบบ้านเรามากผมเอาง่ายๆแฟนบอลบ้านเราเนี่ยน้อยคนที่จะรู้จักชื่อนักฟุตบอลเวียดนาม
1: โอ้ถ้าผมจะจำได้เขาขึ้นต้นด้วยเหงียนกันเกือบทุกคนเน
0: ี่ยมีงูเหียนหรือว่าสมัยก่อนก็มีเลกงวิงอย่างเงี้ย
1: คำพูดจริงๆคำว่าเหงียนเนี่ยมันต้องหูเหียนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันต้องงะเหวียนรวมกัน
1: อ๋องูเหวียน
0: เหงียนมันต้องหูเหียนแต่คนไทยเรียกยากก็เลยเรียกว่าเหงียนอย่างเง
1: ี้
0: ยเพราะเราเขียนออกมาไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เราก็จะมีแบบเหงียนกวางหายมีคนนู้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้เชื่อไหมครับว่าแฟนบอลเวียดนามเนี่ยจำชื่อนักฟุตบอลไทยได้เกือบทุกคนเขานิยมชมชอบบ้านเรานะฮะ
1: ครับ
0: เราไม่ต้องเอาตัวท็อปก็ได้ของบ้านเราตัวระดับรองเขาก็จำเราได้หมดเขารู้จักเราหมดเลยเพราะเขานิยมชมชอบบ้านเราถึงขั้นในอดีตนะครับมีนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามคนหนึ่งมีชื่อเดียวกับนักฟุตบอลไทยในอดีตด้วย
1: โอ้
0: พอบ้านเขานิยมชมชอบนักฟุตบอลคนนี
1: ้
0: เขาก็เลยเอาไปตั้งชื่อลูกเขาแล้วปรากฏลูกเขาก็เติบโตจนติดทีมชาติเวียดนามดังนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนเวียดนามเนี่ยเขาโอ้โหข้างใครคนไทย
1: ครับ
0: ข้างใครบ้านเรามากฮะ
1: ที่บอกว่าเวียดนามจะแซงเราแซงหรือไม่แซงอันนี้ก็ดูที่ตัวเลขนะอาจารย์แต่คำว่าแซงตรงเนี้ยมันมีจุดไหนที่เราจะรู้ว่าเอ๊ะอันนี้แซงจริงอันนี้ไม่แซงจริงหรือว่ายังมีอะไรที่ลืมๆอยู่นั่นนะอาจารย
0: ์ผมคิดว่าอาจจะต้องมองเป็นประเด็นไป
1: ครับ
0: นะครับถ้าเราดูคุณภาพชีวิตเนี่ยไม่แซงแน่นอนเรายังดีกว่าเขานะครับแต่ว่าโดยปกติถ้าเราจะเปรียบเทียบ2ประเทศว่าใครดีกว่าใครเนี่ยอาจจะมองในมุมมิติเศรษฐกิจนะครับซึ่งอาจจะดูดัชนีทางเศรษฐกิจดัชนีแรกก็คือดัชนี GDP nominal นะครับซึ่งเวียดนามยังไม่แซงเราปัจจุบัน GDP nominal บ้านเราเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ที่ 570,000 ล้านเหรียญของเวียดนามอยู่ที่ 490,000 ล้านเหรียญ
1: ครับ
0: เทียบง่ายๆก็คือเขาอะเทียบกับบ้านเราก็คือประมาณ 85% ของ GDP ไทยแต่ชะล่าใจไม่ได้
1: ครับ
0: เพราะอีก 2-3 ปี GDP nominal เขาจะแซงประเทศเรานะครับ IMF คาดการไปแล้วภายในปี2029เขาจะเทียบเท่าเราแล้วก็แซงเราไปในไม่ช้านะครับนี่เป็นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจแรกที่เขาอ่ะยังไม่แซงเราตัวที่2นะครับคือ GDP per capita หรือวัดรายได้ต่อหัวนะครับต่อคนต่อปีเนี่ยเขายังไม่แซงเรายังทิ้งกันกระจุยอยู่นะของเราเนี่ยอยู่ประมาณ 8,000 เหรียญต่อหัวต่อคนต่อปีนะครับของเวียดนามเนี่ย 4,800
1: ครับ
0: เขายังเล็กกว่าเราประมาณครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งมีการคาดการนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกนี่คาดการว่าน่าจะใช้เวลา 15-20 ปีถึงจะแซงประเทศไทยนะครับส่วนเรื่องที่เขาแซงเราไปแล้วก็คือเรื่อง FDI สะสมนะครับแล้วก็การส่งออก FDI เนี่ยหรือว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยเขาแซงเราไปตั้งแต่ปี2557
1: ครับ
0: นะครับหรือว่า10ปีที่แล้วซึ่งถ้าเราดูไทม์ไลน์มันเป็นปีที่เราเกิดรัฐประหาร
1: ครับใช่
0: ก็คือเป็นปีแรกที่เขาอะเอาชนะเราได
1: ้ครับ
0: ใน FDI แล้วหลังจากนั้นเขาก็แซงเราไม่เห็นฝุ่นเลยฮะ

0: FDI ก็มาควบคู่กับการส่งออกถ้าต่างชาติมาลงทุนในประเทศเขาเยอะก็เท่ากับว่าการส่งออกเขาก็เยอะขึ้นแต่ถ้าไปพูดในมุมอื่นเช่นการแพทย์นะครับการแพทย์เขาก็ยังไม่แซงเราการแพทย์เรายังดีกว่าเขานะครับหรือแม้แต่การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนี่แน่นอนเป็นจุดแข็งของบ้านเรา
1: ครับ
0: เราเหลือตัวชูโรงตัวเดียวที่เราสู้กับเวียดนามเพราะว่าสินค้าเกษตรเราก็แพ้เขาไปแล้วข้าวเราก็แพ้เขานะครับทุเรียนก็กำลังโดนเขาตีตื้นและกำลังจะแซงทุเรียนเนี่ยเราเป็นคู่แข่งกับเวียดนามในตลาดจีน
1: ครับ
0: ตอนนี้เวียดนามพยายามพลิกเกมก็คือไปบุกตลาดอินเดียนะครับเวียดนามผู้นำเวียดนามก็บินไปอินเดียเพื่อไปเชื่อมสัมพันธ์นะครับเรายังไม่เห็นภาพนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดคือการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อปี2019ก่อนเกิดโควิดเนี่ยall time high ของเราเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาทั้งหมด39ล้านคนเกือบ40ล้านของเวียดนามเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา18ล้าน
1: ครับ
0: น้อยกว่าเราครึ่งนึงฉะนั้นแกปเนี่ยห่างกัน 50%
1: ครับ
0: นะครับแต่5เดือนแรกของปี2026ตัวเลขกับเขาเรียกว่าน่าตกใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจาก 50% ของเวียดนามครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยตอนนี้เขาขยับขึ้นมาเป็น 75% แล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยของเราตอนนี
1: ้ครับ
0: 5เดือนแรกเนี่ย14ล้านนะครับของเวียดนาม 10.8 ล้านดังนั้นแก๊ปมันจะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเวียดนามก็มีโอกาสที่จะแซงในอนาคตหากเรายังยืนอยู่ตรงที่เดิ
1: ม
0: เพราะว่าตลาดนักท่องเที่ยวเรากับเขาคือตลาดเดียวกันคือตลาดจีนตลาดรัสเซียตลาดยุโรปตลาดเดียวกันเลยฮะเขามีการทำการตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
1: ๆครับถ้าเราจะมองนะตรงนี้การที่เวียดนามโตขึ้นในทุกๆปีนะถ้าวันใดวันหนึ่งที่เขาไปสู่จุดพีคแล้วเนี่ยครับอาจารย์มันจะมีสภาวะรวยกระจุกจนกระจายเหมือนบ้านเราอย่างนี้ไหมครับ
0: อีก10ปีเนี่ยอาจจะยังตอบไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันก็มีเหมือนกันนะครับรายได้ของประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่เช่นฮานอยโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยก็จะรายได้สูงขณะที่รายได้ของคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือไม่ใช่หัวเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะรายได้ต่ำฉะนั้นเขาจะมีปัญหานี้เหมือนเรา
1: ครับ
0: ผมเลยบอกว่าเขาเลยพยายามจะกระจายความเจริญไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อให้คนไม่ต้องเข้ามาในเมืองแล้วก็ผลักดันรายได้ให้มากยิ่งขึ้นเพราะเขามีนโยบายหลักคือเขาต้องการเพิ่มขนาดชนชั้นกลางให้ได้ใหญ่ที่สุดที่จะทำได
1: ้อ๋อเหมือนแล้วชนชั้นกลางของเขาแตกต่างจากชนชั้นกลางบ้านเราไหมครับในเรื่องของการเสียภาษีอย่างเงี้ยชนชั้นกลางบ้านเราอ่ะจะเสียภาษีเพื่อเอาไปทนุบำรุงสิ่งอื่นโดยที่ไม่ได้รับมาเข้าตัวเลยตัวเองไม่ได้ผลประโยชน์จากภาษีที่ได้เลยแบบอย่างที่จะพออย่างที่จะเหมาะจะควรนะครับอาจารย์คนชนชั้นกลางของเวียดนามเขาก็มองแบบว่าให้ความสำคัญอยู่อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่เขาก็มีความรู้สึกเหมือนเรานะครับว่าภาษีที่เขาจ่ายไปเนี่ยมันกลับมาหาคนน้อย
1: ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างก็คือเงินชราภาพของเขาเนี่ยเยอะกว่าเราเพราะว่าภาษีที่เขาถูกตัดนะครับหรือแม้แต่หักเข้าประกันสังคมหรือบัตรทองเนี่ยเขาหักเยอะกว่าเรานะครับดังนั้นถ้าของบ้านเราเงินชราภาพอาจจะอยู่ประมาณไม่กี่10%นะครับแต่ของเขาเนี่ยอาจจะได้หลักประมาณ 75% ของเงินเดือนสุดท้ายเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะครับ
1: เขาก็มีประกันสังคมเหมือนบ้านเราม
0: ีเหมือนกันเลย
1: เขาการทำงานของเขาเป็นยังไงคล้ายของเราไหมอาจารย
0: ์ของเขาก็มีสำนักงานประกันสังคมนะครับของเหมือนบ้านเราเลยนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงการบริหารของบ้านเราจะขึ้นกับกระทรวงในประเทศเรานะครับขึ้นกับกระทรวงแต่ของเขาเนี่ยก็คือสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจะเทียบเท่า1กระทรวงของเขาเลยแยกออกไม่สละไม่ได้ครอบใครนะครับจะขึ้นตรงกับคณะรัฐมนตรีอย่างเดียวนะครับและประกันสังคมเขาเนี่ยก็จะมีทั้งภาครัฐมีทั้งฝั่งนายจ้างนะครับแล้วก็มีทั้งลูกจ้างเนี่ยมาทำงานร่วมกันนะครับความแตกต่างระหว่างเรากับเขาเนี่ยจะแตกต่างกันตรงเวลาไปโรงพยาบาลของบ้านเราถ้าใครอยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยหรือบัตรทองเนี่ยก็คือไปฟรีแต่ของเวียดนามก็คือเป็นโคเพย์เมนต
1: ์
0: รัฐออก80ประชาชนออก20นะครับซึ่งมันก็เป็นผลดีมันทำให้เขาไม่ไปโรงพยาบาลพร่ำเพรื
1: ่
0: อนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือการหักเข้าประกันสังคมก็จะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยหักรวมกัน 10% ต่อเดือนนะครับนายจ้าง5ลูกจ้าง5แต่ของเวียดนามเนี่ยโดนทั้งหมด 32% สูงกว่าเรา3เท่านะครับก็คือลูกจ้างเนี่ยโดนหัก 10.5% มากกว่าเราเท่านึงละขณะที่นายจ้างเนี่ยโดนหัก 21.5% นะครับก็เลยการหักเยอะนะครับมันก็ย่อมส่งผลดีในระยะยาวก
1: ็
0: คือกองทุนเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็กองทุนประกันสังคมเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปลงทุนกับสิ่งที่ไม่ค่อยเสี่ยง
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็มีพยายามเปลี่ยนนโยบายว่า อยากจะไปลงทุนในหุ้นกู้บริษัทในประเทศนะครับอยากจะสนับสนุนบริษัทหรือว่าภาคเอกชนในประเทศมากยิ่งขึ้นก็จะเริ่มเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็จะมีปัญหาเหมือนเราอยู่2เรื่อง
1: ครับ
0: เรื่องแรกคืออีก10ปีข้างหน้าเขาจะเผชิญสังคมสูงวัยเหมือนเราภายในปี2036
1: ครับ
0: ฉะนั้นเขาจะต้องเร่งทำยังไงให้กองทุนเขาใหญ่ที่จะทำได้แต่ตอนนี้เราเจอปัญหานี้แล้วเรียบร้อยซึ่งเรามีการคุยกันว่าอีก20ปีข้างหน้ากองทุนประกันสังคมบ้านเราจะเผชิญปัญหาเยอะอาจจะไม่มีเงินจ่ายหรืออาจจะถึงขั้นล้มเลยนะครับเวียดนามก็ตระหนักประเด็นนี้เหมือนกันอีกประเด็นนึงของเวียดนามก็คือเวียดนามพยายามดึงคนในระบบแรงงานเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมเยอะขึ้น
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าแรงงานเวียดนามเนี่ยมีประมาณ55ล้านคนนะครับซึ่งใน55ล้านคนเนี่ยมีคนอยู่ในระบบประกันสังคมเพียงแค่ 36%
1: โอ
0: ้ยังเหลืออีก 70% ที่ยังไม่ได้เข้า
1: ครับ
0: ฉะนั้นถ้าดึงคนกลุ่มนี้เข้ามาได้รัฐจะช่วยได้เยอะขึ้นมากๆเลย
1: นะพูดถึงการหักเยอะต่อเดือนอย่างเงี้ยผู้ประกันตนบ้านเขาไม่แบบไม่โวยไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าค่าของชีพเขาก็อาจจะต้องกระทบอยู่แหละว่าค่ากินค่าใช้แล้วโดนหักเยอะอีกอย่างเงี้ยบนประชาชนคนผู้ประกันตนเขาไม่ได้โวยอย่างเงี้ยครับนั่น
0: จริงๆของฝั่งเวียดนามนี่ไม่ได้โวยแต่คนที่โวยนี่คือภาคธุรกิจบ้านเราที่ไปลงทุนในเวียดนาม
1: แล้วต้อง
0: โดนหักเพื่อจ่ายให้แรงงานเวียดนามอันนี้มีโวยแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่ามันเป็นกติกาก
1: ฎบ้านเขา
0: เป็นระเบียบบ้านเขาเพราะเขาอยากจะสนับสนุนความมั่นคงให้กับประชาชนนะครับก็ไม่เหมือนกันวิธีคิดครับ
1: ครับเขามีแจกปฏิทินเหมือนบ้านเรา
0: ไม่มีฮะไม่มีนะครับผมไปเช็คข่าวมาแล้วนะเพราะข่าวบ้านเราเนี่ยโอ้มีการแจกปฏิทินมีดามงดราม่าประกันสังคมของเขาไม่มีของเขาก็จะเป็นดิจิตอลหมดละ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าไม่จำเป็น
1: ทุกมือถือส่งทุกคนก็มีปฏิทินก็ไม่ต้องแจกก็ได
0: ้ไม่ต้องแจกก็ได้แล้วทุกวันนี้ระบบเขาก็คือรวมศูนย์อยู่ในมือถือแล้วเป็นแอปพลิเคชันของรัฐบาลทุกอย่างก็ดูในนี้หมดเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายครับอาจารย์ประชาชนคนไทยต้องปรับตัวหรือเปลี่ยนมุมมองอะไรยังไงครับกับคำที่ว่าเวียดนามจะแซงไทยวันนี้วันพรุ่งเนี่ยครับอาจารย์ต้องปรับตัวยังไงก่อน
0: ผมคิดว่าอย่างแรกคือเราต้องยอมรับความจริงก่อน
1: ครับ
0: ว่าขนาดเศรษฐกิจเขายังไงก็ต้องแซงเรานะครับเราต้องยอมรับความจริงว่าเรื่องนี้เราหนีไม่พ้นอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เราไม่ถูกเขาทิ้งไปมากกว่านี
1: ้
0: นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือต้องยอมรับความจริงยอมรับว่าจุดอ่อนเรามีอะไรบ้างแล้วก็ไปแก้ไขมันอย่างจุดอ่อนของบ้านเราชัดเจนก็คือแต่ละรัฐบาลขาดความต่อเนื่องของนโยบายเราไม่เคยมีความต่อเนื่องเราไม่เคยมีการวางแผนระยะยาว
1: การเมืองไม่เสถียร
0: การเมืองไม่เสถียรทุกวันนี้เรายังมานั่งคุยกันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งของเวียดนามไม่คุยเรื่องนี
1: ้
0: เวียดนามคุยว่า5ปี10ปีจะเป็นอะไรตอนนี้เขาตั้งเป้าว่าแต่ละปีเขาต้องโตให้ได้2ดิจิต
1: ครับ
0: ถ้าไม่บรรลุเป้าหมายเนี้ยนายกรัฐมนตรีเขามีปัญหา
1: อ๋อ
0: ฉะนั้นเขามีแผนระยะยาว
1: ครับ
0: แล้วเขาก็พยายามเดินไปตามแผนนั้นแต่เรานี่ไม่มีแผนระยะยาวต่อให้เรามียุทธศาสตร์ชาติแต่เราก็ไม่มีแผนชัดเจนแล้วก็ไม่มีการดำเนินการชัดเจนว่าเราจะไปถึงจุดนั้นยังไงอย่างเราเห็นเวียดนามเนี่ยเวียดนามตั้งเป้าปี2045จะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
1: ครับ
0: เขามีแผนระยะยาวว่าเขาจะทำอะไรบ้างเขาจะแก้ปัญหายังไงซึ่งของเราเนี่ยเราตั้งเป้าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วก่อนเวียดนามอีกเราตั้งเป้าปี2037แต่ปรากฏทุกวันนี้เรายังโตต่ำกว่าศักยภาพอยู่ที่ประมาณ 2% 1% แบบน
1: ี้ครับ
0: ฉะนั้นเราต้องกลับมาดูตัวเราก่อนว่าเราต้องแก้อะไรเราต้องแก้ไหมว่าการสานต่อนโยบายควรจะต่อเนื่องมากกว่านี้กล้าปฏิรูประบบราชการไห
1: ม
0: ของเวียดนามเนี่ยมีการลดระบบนะครับลดกระทรวงไล่ข้าราชการออกที่ซ้ำซ้อนลงไปเพื่อทำให้การบริหารงานกระชับมากขึ้นเรากล้าทำไหมอันนี้ก็จุดอ่อนนะฮะส่วนจุดแข็งเราจะต่อยอดยังไงจุดแข็งของเราคือการท่องเที่ยวพรีเมียมเราจะทำยังไงให้เวียดนามไม่แซงเราเพราะนี่เป็นจุดแข็งคนต่างชาติมาเมืองไทยรักเมืองไทยรักคนไทยรอยยิ้มคนไทยการเอาใจใส่ชาวต่างชาติคนไทยทำได้ดีมากกว่าเวียดนามเยอะเราจะรักษาจุดยืนนี้ยังไงทางการแพทย์เราก็แข็งแรงเรื่องการบริการเรามีเซอร์วิสไมค์ที่ดีการแพทย์เราก็ดีกว่าเวียดนามเราจะรักษายังไงหรือแม้แต่เรื่องอีกเรื่องนึงที่คนเวียดนามชื่นชมเรามากคือเรื่องอาหาร
1: ครับ
0: เราจะรักษาจุดแข็งยังไงว่าเรามีอาหารที่หลากหลายเรามีอาหารภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และไม่นำซ้ำเรายังมีอาหารต่างประเทศที่มาประยุกต์มาแอดแอปใช้เป็นอาหารไทย
1: ครับ
0: ถูกไหมครับฉะนั้นนี่เป็นจุดแข็งที่ผมคิดว่าเราจะทำยังไงให้เราสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่านี
1: ้
0: ฉะนั้นถ้าเราแก้จุดอ่อนแล้วก็เพิ่มศักยภาพจุดแข็งผมเชื่อว่าเราไม่แพ้เวียดนามแน่นอน
1: มันก็จะมีคำเฉยๆคำหนึ่งขึ้นมาก็ช่วยๆกันนะ มันเป็นคำเชยๆแต่มันก็ต้องช่วยๆกันจริงๆใช่ไหมอาจารย์
0: จริงครับจริงๆจริงๆก็ต้องช่วยกัน
1: เริ่มจากเราก่อนเราก็ยอมรับความจริงแล้วก็ถ้าเขาจะแซงเราก็แซงก็แซงแหละ

0: แต่เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดวันนี้
1: ใช่แล้วผมก็เห็นปัญหาหนึ่งก็คือถ้าประเด็นอะไรก็ตามที่เราบอกว่าเขาจะแซงเรา
0: ครับ
1: เราจะชอบบอกว่าโอ้ยเรายังมีอันนู้นอันนี้ที่ดีกว่าเขา
0: ครับ
1: สมมติว่า GDP nominal เนี่ยอีก 2-3 ปีเขาแซงเราแล้วก็บอกว่าอุ๊ย

0: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกถึงไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ DSI เปิดชื่อนักการเมืองและดาราก็คือนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.จากพรรคประชาชนและฟิล์มรัฐภูมิค่ะทั้งสองคนนี้ถูกกล่าวหาว่าเส้นเงินไปเชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลงทุน Forex มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษราว500คนนะคะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมๆแล้วกว่า1,000ล้านบาททั้งเงินสดทองคำแท่งเครื่องประดับนาฬิการาคาแพงไปจนถึงรถยนต์หรูรถยนต์คลาสสิกรวมมากกว่า10คันเป็นรายการทรัพย์สินต้องสงสัยส่วนหนึ่งค่ะว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุน Forex ที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI กระจายกำลังเข้าอายัดทรัพย์เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาในจำนวนนี้มีบางรายการที่คาดว่าเป็นของนายรัฐภูมิเนื่องจากเคยมีภาพปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์กับรถที่ถูกอายัดมาก่อนในการแถลงการวันนี้ที่ DSI เปิดชื่อของนักการเมืองและคนในวงการบันเทิงซึ่งตรวจพบเส้นเงินไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลงทุน Forex เริ่มจากผู้ลงทุนถูกชักชวนในกลุ่มโค้ชสอนเทรดหรือว่า IB 5กลุ่มผ่านโบรกเกอร์4บริษัทด้วยกันซึ่งทั้งหมดทำธุรกรรมผ่าน2บริษัทในการรับส่งเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า Payment Gateway จากการสืบสวนพบว่าในกลุ่มบริษัท Super Bullish จำกัดเชื่อมโยงกับ2บริษัทโบรกเกอร์บริษัทแรกก็คือบริษัท HF Marketและบริษัท Etherwell จำกัดซึ่งบริษัทหลังนี้มีชื่อของนายรัฐภูมิและพี่ชายเป็นกรรมการบริษัทมีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ว่าหลอกให้ลงทุน Forex ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล
1: Etherwell ก็คือเชื่อมโยงกับดารานักแสดงซึ่งมีการสนับสนุนให้คำปรึกษารวมถึงในเรื่องของการที่ประกอบธุรกิจมีความเชื่อมโยงกับ HFM นะครับตรงนี้ก็เลยนำไปสู่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรแต่ก็ขอนำเสนออีกครั้งว่าไม่ได้หมายว่าเป็นผู้ต้องหาเพียงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็พร้อมจะรับฟังคำชี้แจง
0: ส่วนความเชื่อมโยงที่พบไปถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบเส้นเงินจากบริษัท ALPFX ซึ่งคาดว่าเป็นบริษัทโนมินีของกลุ่มโบรกเกอร์มีการโอนเงินส่งต่อไปยังบริษัท Spark Digital ค่ะจากนั้นมีการโอนเงินต่อให้กับนายภาวุฒิในวันที่18กรกฎาคมปี2567รวม14ครั้งด้วยกันภายในวันเดียวโดยโอนครั้งละ2ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งหมด28ล้านบาทแม้ว่ายังไม่พบความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชวนลงทุนแต่ว่าหลังจากปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญประจำปีจะส่งหนังสือเรียกให้นายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อมูลถึงการเงินเพื่อประกอบการสืบสวน
1: ยอดเงินที่ตัดไปเช่นผ่านบริษัทแล้วผ่านเข้าตัวบุคคลเพียงไม่กี่วินาทีจำนวนหลายครั้งตรงนี้เนี่ยเราถึงต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็รอคำชี้แจงว่าเงินที่เข้าไปจำนวนหลายล้านบาท

0: มีการเข้าบัญชีส่วนตัวและเกี่ยวข้องกับในบริษัทอย่างไรนะครับประเด็นนี้เนี่ยทางคณะผู้สอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลต่อซึ่งน่าเชื่อว่าน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนหลายท่านในหลายๆวงการนะครับ
1: มีความเคลื่อนไหวของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุค่ะโพสต์ข้อความบน Facebook ชี้แจงว่าเงิน28ล้านในบัญชีธนาคารมาจากการลงทุนซื้อขายทองออนไลน์ผ่านระบบ Grow Trading หรือว่าการเทรดทองคำก็ย่อมมีการฝากมีการถอนเงินในบัญชีหลายครั้งแต่ว่าตอนนี้ขาดทุนแล้วก็หยุดการลงทุนไปนานแล้วนอกจากนี้ยังให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าก่อนทำงานการเมืองก็เคยประกอบธุรกิจหลายรายการแต่ว่าตอนนี้ได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วพร้อมที่จะนำส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับ DSI เพื่อพิสูจน์ความจริงยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการชักชวนหลอกลงทุนสแกมเมอร์หรือว่าการพนันออนไลน์ใดๆและจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเข้าให้ส่งข้อมูลโดยจะไม่ใช้เอกสารสิทธิ์ของส.ส.เพื่อความโปร่งใสและชัดเจนกับสังคมขณะที่แกนนำพรรคประชาชนทั้งนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคและนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคตั้งข้อสังเกตกรณีนายภาวุฒิมีชื่อเข้าไปพัวพันกับ Forex โดยระบุว่าเป็นความพยายามของทางการเมืองที่หวังดิสเครดิตพรรคประชาชนและนายภาวุฒิเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นการเมืองที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นหรือไม่ก่อนที่จะยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่มีวัฒนธรรมปกป้องคนผิดประเด็นคดี Forex ที่มีชื่อนักการเมืองเข้าไปพัวพันยังถูกนำไปถามต่อกับนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกก็ถึงกับออกปากว่าไม่อยากให้สื่อถามประเด็นนี้เพราะเป็นเรื่องของ DSI สุดท้ายก็เกรงว่าจะไปผูกโยงว่าเป็นเรื่องของการเมืองค่ะยังอยู่ที่เรื่องของการหลอกเงินจากผู้เสียหายเอาไปลงทุนทองคำผ่านบัญชีม้าค่ะคราวนี้ตำรวจไปบุกจับกลุ่มหัวหน้าเครือข่ายบัญชีม้าและฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในฝั่งกัมพูชานะคะเพราะว่ามีเงินหมุนเวียนเดือนละกว่า100ล้านบาทตำรวจทางหลวงเร่งนำตัวนายกฤตพัฒน์หัวหน้าเครือข่ายบัญชีม้าและฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศกัมพูชาส่งยังโรงพยาบาลหลังจากนายกฤตพัฒน์หมดสติเพราะว่าตกใจที่ตำรวจจู่โจมขณะที่ตรวจค้นห้องพักย่านหลังสวนกรุงเทพมหานครหลังจากการตรวจสอบพบนายกฤตพัฒน์เป็นระดับหัวหน้าเครือข่ายบัญชีม้าและฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฝั่งกัมพูชาพร้อมกับยึดของกลางเป็นสมุดบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ตรายางและเอกสารจดทะเบียนบริษัทกว่า20แห่งรวมถึงยาบ้า70เม็ดพันตำรวจตรีสุพนัทบัณฑิตไทยเปิดเผยว่านายกฤตพัฒน์เป็นระดับหัวหน้าเครือข่ายบัญชีม้าแล้วก็ยังหลอกลงทุนผ่านแอปพลิเคชันทั้งเทรดหุ้นซื้อขายทองคำเพื่อฟอกเงินมีเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อเดือนที่ผ่านมาเขาอยู่ไทยเพื่อการอำพรางตัวแล้วก็ย้ายที่พักไปเรื่อย
2: ๆลักษณะของเขาคือเขาจะปกปิดร่องรอยของตัวเองตลอดเวลานะครับพฤติการก็คือเขาจะมีการเข้าพักตามโรงแรมหรูโรงแรมหรูเนี่ยครับเขาจะมีการเปลี่ยนโรงแรมไปเรื่อยๆนะครับการเปิดชื่อในห้องพักเขาจะใช้ทีมงานเขาที่อยู่รอบตัวเนี่ยใช้เอกสารส่วนตัวในการเปิดชื่อเข้าห้องพัก2คน3คนรวมถึงการต่ออายุคีย์การ์ดในแต่ละวันนะครับแล้วก็ในเวลาเขาอยู่ในห้องพักเนี่ยคนนี้ครับเขาจะไม่ออกมานอกห้องพักเลยแม้กระทั่งตอนที่เขาสั่งอาหารมารับประทานนะครับสั่งกราฟสั่งอะไรเข้ามาเขาก็จะให้ไปส่งที่ตึกอื่นโดยระบุเป็นชื่อคนอื่นห้องอื่นนะครับเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการสืบสวนตามตัวเจอนะครับ
1: ส่วนรายยางและเอกสารการจดทะเบียนบริษัทกว่า20บริษัทพบว่าถูกใช้สำหรับทำธุรกรรมของบริษัทนิติบุคคลซึ่งเปิดขึ้นมาเป็นบัญชีม้าค่ะตำรวจสืบสวนจนพบว่ามีกลุ่มบัญชีม้าอีก28คนไปเชื่อมโยงกับบัญชีม้านิติบุคคลและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมด้วยเบื้องต้นพบว่ากลุ่มนี้ทำงานให้กับอาเทาเป็นชายชาวจีนซึ่งอยู่ในระดับหัวหน้าสั่งการใหญ่ระดับอันดับ3ของปอยเปตประเทศกัมพูชาขณะนี้ตำรวจทราบตัวแล้วและอยู่ระหว่างติดตามตัวจับกลุ่มแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีค่ะแต่ว่าคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์หรือว่าแตงโมวันนี้นายปานเทพและนายอัจฉริยะเข้ายื่นเอกสารและหลักฐานชุดใหม่ให้กับพนักงานสอบสวน DSI เพิ่มนะคะก่อนที่จะมีการสรุปสำนวนส่งให้กับปปช.เพื่อเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ถุงผ้าซึ่งภายในมีหลักฐานข้อมูลเป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการและนิติเวชรวมถึงความเห็นด้านนิติวิทยาศาสตร์จากนักวิชาการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมกว่า 1,300 หน้าซึ่งนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินและนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำไปมอบให้กับพนักงานคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์หรือว่าแตงโมนายปานเทพอ้างว่าจากการตรวจสอบภาพถ่าย

0: ไปวิดีโอกล้องวงจรปิดและข้อมูลการเดินเรือพบข้อสังเกตที่เชื่อว่าช่วงเวลาที่นางสาวภัทรธิดาอาจจะหายไปจากเรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ตำรวจระบุในสำนวนชั้นสอบสวนและภาพที่พนักงานสอบสวนใช้ทำคดีบางส่วนก็อาจจะมีการตัดต่อเพราะว่าเมื่อตรวจสอบช่วงเวลาที่ปรากฏในข้อมูลการสืบสวนสอบสวนไม่สอดคล้องกับเส้นทางการเดินเรือและข้อมูล GPS ที่ตรวจสอบได้จึงมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับลำดับเวลาของภาพดังกล่าวพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบาดแผลที่บริเวณขาของแตงโมโดยเฉพาะบริเวณข้อพับขวาจะเห็นว่าลักษณะบาดแผลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการเกิดจากใบพัดเรือเพียงอย่างเดียวและไม่สอดคล้องกับเหตุพลัดตกเรือตามที่เคยมีการสรุปเอาไว
1: ้และเรียนให้ทราบว่าหลังจากที่ทาง DSI ได้ความเห็นเพิ่มเติมจากแผลที่มีความสำคัญเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกแผลหนึ่งนี่นะครับคือข้อพับเข่าขวาที่มีลักษณะของการเสมือนหนึ่งถูกแทงเพราะเป็นโพรงและรูถึง3แผลและมีไขมันปลิ้นออกมา1บาดแผลเนี่ยแผลนี้สำคัญเพราะทำให้ชี้ชัดว่าไม่สามารถโดนเกี่ยวหรือเป็นลักษณะอย่างอื่นได้โดยเฉพาะเมื่อพบว่าหัวเข่าทั้งสองข้างช้ำด้วยไม่มีทางตกน้ำครับต้องโดนอย่างอื่น
0: ด้านนายอัจฉริยะระบุว่าตอนนี้มีคำให้การของคนที่อยู่บนเรือและตำรวจที่ดูแลระบบกล้องวงจรปิดโดยทั้งหมดให้การในชั้นศาลและในการชั้นสอบสวนไม่ตรงกันในประเด็นช่วงเวลาค่ะที่นางสาวภัทรธิดาตกเรือเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ในศาลอาญาประเด็นต่อมาคือตัวเองได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีบุคคลบนเรืออีก2คนที่สถานีตำรวจภูธรในจังหวัดนนทบุรีล่าสุดมีการออกหมายเรียกบุคคลทั้ง2คนให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในการสร้างพยานหลักฐานอย่างเช่นการเปลี่ยนเรือหรือว่าการตัดต่อคุณผู้ชมคะสำหรับคดีแตงโมในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน DSI เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งหลังจากการรวบรวมพยานหลักฐานขั้นตอนต่อไปก็คือการส่งสำนวนไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เกิดเหตุรอบวางระเบิดหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหลายนายนะคะล่าสุดไปพบวัตถุระเบิดเป็นวัตถุต้องสงสัยติดอยู่ใต้รถยนต์สายตรวจสภ.บูเกตาจังหวัดนราธิวาสหลังจากนั้นไม่นานค่ะเกิดระเบิดขึ้นระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเป็นระเบิดที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกรณีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายคนหนึ่งถือวัตถุต้องสงสัยก่อนจะนำไปติดตั้งใต้ท้องรถยนต์ของสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบูเกตาซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้าบาซิสบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงบ่ายจากนั้นผู้ก่อเหตุก็รีบวิ่งหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่และเส้นทางโดยรอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวก็เกิดระเบิดขึ้นจนมีเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก่อนเกิดเหตุมีคนที่สังเกตเห็นเยาวชนที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยคล้ายๆกับนำวัตถุหรือว่าอุปกรณ์บางอย่างเอาไปติดไว้ที่บริเวณใต้รถสายตรวจก่อนที่จะหลบหนีไปทางด้านหลังมัสยิดจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบส่วนที่จังหวัดปัตตานีมีผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องชนิดแบบเร่งด่วนโดยจุดชนวนด้วยรีโมทบริเวณบ้านควนหยีหมู่ที่3ตำบลปะโดอำเภอมายอขณะที่ตำรวจชุดปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี31เดินทางกลับจากภารกิจตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ5นายด้วยกันสาเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบพยายามก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและคาดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุระเบิดลักษณะนี้มาแล้วในพื้นที่อำเภอปานะเระและอำเภอมายอส่วนความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดตำรวจระเวนชายแดนชุดรักษาความปลอดภัยครูบริเวณรอยต่อหมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลบ้านแหร่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ6นายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส2นายเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาอย่างเร่งด่วนพร้อมกับปิดกั้นเส้นทางและบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อให้หน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดรวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาเข้าตรวจสอบพร้อมกับเก็บวัตถุพยานในพื้นที่คุณผู้ชมคะการตรวจสอบเรื่องการบุกรุกและทวงคืนพื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกหาดนุ้ยให้แล้วเสร็จภายในวันที่9กรกฎาคมนี้ป้ายคำสั่งให้ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติถูกนำไปปิดประกาศที่บริเวณอาคารที่พักแห่งหนึ่งบริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ต หลังจากที่ตรวจสอบพบว่าบริเวณหาดนุ้ยมีการบุกรุกที่ดินใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดรวมแล้วกว่า15ไร่ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนรวม39รายการด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่กำหนดรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่9กรกฎาคมนี้สำหรับพื้นที่หาดนุ้ยถูกร้องเรียนจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่นว่ามีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดพร้อมกับเรียกเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมมีการทวงคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติกำหนดเป็นนโยบายจากภาครัฐลงมาส่วนที่อำเภอถลางเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตพร้อมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบ้านพัก5หลังในชุมชนหัวท่าต้นโดตำบลไม้ขาวหลังจากที่ชาวบ้านยื่นหลักฐานใหม่เพื่อประกอบการตรวจพิสูจน์กรณีถูกร้องเรียนว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำตั้งแต่ปี2560พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับผู้ที่กว้างขวางในพื้นที่หรือไม่ที่ทำให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างล่าช้าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำรังวัดบอกว่าดั้งเดิมชุมชนแห่งนี้มีทั้งหมด52ครัวเรือนค่ะได้รับการอนุญาตให้อยู่อาศัยตามกฎหมายนิรโทษกรรมในช่วงปี2560ถึง2563ตอนนั้นยังมีบ้านเพียง5หลังนะคะที่ส่งเอกสารไม่ครบจึงได้ยื่นหลักฐานการอยู่อาศัยเพิ่มไปใหม่และคาดว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จภายในปีนี้เมื่อสักครู่นี้เป็นกรณีชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนทพ.4เข้าตรวจสอบในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางหลังจากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมต้องสงสัยค่ะว่าจุดนี้มีการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในลักษณะนอมินีพร้อมกับควบคุมทีมงานเป็นคนควบคุมงานก่อสร้างชาวจีน16คนซึ่งใช้วีซ่าผิดประเภทนอกจากนี้ยังพบกลุ่มแรงงานชาวเมียนมารวม62คนไม่มีเอกสารเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยก่อนที่จะส่งพนักงานสอบสวนสภ.เชิงทะเลดำเนินการคดีดำเนินการทางคดีเมื่อวานนี้ล่าสุดนายพิชิตสิงห์ทองคำจัดหางานจังหวัดภูเก็ตชี้แจงว่าชาวจีนที่ทำหน้าที่วิศวกรหรือว่าคนควบคุมงานตามกฎหมายไทยไม่สามารถทำได้และเตรียมขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงกับผู้ว่าจ้างต่อไปใกล้โค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะวันนี้ผู้สมัครจาก2พรรคการ

0: มาขยับร่างกายกันแล้วก็ชวนกันกับเพื่อนบ้านมาตัดกาบหมากไปลอกในพื้นที่ตำบลในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับที่นี่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนไว้เยอะเลยครับขณะเดียวกันก็มีการปลูกหมากไว้มากเช่นกันพอก่อนถึงฤดูผลผลิตออกก็ต้องมีการจัดเตรียมภาชนะสำหรับห่อทุเรียนกวนนั่นก็คือต้องลอกกาบหมากเอาไว้ขายกันเตรียมส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนกวนนะครับบางบ้านก็ลอกไว้ใช้เองที่บ้านไว้เหลือก็ค่อยขายก็มีบางรายไม่ได้กวนเองแต่ว่าลอกไว้ขายโดยเฉพาะเลยครับสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวด้วย
1: แต่ถ้าเนี้ยก็กิโลหนึ่ง
2: 400
1: ถ้าไม่ย่างก็350
2: อันนี้ก็เป็นลูกเป็นกิโล
1: เป็นกิโลส่วนมากจะทำเป็นครึ่งกิโล
2: ครึ่งกิโล
1: 200ถ้าย่าง
2: พี่ก็คือในสวนก็เยอะ
1: เยอะเยอะค่ะหมากเยอะต้องเก็บทุกปีต้องเตรียมไว้ถ้าดูว่าช่วงไหนฝนดีก็โอเคเต้าทุเรียนออกดอกเยอะก็ต้องเตรียมไว้
2: เตรียมตั้งแต่ต้นปี
1: เตรียม
2: ปีจนปีเลย
1: ปีจนปี
2: ต่อปีเลย
1: ปีต่อปีเตรียมไว้แล้วเอาไปลอกด้านหลังนี้ออกแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็ตำเป็นม้วนละ10 แผ่น 10 แผ่นแล้วก็ไปใส่แป๊กไว้แล้วก็ปลูกยางไว้เผื่อขี้จิ้งจกขี้อะไร
2: อันนี้คือเอาไปให้แม่ทำ
1: เอาไปให้แม่ทำ
2: แม่จะทำมานานแล
1: ้
2: ว
1: แม่ทำมาตั้งแต่สาว
0: ผู้สูงวัยที่นี่ครับส่วนใหญ่ยังแข็งแรงหูตาดีครับใช้มีดลอกกาบหมากได้คล่องแคล่วเลยซึ่งถ้าเป็นกาบหมากสดนะครับจะลอกได้ทันทีแล้วก็ง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเป็นกาบหมากที่แห้งเนี่ยต้องเอาไปแช่น้ำสักคืนหนึ่งนะครับที่สำคัญจะเลือกเก็บเฉพาะทางหมากที่สีขาวใสสะอาดนะครับก็ถือว่านี่ต้องเอาไปห่อของกินแต่ละปีจะต้องลอกกาบหมากไว้ใช้ปีละประมาณ300 แผ่นนะครับถ้าไปซื้อกาบหมากเองเนี่ยต้องใช้ตังหลายอยู่เหมือนกันผู้สูงวัยก็เลยลอกไว้ใช้เองนะครับเปลือกนอกที่ลอกออกเนี่ยก็เอาไปทำเป็นเชือกสำหรับมัดห่อทุเรียนกวนได้อีกด้วยลูกค้าประจำมีทั้งแม่ค้าขายกาละแมนะครับเดือนละไม่ต่ำกว่า200 แผ่นแล้วพอเข้าหน้าแรงทุกปีแบบนี้ก็ต้องลอกเก็บเอาไว้ขายให้กับแม่ค้าทุเรียนกวนด้วยแต่ละปีสรุปว่าต้องเตรียมไว้ไม่ต่ำกว่า1,000 แผ่นเลยครับทำเป็นม้วนๆนะครับมัดเอาไว้ม้วนหนึ่งสัก10 แผ่นราคาขายแผ่นละ 5-10 บาทรายได้เฉพาะกาบหมากที่เอาไปห่อทุเรียนเนี่ยปีละกว่า 10,000 บาทเลยครับ
3: จะประมาณ 1,000 ผืนน่ะ
2: 1,000 แผ่น
3: จ้ะ
2: อันนี้คือเตรียมเอาไว้สำหรับ
3: กุนอทุเรียน
2: ทุเรียนเป็น 1,000 แผ่นเลยเนาะ
3: จ้ะ
2: ส่วนกะละแมนั่นคือทำต่อเนื่องขายเรื่อย
3: ๆขายเรื่อย
2: ๆเพราะกะละแมเค้าซื้อตลอด
3: จ้ะ
2: ราคาเดียวกัน
3: เห็นไหมสวยสวยเห็นไหมลอกออกมาแล้ว
2: เราต้องคัดเลือกยังไงคะ
3: คัดเลือกที่เป็นสวยสวยเป็นแววๆไม่มีขี้หนูไม่มีขี้รา
2: ที่สะอาด
3: สะอาดตั้งแต่กระสอบใส่นี่ก็ดูสิ
2: ต้องสะอาด
3: ต้องสะอาดกุนเอาไปออกของกินนั้นถ้าเราตำสกปรกกันมันก็ไม่สะอาดเคยมาถึงเห็นเขาก็ไม่อยากจะซื
0: ้อนอกจากนี้ครับชาวบ้านในเตาเยอะเลยที่ยังผ่าหมากแห้งขายด้วยเพื่อเป็นรายได้เสริมในครอบครัวกันก็ผ่าแล้วก็มาตากไว้ในพื้นที่ข้างบ้านนะครับส่วนผลหมากนะครับถ้าหมากอ่อนเนี่ยก็ช่างทั้งทลายกิโลละ6 บาทหมากสดกิโลละ5 บาทนะครับหมากแห้งกิโลละ35-36 บาทรายได้จากการขายหมากพวกนี้ก็อีก2-30,000 บาทต่อปีครับกาบหมากนี่ยังเอาไปทำเป็นภาชนะได้อีกหลายอย่างนะครับคุณผู้ชมเป็นจานชามต่างๆลดการใช้โฟมใช้พลาสติกเหล่านี้นะครับแล้วก็ก้านเนี่ยเอาไปเหลาเป็นก้านเอาไว้ไปเสียบขนมหรือว่าเสียบอาหารอื่นๆได้อีกด้วยครับมรดกจากรุ่นปู่ย่าตายายที่ทิ้งไว้ให้ลูกหลานนะครับนั่นก็คือสูตรขนมนั่นเองตอนนี้นะครับลูกหลานก็เอามาสืบทอดกันเป็นขนมดูครับที่ฟื้นสูตรขึ้นมาใหม่ที่สงขลากันนะครับใช้ชื่อว่าขนมดูสูตรโบราณบ้านดอกพุทธาข้ามนะครับเน้นการประณีตทุกขั้นตอนการทำเลยครับหรือฟื้นการทำขนมดูโบราณสูตรคุณย่าที่ทำกินในครอบครัวมากันเกือบ100 ปีครับใช้ชื่อว่าขนมดูสูตรโบราณบ้านดอกพุทธาข้ามตามชื่อของคุณย่าครับปัจจุบันนี้มีรุ่นคุณป้าถนอมผ่องทวินชาวตำบลท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาสืบทอดเขาใช้ข้าวเหนียวมาคั่วและบดเป็นแป้งนะครับใช้มะพร้าวตื่นทึกขูดเป็นส่วนผสมหลักด้วยมีน้ำคั้นใบเตยน้ำตาลแล้วก็เกลือครับใช้น้ำใบเตยเคี่ยวร่วมกับน้ำตาลแล้วก็เกลือชิมรสให้พอดีสักหน่อยครับก่อนใส่มะพร้าวลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่แป้งตามไปครับจนได้เนื้อขนมที่แห้งสนิทแล้วก็เหนียวจับตัวเป็นก้อน

0: เมื่อขนมได้ที่ครับก็นำมาเทลงในถาดก่อนจะเกลี่ยให้เรียบแล้วก็นำแป้งข้าวเหนียวที่เหลืออยู่ปิดทับเป็นท็อปปิ้งด้านบนนะครับรอให้เย็นแล้วก็ตัดขนมเป็นชิ้นแพ็คใส่กล่องขายกล่องละ20บาทเองครับป้าถนอมบอกว่าขนมดูครับจะเจอได้เยอะเลยในพื้นที่คาบสมุทรสถิงพระแต่ว่าถ้าเป็นขนมดูสูตรโบราณเป็นของชุมชนตำบลท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่เนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่ครับ
1: ของสถิงพระเขาทำเป็นลูกกลมๆเขาทำเป็นก้อนแต่ว่าเขาไม่ใส่มะพร้าวเขาใช้แป้งถุงแต่ของเรานี่ใช้แป้งสดที่ว่าทำเองเลยแล้วมันก็เก็บได้ประมาณอาทิตย์เดียวมันอยู่ไม่ได้นานเพราะว่าถ้าอยู่ในตู้เย็นนั้นได้อาทิตย์หนึ่งแต่ว่าอยู่นอกตู้เย็นประมาณ4วันเต็มที
2: ่ค่ะแต่ของเราก็คือจะหอมวัตถุดิบที่สดใหม
1: ่ใช่หอมวัตถุดิบที่สดใหม่ได้ยิ่งข้าวเหนียวดำนี่มันจะหอมข้าวเหนียวดำแล้วก็มาเพิ่มปรุงแต่งด้วยน้ำใบเตยแล้วก็มันก็ชวนกินไปอีก
0: กรรมวิธีที่ปราณีตนะครับทำให้ได้ขนมรสชาติดีหอมนุ่มกลมกล่อมและไม่หวานจัดด้วยส่งขายในตลาดชุมชนตำบลท่าข้ามที่มีขึ้นทุกวันเสาร์ที่อบต.ท่าข้ามด้วยครับการทำเช่นนี้นะครับปราณีตใช้เวลานานต้องอดทนจริงๆนะครับแต่ว่าป้าถนอมก็บอกว่าไม่ได้มุ่งหวังว่าต้องเอากำไรเพียงอย่างเดียวแต่อยากให้สูตรขนมนะครับของดีของอร่อยได้เป็นที่รู้จักในพื้นที่ไปด้วยครับส่วนขนมวันนี้ครับกุยช่ายนี่ก็มาจากในครอบครัวเหมือนกันนะครับเป็นสูตรของแม่ต้นตำรับเมืองพิษณุโลกนะครับที่ทันพัทรวดีเป็นของฝากขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเหนียวนุ่มอร่อยขายสดใหม่ทุกวันนะครับไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วครับต้องทอดกุยช่ายสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ลูกค้าคอยนานและได้กินของอร่อยนะครับมีนางพัทรวดีต้นตุ้นซับเป็นคนทอดขนมกุยช่ายที่มีแบบนึ่งมาแล้วด้วยให้สุกก่อนแล้วก็มีนายบุญจริงพร้อมทองสามีช่วยกันจับใส่ถุงขายให้กับลูกค้าครับมีกุยช่ายไส้หน่อไม้กุยช่ายเหลี่ยมขายทุกวันเลยครับตั้งแต่สักประมาณ8โมงนะครับแล้วพอไม่เกินเที่ยงครึ่งก็หมดนะครับที่ตลาดสถานีรถไฟพิษณุโลกมีทั้งแบบทอดและไม่ทอดนะครับราคา5ชิ้น30บาทส่วนเคล็ดลับความอร่อยก็คือแป้งที่เหนียวนุ่มละมุนลิ้นเลยนะครับกินกับน้ำจิ้ม3รสตามสูตรของแม่เลยครับมีเพียงสูตรเดียวเท่านั้นนะครับให้ลูกค้ากินคู่กันในรสชาติที่พอดีไม่หวานไม่เค็มเกินครับ
3: รสชาติออก3รสเลยค่ะน้ำจิ้มก็3รสก็นี่แป้งเหนียวนุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะ
4: คิดส
3: ู
4: ตรเอง
3: คิดสูตรเองที่ตามแม่ของแม่สูตรแม่เลยค่ะ
5: สูตรแม่เลย
3: ใช่ค่ะสูตรแม่เลยค่ะของแม่เลยค่ะ
5: ปัจจุบันเราขายวันไหนบ้างครับ
3: เราขายทุกวันค่ะน้อยวันที่จะหยุดอะค่ะขายทุกวันใช่ค่ะ
5: เริ่มขายตั้งแต่กี่โมง
3: อ๋อออกประมาณ2โมงเช้าค่ะหมดประมาณเที่ยงครึ่งค่ะ
5: เที่ยงจะหมดแล้วเน
3: า
5: ะ
3: ใช่ค่ะ
5: เห็นว่าเป็นของฝาก
3: ของฝากก็ได้ค่ะไม่ครับลูกค้าต่างจังหวัดจะเยอะเหมือนกันค่ะลูกค้าพวกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์สุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของวินทัวร์อะไรอย่างเงี้ยมาซื้อที่นี่ทั้งนั้นนะคะ
5: ใช่ถ้าเกิดซื้อไปก็คือเขาจะทอดหร
3: ือ
5: ไม่ทอด
3: ไม่ทอดก็ได้ต่างจังหวัดส่วนมากต่างจังหวัดจะไม่ทอดค่ะและรับหิ้วก็จะไม่ทอดค่ะใช่ค่ะ
5: คือเขาจะไปอุ่นเอง
3: ไปอุ่นเองค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอุ่นเองส่วนมากจะอุ่นเองไม่ค่อยทอด
0: ส่วนแป้งที่เนียนนุ่มเพราะว่าใช้เครื่องจักรนวดแป้งให้สม่ำเสมอตามสูตรผสมพิเศษของร้านนะครับซึ่งสูตรเนี่ยก็ทดลองมากว่า5เดือนจนได้ขนมกุยช่ายที่อร่อยถูกปากลูกค้ามาอย่างยาวนานถึงปัจจุบันนะครับและสิ่งที่ลูกค้าติดใจมากที่สุดก็คือแม่ค้าใจดีรับแถมกุยช่ายให้เสมอเลยก็อยากไปอุดหนุนกันนะครับพิกัดตลาดสถานีรถไฟพิษณุโลกนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์สั่งจองก่อนก็ได้เพราะว่าสักไม่ถึงบ่ายก็หมดแล้วเปิดตั้งแต่เช้า 8:00 นเลยครับไปดูความน่ารักแล้วก็น่าสงสารน่าเอ็นดูร่วมไปด้วยที่โรงเรียนในจังหวัดชัยนาทเพราะว่าเขาฝึกซ้อมนะครับการหนีซ่อนสู้รบรับมือว่าถ้าวันนึงมีคนที่ก่อการร้ายเข้ามาอาละวาดในโรงเรียนเนี่ยนักเรียนต้องทำยังไงบ้างซึ่งส่วนใหญ่เด็กๆ เขาก็เรียนรู้กันดีแต่ว่าเด็กเล็กๆ เนี่ยก็กลัวจริงๆร้องไห้ก็มีครับแม้จะเป็นการซ้อมนะครับแต่ว่าเด็กๆที่เขากลัวจริงๆตามประสาเด็กก็มีนี่เป็นแผนการซ้อมตามโครงการหนีซ่อนสู้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาทที่โรงเรียนวัดแหลมว่าตำบลเสือโคกอำเภอเมืองชัยนาทจำลองเหตุการณ์ว่ามีคนคลุ้มคลั่งถืออาวุธมีดเข้ามาในโรงเรียนนะครับแล้วก็มาทำร้ายเด็กๆซึ่งก่อนการซักซ้อมเนี่ยตำรวจก็มาบรรยายให้ความรู้ในการรับมือแล้วก็มีหลักการเรื่องของการหนีซ่อนและสู้ครับ

0: อาการนี้ก็คือให้น้องๆนะครับรีบวิ่งให้พ้นจากจุดอันตรายโดยเร็วครับโดยไปกันเป็นกลุ่มกับคุณครูเพื่อให้สามารถเข้าหาที่ซ่อนได้แต่ว่าถ้าหากเมื่อถึงจุดที่จวนตัวถ้าถูกเข้าประชิดตัวขึ้นมาจริงก็ให้ร่วมใจกันสู้ครับจะใช้อาวุธหรือว่าข้าวของที่มีอยู่ใกล้ตัวในการต่อสู้แต่ว่าโดยหลักการแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำให้น้องๆนั้นใช้วิธีการหนีกับหลบซ่อนก่อนหลีกเลี่ยงการใช้วิธีที่3คือการต่อสู้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆครับ
1: โจรตายแล้วลูกโจรตายแล้วไม่ต้องร้องโจรตายแล้วกลัวมั้ยลูกกลัวมั้ยไม่ต้องกลัวแล้วลูกไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องร้องลูก
2: เรียนรับหรือว่าของเรานะครับได้จัดกิจกรรมโครงการหนีซ่อนสู้ให้กับลูกๆเด็กนักเรียนของเราแล้วก็จัดกิจกรรมในวันนี้ก็เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ตอบสนองกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทนะครับโครงการหนีซ่อนสู้ที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากสภ.เมืองชัยนาทนะครับท่านผู้กับสุรัตน์เบ้าทองนะครับพร้อมทีมงานข้าราชการตำรวจนะครับวันนี้ก็ได้มาให้ความรู้นะครับกิจกรรมเชิงวิชาการแล้วก็ในการปฏิบัติในการหนีในการเอาตัวรอดนะครับซ่อนแล้วก็ถ้าซ่อนเสร็จแล้วก็มีต้องสู้นะครับโครงการหนีซ่อนสู้เกิดขึ้นในวันนี้ก็เพื่อประโยชน์ความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและคุณครูในโรงเรียนวัดดับว่าครับ
0: เหตุการณ์ซ้อมที่สมจริงแบบนี้ก็น้องๆหลายคนตกใจกลัวร้องไห้กันนะครับคุณครูก็มาปลอบใจกันว่านี่เป็นการซ้อมเท่านั้นนะลูกนะครับแล้วก็ให้น้องๆจำขั้นตอนการฝึกครั้งนี้ไว้ดีๆถ้าวันนึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงจะได้ปฏิบัติตามที่เคยซักซ้อมกันมาซึ่งเด็กๆก็ได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับโรงเรียนบอกว่าในการเปิดเทอมทุกภาคเรียนเนี่ยจะมีการฝึกซ้อมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาทแบบนี้ทุกภาคเรียนอยู่แล้วนะครับเป็นการย้ำเตือนแล้วก็ทบทวนความรู้ทั้งเด็กด้วยครูเองด้วยครับในขั้นตอนการปฏิบัติในการรับมือกับผู้ก่อเหตุถ้าบุกโรงเรียนขึ้นมานักเรียนจะได้มีความปลอดภัยครับทักษะเหล่านี้ครับจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนแต่ว่านี่คือทักษะชีวิตที่สำคัญอยู่เหมือนกันนะครับต้องให้เด็กๆได้รู้จักแล้วก็ได้ฝึกซ้อมทบทวนกันนะครับไม่แพ้กับเรื่องทักษะในการสอนว่ายน้ำที่หลายๆโรงเรียนก็หันมาสอนให้เด็กว่ายน้ำเอาตัวรอดกันด้วยครับช่วงนี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายของทุเรียนสาลิกาหรือว่าราชาทุเรียนบ้านที่เป็นของดีเมืองพังงาเลยครับปีนี้ที่สวนของชาวบ้านในตำบลกระปงที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาก็เลยปรับเปลี่ยนการดูแลต้นทุเรียนใช้วิธีแบบเกษตรอินทรีย์เป็นหลักเลยครับและหลังจากที่เก็บทุเรียนขายกันได้เยอะแล้วก็มีเคล็ดลับในการฟื้นฟูต้นทุเรียนให้แข็งแรงโดยวิธีที่เรียกรากฝอยนั่นเองครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
3: สายพันธุ์สาลิกาหรือที่รู้จักกันในราชาทุเรียนบ้านของนายรณพลขวัญเซ้งกำนันตำบลกระโปงอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาให้ผลผลิตดกเต็มต้นรวมกว่า 2.5 ตันซึ่งช่วงนี้ขยับเข้าสู่โค้งสุดท้ายใกล้จะหมดฤดูกาลในปลายเดือนมิถุนายนนี้แล้วล่ะค่ะโดยปีนี้พบว่าทุเรียนให้ผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการหันมาปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลต้นทุเรียนแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะ
4: ผมมองนะครับปีที่แล้วถ้าเกิดว่าผมเช็คน้ำหนักก็คือไปประมาณ2ตันนิดๆนะครับปีนี้ผมได้เพิ่มขึ้นมาเป็น2ตัน5นะครับเป็น2ตันครึ่งนะครับก็มองแล้วว่ามันบางคนเขามองว่าเป็นอินทรีย์แล้วผลผลิตจะลดลงแต่ผมมองว่าไม่ใช่เราได้ผลเราได้สภาพต้นที่สมบูรณ์ขึ้นสภาพดินที่ดีขึ้นดังนั้นไอ้พวกปุ๋ยเคมีที่เราจะใส่เพิ่มที่จังหวะที่จะบำรุงลูกอะไรเงี้ยเราก็ลดน้อยลงเพราะว่าในการฟื้นต้นเราฟื้นต้นมาสมบูรณ์แล้วครับชุดใบเรามาเต็มแล้วดังนั้นในการที่จะใส่ปุ๋ยเพื่อยกภูหรือว่าบำรุงลูกเราก็ใส่น้อยลงครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเรื่องของผลผลิตครับผมจะปล่อยให้ทุเรียนเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาจัดการตัวเองก็คือว่าปัดดอกไหมผมแทบจะไม่ปัดดอกเลยนะครับถ้ามีปัดก็ถ้าว่างก็มาปัดนะครับไม่ว่างก็คือปล่อยให้เขาเลยแล้วก็ในช่วงของแต่งลูกหรือว่าจะคุมจำนวนลูกผมก็ปล่อยให้เขาจัดการตัวเองเลยนะครับเพราะว่าผมมองว่าสาลิกาครับมันขายได้ทุกทรงทุกประเภทลูกค้ามีทั้งชอบลูกใหญ่ลูกกลางแล้วก็ลูกเล็กนะครับซึ่งลูกค้ามีทุกประเภทเลยที่เขาชอบกันแต่ถ้าเกิดว่าสาลิกาลูกเล็กจะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่เขาชอบเพราะว่าพอลูกเล็กเนื้อเขาจะแน่นแล้วเขาไปอัดอยู่ที่ภูเดียวเลยครับ
3: หลัง จะเก็บผลผลิตทุเรียนส่งขายจนหมด

0: ต้นแล้วขั้นตอนสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยคือการฟื้นฟูและบำรุงต้นให้กลับมามีความสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมสำหรับฤดูกาลถัดไปค่ะซึ่งกำนันรณพลมีเคล็ดลับในการบำรุงต้นด้วยวิธีการเรียกรากฝอยให้ขึ้นมาหากินอาหารบนผิวดินหมาบอกค่ะ
1: ทางอินทรีย์คือเราใช้ระบบริบบอนรูทนะครับก็คือระบบเรียกรากขึ้นมาซึ่งการเรียกรากนี้ก็คือว่าจากระบบของอาจารย์ที่เขาศึกษาของธรรมศาสตร์นะครับเขาบอกว่าการเรียกรากขึ้นมาคือรากทุเรียนอ่ะเขาจะชอบก็คือว่าชอบที่ว่าพื้นที่มืดนะครับก็คือว่าแสงสาดไม่ค่อยถึงแต่ว่าระบบอากาศต้องดีแล้วก็คราวเนี้ยเราจะใช้ปุ๋ยหมักนะครับซึ่งถ้าเราจะหมักเองไว้นะครับแล้วก็หมักไว้ประมาณปีนึงละตัวนี้ก็จะโรยรอบโคนต้นทุเรียนนะครับเพื่อเป็นการฟื้นโคนต้นจากนั้นผมก็จะใช้เชื้อราปฏิปักษ์ก็คือพวกคาโตเดอร์มากับไมโครไลซ่าคาโตเดอร์มาก็คือจะช่วยเรื่องโรครากเน่าโคนเน่าอยู่แล้วแล้วก็ส่วนไอ้ไมโครไลซ่าก็คือจะเป็นเชื้อราที่ว่าจาก1รากจะขยายเป็น5รากดังนั้นซึ่งจากการที่ผมใช้มาครับจากปีที่แล้วอ่ะซึ่งได้ผลดีนะครับก็ทั้ง2สามารถอยู่ร่วมกันได้ก็จะช่วยให้ต้นทุเรียนฟื้นต้นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ระบบรากก็จะกระแตกมากขึ้นนะครับทําให้ทุเรียนแข็งแรงขึ้นครับ
0: แต่อย่างปุ๋ยหมักที่ใช้นี่คือประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะส่วนผสมเค้ามีอะไรบ้าง
1: ส่วนผสมที่ผมใช้ก็จะมีขุยมะพร้าวสับนะครับแล้วก็พวกผดพร้าวนะครับแล้วก็พวกแกลบนะครับแล้วก็พวกฟางนะครับที่ว่าหาได้แล้วก็พวกใบไม้ใบหญ้าที่เราตัดในสวนนี่แหละครับก็มารวมกองรวมกันแล้วก็ผมใช้ไอ้พอดอจากของเกษตรที่ให้มานะครับลดแล้วก็ใช้ผ้าคลุมเพื่อให้เขาหมักตัวเองแล้วก็คลายความร้อนลงหลังจากหมักไว้จนถึงได้อายุของเขาอะครับผมก็จะเอาเขาอะครับมาโรยรอบต้นทุเรียนนะครับเพื่อเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่เราจะใส่เพิ่มเข้ามา
0: การเรียกรากฝอยให้ขึ้นมาหากินบนผิวดินนอกจากจะช่วยให้ต้นทุเรียนดูดซึมสารอาหารและแร่ธาตุไปเลี้ยงลำต้นได้เต็มที่แล้วยังช่วยลดโอกาสการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าซึ่งเป็นศัตรูฉกาจของชาวสวนทุเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ
1: มีไม้ไผ่หรือว่ามีกิ่งไม้ตั้งไว้นะครับเพื่อที่ว่าตั้งเป็นกองไว้ก่อนเพื่อที่ว่าตั้งสลับขัดเป็นฟันปลาหลังจากนั้นนะครับก็จะเอาทางปาล์มนะครับหรือว่าทางมะพร้าวหรือว่าใบไม้นะครับปิดด้านบนเพื่อที่ว่าให้สามารถอากาศสามารถถ่ายเทได้เพราะว่ามีกิ่งไม้อยู่แล้วอันที่2ก็คือพวกทางปาล์มเนี่ยจะปิดแสงเพื่อให้รากทุเรียนนะครับเขาสามารถขึ้นมาด้านบนได้ครับ
0: การที่รากทุเรียนขึ้นมาข้างบนแบบนี้ค่ะมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรให้กับต้นทุเรียนเราได้
1: หนึ่งก็คือว่ารากจะขึ้นมาหาอาหารใช่ไหมครับแล้วก็จะได้รับอากาศอันที่2ก็คือเวลาทุเรียนนะครับเขาเอารากขึ้นมานะครับช่วงที่ว่าฝนตกหนักอะครับรากเขาจะไม่จมน้ำเขาจะไม่ค่อยเน่านะครับแล้วก็เขาจะหากินได้เก่งขึ้นครับเพราะเหมือนกับว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์อะไรไปเขาสามารถดูดซับได้เร็วขึ้นครับ
0: สามารถใช้ได้กับทุเรียนทุกสายพันธุ์ไหมคะหรือว่ายังไง
1: ทุกสายพันธุ์เลยครับที่ผมลองก็ทุกสายพันธุ์แล้วก็ในการฟื้นต้นในการที่ว่าระบบรากของจังหวัดของพังงาอำเภอกระโปรงนะครับจะมีฝนตกเยอะดังนั้นเหมือนต้นอีกต้นนึงก็คือต้นทุเรียน2สายพันธุ์วันทองสาลิกาปีนั้นฝนตกเยอะแล้วน้ำไปขังบริเวณโคนผมลองใช้ระบบริบบอนรูทเนี่ยครับช่วยแล้วก็เขาสามารถฟื้นกลับมาได้ครับ
0: ก็ให้ผลผลิตตามปกติเลย
1: ใช่ครับบางครั้งเหมือนกับมีคนถามว่าพอเราเรียกรากเราคุมความชื้นที่โคนทรงพุ่มไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ออกลูกแต่ที่ผมทำก็คือเขาออกลูกตลอดนะ
0: จะใส่ใจเรื่องการบำรุงต้นเป็นอย่างดีแล้วเรื่องรสชาติของทุเรียนสาลิกาแท้ต้นตำรับเมืองกระโปงก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
2: นี่ค่ะนี่เป็นทุเรียนสายพันธุ์สาลิกานะคะที่แบบสุก 100% เลยค่ะเรามาชิมเนื้อกันนะคะนี่คือหล่นจากต้นเลยนะคะ

0: นื้อเนียนมากเลยค่ะไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะใยอ่ะไม่มีเลยเนื้อเนียนมากเว้ยหวานมากอร่อยเลยอ่ะ
1: เนื้อทุเรียนสาลิกามีสีเหลืองทองเข้มละเอียดเหนียวนุ่มไม่มีเส้นใยที่สำคัญคือรสชาติหวานมันเข้มและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้เลยคือมีไส้สนิมและเมล็ดลีบทำให้ได้เนื้อเน้นๆเต็มคำสมชื่อราชาทุเรียนบ้านจริงๆค่ะ
2: จะเป็นไส้สนิมตรงกลางเนี่ยครับ
0: ค่ะ
2: เนี่ยไม่เจอไส้

0: สนิมตรงกลาง
1: ค่ะเนื้อของเขาเหรอคะ
0: เนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อสีเหลืองนะครับซึ่งสาลิกาก็มาจากชื่อของนกนะครับนกสาลิกาพึ่งมาแล้ว
1: พึ่งมาแย่งเรากินแล้ว
0: นี่ไส้สนิมเอกลักษณ์ของเขาเลยครับ
1: ของเขาคือไส้สนิม
0: ใช่ครับบางครั้งก็จะมีลูกค้าบอกว่าเป็นด้วงอยู
1: ่
0: ด้วงชายลูกหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้จะเป็นไส้สนิมของเขา
2: ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ทุเรียนสายพันธุ์สาลิกาเท่านั้นแต่กำนันยังรวบรวมทุเรียนสายพันธุ์โบราณและทุเรียนสายพันธุ์หายากอื่นๆเอาไว้เพียบค่ะ
0: ครับทุเรียนที่ปลูกหลักๆเลยนะครับอย่างน้อย 60% ก็คือจะเป็นสาลิกานะครับของที่สวนก็คือจะเป็นสาลิกาเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าเป็นพืช GI เป็นพืชอัตลักษณ์ของกระปงนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่ว่าผมว่าทนต่อสภาพอากาศแล้วก็ทนต่อสภาพพื้นที่ส่วนพันธุ์อื่นๆที่ว่าผมปลูกก็คือที่ผมชอบแล้วก็ดูลักษณะแล้วว่าอยากเอามาปลูกก็จะมีพวกเบญจพรรณพวกตระกูลกบนะครับแล้วก็พวกจันทบุรีนะครับ1จันทร์1ถึงจันทร์10แล้วก็มีตระกูลของย่ำมะวาดหรือว่าตระกูลของไอ้ก้านยาวนะครับก็เอามาปลูกแล้วก็มีของยาวลิ้นจี่นะครับทองบูเกตตาอะไรก็คือสะสมมาที่ชอบนะครับ
2: สำหรับใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยของทุเรียนสาลิกาจากสวนกำนันรณพลอาจจะต้องรอข้ามไปจนถึงฤดูกาลหน้าเลยทีเดียวค่ะเพราะตอนนี้ยอดสั่งจองเต็มแล้วค่ะ
3: ทุเรียนสาลิกานี่ถือเป็นพืช GI ประจำจังหวัดพังงาได้เป็นของดีที่ถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวนะครับต้องหาโอกาสลองชิมกันได้เพราะว่าหวานมันเนื้อแน่นจริงๆครับปิดท้ายกันด้วยครับหลังจากที่มีฝนตกในพื้นที่ปราจีนบุรีเยอะเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยก็เลยมีน้ำนะครับตามแหล่งน้ำต่างๆเพิ่มขึ้นมาอย่างตอนนี้ครับน้ำตกตะครอที่ตำบลบุฟ้ายนี่เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมากๆนะครับแก่งหินลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆน้ำใสไหลเย็นนะครับและกระแสน้ำก็ไม่เชี่ยวมากด้วยบรรยากาศร่มรื่นนะครับนักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็เลยพาครอบครัวกันไปเที่ยวกันเยอะเลยครับหลังจากที่เจอกับปัญหาอากาศร้อนจัดมานานและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมตัวรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

โอ้โหท่านี้ไม่ใช่อีเวนต์รับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่เลิศที่สุดในสายตาเรา Bangkok Active Festival กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก10กิจกรรมสนุกแบบปรุงจัดไม่ปรุงจืดตั้งแต่จิบกาแฟปั่นเป็นอ่านหนังสือชิมอาหารเล่นบอร์ดเกมเล่นของเล่นทำของเล่นยันฟังนิทานมารู้ฟันแฟกเมืองในนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟก่อนแชร์เรื่องของคุณได้เลยเหนื่อยก็นั่งสวนคุยกันเรื่องเมืองของเรากับอนาคตกรุงเทพที่สนุกได้อีกออกมาแอคทีฟมีส่วนร่วมปล่อยพลังเพื่อเปลี่ยนเมืองของเรา 19-21 มิถุนายนนี้มาเจอกันที่สวนลุมพินีนะ

0: บอสเขาน่ะจะปั้นให้เธอเป็นดาวล้าน
1: เฮ้ยไอ้ไทยไอ้เกย์บอลน่ะเอ็งเห็นปะเฮ้ยเออว่ะ
2: เนี่ยนานุยชัดๆเลยอ่ะ

0: นาน้อยตาจ้อยมารับละ
1: แป๊บนึงจ้อยขอทำการบ้านก่อนแกเสร็จละแป๊บเดียว

0: ีอะไรปะเนี่ยไม่มีแล้วจะทำท่าอ้ำๆอึ้งๆทำไม
1: อยากรู้อ่ะ
0: ไม่อยากรอเล่น
1: อีก7เดือนวันเกิดใครนะ
0: ปงเปล่า
1: ไม่น่าใช
0: ่นง
1: ก็ไม่ใช่เหมือนกัน
0: เงยไทยมั้ง
1: ไม่ใช่คิดดี
0: ๆตะไคร่
1: ไม่ใช่คิดดี
0: ๆปลาหนุ่ย
1: ไม่ใช่จะไปคิดอีกรอบ
0: ใครนะ
1: มันเกิดนานนุ้ยไงก็ไม่คิดนาน
0: ก็เมื่อกี้บอกให้โจ้ไอ้คิดอ่ะ
1: ปีนี้นานนุ้ย18นี่ใช่ไหม
0: ทำไม
1: ถ้านานนุ้ยอายุครบ18แล้วอ่ะโจ้จะมาขอนานนุ้ยนะ

0: ทำไมนานุ้ยยังไม่อยากเหรอ
1: พูดเล่นปะเนี่ย
0: จริงไม่คิดนานเงี้ย
1: พูดแล้วนะพูดต่อหน้า
0: ต่อหน้าอะไร
1: ลูกกูแข็ง
0: กูแข็งจ้าโจยสัญญานะว่าจะขอหน้านุ้ยแต่งงานตอน18นะจ๊ะสัญญาละ
1: ถ้าไม่ทำแบบที่พูดไว้นะโดนโจยแน
0: ่น่ากลัวโจยสัญญาจ้า

0: พี่
1: เมื่อคืนโจ้ยกับไอ้ไทยอ่ะไปเที่ยวในเมืองกันมา
0: แน่ไปก็ไม่บอกก็บอกแล้วไงว่าจะพาไปแล้วเป็นไงอ่ะ
1: คือพวกเราไปเห็นไอ้กาเอมันมาวะ
2: จริงปะเนี่ยใช่โจ้ยก็เห็นก็ดีดิแล้วพวกเองได้คุยกับมันปะ
1: ไม่ได้คุยอะไรกันเลยอ่ะพอดีโจ้ยกับไอ้ไทยอยู่บนรถกันแล้วแต่ที่โจ้ยจะบอกอ่ะคือโจ้ยอ่ะเจอไอ้กาเอมันอยู่กับผู้หญิงเว้ย
2: ผู้หญิง
1: แล้วแบบดูสนิทสนมกันมากอ่ะ
2: ใช่สวยด้วย
1: สวยจริง
2: หน้าตาแบบนี้เป๊ะเลย
1: เออเหมือนเป๊ะๆเลยอ่ะ

0: ช่เลย
1: ใช่เลย
2: พึ่งวันดีนี่เงยกับไทยใช่ปะ
0: ใช่ครับ
2: ขอนั่งด้วยนะ
3: เมื่อคืนแกไปหากับเอ็มเหรอ
2: เออดิเนี่ยมีเรื่องจะเล่าด้วย
3: พวกมึงพลอยพี่สาวกูเอง
1: ฮะคือพี่เองกับไอ้กับเอ
3: ้โอ้ยไม่ใช่มันแค่สนิทกันเฉยๆมันสองคนเป็นเพื่อนกัน
2: จริงๆเพื่อนกันแล้วนี่ไทยกับเงยเจอเราเมื่อคืนเหรอ
0: ใช่ครับแถวๆในเมือง
2: เออก็ตรงนั้นแหละที่จะเล่าอ่ะนี่สนิทกับนานุยใช่ปะ
0: สนิทครับ
1: สนิทครับ
3: ก็ที่พี่บอกไงพวกมันสองคนมากับนานุยอ่ะแล้วก็พัดหลงกัน
2: คือเมื่อวานเรากับแกเอไปเจอนี่มา
3: อะไรวะ
0: เฮ้ยเฮ้ยนานุยนี่
1: เฮ้ยนานุย
4: พี่ติพี่เคยไปที่นี่ไหมอ่ะ
5: เออเฮ้กับเอ้พี่จะคุยเองพอดีเลยว่ะเมื่อคืนพี่ไปที่นี่มาพอดีเลยเออแล้วก็ไปเจอนางโชว์ตัวท็อปตัวหนึ่งชื่อนานุยชื่อเหมือนแฟนเองเลย
4: น่าจะเป็นนานุยแน่ๆเลยอ่ะ
3: นี่มันบาบาร่าคาเบเล่ต์ของอัลเบิร์ตนี
2: ่จริงปะ
3: เป็นไปได้ไงอ่ะ
2: หรือจะเป็นตอนที่นานุยหลงกับสองคนนี้แล้วอาจจะไปเจอคนของอนามันโซไซตี้
3: จริงด้วยว่ะเมื่อคืนพี่ก๊อฟก็โทรหาพี่บอกว่ามีคนเห็นนานุยขึ้นรถตู้ของอันดามันโซไซตี้ไปอะตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อนะแต่ตอนนี้มันก็เป็นไปได้อะนานุยมันอาจจะถามทางคนแถวนั้นแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนมอร์แกนมาตามหาแฟนชื่อเกเอเป็นแบบนี้ได้ปะ
2: ก็เป็นไปได้อะซึ่งถ้านานุยไปถามคนของอันดามันซึ่งเขาก็รู้เรื่องกับเออยู่แล้วเป็นไปได้มากเลยอ่ะที่เขาจะดึงตัวนานุยไว้อาจจะมีเจตนาให้กับเอตามหานานุยโดยที่เขาไม่ต้องเสียแรง
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือตอนเนี้ยโจ้ยกับไทยงงไปหมดแล้วอ่ะ
4: ใช่
0: คือมันยังไงอ่ะไหนจะเรื่องไอ้กับเอโดนตามล่าอีกแล้วก็นานุยอีกคืออะไรอ่ะ
3: เรื่องมันยาวมึงเดี๋ยวไอ้กูค่อยเล่าให้ฟังแต่ว่าคืนนี้เราต้องไปกับกับเอมันนะปล่อยไปคนเดียวไม่ได้แน่
0: จ้อยไปด้วย
1: เฮ้ยจ้อยไปด้วย
0: นะจ้อยขอไปด้วย
3: พวกเองสองคนไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวกูไปตามมันกลับมาเองไม่ต้องห่วง
2: นั่งลงก็ได้

0: ถึงแล้วบาบาระคาเบเล่
1: เดี๋ยวก็เอ๊
2: ใจเย็นอย่าทะเลทะล่าจนผิดสังเกตขนาดนั้นรอก่อนเดี๋ยวเขาไปด้วยกัน
3: เขาจะจำไม่ได้ใช่ไหม
2: ใจเย็นนะหายใจลึกๆเราเป็นแขกเรามาดูโชว์โอเคนะ

0: เย็นเย็นเย็นเย็นนะ
1: สวัสดีครับมากี่ท่านครับ
2: สอง
1: ท่านนะครับเดี๋ยวผมขอทุกคนดูตรวจ

0: หน่อยนะครับ
1: สักคุณ
0: สาวว่าชื่อคุณอะไรกันบ้างครับ
1: ชื่อสวัสดิ
2: ์ชื่อคมชัยพิชิตชัยครับ
0: โอเคครับขอดูตัวหน่อยนะครับ
3: นานุ่ย
0: นายกี่ท่านครับท่านเดียวนะครับขอดูตัวหน่อยครับสวัสดีครับจองไว้หรือเปล่าครับ
4: จองไว้ชื่อแทมมี่สองพีค
0: ่
4: ะ
0: แทมมี่นะครับดูตัวด้วยนะครับผม
4: นี่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวเชิญด้านในเลยนะครับ
4: ขอบคุณค่ะ

0: อะไรดีครับ
1: เอาอะไรไหม
0: เราน้ำเปล่าก็พอ
1: น้ำเปล่าค่ะ
0: ได้ครับ

0: ฮัลโหลพี่พี
1: ฮัลโหลเป็นไงบ้างอะข้างนอกเหรอตอนนี้ก็ปกติดีอะถ้ามีอะไรรีบโทรมาเลยนะสแตนบายรออยู่โอเค

สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับสู่โชว์อันตรการตาของ Barbara Cabaret Show ดูคนหนาแน่นตรการตาดีนะคะวันนี้มาดูน้องนาหนุ่ยใช่ไหมคะน้องนาหนุ่ยของเราอิมพอร์ตมาจากหมู่เกาะสุรินทร์เลยนะคะนอกจากน้องนาหนุ่ยคนสวยแล้วเนี่ยยังมีสาวสวยอีก4ท่านนะคะน้องลูซี่น้องเกรซและน้องมะนาวค่ะขอเสียงปรบมือให้พวกเธอด้วยค่ะเธอรับชมได้เล

0: ก่งมากเก่งมาก
1: ขอบใจจ้ะ
0: ขอบใจจ้ะอ่ะเมื่อกี้ไม่
2: คลาสเลคลาสเดี๋ยวเรามานะ
3: ไปไหนอ่ะ
1: ชอบไหมคะทุกคนชอบไหม
2: เดี๋ยวเรามา
1: ชอบไหมโอ้ไปต่อ
3: ไปไหน
1: แค่นี้ดี
4: ไปต่อ
0: Let's go girl

0: เก
1: ้านุ้ยนานุ้ยจริงๆใช่ไหมเนี่ย
0: เก้มาที่นี่ได้ยังไงอ่ะ
1: นานุ้ยแหละมาอยู่ที่นี่ได้ไง
0: คือเรื่องมันยาวอ่ะจริงๆจ้อยเขาตั้งใจมาหาเก้เนี่ยแหละเพราะว่ามีเรื่องจะมาบอกแต่ว่าพอมาถึงก็หลงกับเงยไทยมันด้วยอ่ะแล้วก็มีคนพามาบอกว่าจะมาช่วยตามหากับเอให้แต่ว่าเขาบอกว่าก็ทำงานที่นี่ไปก่อนเพราะว่าถ้าจะใช้ชีวิตอยู่ก็ต้องใช้เงินด้วยอ่ะ
1: นุ้ยท่านนุ้ยจะมาบอกจ้อยเรื่องอะไรอ่ะทำไมไม่ไปหาพีพีมันไม่โทรไม่ส่งข่าวอะไรเลยนะนุ้ยรู้ใช่ไหมมันอันตรายอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วนี่บอกปองกับน้องจ้อยยังว่าจะมาหาจ้อย
1: ป่านนี้ก็เป็นห่วงแย่แล้ว
0: โจ้ก็ติดต่อกับเอ้ไม่ได้เหมือนกันน่ะโจ้ทั้งโทรทั้งส่งข้อความหากับเอ้เหมือนกันนะแล้วก็ไม่รู้จะไปบอกใครหรืออะไรยังไงเพราะมาที่นี่เขาก็ไม่ให้โจ้ออกไปไหนเลยอ่ะคือความจริงโจ้เคยพยายามจะออกไปแล้วนะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ให้อ่ะชีวิตมันผิดแผนไปหมดเลยอ่ะ
1: มีอะไรนะน้อย
0: เอ้เรื่องที่จ้อยจะบอกอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปงเพราะว่าปงแกอาการป่วยหนักขึ้นแล้วป้าหนุ่ยบอกว่าน่าจะเป็นเพราะถุงลมปงพองเพราะสูบบุหรี่เยอะอ่ะ

แต่ตอนนี้คุณแกไปสบายแล้วนะไม่เจ็บไม่ทรมานแล้วนะเก๋

0: ใช่ละเรื่องอะไรเลยขอโทษที่ออกมาแบบไม่บอกนางนี้มาก่อนนะนางนี้คงเป็นห่วงจ้อยมากใช่ไหม
1: เต้
0: มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยขอโทษที่ทำให้นานหนุ่ยเป็นห่วงแบบนี้นะจอยไม่ได้ตั้งใจออกมาขนาดนี้เหมือนกัน
1: เ
0: ฮ้ยอะไรจอยสบายมากเรื่องธรรมชาติอยู่แล้ว

0: ตัวรู้นะมันเป็นเรื่องธรรมชาติอะแต่มันก็เป็นธรรมดาเหมือนกันนะที่เกรซจะร้องไห้อะไม่ต้องฝืนนะเกรซเก่งมากพอแล้วเกรซอยากลองได้เลยตัวอยู่ตรงนี้นะ
1: ผมไปแล้วจริงเหรอเพื่อนนุ่นเพื่อนจริงเหรอ

0: พวกเนี่ยเสียใจนะนุ้ยเขาบอกว่าคนตายห้ามเสียใจคนตายเป็นห่วงเขาอยากให้ปงไปสบายแต่ปงเป็นห่วงจ้อยอะจ้อยผิดเองอะไม่กลับไปพี่จ้อยมีลูกแย่แบบเนี้ย
1: ไก่นะไม่เลยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะแกยังไม่ตั้งใจแกยังไม่ได้รู้นี่นะแกยังไม่ได้ผิดอะไรนะ
0: ผมก็รอจอยใช่ไหมผมก็พูดอะไรหรือเปล่าจอยจอยน่าจะกลับไปตั้งนานแล้วอะไม่จอยไม่กลับไปวะ
1: แกเอ้มากอ่ะ
0: จอยจอยไม่ได้บอกลาปงเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไร

0: อยู่คนเดียวจอยไม่ได้อยู่จอยมีแต่คนทำให้คนลำบากอะ
1: อย่าคิดแบบนั้นถ้าปงรู้ว่าแกเอ๊คิดแบบนั้นน่ะปงเขาจะมีความสุขเหรอ

0: ทอย
1: นายมันกับแม
2: ่ทอยผิดเองนะหนุ่ยทอยขอโทษนะ
1: กับเอ๊ไม่ได้ตั้งใจนี่นะกับเอ๊ไม่รู้กับเอ๊ไม่ได้ตั้งใจกับเอ๊ไม่ได้ผิดอะไรนะ
2: ทอยไม่ได้บอกลาปองเลยอะแล้วปองจะรู้สึกยังไง
0: ไม่ทอยหรอกมึงเนี่ย
3: กับเอ๊ต้องอย่าให้กับเอ๊คิดแบบนั้นนะ

0: ม่ร้องแล้วตัวก่อนไม่อยากให้ปงนั่นหว่า
1: เก่งมากดีขึ้นยัง
0: โดยดีแล้วสบายมาก
1: สบายมากอะไรเนี่ย

0: โหลว่า
1: เฮ้ยอาเบิร์ดมาแล้ววะ
2: เอาไงอะ
0: ฮะเดี๋ยวบอกกับเอ้ให้เราขอโทษที่มาขัดจังหวะนะคือตอนเนี้ยกับเอ้ต้องหลบไปก่อนอัลเบิร์ตกำลังมาไปเร็ว
3: พลอยเราไม่ไป
4: เราไม่หนีแล้วที่ผ่านมาเราหนีมาตลอดเรื่องมันก็เริ่มจากนี้แหละ
5: แบบ
6: ไม่หนีก็ดีแล้วจะได้คุยกันสักทีกล้องของพี่อยู่ไหน
0: กล้องอะไรอ่ะ
6: ก็กล้องที่น้องเก็บได้ไงมันเป็นของพี่จะไม่พูดซ้ำแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยเล่นไล่จับกันมาก็นานละพี่เริ่มเหนื่อยส่งกล้องมาก
4: ล้องไม่ได้อยู่ที่ผมพี่ต้องให้ผมพูดกี่รอบพี่ถึงเชื่อ
7: และต้องให้พี่พูดอีกกี่รอบเหมือนกันพี่เห็นอยู่ในมือน้องจริง

0: ณอเบิร์ตคะกิฟซี่จะยืนยันอีกครั้งนะคะว่ากิฟซี่เห็นกล้องนั้นอยู่ในมือน้องกระเอ้นี้จริง
1: ๆนี่น้องต้องการแบล็กเมลพี่หรอเดือดร้อนเรื่องเงินอยากได้เงินใช่ไหมจริงๆนะพี่เป็นคนใจดีนะมีอะไรบอกกับพี่ตรงๆก็ได้แบล็กเมลอะไรของพี่ผมไม่เข้าใจผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยโอเคถ้างั้นพี่มีขอทนแล้วกันนะ
2: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี
3: ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณทำอะไรทำอะไรกับเอ๊เดี๋ยวนี้นะปล่อยหยุดเถอะค่ะ
4: คุณสองคนเป็นใครอ่ะ
3: บอกให้ปล่อยไง
4: โอ๊ยทำอะไรเนี่ย
2: จับแรงหนาเนี่ย
5: สิ่งที่คุณอาอยากได้ก็อยู่นี่แล้วไงทำไมอยากได้คลิปมากเลยใช่ไหมครับ
1: พี่พีคืนมาให้อ่า
5: ทำไมคุณอาถึงอยากได้มันขนาดนั้นนะครับในนี้มันมีอะไรอ่ะคุณอาไปทำอะไรผิดมาอะไรครับถึงอยากได้มันขนาดนี้ผมว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยตามลำพัง
1: ได้

0: วิวสวยมาก
1: เลยเฮ้ยคุณผมว่าเปลี่ยนมุม
2: เปลี่ยนมุมได้นั่นหันอย่างนี้นะค่อยๆหันเฮ้ย
1: เฮ้ยเดี๋ยวก็มันมึง
2: อันนี้อย่าง
1: น
2: ี้ใช่ไหม
1: ใช่บนคอบนคอมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะ
3: มันจะเป็นอย่างอื่นได้ไงครับหลักฐานมันก็ชัดเจนอยู่ขนาดนี้แล้วยังจะปฏิเสธอีกเหรอไม่กลัวพ่อผมจะรู้บ้างเหรออากับพ่อเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรออากับแม่ทำอะไรลงไปไม่ตอนทำมันไม่คิดเราขอกล้องหายจะมาตามหานี่เหรอ
1: แล้วถ้าอาจะบอกว่าคนที่อาไม่อยากเห็นที่สุดไม่ใช่ปรินแต่เป็นพี่ๆกับพลอยล่ะ
4: เลิกสร้างภาพเอาตัวเองเป็นคนดีอะผมจะอ้วนผมไม่ยินกับอะไรที่อาพูดทั้งนั้นทำเป็นชู้แม่ผมอาหักหลังพ่อยังไม่พอแค่นั้นยังสั่งให้คนไปตามจับเพื่อนผมจนมันไม่มีทางไปทำไมทำไมวะ
1: ก็เพราะคลิปนั้นให้ใครเห็นไม่ได้ไงพี่ๆมันไม่เป็นผลดีกับใครเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งครอบครัวแล้วก็ธุรกิจอาถึงได้ตามเอาคืนอยู่อย่างทุกวันนี้ไงแล้วอาก็รู้นะว่ามันจะทำให้อีกหลายชีวิตเดือดร้อนเพราะมันถ้าไอ้คลิปนี้มันหลุดออกไปอะฉะนั้นพี่ๆอาขอคืนส่งมันคืนมาให้อาได้ไหม
3: น่าแหกได้มา

0: ได้ดิผมคืนให้อาก็ได้ผมมีเรื่องที่จะขออาอยู่สามอย่างอย่างแรกเลยอาปล่อยกับเอกับนานูเอ็นไปเลิกยุ่งกับมันสองคนนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยชีวิตมันพังเพราะผมมามากพอแล้วแต่ก็เรื่องที่สองเรื่องรีสอร์ทของอาที่หาดลาวัยอาช่วยเปิดทางให้ชาวบ้านมอแกนเขาผ่านได้ป่ะให้เขาได้ไปไหว้ศาลบรรพบุรุษที่เขาเคารพ
1: ได้ทั้งสองเรื่องแล้วแล้วเรื่องสุดท้ายล่ะ
0: ฉันเลิกยุ่งกับแม่ผมได้ไหมเลิกทำให้ครอบครัวคนอื่นเขาแตกแยกอ่ะผมคืนทุกอย่างให้อาเลยแล้วก็จะลบคลิปลบทุกอย่างที่อยู่ในแบ็กอัพของผมอาเชื่อใจผมได้เลยผมไม่อยากให้ใครมาเห็นหรอกผมแม่มีชู้เป็นเพื่อนพ
1: ่อแต่อาขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะว่าสิ่งที่พีคิดอะมันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดแต่ก็โอเคอาสัญญาเราตกลงกันตามนั้น

0: ปล่อยมันกลับ
1: ฮะอ้าวพี่อะไรอ่ะ
0: เรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้กูให้คนไปส่ง
2: ขอบคุณเองมากนะโอเคใช่ไหม
1: เราเอาเบิร์ตทำไมยอมง่ายๆอ่ะ
0: เดี๋ยวค่อยกลับไปเล่าให้ฟังนะไปกลับกัน
1: อะไรวะ
3: เดี๋ยวก่อน
1: เดี๋ยวออกไปกันก่อนนะเดี๋ยวจ้อยตามไป
2: นันวิได้ใจเหร
1: อไม่เป็นไร
3: สวัสดีจากกะเอสวัสดีจากคุณพีพี
1: เดี๋ยวจ้อยตามไปนะไป
0: งั้นเดี๋ยวไปรอข้างนอกนะ
1: ไปป่ะป่ะ
3: แกนุ่นไงจะไปไม่ลากันเลยไง
1: ฝากสักหน่อยเจโชช่วยขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยนะจ๊ะ
3: สำหรับขอบคุณอะไรกันนี่แรกเจ๊ทำไปก็มีฮิดเดิ้ลเจนด้ามกันนั่นแหละบอสสั่งมาให้ดูแลแกให้ปั้นแกแต่หลังจากนั้นคือเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะเธอเก่งมากเลยนะนุ้ยเธอเก่งมากฉันเอ็นดูแกมากเลยว่ะ
4: ขอกอดหน่อย
3: ถึงนะมาหาวันบ้างนะ
1: จนคงถึงที่นี่แย่เลย
3: อย่าลืมกันนะ

0: ามหน่อยดินี่ไปพูดอะไรกับอัลเบิร์ตอ่ะ
1: ก็แค่บอกให้พวกเขาเลิกยุ่งกับเรา
0: เอาดีๆถ้ามันง่ายขนาดนั้นทำไมไม่บอกไปซะตั้งแต่แรกอ่ะ
1: ก็นานุยเราขอโทษนะที่ทำให้ต้องลำบาก
2: พี่พีไม่เป็นไรเลยเองช่วยโจ้ยมากี่รอบแล้วอะไรจบแล้วก็ให้มันผ่านไปนะ
3: แล้วเงยไทยอ่ะ
1: อ๋อตอนนี้มันรออยู่ที่รีสอร์ทอ่ะมันคงรอพวกเองสองคนอยู่อ่ะ
3: พี่ๆยังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะ
1: ไม่เป็นไรเลยเอาจริงๆถ้าเรากล้าที่จะพูดกับอาเบิร์ตตั้งแต่แรกอ่ะเรื่องมันคงไม่บานปลายมาขนาดนี
2: ้เอาเถอะถือว่าจอยได้ไปทำอะไรใหม่ๆเปิดโลกนึกออกปะคุ้มจะตายใช่ปะ
3: มาเล่าให้ฟังด้วย
2: เดี๋ยวเล่าให้ครบเลย

0: โชกุนที่นานุยบอกอะหน้าชายชุดดำมันไล่โจตั้งแต่ตอนอยู่ที่บ้านจนมาอยู่ในเมืองมันก็ยังไล่โจอยู่
1: เจ๊โชกุนอะนะนั่นเป็นนางโชตัวแม่เลยนะไปเป็นบอดี้การ์ดได้ไงอะ
0: ผมมองตัวแม่อะไรล่ะทั้งจับโจยชกโจยซ้อมโจย
1: เจ็บนะ
0: หายแล้ว
2: เออแต่เมื่อกี้เราก็ได้ยินอยู่นะเขาแนะนำตัวเองว่าชื่อโชกุนโชกี้ฉายากลางวันถือคืน
1: เฮ้ยไม่ใช่
3: กลางวันถืออะไร
2: กลางวันถือปืนเอ้ยถูกแล้วกลางวันถือปืนกลางคืนแดร็คควีนไม่อยากจะเชื
1: ่อนึกภาพไม่ออกจริงอ่ะ
2: ใช่ไหมเออนี่วันนี้ก็นอนกันที่นี่ได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปส่งที่ท่าเรือ
0: ขอบใจมากนะพลอย
4: มีอะไรช่วยบอกได้สัญญาแล้วว่าจะรับโทรศัพท
1: ์จ้ะ
5: นานุ้ยเจ๊เป็นไงไ
0: ปโ
5: หนานุ้ยวันนั้นโจ้ยขอโทษนะที่โจ้ยทิ้งนานุ้ยไปอ่ะโจ้ยคิดว่านานุ้ยมากับพวกเราแล้วอ่ะ
6: โจ้เองแหละที่มองนานุยผิดอ่ะโจ้ตาถวยไงขอโทษนะวันนั้นกลัวมากไหมอ่ะ
1: ก็นิดนึงอ่ะแต่โจ้ก็ตามน้ำเขาไปอ่ะมันก็เลยแกเป็นแบบวันเนี้ย
5: นานุยปลอดภัยเจ้าก็ดีใจแล้วโจ้อ่ะเป็นห่วงนานุยแทบแย่เลย
4: ไปพวกเอง2คนกลับไปพักผ่อนได้ละวันนี้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านกัน
5: โอเคไว้เจอกันพี่ๆ
4: เจอกัน
2: บ๊ายบาย
5: เจอกัน
4: เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปส่งมันกันแล้วกัน
2: เฮ้ยแล้วแกจะบอกผมได้ยังกูพูดอะไรกับอัลเบิร์ตพีไม่ต้องมาทำหน้าซื่อบอกมาแกไปพูดอะไรวะทำไมเขา

0: ทำไมวะ
1: มาอ่ะเพิ่งแป๊บเดียวเองอ่ะต้องกลับแล้วจริงเหรอ
0: นั่นดิเวลาผ่านไปไวเหมือนกันเนาะ
2: จริงๆพวกเองอยู่ต่อก็ได้นะโจ้ยให้อยากกลับไปไหว้ปง
1: เฮ้ยกลับด้วยกันนี่แหละอย่าลืมนะพวกโจ้ยอ่ะมาตามเองนะ
0: เองอะลืม
1: ตอนสักทีไหม
3: ขอบคุณอีกครั้งนะพี่ที
4: เดินทางปลอดภัยกันนะถึงแล้วก็บอกมีอะไรก็ทักมาได้เสมอแล้วก็จะปิดแล้วคงไม่ได้เจอกันยาวเลย
2: ยังไงจะส่งข่าวนะ
1: เฮ้ยเจอก่อนด้วยไปจ้อยไปทำงานที่นี่อีกนะ
5: เออได้เดี๋ยวไว้ก่อเปิดแล้วว่ากัน
1: ไอ้ไทยเล่นเบา
0: แล้ว
1: อะไรของเองเนี่ยเองอะไรมึงดูยุกนั่นแหละ
2: แล้วนี่พลอยไม่มา
4: ติดธุระเลยมาไม่ได
2: ้ฝากบอกพลอยด้วยนะว่าขอบคุณมาก
4: ช่วยฝากบอกเขาไหมมือถือก็มีมึงก็บอกเองดิ
2: เออจะจ้อยดักไป
4: เอายืนอะไรกันน่ะขึ้นเรือได้แล้ว
1: อ๋อคือไล่เลย
4: เออกูไล่ไปได้แล้วไปไป
0: ไปไ
1: ป
4: สวัสดีเพื่อน
2: เจอกันนะ
4: เจอกันเจอกันเจอกัน
1: เฮ้ยหยุดได้แล้ว

0: ก่อนพงไปอ่ะพงฝากเรือลำนี้มาให้กะเอ้นะผมตั้งใจทำมากช่วงสองสามวันสุดท้ายคุณลุงบอกให้แกไปแกก็ไม่ยอมพักแล้วผมว่าจะให้เคยขอไว
1: ้ผมอ่ะทำให้โจ้ยบ้างดิ
2: เองจะไปทำอะไรตอนเด็กๆผมทำไม่ต้องเยอะเองก็ดีที่กว้างปงทำไปขายได้เงินกว่าตั้งเยอะ
1: โอ้ปงนั่นมันตอนเด็กอันนี้โจ้ยโตแล้วโจ้ยอยากได้จริงๆอยากได้ลำพิเศษที่มีลำเดียวในโลกอ่ะแล้วก็เอาแบบมีโจ้ยกับปงอยู่ในเรือ
2: พันนงอ่ะ
1: นงอยู่บ้านทำกับข้าวรอปลาจากเราไง

0: ราคงได้เจอกันอีกถอยรักป้องนะ
1: ไว้ถ้าแยกย้ายกันไปแล้วความรู้สึกมันยังเหมือนเดิมอ่ะเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะ
2: ลูกไปเห็นคลิปนั้นใช่ไหม
3: เรารู้นะว่าระหว่างเราสองคนน่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลย

ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้

0: นี่ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทธะภะคะวะโตภุพพะภากะนะมะคารังโรปะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทัตระภะวะโตปุพพะกะนะมะคารังโรปะเส

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ตอนนี้นะฮะวางอยู่กับพระครูศรีเจติยาพรนะฮะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครนะครับผมกราบนมัสการนะฮะพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรประโยค
0: ครับผมพระอาจารย์ครับตอนนี้นะฮะทั้งตัววางเองแล้วก็ผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะฮะพร้อมมากๆแล้วฮะที่จะเรียนรู้หลักธรรมหลักคำสอนต่างๆนะครับผม
1: เจริญพร
0: ครับผมพระอาจารย์ครับอยู่นี้จริงๆไม่ใช่เดี๋ยวนี้หรอกผมรู้สึกว่ามันเป็นมานานแล้วเรื่องของการบูชาเทพครับพระอาจารย์จริงๆเรื่องนี้ผมตั้งแต่ผมวัยรุ่นได้ครับพระอาจารย์ผมก็เห็นแหละตั้งแต่สมัยก่อนมีการบูชาเทพองค์นั้นเทพองค์นี้บางทีไม่ใช่เทพด้วยเป็นตุ๊กตาบ้างแหละอะไรบ้างแหละผมอยากรู้ว่าพระอาจารย์จริงๆแล้วแบบนี้สมควรไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าในฐานะของเรานะในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะพระพุทธเจ้าให้เชื่ออยู่4อย่างนั่นก็คือเชื่อกรรมเชื่อผลของการกระทำเชื่อว่าทำดีได้ดีแล้วก็เชื่อการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้วางหลักความเชื่อในพระพุทธศาสนาก่อนแต่ว่าการบูชาเทพหรือว่าสิ่งต่างๆนั้นก็เกิดขึ้นประสมประสานกันมาตั้งแต่อดีตนะเพราะว่าเราก็คิดว่ามีเทพคุ้มครองพระศาสนาหรือว่ามีเทพอะไรต่างๆบางคนก็ไปขอพรนะแล้วว่าขอพรกับพระบางคนก็คิดว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพาน
0: ครับอาจารย
1: ์ท่านคงไม่มาช่วยเราก็ไปที่ไหนคราวนี้ก็มีเทพเมื่อมีเทพแล้วก็ทำการบูชาแต่การบูชาของเรานั้นก็คือไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นหรือว่าไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เบียดเบียนตัวของเราเองด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางทรัพย์สินเราพอมีหรือว่าจะเป็นการเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นเพื่อมาการบูชาอะไรต่างๆก็เป็นไปตามความเชื่อของแต่ละคนนะเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามหรือว่าไปเขาเรียกว่าอะไรไปห้ามโดยเด็ดขาดก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นความเชื่อของบุคคลซึ่งประเทศไทยของเราก็มีความเชื่อในเรื่องนี้มาก็ตั้งยาวนานในการที่จะแก้ปัญหาอะไรต่างๆคือต้องเข้าสู่พระพุทธศาสนาและก็ศึกษาธรรมให้ประกอบด้วยสติปัญญาแล้วก็จะพิจารณาเห็นถึงว่าสิ่ง

0: ที่เราทำไปหรือว่าอะไรที่มีคนบูชานั้นเป็นไปตามหลักหรือไม่อันนี้เราก็ใช้พิจปัญญาของเราได้พิจารณาในส่วนนี
1: ้ครับพระอาจารย์ครับอย่างเงี้ยฮะพระอาจารย์เน้นมากเรื่องความเชื่อผมอยากรู้

0: ผลเราก็ไม่ก้าวล่วงก็เป็นไปตามที่บางทีเขาก็อาจจะบูชาแล้วสำเร็จก็ได
1: ้
0: บูชาแล้วสมปรารถนาก็ได้นะเราก็ถ้าหากว่าทำแล้วไม่สำเร็จไม่ดีไม่งามเขาคงไม่ทำ
1: แล้วก็จริงครับจริงจริงๆพี่อาจารย์พูดเรื่องหนึ่งผมเห็นด้วยมากเลยคือทำเท่าที่ใจเราศรัทธาใช่ไหมอาจารย์ก็คือทำที่ไหว
0: ทำที่ไหว
1: ทำที่ไหวทำไม่ผิดแต่ก็ทำที่ไหวอย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาทำ
0: อย่างนั้นไม่
1: ควร
0: คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดถึงเทพารักษ์ทั้งหลายนี่ท่านคงไม่ปรารถนาในเรื่องเหล่านี้หรอก
1: ครับอาจารย
0: ์ก็จะเป็นการบูชาในส่วนของอมิสบูชาท่าน
1: ครับอาจารย์แต่ว่าจริงผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจารย์เขาบูชาเทพเอ่ยหรือว่าไปบนศาลกล่าวต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่าเขามีความอยากได้อยากมีพระอาจารย์คือด้วยความที่เราเป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วไปแน่นอนความอยากได้อยากมีไม่สิ้นสุดอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้1จะเอา2จะเอา2จะเอา3ในเชิงทางธรรมพระอาจารย์เราควรจะจัดการอารมณ์หรือความรู้สึกแบบนี้ยังไงฮะให้แบบเราอาจจะน้อยๆลงหน่อยหรือว่าแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงดีครับอาจารย
0: ์การบนการไปขอพรนะเป็นการไปขอกำลังใจ
1: ค่ะ
0: เป็นการไปขอกำลังใจกำลังใจจากเหมือนกับว่าเราเคารพนับถือพระพุทธรูปหรือว่าเทพองค์ใดก็เราก็นับถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของเรานะสมมติว่าโยมวางจะไปสอบอย่างนี้นะแม่ครับวันนี้ผมจะไปสอบแม่อวยพรไหมขอให้สอบผ่านนะสอบได้นะแล้วก็คราวนี้เราจะไปหาเทพหรือว่าหาอะไรต่างๆแล้วก็ไปเพื่อบอกว่าเราจะไปสอบนะท่านช่วยเราหน่อยนะก็คือเป็นการไปเพิ่มกำลังใจเสร็จแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าเราปรารถนาอย่างนี้นะแต่ว่าสิ่งที่เราไปขอนั้นจะสำเร็จหรือไม่นั้นต้องประกอบด้วยเหตุ4อย่าง
1: ครับ
0: อย่างที่1อยู่ถูกที่อยู่ถูกที่อย่างที่2ก็คือการคบคน
1: ครับ
0: นะอยู่ถูกที่ทำดีถูกคนเป็นอย่างที่2 อย่างที่3ตั้งตนไว้ชอบอย่างที่4ปุเพกตปุญญตาก็คือบุญเก่าอุดหนุนก็คือเป็นไปตามจักรสีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคนที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าไปสู่ความเจริญได้ต้องประกอบด้วยเหตุ4อย่างนั่นก็คืออยู่ในที่เหมาะที่ควรสมมุติว่าจะทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งจะค้าจะขายทำเลดีไหมเหมาะสำหรับที่จะค้าขายสิ่งนี้ไหม
1: ครับ
0: อย่างที่สองคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ปรึกษาของเราระดับมันสมองของเรานั้นเรามีใครบ้างที่เป็นสัตบุรุษที่ให้คำแนะนำแก่เราได้อย่างที่สามก็คือตัวของเราอัตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบไหมสมมุติจะไปสอบแต่ไปอ้อนวอนอย่างเดียวไม่อ่านไม่เขียนไม่หาที่พึ่งไม่สำเร็จและอย่างที่สี่ก็คือเรื่องของบุญเก่า
1: ครับอาจารย
0: ์ถ้าหากว่าเราไปขอที่ไหนคนนั้นสำเร็จนะคนนั้นสำเร็จแสดงว่าเขามีคุณธรรม4อย่างนี้นั่นก็คืออยู่ถูกที่ทำดีถูกคนตั้งตนไว้ชอบและบุญเก่าอุดหนุนจึงสำเร็จได้ฉะนั้นเราจึงเห็นว่าคนร้อยคนพันคนสำเร็จอยู่คนหนึ่งหรือว่า2คนเท่านั้นนอกนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในคุณทั้ง4อย่างนี้จึงไม่สำเร็จ

0: พระอาจารย์ครับเมื่อกี้เราพูดถึงการความอยากได้อยากมีแล้วก็เรื่องของบนบานศาลกล่าวด้วยจริงๆผมอยากรู้อีกนิดนึงครับอาจารย์เรื่องของการบนบานศาลกล่าวว่าการบนบานศาลกล่าวเทพเทวาต่างๆที่บอกว่าให้ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงๆแล้วพระอาจารย์เทพเทวาเนี่ยช่วยเราได้จริงไหมครับพระอาจารย์
1: จะช่วยได้ก็ต้องไปตามหลักที่พูดไว้เมื่อสักครู
0: ่ครับอาจารย
1: ์นั่นก็คืออยู่ถูกที่ทำดีถูกคนตั้งตนไว้ชอบแล้วก็บุญเก่าอุดหนุน
0: ครับ
1: ไม่มีอะไรที่ประสบความสำเร็จโดยที่คนอื่นบันดาลนะนอกจากว่าความสบายใจ
0: ครับอาจารย์
1: แล้วก็ไปเพิ่มกำลังใจที่สำคัญก็คือการตั้งเป้าหมายของเราว่าเราอยากได้อยากจะมีอยากจะเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูวิธีการที่เราจะได้จะมีจะเป็นนั้นว่าจะต้องทำอย่างไรไม่ใช่ว่าเราไปขอและสำเร็จแน่นอนกลับบ้านนอน

0: ไม่ได้
1: จริงครับอาจารย์
0: ไม่ได้
1: บางคนขอแบบขอรวยกลับบ้านไปนอนอยู่บ้านเฉย
0: ๆไม่มี
1: ครับ
0: ไม่เป็นไปไม่ได้
1: ครับ
0: ทั้งอดีตและก็ปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได
1: ้
0: ถ้าไม่สมพร้อมทั้งเหตุ4อย่างนี้นะเป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสําเร็จตามที่เราปรารถนาถ้างั้นก็ไม่มีคนจนไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: คนเสียใจไม่มีคนที่จะต้องทุกข์ร้อนใจอะไรต่างๆไม่มีก็เพราะว่าทุกคนต้องมีเหตุมีผลจริงจะได้สิ่งอะไรต่างๆมาได
1: ้
0: ในส่วนนี
1: ้แต่ผมชอบที่อาจารย์พูดนะฮะว่าการบนบานการไปขอพรจริงๆมันคือการขอ
0: กำลังใจอ
1: ันนี้ผมฟังแล้วผมโอ้จริงเพราะบางทีเราไม่ได้ต้องการอะไรหรอกเราต้องการกำลังใจในการ
0: ใช่เมื่อกี้ไปบอกผู้ใหญ่เราจะสอบนะเราจะทำงาน
1: จริงครับจริงเพราะผมเคยได้ยินคำหนึ่งที่อากงอาม่าเคยบอกผมว่าเนี่ยเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพ่อแม่
0: ใช
1: ่เทพประจำบ้านจริงๆไม่ต้องไหว้ที่ไหนหรอกไหว้ที่บ้านนี่แหละ
0: ไหว้ที่บ้าน
1: ง่ายที่สุดไม่ต้องไปศาลไหนด้วย
0: ขอเท่าไหร่ได้เท่านั้น
1: จริงฮะแล้วผมพอฟังพระอาจารย์ผู้วิผมนึกถึงคำนี้เลยว่าจริงๆเทพที่ใกล้ตัวของเราที่สุดที่บางทีเราละเลยด้วยก็คือพ่อแม่ของเรานี่เองกลับบ้านบ้างอะไรบ้างไปหาแกบ้างอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: เป็นกำลังใจอย่างหนึ่ง
1: ครับพระอาจารย
0: ์ที่เราเคารพนับถือ
1: พระอาจารย์ครับแล้วอย่างเงี้ยเรื่องบทสวดครับพระอาจารย์คืออย่างผมเนี่ยผมต้องพูดตามตรงเลยว่าผมจบนานาชาติใช่ไหมครับพระอาจารย์แล้วเรียนต่างประเทศทีนี้พอเรากลับมาที่ไทยเนี่ยเราไปไหว้พระเราไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็จะมีเหมือนแท่นที่เราสามารถอ่านบทสวดได้อย่างตัวผมเองเนี่ยพระอาจารย์ผมเป็นคนที่อ่านภาษาไทยไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นบางทีเราอ่านผิดอันนี้ผมยอมรับเลยผมอ่านผิดผมอยากรู้ว่าพระอาจารย์บางทีเราอ่านบทสวดผิดบ้างท่องบทสวดผิดบ้างจริงๆแบบนี้ผิดไหมฮะในเชิงหลักธรรมครับพระอาจารย
0: ์ก็ไม่ผิดสวดผิดก็สวดใหม่ได้แต่เราไม่รู้อักขระภาษาบาลีก็ไปถามคนที่เขารู้ว่าคำนี้อ่านว่าอย่างไรก็สวดผิดก็สวดใหม่ได้ไม่มีปัญหาและก็ไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยใดๆแก่ตัวผู้สวดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสวดก็เป็นการระลึกในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือความตั้งใจของเราว่าเราจะตั้งใจทำดีอยู่แล้วนะสวดผิดสวดถูกก็เราก็รู้ว่าผิดก็แก้ใหม่นะก็สวดใหม่ที่สำคัญก็คือในขณะที่เราสวดนั้นต้องสวดด้วยอาการสำรวมและก็ตั้งสติในการสวดนะถ้าสวดผิดก็สวดใหม่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการสวด
1: ครับจริงๆสมัยนี้ผมว่าด้วยโทรศัพท์มือถือด้วยพระอาจารย์เดี๋ยวนี้มันจริงมันเสิร์ชง่ายถูกต้องยังไงฟังเอาก็ได้อะไรเงี้ยพระอาจารย์พระอาจารย์ครับอย่างนี้ผมอยากทราบครับพระอาจารย์จิตคืออะไรครับพระอาจารย์เดี๋ยวเวลาผมฟังผมจะรู้สึกว่าจิตบางทีเขาจะมีคำว่าจิตปรุงแต่งบ้างจิตนั่นจิตนู้นจิตนี้จริงๆแล้วคำว่าจิตอะครับมันคืออะไรครับพระอาจารย์
0: จิตคือสภาวะรับรู้อารมณ์
1: ครับพระอาจารย์
0: จิตคือสภาวะรับรู้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาโดยทวารทั้ง5ก็คือตาหูจมูกลิ้นและก็กายนะตาของเราเห็นรูปจิตของเราไปปรุงแต่งว่าสวยว่างามว่าดีว่าไม่ดีนะจมูกของเราได้กลิ่นเหม็นบ้างกลิ่นหอมบ้างจิตของเราก็จะปรุงแต่งแล้วก็บอกให้รู้จิตของเรานี่ก็เป็นผู้ที่รับรู้อารมณ์ที่เข้ามากระทบเรานะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางกายนี่เรารู้สึกได้นี่ก็คือเป็นผู้ที่รับรู้อารมณ์
1: ครับอาจารย์
0: ที่เราจับตัวอะไรต่างๆนี่แล้วก็มาปรุงแต่งอีกทีนะว่าดีว่าไม่ดีถูกจริตของตัวเขาเราไม่หรือว่าไม่ถูกจริตอะไรต่างๆก็จิตเป็นผู้ปรุงแต่ง
1: ครับ
0: นะที่จริงก็คือผู้ที่รับรู้อารมณ์นั่นเอง
1: พระอาจารย์ครับผมมีเรื่องนึงที่ผมสงสัยอย่างเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยพระอาจารย์บางทีผมเคยได้ยินบางคนพูดว่าแบบบาปบุญคืออะไรบาปหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเราจะอธิบายให้คนเหล่านั้นฟังยังไงครับว่าแบบบาปบุญมันคืออะไรมีจริงไม่มีจริงประมาณนี้ครับอาจารย
0: ์บุญก็คือสภาวะที่เราทำไปแล้วมีความสุขใจ
1: ครับอาจารย
0: ์ไม่เดือดร้อนในภายหลังนะไม่เดือดร้อนในภายหลังแล้วก็ไม่กระทบใครด้วยอันนี้คือเป็นบุญใช่ไหมในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราทำสิ่งใดไปแล้วนะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ตัวของเราด้วยเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยอันนั้นแหละคือเป็นตัวบาป

0: ครับ
1: เป็นนามธรรมนะเราไม่สามารถที่จะจับต้องให้เป็นรูปธรรมได้นอกจากว่าสภาวะที่เราเห็นนะถ้าหากว่าจิตเป็นบุญเป็นยังไงก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมจิตเป็นบุญนะขณะที่อีกก็เป็นบาปก็อาจจะมีความเศร้าหมองนะหน้าตาไม่สดใสผิวพรรณก็เศร้าหมองก็จะแสดงออกมาในรูปแบบลักษณะนั้นแต่ถ้าถามถึงว่าตัวบาปตัวบุญนั้นเป็นอย่างไรก็ลองพิจารณาดูว่าทำสิ่งใดไปแล้วเดือดร้อนในภายหลังไหมมีความทุกข์ใจไหมอยู่ลึกๆเราอาจจะบอกว่าโอ๊ยเราทำไปแล้วเรามีความสบายใจสมมติว่าเราไปตีคนอื่นได้แก้แค้นเราบอกว่าโอ้มีความสบายลึกๆสบายใจจริงไหมก็กลัวเขามาแก้คืนไหมอันนั้นแหละคือกินร้อนนอนทุกข์ก็เป็นตัวบาปของเราที่แสดงออกมาในลักษณะนี
0: ้ครับพระอาจารย์แล้วอันนี้ผมพอพูดถึงบาปบุญปุ๊บมันก็มีหลายคำเข้ามาในหัวผมแล้วอย่างคำว่าแบบว่าธรรมะครับอาจารย์จริงๆธรรมะนี่เราได้ยินบ่อยมากแล้วอย่างคำว่าอธรรมครับอาจารย์คำว่าธรรมแปลว่าอะไรครับจริงๆคำว่าธรรมะกับอธรรมครับมันจริงๆมันแปลว่าอะไรครับอาจารย
1: ์ธรรมะก็คือสิ่งที่ถูกต้องเป็นตามธรรมชาตินะอธรรมก็คือตัวธรรมะนี่แหละแต่ที่ว่าเป็นธรรมะที่ไม่ควรทำ
0: คร
1: ับ อย่างเช่นพระพุทธเจ้านะพระพุทธองค์ได้ตรัสธรรมะไว้มากมายแต่ก็ตรัสในเรื่องของอธรรมไว้ด้วยก็คือธรรมะที่ไม่ควรทำ
0: ครับผม
1: นะอย่างเช่นในเรื่องของความโลภความโกรธความหลงถือว่าเป็นอกุศลมูลอันนี้เป็นอธรรมแต่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอันนี้เป็นธรรมะแต่ว่าเป็นธรรมะที่เป็นอธรรม
0: ครับ
1: ที่ไม่ควรทำในทางตรงกันข้ามพระพุทธองค์ก็จะตัดที่ทำที่ควรทำก็คืออโลภะอโทสะอโมหะอย่างนี้เป็นต้นก็คือมันก็อยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่ควรทำกับสิ่งที่ไม่ควรทำนะธรรมะเป็นสิ่งที่ควรทำอธรรมนี่ก็คือธรรมะเหมือนกันแต่ว่าไม่ควรทำ
0: ครับอาจารย
1: ์ไม่ควรทำ
0: แล้วอย่างนี้การปล่อยวางครับอาจารย์ถือว่าเป็นธรรมะไหมฮะเพราะบางทีคุณพ่อจะบอกว่าเนี่ยเราต้องปล่อยวางนะปล่อยวางแล้วจะหลุดพ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าเป็นธรรมะด้วยไหมฮะอย่างนี้
1: เป็นธรรมะว่าของเราบางครั้งบางทีมันไม่ได้ทุกอย่างตามที่เราคิดใช่ไหม
0: ครับผม
1: เราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลาภสักการะหรือว่าเรื่องระบบเศรษฐกิจเรื่องยศเรื่องอะไรต่างๆเราปรารถนาความปรารถนาของเรานี่มากมาย
0: จริงครับ
1: แต่ว่าสำเร็จทั้งหมดไหมก็ไม่สำเร็จทั้งหมด
0: จริงครับ
1: เมื่อไม่สำเร็จทั้งหมดเราก็ต้องรู้จักปล่อยวาง
0: คร
1: ับ โบราณท่านว่าปล่อยก็ว่างวางก็เบา
0: ครับผม
1: เอาก็หนักนะปล่อยก็ว่างเราปล่อยไปบ้าง
0: พระอาจารย์ครับคนสมัยนี้พระอาจารย์โกรธง่ายมากเดี๋ยวนี้นิดนิดหน่อยหน่อยก็คือโกรธอะครับบีบแต่อย่างเงี้ยโกรธแหละในทางธรรมอะครับช่วยอะไรได้ไหมครับผมในเรื่องของอารมณ์แบบนี้ครับพระอาจารย์
1: อารมณ์ร้อนเกิดจากความอะไรจากใจของเราที่ไม่เป็นกลาง
0: ครับ
1: ไม่เป็นกลางแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีภาวะของความโกรธความเกลียดอยู่ในจิตในใจของตัวเองนะถ้าทางธรรมนี่ก็ต้องที่บอกไว้ในเบื้องต้นว่าต้องเจริญเมตตา
0: ครับ
1: คิดถึงความจำเป็นของคนอื่นนะเราแผ่ความเมตตานี่ก็คือการพิจารณาดูว่าบางทีความจำเป็นของคนอื่นเขาอาจจะรีบก็ได้เขาอาจจะรีบก็ได้และในส่วนนี้ก็ให้มองโลกตามความเป็นจริงนะอย่างเช่นหลวงปู่ดีเนาะนะอาจจะเคยได้ยินหรือว่าไม่เคยได้ที่จังหวัดอุดรธานีนะพระเทพวิสุทธาจารย์นะท่านมีอะไรท่านก็จะดีเน
0: า
1: ะดีเน
0: า
1: ะดีเนาะดีเนาะวันหนึ่งมีญาติโยมไปนิมนต์ท่านไปนิมนต์ท่านให้ไปฉันภัตตาหารเช้าแล้วก็แสดงธรรมปรากฏว่าท่านกลับจากบิณฑบาตก็นั่งรอจน7โมง8โมงยังไม่มาเสียทีท่านก็ฉันข้าวท่านก็บอกว่าดีเนาะฉันของเราก่อนก็ดีเหมือนกันท่านก็ฉันข้าวฉันไปไม่กี่คำนะโยมมารับพอดีท่านก็บอกว่าโอ้ดีเนาะมารับแล้วเราก็จะได้ไปในงานพอไปถึงระหว่างกลางทาง

0: รถเสียท่านก็บอกว่าจอดรถก็ดีเนาะจะได้ชมวิว พอจอดรถเสร็จเขาก็บอกว่าหลวงพ่อนะช่วยเข็นรถหน่อยท่านก็ดีเนาะจะได้ออกกำลังกายด้วยวันนี้ เสร็จแล้วพอไปถึงงานปุ๊บเขาบอกว่าได้เวลาแสดงธรรมแล้วนะครับหลวงพ่อข้าวไม่ต้องฉันได้ไหมดีเนาะมาก็ทำงานเลยพอแสดงธรรมเสร็จนะโยมก็ชงกาแฟถวายนะเพราะว่าเห็นว่าท่านยังไม่ได้ฉันเช้ามาก็จัดถวายประเอิญว่าไอ้คนชงกาแฟนั้นนะตาไม่ดีตาไม่ดีไปตักเกลือใส่แทนน้ำตาลท่านก็จิบเข้ามาก็ท่านก็บอกว่าดีเนาะท่านก็วางไว้ที่โต๊ะเสร็จแล้วพอท่านลงจากธรรมาสน์ลูกศิษย์ทั้งหลายก็เป็นของเหลือจากพระก็คิดว่าเป็นของมงคลลูกศิษย์ก็รีบคว้ามาเลยก็ดื่มเข้าไปก็เรียกว่าบ้วนแทบไม่ทันเลยนะเค็ม
1: ไปแปลก
0: ใจก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อฉันเข้าไปได้ยังไงฉันกาแฟรสขมรสหวานมาก็มากแล้วฉันเค็มๆบ้างจะเป็นไรดีเนาะคือท่านมองโลกในแง่ดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนที่มีความใจร้อนก็ขอให้มองโลกในแง่ดีว่าบางอย่างก็ไม่ได้ใช่ว่าเป็นไปตามที่เราคิดอยู่ในใจของเราเท่านั้นเอง
1: พระอาจารย์ผมชอบมากผมฟังแล้วเมื่อกี้จริงทุกอย่างจริงๆอยู่ที่มุมมอง
0: อยู่ที่มุมมองของเรา
1: อยู่ที่มุมมองเลยเพราะแบบเพราะเหตุการณ์บางอย่างที่เรามองว่าไม่ดีจริงๆแล้วมันอาจจะมีเหตุผล
0: มีเหตุผลและก็เป็นความจำเป็นของใครหลายๆคนก็ได้นะที่เรามองไม่เห็นหรือว่าเราไม่ทราบ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นก็ต้องวางใจของเรา
1: จริงๆแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราเริ่มมีอารมณ์กับพระอาจารย์อย่างบางทีเราอาจจะตอนแรกๆอาจจะยังไม่ได้แต่แบบพอเขาบีบแต่มาปุ๊บเราควรจะจัดการพอมันเริ่มจะอารมณ์ไม่ดีแล้วอย่างพระอาจารย์เราควรจะจัดการอารมณ์ตอนนั้นยังไงครับในวินาทีนั้นถ้าเกิดสมมติยังอาจจะยังปฏิบัติไม่ถึงจุดนั้นนะพระอาจารย
0: ์คือต้องถามว่าตอนที่เขาบีบแต่แล้วมีผลกระทบอะไรกับเราหรือเปล่า
1: ครับจริงครับพระอาจารย์จริงมีผลกระทบอะไรกับเราหรือเปล่า
0: แต่ครับว่าเราก็ไม่เป็นไรดิแล้วไม่เป็นอุบัติเหตุหรือว่าบางทีเขาอาจจะหวังดีก็ได้เพราะเออให้เราชิดรถหน่อยหรือว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหลังเราก็มองดูความหวังดีของเขาก่อนก็ได้เขาอาจจะหวังดีกันแล้วก็ได้บางทีไฟท้ายอาจจะเสียบางทีอาจจะกระโปรงท้ายรถเปิดอย่างนี้เราก็คิดไปในแง่ดี
1: แต่ผมชอบที่พระอาจารย์พูดมีผลกระทบอะไรกับเราหรือเปล่าจริงก็คือแค่แต่เท่านั้นเอง
0: แค่แต่
1: ถ้ามองเป็นแค่แต่ก็แค่นั้น
0: แค่นั้นก็จบแค่นั้น
1: จริงครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับอย่างนี้อยากให้พระอาจารย์ฝากนิดนึงครับว่าอย่างตอนนี้ครับคนเรามีเยอะแยะเนาะพระอาจารย์เนาะแบบเยอะแยะไปหมดเลยอยากให้พระอาจารย์พูดนิดนึงว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตของมนุษย์เราอะครับพระอาจารย์คือมันควรจะเป็นอะไรดีครับในเชิงของทางธรรมอะพระอาจารย
0: ์ในเชิงของทางธรรมนะก็ต้องอยู่ที่โลกธรรมทั้ง8อย่างแต่ว่าเราจะอยากได้เฉพาะฝ่ายดีเท่านั้นก็คือมีลาภก็คือมีหน้าที่การงานใช่ไหมที่มั่นคงมีเงินมีทองมีจัดปัจจัยดำรงชีวิตใช่ไหมมีลาภมียศก็คือการได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีเพื่อนมีพี่มีน้องมีบริวารหรือว่าเรียกว่ามีกัลยาณมิตรก็ได
1: ้
0: นะได้รับการยอมรับจากคนทั้งหลายอย่างที่สามก็คือในส่วนของการได้รับการยกย่องการชมเชยนะเราก็ต้องมีแหละนะในฐานะที่เป็นพุทธชนโดยเฉพาะคฤหัสถ์ก็อยากจะให้มีคนชมเราบ้างนะยกย่องเราบ้างนะสรรเสริญเราบ้างนะและอย่างสุดท้ายก็คือมีความสุขมีความสุขนี่ก็ต้องเริ่มจากไหนเริ่มจากตัวเรามีกินมีใช้มีจ่ายมีครอบครัวที่อบอุ่นและที่สำคัญก็คือสามารถที่จะทำบุญหรือว่าทำดีตามคติศาสนาของเราในส่วนนี้อันนี้คือจุดมุ่งหมายของเราอย่างแน่นอน
1: พระอาจารย์ครับสุดท้ายแล้วครับอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยฝากคติธรรมนะฮะสอนใจสำหรับวันนี้หน่อยได้ไหมครับพระอาจารย์ครับ
0: สำหรับคติธรรมที่จะฝากไว้กับทุกท่านก็คืออย่างที่หนึ่งขอให้มีสติในทุกการกระทำของเรานะจะกินจะนั่งจะนอนจะทำกิจกรรมอะไรทุกอย่างให้มีสติอย่างที่สองให้มีความไม่ประมาทก็คืออัปมาทธรรมนะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายหรือว่าความพินาศ ความเสียหายเพราะงั้นถ้าหากว่าเราไม่

0: แล้วนะทุกอย่างดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขและก็ถึงจุดมุ่งหมายตามที่เราวางไว้แต่ถ้าหากเมื่อไรที่เราขาดสติแล้วก็ประมาทด้วยนะเมื่อนั้นแหละนะความเสียหายจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ใช่ชีวิตของเราอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอฝากอยู่สองหลักธรรมก็คือสติและความไม่ประมาท
1: ครับผมพระอาจารย์ครับวันนี้วางได้อะไรเยอะมากมากเลยพระอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: จะเริ่ม
1: ขอบคุณมากครับ
2: PBS ขอเชิญชวนทุกท่านรวมเป็นส่วนหนึ่งของก้าวแรกแห่งสุขภาพดีด้วยตัวเองกับกิจกรรมเต้นแอโรบิกณลานแอโรบิกสวนลุมพินีในวันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป
3: เชิญชวนเพื่อนๆมาเต้นนะคะเต้นแล้วมันจะสดชื่นค่ะมันจะแบบกระปรี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เพราะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องเต้นเอง
4: อนาคตของกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่มองเลือกตั้งให้รอบด้านกับ Election Platform ไทย PBS ครบทั้งข่าวบทวิเคราะห์จับตาตรวจสอบนโยบายเพื่อคนกรุงเทพอัปเดตข่าวภาคภาษาอังกฤษตรวจสอบข่าวจริงและฟีเจอร์พิเศษเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมครบทุกข้อมูลเตรียมพร้อมก่อนไปเลือกตั้งที่เว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69
5: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีมฟูลเฟรมนี่คือของเล่นเยอะมากนะครับ
6: โอเคฮะเราจะโอ้ยเดินยากเดินเย็นเหลือเกิน
5: โหมันไม่เห็นอะไรเลยนะพี่ก้อง
7: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.เริ่มตอนแรกวันอังคารที่23มิถุนายนนี้ทางไทย PBS

0: คดีฉาวเมื่อคราวก่อนสารคดีเสียงที่จะพาผู้ฟังย้อนกลับไปสู่คดีดังที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันกันเมื่อครั้งอดีตและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาจนปัจจุบัน
1: ว้ายฝาหลังขี่ที่ไหนมาตายอยู่ตรงนี
2: ้โอ้ยน่าสยดสยองมาก
3: พวกหล่อนรีบไปแจ้งกรมพระตำรวจหลวงเร็ว
0: สนุกไปกับเรื่องเล่าคดีดังในอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 นทางไทย PBS Podcast
4: Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับสารคดีจากวิภารู้หรือไม่พระปรางวัดอรุณตั้งระงานอย่างงดงามได้ด้วยฐานรากจากท่อนซุงในอดีตช่างโบราณแห่งสยามสร้างรากฐานของพระปรางวัดอรุณด้วยการนำท่อนซุงจำนวนมหาศาลมาตอกเป็นเข็มฐานรากพร้อมด้วยฐานรากแบบแพไม้ซึ่งใช้ไม้ซุงเช่นเดียวกันมาตีเป็นแพแบบตารางและนำดินบดอัดจนแน่นทำให้พื้นชั้นดินมีความแข็งแรงป้องกันการเคลื่อนหรือทรุดตัวอีกทั้งฐานแต่ละชั้นยังมีการก่ออิฐถือปูนแบบช่างโบราณทั้งอิฐดินเผาการทำปูนหมักการปักเสาแกนกลางภายในและการก่ออิฐด้วยระบบผนังรับน้ำหนักที่พิถีพิถันทำให้พระปรางวัดอรุณตั้งตระหง่านอย่างสวยงามมากกว่าหลายร้อยปีรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามสารคดีได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: หากลองนึกภาพวาระสุดท้ายของชีวิตเราอยากอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอยากให้ร่างกายนี้ได้รับการดูแลอย่างไรและอยากให้ทุกอย่างจบลงอย่างไรวาระสุดท้ายที่ว่าคงหนีไม่พ้นความตายซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่หากใคร่ครวญถึงความเป็นไปในวาระสุดท้ายของชีวิตแทนการปล่อยให้โชคชะตาหรือระบบการแพทย์และสาธารณสุขเป็นผู้กำหนดจะดีกว่าไหมหากเราออกแบบได้ว่าจะมีลมหายใจสุดท้ายให้เราได้ตายดีอย่างไร
1: เพราะความตายไม่ได้มีผลแค่กับคนคนนั้นเท่านั้นแต่ยังสัมพันธ์กับครอบครัวสังคมกฎหมายความเชื่อและบริบทอื่นๆอย่างซับซ้อนสิทธิการตายดีเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยและไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมไทยอาจจะไม่เคยมีพื้นที่ให้พูดถึงกันอย่างตรงไปตรงมาเราจะมาคุยกันนะครับว่าระหว่างสิทธิที่มีอยู่ในกฎหมายกับความเป็นจริงในชีวิตสิทธิในความตายสังคมไทยพร้อมจะเริ่มบทสนทนาเรื่องนี้แล้วหรือยังติดตามได้ใน Cross Talk คิดต่างคุยกัน

0: เมื่อพูดถึงการตายดีหลายคนอาจจะนึกถึงภาพการจากไปอย่างสงบไม่เจ็บปวดในอ้อมแขนคนรักไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการรักษาที่ยื้อความตายออกไปวันต่อวันแต่ในความเป็นจริงระบบการแพทย์สมัยใหม่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาไม่ใช่เพื่อปล่อยวางถึงแม้ผู้ป่วยจะอยู่ได้เพราะเครื่องมือทางการแพทย์ที่ยื้อชีวิตไว้การรักษาก็จะดำเนินต่อไปหากญาติใกล้ชิดไม่กล้าตัดสินใจให้ยุติการรักษาการมีชีวิตอยู่ที่ยืดยาวออกไปไม่ได้กระทบแค่คนป่วยเท่านั้นในหลายครอบครัวสมาชิกคนใดคนหนึ่งในบ้านต้องลาออกจากงานหยุดชีวิตตัวเองทั้งหมดเพื่อมาเป็นผู้ดูแลตลอด24ชั่วโมงโดยไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ยิ่งไปกว่านั้นค่าใช้จ่ายที่สูงในการรักษาช่วงวาระสุดท้ายทำให้หลายครอบครัวต้องขายทรัพย์สินหรือกู้ยืมเงินจนอาจถึงขั้นล้มละลายเพียงเพื่อยื้อชีวิตคนที่รักออกไปเพียงไม่กี่สัปดาห์การตายดีจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่นิยามของความตายในเชิงปัจเจกเท่านั้นหากแต่ยังรวมถึงมิติต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งครอบครัวการเงินและระบบสาธารณสุข
1: นิยามของคำว่าตายดีไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัวนะคะบางคนหมายถึงการตายอย่างไม่เจ็บปวดบางคนหมายถึงการไม่ถูกยื้อชีวิตนานจนเกินไปและบางคนหมายถึงสิทธิ์ที่จะได้เลือกจบชีวิตตัวเองได้ค่ะในบริบทปัจจุบันการตายดีอย่างถูกต้องตามกฎหมายในระดับสากลพบว่ามีด้วยกันอยู่3รูปแบบค่ะแบบแรกก็คือการดูแลแบบประคับประคองหรือว่า palliative care ซึ่งถือเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่สุดไม่ได้มุ่งรักษาโรคให้หายแต่เน้นบรรเทาความเจ็บปวดลดความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายจิตใจรวมไปจนถึงจิตวิญญาณเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เหลืออยู่รูปแบบที่2คือ MAID หรือว่า Medical Assistant in Dying ที่หลายคนรู้จักในชื่อการุญยฆาตแต่วงการแพทย์หลีกเลี่ยงคำนั้นนะคะเพราะเสี่ยงสับสนทั้งในเชิงกฎหมายและจริยธรรมโดย MAID จะใช้คำว่าการช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการจบชีวิตคือการรักษาผู้ป่วยที่ป่วยหนักรักษาไม่หายสามารถขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อที่จะจบชีวิตได้ปัจจุบันมีกฎหมายรองรับแล้วในหลายประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และแคนาดาค่ะรูปแบบที่3คือกรณีของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่เปิดให้ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาปิดฉากชีวิตที่นี่ได้โดยไม่จำเป็นต้องป่วยระยะสุดท้ายแต่ต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และตัดสินใจโดยอิสระสำหรับประเทศไทยในทัศนะของนายแพทย์สุเทพ

0: พชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้กำกับนโยบายด้านสุขภาพของประเทศเห็นว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่มีเจตจำนงในวาระสุดท้ายนั้นไม่ต่างกันเลยนั่นคือการจากไปอย่างสงบไม่ทรมานและไม่โดดเดี่ยว
1: ผมคิดว่าไม่มีใครอยากทุกข์ทรมานแล้วไม่มีใครอยากระยะท้ายแล้วโดนมัดมือมัดเท้าสายระโยงระยางถ้าโดยธรรมชาติก็ค่อยๆไปแบบสงบสงบแล้วก็อยู่ท่ามกลางคนที่เรารักแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยหรือสั่งเสียหรืออะไรต่างๆพวกเหล่านี้ได้อันนี้ผมเชื่อว่าเป็นความต้องการของทุกคนแต่ว่าระบบที่เป็นอยู่คือบางทีไม่เอื้อให้เราทำแบบนี้เพราะเราคิดว่าเราก็ต้องยื้อกันสุดชีวิตแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าต้องไปอยู่โดดเดี่ยวใน ICU หรือในอะไรเงี้ย
0: ในทางปฏิบัติสิทธิการตายดีเขียนอยู่ในมาตรา12ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ2550ค่ะจนถึงวันนี้ก็นับเวลาได้19ปีแล้วนะคะแต่สิทธินี้กลับเดินทางไปไม่ถึงมือของประชาชนส่วนใหญ่แม้เจตจำนงของเนื้อหากฎหมายบัญญัติขึ้นด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายที่อยากให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดดีเติบโตดีมีชีวิตที่ดีแก่ดีและตายดีโดยสาระสำคัญของมาตรานี้ก็คือให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ทำหนังสือแสดงเจตนาที่ระบุล่วงหน้าว่าไม่ต้องการรับบริการทางการแพทย์ที่มีเป้าหมายเพียงเพื่อยื้อความตายออกไปหรือเพื่อยุติความทรมานจากการเจ็บป่วยและเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติตามเจตนานั้นแล้วกฎหมายก็จะคุ้มครองแพทย์ผู้ให้การรักษาว่าไม่มีความผิดทางกฎหมายค่ะแต่ปัญหาใหญ่คือประชาชนส่วนใหญ่กลับไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์นี้อยู่ค่ะและถึงแม้จะรู้ก็พบว่าบางโรงพยาบาลยังไม่รองรับการรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายในรูปแบบนี้มากไปกว่านั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยในวาระสุดท้ายบางครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้ป่วยแต่มักจะมาจากครอบครัวหรือลูกหลานที่ต้องการยื้อชีวิตผู้ป่วยทั้งที่ผู้ป่วยได้แสดงเจตจำนงเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ประเทศไทยเราถือว่าความกตัญญูเป็นเรื่องสำคัญและทุกคนก็คิดว่าการกตัญญูก็คือต้องแบบยืดชีวิตให้ได้ยาวนานที่สุดซึ่งบางทีโดยพ่อแม่ก็ไม่ได้ประสงค์อะไรอย่างนั้นแต่ว่าลูกหลานก็ไปตัดสินว่ามันต้องหมอทำเต็มที่สู้เต็มที่อะไรแบบนี้นะครับเพราะพอทั้งตัวผู้ป่วยเองรู้เรื่องนี้แล้วเราทำฝั่งโรงพยาบาลให้รองรับแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับญาติอะไรต่างๆในช่วงนี้ผมถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับ
0: เอกภพสิทธิวันธนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนหนึ่งในผู้ผลักดันพรบตายดีเล่าว่าตัวเขาเองเริ่มสนใจเรื่องนี้นั้นมาจากประสบการณ์ส่วนตัวค่ะเมื่อต้องดูแลคนในครอบครัวในช่วงวาระสุดท้ายทำให้เอกภพเห็นปัญหาของกฎหมายและความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขที่ทำให้วาระสุดท้ายของแต่ละคนนั้นยังไม่เท่ากันค่ะ
2: การสนับสนุนให้คนได้รับการดูแลที่ดีเนี่ยมันแค่บางชุมชนแค่บางกลุ่มนะหรือบางครอบครัวอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าคนเราทุกคนในประเทศต้องเผชิญวาระท้ายแบบนี้นะครับมันก็เลยต้องทำงานในระดับนโยบายได้ไหมนี้เครื่องมือในการทำงานระดับนโยบายเนี่ยก็มีอยู่หลายตัวนะครับอันที่หนึ่งประเด็นทางกฎหมายนะกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองสิทธิ์ว่านี่เป็นสิทธิ์ขาดนะของการดูแลวาระท้ายที่มีคุณภาพนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลอันนี้ก็มองไปมองมามันก็จะมีกฎหมายอยู่นะที่ใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นที่กฎหมายสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ถ้าเพิ่มไปอีกสักมาตราหนึ่งเป็นมาตรารับรองสิทธิ์น่าจะดีนะครับ
3: เมื่อปัญหาความไม่เท่าเทียมของสิทธิ์ตายดีอยู่ที่การต้องแสดงเจตจำนงไว้อย่างชัดเจนการแก้ที่กฎหมายให้สิทธิ์ตายดีเป็นสิทธิ์ทั่วหน้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เอกภพผลักดันเขาเสนอร่างพรบตายดีโดยเพิ่มให้การดูแลแบบประคับประคองกลายเป็นสิทธิ์ที่รัฐต้องจัดให้ทันทีเมื่อแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่คุกคามชีวิตโดยไม่ต้องรอให้ใครมาขอก่อน
2: พรบตายดีเป็นจุดแรกของการขับเคลื่อนความคิดว่าการดูแลแบบประคับประคอง

0: ป็นส่วนประกอบสำคัญของการเตรียมวาระท้ายของเราพูดดังๆว่านี่คือสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่มีภาวะคุกคามชีวิตที่ป่วยด้วยโรคที่มันรักษายาก
1: เอกภพมองว่าเพราะตอนนี้ในบรรดาผู้ป่วยที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองทุกๆ100คนมีเพียง 50-60 คนเท่านั้นที่เข้าถึงได้จริงอีกกว่าครึ่งหลุดออกจากระบบซึ่งมีที่มาจากหลายสาเหตุอาจจะเป็นเพราะไม่รู้ว่ามีสิทธิ์แพทย์ไม่ลงทะเบียนให้หรือโรงพยาบาลเอกชนมองว่าการส่งผู้ป่วยเข้าสู่การประคับประคองคือการเสียรายได้เมื่อเทียบกับการรักษาในภาวะวิกฤตยิ่งกว่านั้นการตายดีในกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันผู้ป่วยในระบบบัตรทองสามารถเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้แต่ผู้ป่วยในระบบประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการกลับยังไม่มีสิทธิ์แบบเดียวกัน
0: มันทำให้ผู้ป่วยได้รับการันตีฮะว่าคุณจะได้รับการดูแลจากทีมนี้ติดปัญหาอะไรมีหน่วยโทรถามนะครับติดปัญหาอะไรมีแพทย์รับผิดชอบจะไปเสียชีวิตที่บ้านมีแพทย์เตรียมเอกสารให้อันนี้คือความสะดวกสบายที่มันก็ไม่เชิงสบายนะแต่เป็นสิทธินะที่ผู้ป่วยในสิทธิ์บัตรทองเนี่ยได้รับซึ่งอีก2กองทุนไม่ให้ไงนะครับไม่มีให้เพราะอะไรนะครับไม่รู้นะ
1: เอกภพชี้ว่าด้วยการดูแลแบบประคับประคองยังไม่ครอบคลุมประเด็นนี้เองจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลในความจำเป็นที่ต้องเพิ่มคำนิยามในกฎหมายให้การดูแลประคับประคองเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนไทยทุกคนโดยไม่ต้องร้องขอ
2: แต่อุปสรรคสำคัญในเวลานี้ที่กฎหมายอย่างเดียวอาจจะไม่พอค่ะต่อการเกิดความหมายของการตายดีคือระบบรองรับนายแพทย์สุดเทพขยายความว่าปัญหาใหญ่ที่สุดตอนนี้คือเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลโรคในผู้สูงอายุแบบองค์รวมและโรคเฉพาะทางโดยรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญดูแลผู้ป่วยระยะท้ายค่ะเพราะระบบบริการสุขภาพของไทยในปัจจุบันถูกออกแบบมาตั้งแต่ยุคเบบี้บูมเมอร์ยุคที่มีเด็กเกิดมากที่เน้นรองรับการคลอดและดูแลแม่และเด็กเป็นหลักแต่วันนี้บริบทได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะคนรุ่นนั้นกลายเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างระบบจึงต้องปรับและลงทุนใหม่เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ
3: ์เพราะตัวระบบบริการบางทีก็ยังตามไม่ทันกับตัวสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าระบบบริการเรายังจัดเหมือนสมัยก่อนนะฮะแต่ว่าพอตรงสังคมสูงวัยพอตรงผู้สูงอายุตรงโรคเรื้อรังตรงมะเร็งตรงระยะท้ายตรงนี้มากขึ้นบุคลากรหรือว่าทีมที่มาทำงานตรงนี้ก็ยังน้อยอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับในยุคที่คนเข้า Aging Society แล้วก็มีปริมาณงานตรงนี้ความต้องการตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาก
2: เมื่อเดือนมีนาคม2569สำนักข่าว BBC ได้รายงานการจากไปของโนเอเลียกาสติโยหญิงชาวสเปนวัย25ปีที่ยื่นคำร้องขอรับการุญยฆาตเพื่อยุติความทุกข์ทรมานสะสมจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศซ้ำซ้อนและภาวะอัมพาตจากการพยายามฆ่าตัวตายในอดีตทั้งจากบาดแผลทางใจและทางร่างกายแม้ผู้เป็นพ่อจะพยายามยื่นอุทธรณ์ยับยั้งแต่ศาลสเปนได้วินิจฉัยว่าสิทธิเหนือร่างกายของเธอมีความสำคัญสูงสุดและอยู่เหนือความต้องการของครอบครัวค่ะในปีเดียวกันแต่ว่าเกิดขึ้นอีกซีกโลกมีเรื่องราวที่ต่างออกไปจากสเปนโดยสิ้นเชิงค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไต้หวันสำนักข่าวโฟกัสไต้หวันเปิดเผยเรื่องราวของหลินหลิวหลงจือวัย80ปีที่ดูแลลูกชายอัมพาตเพียงลำพังมานานกว่า50ปีวันหนึ่งเธอเริ่มกังวลว่าถ้าเธอตายก่อนจะไม่มีใครดูแลลูกต่อเธอจึงตัดสินใจจบชีวิตลูกด้วยความเมตตาหรือ mercy killing ศาลไต้หวันตัดสินจำคุก2ปีครึ่งท่ามกลางกระแสสังคมที่มองว่านี่ไม่ใช่อาชญากรรมแต่คือโศกนาฏกรรมจากรัฐที่ไม่มีระบบรองรับผู้ดูแลค่ะแม้ท้ายที่สุดแล้วคุณยายหลิวได้รับการอภัยโทษพิเศษโดยให้เหตุผลว่าเธอได้รับโทษทางใจมาตลอดชีวิตแล้วและไม่ควรต้องเข้าเรือนจำในวัยชราแต่เรื่องราวของคุณยายหลิวก็ได้สร้างบาดแผลทางใจให้กับผู้คนในสังคมและนำมาสู่การตั้งคำถามต่อการมีการการุณยฆาตอย่างถูกกฎหมาย2เรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่าการ

0: ตัดสินใจเรื่องการสิ้นสุดชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ตอบได้ด้วยกฎหมายฉบับเดียวค่ะแต่เกี่ยวพันกับคำถามที่ลึกกว่านั้นว่าสิทธิในร่างกายเป็นของใครและรัฐมีหน้าที่ดูแลประชาชนถึงขั้นไหน
1: อยู่ให้มีเฮลตี้เวลาที่เรามีสุขภาพที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยให้นานที่สุดและก็เมื่อถึงเวลาจากไปก็จากไปอย่างมีศักดิ์ศรี
0: ในงาน Death Fest 2026เวทีพูดคุยเรื่องความตายที่จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้สังคมไทยถกเถียงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานายแพทย์อดิศรโวหารแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้อธิบายความแตกต่างระหว่าง Mercy Killing ที่มีความหมายว่าการฆ่าด้วยความเมตตาปราณีโดยเจตนากับคำว่า MAID หรือว่า Medical Assistant in Dying หรือการช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการจบชีวิตไว้ว่าสิ่งที่ทำให้เมดต่างไปจาก Mercy Killing ไม่ใช่เจตนาค่ะแต่คือกระบวนการช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการจบชีวิตที่มีระเบียบแบบแผนมีการยินยอมที่ชัดเจนจากตัวผู้ป่วยและมีบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ควบคุมไม่ใช่การตัดสินใจของคนใกล้ชิดแต่เพียงฝ่ายเดียวในวันเดียวกันนั้นแพทย์หญิงอิสรีสิริวรรณกุลธรหมอพาลิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแบบประคับประคองจากโรงพยาบาลนครพิงซึ่งได้ศึกษาระบบดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาให้มุมมองว่าในประเทศที่มีระบบ palliative care ที่แข็งแกร่งและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไปไม่ถึงจุดที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อจบชีวิตค่ะเพราะว่าความทุกข์ทรมานถูกดูแลได้ดีอยู่แล้วสอดคล้องกับมุมมองของนายแพทย์สุเทพที่เชื่อว่าถ้าทำให้ระบบการดูแลประคับประคองดีพอผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีในบั้นปลายชีวิตจะทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ต้องการจบชีวิตตัวเองค่ะ
2: ผมคิดว่าตัวที่ต้องมาทำเพิ่มขึ้นก็อย่างที่เรียนก็คือทำระบบการดูแลประคับประคองตัวนี้ให้ดีทีนี้ถ้าทำตัวนี้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าต่อให้มีกฎหมายว่าคุณมีสิทธิ์ขอจบชีวิตด้วยการช่วยเหลือของแพทย์คนก็จะไม่ใช้สิทธิ์นี้เกิดเขาระยะท้ายเขาทุกข์ทรมานเขาร่างกายจิตใจเขาอะไรต่างๆแต่ได้รับการดูแลเนี่ยเขาจะไม่ต้องไปบอกหมอว่าขอตายแล้วขอไม่อยู่แล้วเขาก็จะไปโดยที่อย่างมีสุขภาวะของเขาแล้วก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็การจบชีวิตผมว่าในทางบ้านเราเป็นเรื่องยังต้องคิดอีกเยอะเพราะว่าเรายังมองไว้ไม่ว่าฆ่าตัวตายหรือฆ่าผู้อื่นตายมันก็มันยังเป็นบาปเป็นอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าทางออกที่สำคัญก็คือทำตัวไอ้ palliative care ตัวดูแลประคับประคองตัวนี้ให้ดี
3: นอกเหนือจากการผลักดันการดูแลแบบประคับประคองในพรบตายดีเอกภพยังเปิดประเด็นการช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อจบชีวิตเพื่อเปิดทางให้สังคมถกเถียงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการบนหลักฐานข้อมูลโดยกำหนดให้เมดหรือการช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการจบชีวิตเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่มีความทุกข์ทรมานสาหัสและการแพทย์ไม่สามารถบรรเทาได้ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดแต่กว่าที่ข้อเสนอนี้จะเป็นกฎหมายบังคับใช้ได้จริงก็คงต้องใช้เวลาเตรียมความพร้อมอีกหลายปีสิ่งสำคัญที่เอกภพย้ำมากคือการช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการจบชีวิตไม่ใช่การขอยุติชีวิตแล้วทำได้ทันทีเลยในประเทศที่มีกฎหมายลักษณะนี้แล้วก่อนที่ใครจะถึงจุดนั้นได้ต้องผ่านตาข่ายการดูแลหลายชั้นก่อนถ้ามีบาดแผลทางใจนักจิตวิทยาจะรออยู่เพื่อช่วยบำบัดถ้าสวัสดิการยังไม่พอนักสังคมสงเคราะห์จะเข้ามาช่วยจัดการกว่าจะถึงจุดที่ยุติชีวิตได้จริงก็ต้องผ่านการดูแลอย่างเต็มที่แล้วทุกทาง
4: ในประเทศที่มีเมดนะมีสิทธิยุติชีวิตนะฮะก่อนที่จะถึงตรงนั้นอ่ะมันจะมีรูมีเส้นทางของการดูแลอย่างเต็มที่เลยถ้าเขามีทรามาเจ็บปวดในอดีตในทางจิตใจนะนักจิตวิทยาจะรออยู่ตรงริมทางคอยเกี่ยวนะครับมาบำบัดกันก่อนนะถ้าเขาสวัสดิการสังคมยังไม่ดีนักสังคมก็แบบอีกทางหนึ่งคือกว่าจะมายุติชีวิตตัวเองคือผ่านการดูแลแบบเต็มที
3: ่เอกภพไม่ปฏิเสธคุณค่าทางจริยธรรมและศาสนาแต่เขาตั้งคำถามถึงวิธีที่สังคมนำมาใช้เช่นการบอกว่าชีวิตเป็นของพระเจ้าจะยุติเองไม่ได้หรือการยุติชีวิตเป็นบาปมหันต์แล้วหยุดอยู่แค่นั้นโดยที่ไม่คำนึงถึงเหตุที่อาจจะมาจากโครงสร้างการดูแลประชาชนของรัฐที่ทำให้เขามาถึงจุดนี้เป็นเพราะรัฐไม่ลงทุนแก้ปัญหาสวัสดิการไม่สร้างระบบดูแลที่ดีพอหรือไม่ถึงที่สุดแล้วนั้นอาจจะไม่ใช่การเคารพชีวิตแต่เป็นการ

0: ลักภาระกลับมาให้คนที่เจ็บปวดที่สุดต้องแบกรับอยู่คนเดียวโดยปราศจากการรับผิดชอบจากรัฐ
1: ในขณะที่สิทธิ์ยุติชีวิตนะโดยสมัครใจด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์เนี่ยมันก็เป็นจุดเล็กๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีความทุกข์ทรมานมากๆโรคที่มันยากในการควบคุมความปวดหรือว่าคนที่มีความทุกข์ที่ซับซ้อนมากๆทับถมขึ้นมาจนแม้แต่การแพทย์ก็ช่วยความทุกข์บรรเทาไม่ได้ผมคิดว่าเป็นกลุ่มคนเล็กมากแต่ว่าเนี่ยพอระบบสังคมไม่ได้สนับสนุนเขาในภาพใหญ่อ่ะมันทำให้คนคิดว่าอันนี้มั้งที่เป็นประตูทางออกสุดท้ายที่เราจะกำหนดชีวิตของตัวเองได้ครับแล้วก็เรียกร้องนะให้การแพทย์ช่วยเขาหน่อยถ้าการแพทย์ช่วยไม่ได้เดี๋ยวทำเองก็ได้ซึ่งมันก็จะกลายเป็นการตายที่ไม่มีศักดิ์ศรีการตายที่ทุกข์ทรมานและฝากบาดแผลไว้กับคนข้างหลัง
0: ปลายทางของกฎหมายตายดีไม่ใช่เป็นเพียงแค่การอนุญาตให้จบชีวิตแต่มันคือการกลับมาทบทวนระบบสาธารณสุขและสวัสดิการในประเทศเพื่อดูว่าพร้อมจะอบอุ้มชีวิตของประชาชนในวันที่อ่อนล้าที่สุดได้ดีแค่ไหนจากยุคเบบี้บูมเมอร์ที่รัฐเคยทุ่มเททรัพยากรไปกับการเกิดการฝากครรภ์และการเติบโตมาในวันนี้คนรุ่นนั้นกำลังก้าวสู่ช่วงปลายของชีวิตแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลระยะยาวและการประคับประคองกลับเติบโตไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของประชากรที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนอกจากนั้นเอกภพยังเรียกร้องให้มีสวัสดิการรองรับคนในครอบครัวที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นการลาหยุดงานดูแลผู้ป่วยได้โดยไม่เสียสิทธิ์หรือได้รับการสนับสนุนด้านจิตใจเพราะคนกลุ่มนี้แบกรับภาระหนักมากแต่มักถูกมองข้ามเพราะในความเป็นจริงการที่ครอบครัวหนึ่งต้องแบกรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยระยะท้ายยาวนานหลายปีโดยไม่มีระบบช่วยเหลือชั่วคราวหรือสถานดูแลกลางวันที่เข้าถึงได้กำลังกลายเป็นความเครียดสะสมที่กัดเซาะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล
1: ผมถามกลับไปว่าเราพร้อมไหมที่จะยื้อชีวิตนะผู้ป่วยผู้สูงอายุอีกจำนวนมากมากขึ้นมากขึ้นปีละ 50,000 คนแสนคนก็ต้องถามว่าจะลงทุนกับการยื้อชีวิตผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้มากแค่ไหนนะครับเรายิ่งทำไม่ได้ลงทุนในการดูแลแบบประคับประคองแล้วผู้สูงอายุที่ไม่รู้ว่าจะดูแลวาระท้ายของชีวิตยังไงเขาก็จะถูกทิ้งอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เผชิญความทุกข์ทรมานเราว่าเขาไม่ถึงการยื้อชีวิตนะแบบที่ทุกคนเข้าใจหรือคาดหวังกันด้วยซ้ำมันก็เป็นอะไรที่ถ้าไม่ลงทุนตอนนี้ยังไงก็ต้องลงทุนอยู่ดีในอนาคตแล้วมันจะไม่ทันเอา
2: เอกภพยังชวนคิดต่อค่ะว่าโจทย์สำคัญทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเรื่องการยื้อชีวิตผู้ป่วยระยะท้ายที่เกินความจำเป็นในห้อง ICU นั้นมีต้นทุนที่สูงมหาศาลค่ะในขณะที่การลงทุนกับทักษะบุคลากรและการจัดระบบกระจายยาบรรเทาการปวดเช่นมอร์ฟีนไปสู่บ้านและชุมชนเป็นทางเลือกที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและสร้างความสุขในวาระสุดท้ายได้มากกว่าจะดีกว่าหรือไม่ค่ะในทิศทางเดียวกันนายแพทย์สุเทพให้ความเห็นว่าการจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐส่วนกลางเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ทิศทางสำคัญคือการกระจายทรัพยากรและการดึงเอาพลังของท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาสังคมเข้ามาขับเคลื่อนร่วมกันการเตรียมตัวของสังคมไทยเพื่อให้เป็นสังคมที่ตายดีระบบบริการสาธารณสุขไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางจากการมีโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางหรือ Hospital Center ไปสู่การมีชุมชนและหมู่บ้านเป็นฐานหรือที่เรียกว่า Community Base เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถจากไปท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยและคนที่รักการสร้างระบบ Hospital at Home หรือการดูแลที่บ้านที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่ต้องมีการร้องขอคือประการด่านสำคัญค่ะที่จะทำให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิการตายดีได้อย่างสมศักดิ์ศรี
3: วันตรงนี้ต้องทำเป็นตัวไอ้ community base ใช้ชุมชนเป็นฐานในการดูแลแต่ว่าแน่นอนเชื่อมกับโรงพยาบาลอันนี้ผมคิดว่าเป็นทิศทางสำคัญของระบบบริการในภาระงานตรงนี้ที่ประชากรกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นก็จำเป็นต้องมีการลงทุนจัดสรรทรัพยากรไม่ว่าเรื่องของคนเรื่องของเงินเรื่องของระบบที่มาทำตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่าเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าภาครัฐเองอาจจะลำบากเพราะต้องอาศัยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0: หรือทางภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือองค์กรการกุศลอะไรต่างๆมาร่วมกันด้วยตรงนี้เพื่อให้เกิดตัวในสุขภาวะที่ช่วงระยะท้ายเกิดขึ้นได้ครับ
1: เวลาที่เราพูดเรื่องความตายก็ต้องยอมรับนะคะว่ามุมมองและชุดประสบการณ์ของแต่ละคนก็ทำให้มองเรื่องนี้ต่างกันออกไปและอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะเลือกออกแบบในวาระท้ายของตัวเองไว้อย่างไรค่ะแต่คำถามสำคัญก็คือเมื่อสังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วรัฐได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบสาธารณสุขเพื่อรองรับชีวิตในวาระท้ายไว้อย่างไรเวลานี้ดูเหมือนว่าการดูแลแบบประคับประคองเป็นข้อเสนอที่คนทำงานเรื่องนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วโครงสร้างหลายอย่างทั้งการผลิตบุคลากรทางการแพทย์งบประมาณรวมไปถึงการสื่อสารกับประชาชนรัฐอาจจะยังทำได้ไม่ดีพอค่ะ
2: การตายดีหรือมีชีวิตในวาระสุดท้ายที่ดีควรเป็นสิทธิ์ของทุกคนเพราะความตายไม่เคยเลือกว่าใครควรจะจากไปอย่างทุกข์ทรมานกว่าใครสังคมที่ดีจึงต้องช่วยกันสร้างระบบนิเวศรองรับวาระสุดท้ายของทุกคนโดยไม่สมควรที่ต้องมีใครเผชิญกับมันอย่างโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นการถกเถียงเรื่องนี้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในสังคมจึงควรเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราออกแบบบั้นปลายชีวิตที่ดีร่วมกันได้ให้ทุกคนจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีในแบบที่ตัวเองต้องการ

0: งานนี้สำคัญตรงเราไม่เรียกว่าดีเบตเราเรียกว่าวงติงแตงแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพมันคือเวทีที่มาหารือกันเขาจะไปแข่งกันที่เวทีไหนไม่เป็นไรแต่เวทีนี้เขาจะมาระดมสมอง
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีพิเศษติงแตงแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพ
2: งานนี้ก็สมกับชื่อว่าติ้งแท้งเลยนะครับก็ชวนให้แคนดิเดตผู้ว่าแต่ละคนเนี่ยได้คิดสังเคราะห์ถึงวิธีการออกแบบนโยบายออกแบบการแก้ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาสำคัญสำคัญของเมืองนะครับ
3: ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะมาแสดงนอกจากวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยจะแสดงถึงเรื่องของการที่เราจะแก้ปัญหาต่างๆในเมืองของเราอย่างไรด้วย
4: สนุกดีนะคนเยอะแล้วก็เป็นประเด็นที่หลากหลายแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญของเมืองนั้นเลยก็ขอบคุณมากที่ไทยพีเอสกับพันธมิตรร่วมมือกัน
5: ได้เห็นมุมมองของว่าที่ผู้ว่ามีแนวความคิดยังไงกับปัญหาที่มันเป็นปัญหาทั้งแบบเรื่องปากท้องเป็นปัญหาโจทย์ที่จะต้องแก้เราได้เห็นว่าแบบคนจริงแล้วผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยมีนโยบายยังไง

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะเกิดเหตุคนร้ายลอบปาวัตถุไม่ทราบชนิดใส่อส.บันนังสตาได้รับบาดเจ็บ1นายขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลถ้ำทะลุเร่งส่งต่อรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนก่อเหตุใช้วัตถุไม่ทราบชนิดขว้างใส่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลถ้ำทะลุอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นายคือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนณัฐวุฒิประวรณาตำแหน่งลูกแถวชุดปฏิบัติการกองอาสารักษาดินแดนที่1ได้รับบาดเจ็บบริเวณช่องท้องจากการถูกวัตถุที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าช่วยเหลือและนำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาและส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาในช่วงค่ำขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าวัตถุที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเป็นวัตถุชนิดใดพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเข้มงวดตำรวจอุดรธานีเร่งติดตามตัววัยรุ่น3คนที่ก่อเหตุใช้มีดฟันพ่อค้าชาวกล้วยจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะขณะที่จับภาพกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน3คนจากหน้าโรงพยาบาลวัฒนาจังหวัดอุดรธานีเพื่อดูลาดเหลาจากนั้นไม่ถึง10นาทีค่ะทั้ง3คนวนรถกลับมาอีกครั้งและกระโดดลงมาทำร้ายนายจิรพงษ์โตเสน่ห์

0: เป็นพ่อค้าขายเฉาก๊วยที่กำลังนอนอยู่บริเวณเก้าอี้สนามผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าระหว่างซื้อของใกล้กับจุดเกิดเหตุเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาซึ่งเป็นวัยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีบางส่วนอาจเป็นเยาวชนซึ่งมีจำนวนทั้งหมด3คนถือมีดลงมาก่อเหตุโดยไม่มีปากเสียงกันมาก่อนและหลังจากก่อเหตุเสร็จสิ้นก็ขับรถหนีไปเชื่อว่ากลุ่มวัยรุ่นมีเป้าหมายอยู่แล้วขณะที่พันตำรวจเอกพัฒนวงศ์จันพลผู้กำกับการสภ.เมืองอุดรธานีให้ข้อมูลว่าเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากการทำให้กลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจทำให้ตามมาทำร้ายร่างกายแต่ไม่ตัดประเด็นความขัดแย้งอื่นซึ่งได้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทีมวิจัยออสเตรเลียระบุว่าลูกแมวน้ำช้างมากกว่า 13,000 ตัวตายจากการติดเชื้อไข้หวัดนกซึ่งพบการแพร่ระบาดบนเกาะที่อยู่ห่างไกลของออสเตรเลียนี่เป็นภาพมุมสูงที่เผยให้เห็นลูกแมวน้ำช้างนอนตายเกลื่อนอยู่ริมชายหาดบนเกาะเฮิร์ตเกาะห่างไกลของออสเตรเลียในแอนตาร์กติกาโดยทีมวิจัยจากโครงการแอนตาร์กติกาออสเตรเลียเปิดเผยว่าได้เข้าไปเก็บซากแมวน้ำระหว่างทำภารกิจสำรวจบนเกาะเมื่อปีที่แล้วก่อนนำไปตรวจสอบและพบว่าแมวน้ำตายจากไข้หวัดนกนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตรวจพบการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในดินแดนที่อยู่นอกแผ่นดินออสเตรเลียซึ่งทำให้มีแมวน้ำเพนกวินและนกหลากหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนเกาะตายไปเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะลูกแมวน้ำช้างที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดพบตายไปแล้วกว่า 13,300 ตัวระหว่างเดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงมกราคมที่ผ่านมาซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสัตว์ป่าที่มาจากเกาะที่อยู่ห่างไกลไปประมาณ 1,500 กิโลเมตรน่าจะนำเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเข้ามาที่เกาะแห่งนี้ในเดือนสิงหาคมปี2025ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสุไรมานเกตประสิทธิ์อายุ86ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวขาวเหลืองผมสั้นสีขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากซอยลาดพร้าว144ทับ1แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBSโทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นช่วงนี้ดิฉันปวินาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: เจาะลึก MOU สหรัฐอิหร่านทักรบชั่วคราวโจทย์ท้าทายสู่การสร้างสันติภาพระยะยาว
2: MOU เป็นแค่จุดเริ่มต้น
3: ครับ
2: ยังไม่ได้ไปถึงฝั่งในการสร้างสันติภาพเลยเพราะว่าในช่วง60วันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้
1: โดรนกับอธิปไตยความมั่นคงเป็นไปได้หรือไม่ลดพึ่งพิงต่างชาติแต่พึ่งพาตนเอง
4: โดรนเนี่ยมันก็คือโดรนหน้าตาเหมือนกันหมดถ้าเกิดซอฟต์แวร์ไม่เป็นของเราเราไม่มีอธิปไตย
5: เนี่ยคติกับโดรนจีนหรือเปล่าเราเป็นพ่อค้าคนไทยนี่พูดแบบนี้คนก็อาจจะคิดว่าพูดเข้าข้างตัวเองอยากจะให้กองทัพอยากจะให้รัฐบาลมาซื้อของเอกชนหรือเปล่า
6: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: เนี่ยโลกของเราเนี่ยมีงูหลายชนิดเลยนะมีทั้งมีพิษแล้วก็ไม่มีพิษที่อันตรายแล้วก็ไม่อันตรายแต่อันเนี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงเราสามารถจับได้เรียกว่างูบอไพทอนเขาไม่มีพิษ
1: เออได้แล้วเออได้แล้วอ่ะได้แล้วยก
2: ว้าวๆๆ
1: นั่นแหละ
3: เรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์ 6:50 น.ตื่นมาเจอกันนะ

0: งการฟันน้ำนมขอเชิญเด็กๆพบกับหวนจอมตนแหลมคมว่องไวนุ่มนิ่มยินดีและเพื่อนๆที่น่ารักได้แล้วในบ้านจอมป่วนหวนจอมตนวันนี้เสนอตอนตัวอะไรเด็กๆคะนุ่มนิ่มว่องไวและแหลมคมกำลังอ่านหนังสือคนละเล่มแต่ทำไมน้องยินดีไม่อ่านหนังสือด้วยล่ะ
1: ก็น้องยินดียังอ่านไม่ออกไง
0: อ้าวแล้ววันนี้น้องยินดีจะทำอะไรดีคะ
1: นั่นสิทำอะไรดีนะคิดออกแล้ว
0: ดีมากเลยจ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ
1: พี่แหลมคม
2: ค่ะ
1: พี่ว่องไวพี่นุ่มนิ่ม
2: มีอะไรหรอน้องยินดี
1: น้องยินดีอยากจะเลี้ยงตัวอะไรสักตัวนึง
3: เลี้ยงตัวอะไรแล้วเจ้าตัวอะไรเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงน้องยินดี
1: นี่คือตัวอะไรน้องยินดีหมายถึงตัวอะไรสักตัวหนึ่งอ
4: ่
1: ะ
4: แหมพี่ว่องไวน้องยินดีหมายถึงตัวอะไรสักตัวหนึ่งที่นุ่มนิ่มก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
2: นี่นี่หยุดเลยพอเลยแหลมคมรู้แล้วว่าจะทำอย่างไรพวกเราไปที่ห้องทำตามใจอะไรก็ได้เดี๋ยวเราก็จะรู้เอง
3: จริงด้วยแหมแหลมคมเนี่ยหัว
2: แหลมใช่ไหมที่ว่องไวจะบอก แหลมคมรู้ทันนะ
1: ไปกันเถอะไปกันเถอะ
2: ได้ได
5: ้ไปเราไปไปเราไปไปเราไปไปเราไป
0: เด็กๆคะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้แล้วนะคะว่าที่น้องยินดีอยากเลี้ยงตัวอะไรหมายถึงตัวอะไรกันแน
3: ่เอ้าน้องยินดีลองบอกให้ชัดๆอีกทีสิว่าที่น้องยินดีอยากเลี้ยงน่ะคือตัวอะไรหน้าตาเป็นยังไง
1: ก็อะไรที่เป็นไข่แล้วก็ฟักเป็นตัวแล้วค่อยๆโตไม่เหมือนเดิม
2: โหมีตั้งหลายอย่างเลยนะที่น้องยินดีพูดน่ะ
4: ใช่มีทั้งไก่ทั้งนกเต่าก็เป็นไข่แล้วก็เป็นตัว
3: รู้แล้วหวังไหวรู้แล้ว
2: ฮะ
3: ให้น้องยินดีทดลองเลี้ยงตัวอะไรในหนังสือแบบเสมือนจริงก่อนดีไหม
2: จริงด้วยเลี้ยงในหนังสือแบบเสมือนจริงความคิดว่องไวเยี่ยมจริงๆ
3: เอาล่ะขอหนังสือทดลองเลี้ยงสัตว์แบบเสมือนจริงให้น้องยินดีสักหนึ่งเล่มนะขอรับ
4: แหมพี่ว่องไวพูดเพราะเชียวนะ
3: แน่นอนอยู่แล้วว่องไวทั้งฉลาดทั้งพูดจาไพเราะเอาเรามารอดูว่าน้องยินดีจะได้หนังสือเลี้ยงตัวอะไร ดามาแล้วมาแล้ว
1: ทำไมไม่มีชื่อหนังสือนี่ล่ะพี่ว่องไว
3: คงให้เปิดดูข้างในละมั้งน้องยินดีลองเปิดดูสิ
1: อ๋อรูปอะไรอ่ะ
2: ไหนให้พี่แหลมคมดูสิอ๋อรูปไข่ไข่กบนั่นเอง
4: ดูสิขยับได้ด้วย
3: โหขยับได้แบบเหมือนจริงเลยนะเนี่ยน้องยินดีเปิดหนังสือก็แสดงว่าการเลี้ยงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะ
1: แต่น้องยินดีต้องทำยังไงอะ
3: อ้าวน้องยินดีอยากเลี้ยงตัวอะไรไม่ใช่หรอน้องยินดีก็ต้องดูแลให้ดีไงทำได้ไหมน้องยินดี
1: ได้ๆน้องยินดีจะพยายามดูแลไข่ฟองน้อยให้ดี
4: แล้วจะเอาหนังสือออกไปที่อื่นได้ไหมพี่ว่องไว
3: ได้สิแต่ต้องไม่ปิดหนังสือนะเพราะจะได้เฝ้าดูแลอยู่ตลอดไง
2: อย่างนั้นพวกเราก็สบายเลยให้น้องยินดีคอยดูแลหนังสือคนเดียวไปเลยเนาะดีไหมน้องยินดี
1: พี่แหลมคงอยากขี้โกงสิทุกคนต้องมาช่วยน้องยินดีดูแลด้วยกัน
4: แหมพี่แหลมคมก็นะไม่ต้องกังวลนะน้องยินดีเรื่องง่ายๆ
3: ใช่แล้วแต่หน้าที่ดูแลเป็นหลักก็คือน้องยินดีไงอีกอย่างนะน้องยินดีจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ตั้งใจไงดีไหม
1: ฟังพี่ว่องไวพูดแล้วค่อยสบายใจขึ้นเยอะ
0: เด็กๆคะคราวนี้น้องยินดีได้ลองเลี้ยงตัวอะไรอย่างที่ต้องการแล้วมาติดตามกันนะคะว่าน้องยินดีจะดูแลเจ้าตัวอะไรได้เป็นอย่างดีไหม
6: เ
3: ็นยังไงบ้างน้องยินดีเจ้าไข่เปลี่ยนไปบ้างไหม
1: เจ้าไข่หายไปแล้ว
2: อ้าวเจ้าไข่หายไปได้ยังไง
1: คือว่าเจ้าไข่กลายเป็นตัวแล้วมีหางออกมาแล้ว
4: ไหนให้พี่ดูหน่อย
1: นี่ไงว่ายดุกดิกเหมือนในน้ำจริงๆเลย
3: ใช่แบบนี้แหละเรียกว่าเสมือนจริงไง
1: แล้วเจ้าดุกดิกเนี่ยต้องกินอาหารเนี่ย
3: เอ้าก็ต้องกินสิน้องยินดีดูปุ่มสีเขียวตรงมุมสิถ้ามีไฟกระพริบก็ต้องกดแล้วก็จะมีอาหารปล่อยออกมา
2: โหเจ๋งอะอย่างเนี้ยก็ไม่ต้องกลัวเจ้าด็อกแดกอดเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าดุกดิกตั้งหาไม่ใช่ด็อกแดกพี่แหลมผมก็
2: อ
1: ๋
2: อๆๆเจ้าดุกดิกนั่นไงไฟกระพริบแล้วมาพี่ช่วยกด
1: ไม่ต้องน้องยินดีกดเองน้องยินดีดูแลเอง
3: เอ๊ะเจ้าดุกดิกเนี่ยตอนที่ยังเป็นไข่น้องยินดีวาดรูปเอาไว้ไหม
1: จริงด้วยน้องยินดีลืม
3: เอ้าอย่างนั้นพี่ให้กระดานรองกับกระดาษวาดรูป
4: ดีจังเลยนะน้องยินดีจะได้บันทึกว่าเจ้าดุกดิกเปลี่ยนไปยังไง
3: แล้วแหลมคมกับนุ่มนิ่มไม่ต้องชมว่องไวหรอกนะว่าว่องไวอะรอบคอบ
2: โหว่องไวพูดซะอย่างเนี้ยแหลมคมพูดไม่ออกเลย
6: หลายวันผ่านไป
3: น้องยินดีเจ้าดุกดิกเป็นยังไงบ้าง
1: เจ้าดุกดิกกินเก่งมากไฟกระพริบบ่อยมากเลย
4: ไหนขอพี่ดูหน่อยสิ
3: โอ้โห
4: ตัวโตขึ้นเยอะเลย
2: ไหนไหนแหลมคมดูบ้างโหจริงด้วยตัวใหญ่ขึ้นจริงๆอ่ะมีไฟกระพริบอีกแล้ว
1: อ้าวเพิ่งกินไปเมื่อกี้นี้เองนะ
3: แล้วรูปวาดเจ้าดุกดิกล่ะพี่ว่องไวขอดูหน่อยนะ
1: นี่ไง
3: เยี่ยมมากน้องยินดี
7: เด็กๆคะน้องยินดีดูแลเอาใจใส่เจ้าดุกดิกเป็นอย่างดีเลยนะคะแถมยังวาดรูปบันทึกอีกต่างหากยอดเยี่ยมจริงๆหลายวันก็ผ่านไปอีก
1: ใช่โย่ใช่โย่เจ้าดุกดิกมีขาแล้ว
4: เหรอๆน้องยินดีแต่พี่นุ่มยินว่านะน้องยินดีมากินขนมไข่ก่อนดีกว่า
1: ขอบคุณมากพี่นุ่มนิ่มน้องยินดีหิวอยู่พอดี
2: เอ๊ะทำไมเจ้าดุกดิกดูแปลกๆนะไม่ใช่แค่มีขานะที่ใกล้ๆหัวมีอะไรงอกด้วยหรือว่าเจ้าดุกดิกเป็นมังกรมังกรแน่ๆ
3: ไหนให้พี่ว่องไวดูก่อน
2: อะมีเขาจริงด้วย
1: เจ้าดุกดิกมีเขาแบบนี้จะเป็นมังกรใช่ไหมพี่ว่องไว
3: พี่ว่าไม่ใช่หรอก
4: แล้วจะเป็นตัวอะไรล่ะพี่ว่องไว
3: เป็นตัวยังไม่บอกดีกว่า
2: อ้าวว่องไวรู้ก็ต้องบอกออกมาสิ
3: บอกนะบอกได้แต่เดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นนะสิให้น้องยินดีตั้งใจดูแลเจ้าดุกดิกไปอีกสักพักนึงเดี๋ยวก็จะมีขางอกออกมาอีก
1: ขนมไข่อร่อยจังน้องยินดีกินหมดเลยแหละ
7: แล้วเวลาก็ผ่านไปอีกหลายวัน
4: โอ้อากาศร้อนเหมือนกันนะเนี่ย
2: อากาศสบายจัง
3: เจ้าดุกดิกเป็นยังไงบ้างน้องยินดี
1: ดูภาพวาดก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูเจ้าดุกดิก
2: โอ้โหเจ้าดุกดิกมีเขางอกขึ้นอีกมีขาหลังแล้วด้วย
4: แต่ทำไมขาหลังยังเป็นติ่งอยู่เลย
3: ก็ยังไม่โตไงเดี๋ยวพอโตอีกนิดก็เป็นขาชัดเจน
1: ยังไงเจ้าดุกดิกน้องยินดีวาดเหมือนไหม
2: โอ้เหมือนจริงๆด้วยน่ารักมากว่าแต่เจ้าดุกดิกเป็นตัวอะไรกันแน่นะ
4: ทีแรกนุ่มนิ่มก็คิดว่าจะเป็นกบแต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่นะพี่ว่องไวจะเฉลยได้หรือยัง
1: พี่ว่องไวอย่าเพิ่งเฉลยนะ
3: แน่นอนพี่ว่องไวยังไม่บอกหรอกว่าเป็นตัวอะไร
2: เ
7: อแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ้าดุกดิกของน้องยินดีเป็นตัวอะไรใครรู้แล้วอย่าเพิ่งบอกนะ
1: และเวลาอาหารเช้าแล้วนะเจ้าดุกดิกอ๋อใช่เว้ยเพลงกล่อมเจ้าดุกดิกหน่อยบ้านหันฟ้า
3: เป็นยังไงบ้างน้องยินดีไม่ได้พาเจ้าดุกดิกมาอวดหรอ
1: น้องยินดีเอาภาพว่ามาอวดแทนเพราะเจ้าดุกดิกหลับ
2: โอ้โหตัวโตมากมีขาชัดเจนเลย
4: จริงด้วยจากไข่ฟองเล็กๆกลายเป็นตัวอะไรนะพี่ว่องไว
3: เอาไว้พรุ่งนี้เช้าให้น้องยินดีเอาเจ้าดุกดิกมาให้ดูแล้วพี่ว่องไวค่อยบอกดีกว่า
1: น้องยินดีหิวแล้ว
4: หิวแล้วก็กินเลย
6: เช้าวันต่อมา
4: น้องยินดีทำไมดูเศร้าๆล่ะหรือว่าเจ้าดุกดิกหนีไปแล้ว
2: นั่นสิหรือว่าเจ้าดุกดิก
1: เจ้าดุกดิกที่ได้หนีเจ้าดุกดิกตายหรือเปล่าน้องยินดีไม่รู
3: ้งั้นมาให้พี่ว่องไวดูไหนไหน
4: ยินดีด้วยภารกิจดูแลซาลาแมนเดอร์สำเร็จ
3: อ๋อน้องยินดีไม่ต้องเสียใจนะภารกิจดูแลเจ้าดุกดิกสำเร็จสมบูรณ์ไงเจ้าดุกดิกก็เลยกลายเป็นภาพนิ่งส่งยิ้มขอบคุณให้น้องยินดีไง
1: อ๋อเป็นอย่างนั้นเหรอ
4: ถ้าน้องยินดีคิดถึงเจ้าดุกดิกก็เปิดหนังสือดูหรือไม่ก็ดูภาพที่น้องยินดีวาดเอาไว้ก็ได้นะ
2: จริงด้วยแต่แหลมคมสงสัยว่าว่องไวรู้ตั้งแต่แรกไหมนะว่าเจ้าดุกดิกเป็นตัวอะไร
3: อ๋อรู้
8: นั่นสิเนอะเด็กๆ
4: ไม่น่าเชื่อนะ
8: ว่องไวรู้จริงหรือเปล่านะ
2: สงสัยจังเลยแหมว่องไว
1: สวัสดีครับน้องอีคิวครับเด้อ

วัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาสนุกด้วยกันค่ะ

0: Yo, yo, yo, yo.ก็คือหมวกกันน็อกดูแลความปลอดภัย
1: ใช้ไว้วางใจเพราะว่าช่วยกันกระแทก
0: ดูแลป้องกันไม่ให้หัวแตกยอมพกยอมแบกไว้ใส่ไว้เพื่อป้องกันที่จักรยานสองล้อยังเป็นไฟเป๋มาใช้หมวกกันน็อกเราช่วยดูแลหัวคุณเป็นสเก็ตบอร์ดยังเป็นไฟเป๋มาใช้หมวกกันน็อกเราช่วยดูแลหัวคุณซ้อนมอเตอร์ไซค์ซิ่งไปซิ่งมาใส่หมวกกันน็อกเราช่วยดูแลหัวคุณ
2: แล้วหมวกกันน็อกดูแลอะไรนะคะ
3: ใช่แล้วดูแลหัวของเรานี่เองใส่หมวกกันน็อกเนี่ยก็จะช่วยรองรับแรงกระแทกค่ะเพราะบางทีเนี่ยกระแทกแรงๆเราก็อาจจะสลบได้เลยนะเพราะฉะนั้น
4: หัวของเราแสนสำคัญอดทนร้อนอดทนรำคาญอดทนหนักเพื่อความปลอดภัยนะคะเด็กๆหมวกกันน็อกเป็นนักดูแลแล้วเด็กๆล่ะเป็นนักดูแลหรือเปล่าอาจจะดูแลตัวเองดูแลน้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลของเล่น
5: ดูแลสัตว์เลี้ยง
3: นึกออกหรือเปล่าว่าเราดูแลอะไรบ้างเล่าให้พี่เอ็มฟังด้วยนะคะแล้วส่งมาทาง Facebook Page กระบวนการฟันน้ำนมค่ะใครดูแลดีเด่นรับไปเลยที่ระลึกน่ารักน่ารักค่ะตอนนี้พี่เอมอยากจะชวนเด็กๆคิดถึงสิ่งกระจิตกริดหรือสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรคิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆคิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดคิดคิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดคิดคิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดคิด

0: เหมือนมันโถลูกเล็ก
1: บางลูกก็ยาวๆบางลูกก็คล้ายๆไข่เป็ดเลย
2: ฟันนิดนึง
3: นี่ไข่จระเข้
4: นี่เป็นไข่ของสัตว์เลี้ยงที่บ้านเราเองเพื่อนๆคิดว่านั่นไข่ของใครกันนะสัตว์เลี้ยงกำลังนอนอยู่ในกล่องพวกนี้แหละใบให้นิดตัวยาวๆสีสันสดใสน่ารักสุด
5: ตัวนี้เหรอ
6: ตัวใหญ
5: ่ตัวเดิมเหรอ
6: พี่ยาก
4: นี่ไงสัตว์เลี้ยงของเรา
7: เนี่ยโลกของเราเนี่ยมีงูหลายชนิดเลยนะมีทั้งมีพิษแล้วก็ไม่มีพิษที่อันตรายแล้วก็ไม่อันตรายแต่อันเนี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงเราสามารถจับได้เรียกว่างูบอลไพทอนเขาไม่มีพิษ
5: เฮ้ย
4: พี่งูบอลไพทอนน่าใช่ไหม
8: นี่เดี๋ยวเราจะเอางูออก
6: ใช่ไหม
8: อีกกล่องนึง
5: นี่
6: กล่องนี้
1: กล่องนี้ว่างเปล่าพี่เราบอกว่าจะเปิด
6: เฮ้ยปล่อยไปเร็วมันจะเลยออก
4: กัน
6: หน่อย
4: ไปได้เอาน้ำออกปิด
1: ห้อยน้ำละมือ
4: นี่แล้วก็เติมน้ำ
6: พอแล้ว
8: แป๊บนึง
6: เปียกปัสสาวะเหลือขนาดนี้
4: เอาไปทิ้งหนูใส่ไปแล้วหนึ่ง
6: ได้แล้วไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แล้วยก
4: ๆๆๆๆวาง
6: น
4: ั่
6: นแหละ
4: ขอเติมน้ำได้ป่ะ
6: น้ำเลย
4: ขอ
6: เฮ้ยนั่น
4: น้ำแล้วที่เราต้องเปลี่ยนน้ำเพราะว่าน้ำมันจะหมดแล้วที่เราต้องเปลี่ยนกระดาษเพราะว่ากระดาษมันจะเลอะกับฉี่นี่คือคุณพ่อกับคุณแม่งูลายเท่สีสวยมากๆเลยใช่ไหมส่วนนี้คือลูกงูดูแล้วเพื่อนๆจะรู้ไหมนะว่าเป็นลูกของใคร
1: ลูกมันเป็นคล้ายๆเสือ
6: ดาว
1: แล้วก็ส่วนหมัก
6: ส่วนตอนนั้น
1: ตัวนี
6: ้คิดว่าคู่นี้
1: คิดว่าคู่นี้ค่ะก็ลายเขาเหมือนกัน
5: เคยลายมันเหมือนกันหมด
6: เฮ้ยน่าจะ
1: เราคิดว่าตัวนี้นะ
6: สองตัวนี
1: ้ใช่ไหมแต่ว่าเขามีสีเหมือนกันเบ
6: สสองตัวนี้เป็นพ่อไม่ใช่กันตัวนี้
1: เชียร์เฉลยเลย
4: เฉลยใช่ไหม
1: ว่าไม่ใช่แน่เลย
4: ต
1: ั
4: วนี้กับตัวนี้
1: สีมันไม่เหมือนกัน
6: แต่ลายมันเหมือนกัน
4: ได้ลายจากตัวนี้แต่ว่ามันได้ความสว่างจากตัวนู้น
1: สองตัวนั้นเพราะมีสีขาวกับเหลือง
6: สองตัว
1: ใช่สองตัวนั้น
4: อันนี้เป็นสี
1: สองตัวนั้นแหละ
6: เพราะว่ามันได้ลายเหมือนกัน
1: ใช่ด้วยกันพ่อกับแม่ผัวขายลายเหมือนกันด้วยแล้วก็มีสีเหมือนกันด้วย
4: สองตัวนี
1: ้เย
6: ้มันมีวงกลม
1: นี่ไง
4: สองตัวนี้
6: เพราะว่าตัวนี้มันเหมือนตัวนี้
4: เพราะตรงนี้สีเหมือนกับตัวนี้สีเหมือนกับตัวนี้แล้ว
1: ตัวนี้มันเหมือนกับตัวนี้
4: สองตัวนี้ถูกต้องสีเหมือนพ่อแต่ลายเหมือนแม่ทำไมลูกงูต้องเหมือนพ่อแม่ด้วยล่ะ
9: ณสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่ชายหญิงคู่หนึ่งบังเอิญมาเจอกันผมขอนั่งข้างๆได้ไหมครับคุณสวยอุ๊ยจีบปะคะเนี่ยดอกไม้สวยๆ3ดอกร้อยเลยครับดีเลยค่ะจะไปไหว้พระซะหน่อยเอ๊ะอะไรอ่ะหยอกๆครับเอาให้คนสวยนี่แหละครับแล้วเมื่อพวกเขารักกันพวกเขาก็ได้ส่งของขวัญล้ำค่าทั้งรูปร่างหน้าตาไปยังลูกน้อยแต่เด็กคนนี้ได้ส่วนไหนของพ่อแม่ไปบ้างนะเฉลยผมดำตาตี่จมูกโด่งเหมือนคุณพ่อผมล่อนปากอวบอิ่มมีลักยิ้มเหมือนคุณแม่พวกเราล้วนมีส่วนที่เหมือนคุณพ่อกับคุณแม่กันทั้งนั้นรวมถึงพวกสัตว์น้อยใหญ่ด้วยบางตัวก็เหมือนพ่อแม่มาก บางตัวก็มีส่วนคล้ายพ่อกับแม่หรือบางตัวก็เหมือนพ่อกับแม่ผสมกันเลยนะแล้วงูบอลไพทอนที่มีหลายสีหลายลวดลายแบบนี้ล่ะผมว่าลูกน่าจะมีลายที่เท่และสีเข้มๆแบบผมนะที่รักแต่ฉันว่าลายสวยๆกับสีใสๆของฉันลูกน่าจะชอบนะก็บอกเจ้าลายที่เท่ไงไม่เอาอ่ะต้องลายสวยๆสิโอ้ยไม่ต้องเถียงกันโลกมันโน่แล้วเนี่ยโอ้ลูกแม่น่ารักจังครับเห็นแม่ใครๆเขาก็เหมือนพ่อกับแม่ทั้งนั้นแหละ
2: ว่าลูกงู
10: ที่เหลืองสีนี้แต่ว่าลายนั้น
11: ลายเป็นหยึกๆ
2: เป็นเราจะว่ายังไงดีนะ
12: วาดวงกลมอย่างเดียวดีกว่า
13: ก็เอาไว้ก็เอาไว้สวยดี
14: ก็เสร็จแล้ว
15: งูถูกเข้าใต้กระดาษไว้ก่อน
14: หาไหนอ่ะ
15: ใช่ใช่ใ
14: ช่ก็แล้ว
15: เนี้ยมันเหมือน
16: เหมือนเป๊ะ
17: ว้าว
18: เหมือนมากอ่ะ
19: ไม่ใช่ว่างูทุกตัวที่จะเล่นได้แบบนี้นะเพื่อนๆถ้าอยากจับงูต้องอยู่กับผู้ใหญ่เลยนะ

0: Center สปายคิดสัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับสายลับสุดยอดนักพรางตัวเจ้ากิ้งก่าคาเมเลียน
1: มาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ย
2: เมื่อกี้อะไรอ่ะ
0: ความสามารถพิเศษของกิ้งก่าคาเมเลียนและภารกิจที่เหล่าสปายเรนเจอร์ต้องพิชิตจะท้าทายขนาดไหนไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้7:10 น.กดหมายเลข3ช่องไทย PBS
3: ไทย PBS Kids Club
4: รับฟังข่าวที่น่าสนใจจากน้องหลินทั้งอันตรายจากการสำลักอาหารและบริการเรียนรู้สำหรับทุกวัย
5: มาเหนือเมกชวนเด็กๆมาทำชีสสดโฮมเมดอาหารแสนอร่อยที่มาพร้อมกับความรู้จุก
4: ๆแล้วมาสนุกกับน้องเอโคอินฟลูตัวลูกสุดไวรัลกับละครสั้นสุดน่ารักจากช่วงเด็กมหาซน
5: ติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา7:30 น.
4: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3มาเจอกันนะเด็กๆ
5: มาเจอกันนะ

0: ไงแทงกัน
1: เปิดคลังอาวุธหมากฝรั่งเราแย่แล้วล่ะ
2: ดวงตาสาดแสงไฟย้า
1: เดี๋ยวๆคุยกันดีๆก็ได้
3: ย้า
0: ปิดพังซิลีโ
2: อเป็นไม่ได้เหมือนกัน
1: เราต้องเล่นงานลีโอ
0: ก่อสะท้อนพลัง
4: ไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเธอจะเล่นงานฉัน
0: ถึงดาวจุดหมายแล้วอะ
2: โอ้ยาลัมเบอร์เริ่มเลย
1: แต่ไหนละดาวเคราะห์อะ
5: วันนี้เด็กดาวโลกขอต้อนรับสู่วอยโดล่าควอดแรนรู้จักกันดีว่ามันอยู่เวิ้งว้างไม่อยู่ใกล้กับอะไรเลยและเพื่อนใหม่ของพวกเธออยู่ที่นี่
4: แต่ไหนล่ะดาวคอ
0: มันชักจะแปลกๆแล้วนะเนี่ย
5: ลงจากยานแล้วเดี๋ยวก็จะรู้เองโชคดีนะเด็ก
4: ๆภารกิจเพื่อนลึกลับอีกแล้วตื่นเต้นนะ
1: งั้นจัดไป

0: เปิดไฟฉายเครื่องสแกนไม่เห็นมีอะไรเลย
1: สแกนหาสัญญาณชีพ
2: ฮัลโหล
1: เดินดูให้ทั่วถ้าไม่มีเด็กเดอะดาร์ทคงไม่ส่งเรามาที่นี่หรอก

0: ย่านนี้มันมืดมากแทบมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ทีนี้มองเห็นแล้วเห็นแล้วว่าแทบไม่มีอะไรให้ดูเลยแปลกจริงไม่เห็นมีอะไรให้กดเลยไม่มีปุ่มไม่มีคันโยกไม่มีสวิตช์
1: โล่งมาก
2: สีมันอึมทึมจังเลยน่าจะมีสีสันหน่อยเนาะ
3: What?